0: เอาละครับตอนนี้จากการทริม
1: ทุกอย่างเรียบร้อยหมด
0: ร่องเรียบร้อยเตรียมประกอบ
1: การประกอบ
0: การประกอบนี่เราจะยึดมันด้วยอะไรนะฮะ
1: ผมใช้ปืนตะปูลมย
0: ิงมันง่ายมันเร็วมันเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
1: แล้วเก็บรอยสวยด้วย
0: เก็บมันไม่ค่อยเห็น
1: มันไม่ค่อยเห็น
2: มันเล็กๆ
0: ซึ่งเราใช้ตะปูสั้นเน
1: า
0: ะเนี้ย
1: ตะปูความยาวของดอกตะปูอยู่ที่15มิล
0: เล็กๆ
1: ใช่ครับเพราะว่าไม้ตัวเนี้ยความหนามอยู่ที่20มิลเราจะให้มันไม่เลยออก
2: ไม่ทะลุ
1: ก็15มิล
0: มันมีแรงยิงเข้าไปฝังเข้าไปใช่มั้ยฮะโอเค
1: เราก็ยิงไม่กี่จุดยิงหัวกลางท้าย
0: จริงๆปืนยิงตะปูลมเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะแบบยึดแน่นแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่กาวด้วย
1: ใช่ครับแน่นๆแข็งแรงนี่ใส่กาวไปเลยก็ได
0: ้กาวนี่คือเป็นตัวที่ทำให้ยึดกัน
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าตัวปืนเนี่ยเอาไว้แบบว่าเหมือนประคอง
1: ใช่
0: นะ
2: ให้กาวมันติด
1: ใช่ถูกต้องครับ
2: ก่อนที่จะประกอบเข้าไปเวลาเราทำเป็นชนิดเราต้องทำการขัดกระดาษทรายอะไรให้เรียบร้อยก
1: ่
2: อน
1: กระดาษทรายขัดหลังจากประกอบเสร็จแต่ตัวลบเหลี่ยม
2: อันนี้เราพี่สาวทำอะไรมาคะ
1: อันนี้ไม้มันเป็นไม้เนื้อนี้อยู่แล้วอยู่พวกไม้สนเงี้ยไม้สีมันจะแบบ
0: ใส
2: ม
0: ัน
2: ก็เรียบอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่านี่มีการลบเหลี่ยมไป
1: ลบเหลี่ยมไปเพราะว่าไม้ทั่วไปโดยทั่วไปเหลี่ยมมันจะคมอย่างนี
2: ้
1: พอเราประกอบมาปุ๊บมันจะไม่เอาง่ายๆมันไม่มีลวดลาย
2: มันไม่สวยมันไม่เห็น
1: เวลาเราต่อเนี้ยลวดลาย
0: คือนึกภาพอยากให้มันเป็นร่องเล็ก
1: ๆ
0: ร่องแบบร่องซ้อเข้าไปดูเรียบร้อยสวยงาม
1: ใช่
0: ประกอบกันปึ๊กสองแผ่นชนแผ่นถ
1: ้
0: าเกิดว่าไม่ได้มีการลบเหลี่ยมมันก็จะกลายเป็นแผ่นเดียวกัน
1: แผ่นเดียวกัน
0: สีไม่สวยด้วย
1: เหมือนเส้น
2: ขี
1: ดเล็ก
2: ๆงานดูไม่เรียบร้อยดูไม่ละมุนแบบนี้ก็คือละมุนขึ้นมา
0: เป็นทริคนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากต่อแผ่นแล้วดูสวยงามอะไรเงี้ยก็จริงๆอันนี้ก็ไอเดียเขาดีโอเค
1: อ่ะสามชิ้น
0: ครับประกอบเลยไหม
1: ตัวประกอบเลยเดี๋ยวผมขอลบเหลี่ยมมนตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบ่าล่างอ่ะเราทิมเมอร์ดอกมันกลมมันจะลบแค่นิดเดียว
0: นิดเดียว
1: นะจะลบแค
0: ่ลบแค่นี
2: ้
1: ลบแค่นิดเดียวเพื่อให้มันเป็นมนอยู่ด้าน
0: คุณผู้ชมสังเกตนะฮะสังเกตว่าไม่สนเนี่ยขัดนิดเดียวมันไปแล้วนะเห็นไหมขัดนิดเดียวเองไปแล้วนะฮะไม่ได้บอกว่าอุ้ยต้องลำบากยากเย็นอะไรไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะฮะ อันนี้คือ
2: ไปเยอะด้วยนะคะเวลาขัดต้องระวังนะ
0: ที่บอกนี่คือเตือนเว้ย
2: ความหนาเปลี่ยนเลยนะ
0: ใช่บางทีขัดเพลินบางใช่ไหม
1: บาง
0: อย่าง
1: เงี้ย
2: แล้วล็อกไม่อยู่ใช่
1: เดี๋ยวขัดแค
0: ่นิดเดียวนิดเดียว
1: มุม
0: นิดเดียว
2: แต่จะเห็นว่าพี่สาไม่ได้ขัดทั้งด้านขัดแค่มุม
1: เพื่อที่จะลงบ่า
2: ด้านด้านมันยังมีความหนาเท่าเดิมอยู
0: ่ครับ
1: ลองดูว่ามันจะใส่มุมตรงนั้น
0: นี่ไหมฮะนี่คือ
1: ใช่ครับ
0: ทีมล่างเราเป็นมนไว้นี่ฮะทีมล่างมนไว้เราก็เลยทำนี้มนด้วยนะ
2: พอดีกัน
0: อุ้ย
2: เดี๋ยวช่วยจับ
0: ได้แล้วนะครับผม
2: พอดีเชียว
1: แน่นเนาะ
2: โอ้โหตก
1: โอเคได้ละทีนี้เราก็จะใช้ไม้พวกนี้
0: เล่นอะไร
2: ให้เห็นว่ามันอยู่ไงมันอยู่
1: ก็เราก็ใส่ก็ไปทีละแผ่น
2: หน่อย
0: โอ้แล้วตอกไหม
1: ตอกลงไปเลยครับตอกด้านบนก่อนด้านบนก่อนนั่นแหละครับ
0: โอ้ค่อยๆดอกไปอย่าง
1: นี้ตอกเข้าไปเรื่อย
0: ๆตอกอย่างนี้เข้าไปเดี๋ยวมันก็เข้าเอง
1: แผ่นที่สองก็
0: นี่เดี๋ยวให้ดูมุมเนี่ยมุมที่ลบชนมุมที่ลบนะครับมันจะกลายเป็นลายเส้นขึ้นมา
1: ตอกบนเลยครับ
0: วิธีการก็คือจับให้ตลอด
1: ใช่ครับ
0: เราค่อยตอกใช่ไหมฮะ
1: เพราะถ้าเกิดเนี่ยเราตอกไม้ตรงนี้นะครับสังเกตดีๆบางคนก็จะเอ๊ะประกอบอย่างเงี้ยได้ไหม
0: ได้
1: คุณต้องตอกเข้าไปแต่ถ้าคุณประกบด้านอย่างนี้เลย
0: เทไว
1: ้เนี่ย
0: ตลอด
1: นะนี่ด้านในแล้วตอกด้าน
0: บน
1: ก็จะแน่นเลยตลอดมัด
0: แน่
1: ก็จะชิดไปละ
0: พอดี
1: เป๊ะทิ้ง
2: เล็กทริค
0: แล้วก็ดูเนี่ยเวลาต่อกันมันจะมีลายเส้นเกิดขึ้นเส้นนี้เทเข้าเพ่เข้าด้านในกลายเป็นริมเหมือนริมอย่างนี้นะฮะก็เป็นลายที่สวยงาม
2: เหมือนซ้อร่อง
0: ใช่เหมือนซ้อร่องซึ่งจริงแล้วมันเกิดจากการที่เราแค่
2: ลบนิดหน
1: ่
2: อยแล้วอย่างนี้อีกด้านในเวลาประกบพี่สา
1: วก็คือ
2: ใส่ต้องต่อทีเดียวเลย
1: ใช่ครับมันเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูตัวนี้4ชิ้นแล้ว
0: ครับจับไปตรงแนวกัน
2: เอาแล้วอย่างนี
1: ้ฮะ
2: แล้วอย่างนี้ตอกแล้วที
1: ตอกไปเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
2: เอาออกได้ใช่ไหมคะ
1: อันเนี้ยถ้าทางจะแน่นละทีเนี้ยหลังจากนั้นแน่นแล้วครับแน่นแล้วครับตัวเนี้ยแน่นแล้ว
0: นี่หน้าตานี่ไหม
1: นี
0: ่กลายเป็นชิ้นเดียวกันแบบแน่นๆเลยเน
2: ี่
0: ย
2: จริงๆอย่างนี้ถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่ใช้กาวไม่ได้ตอกไม่ได้ยิงตะปูอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ไหมคร
0: ับเราต้องระวังเพราะว่าเวลาใช้เวลานานไอ้ตรงนี้มันก็จะเกิดหลวมขึ้นมา
1: ตัวที่เราบอกว่าเป็นบ่ารับเนี่ย
0: มันจะฉีกมันจะแหกออก
1: เราก็เนี่ยถ้าแน่นแล้วเราก็ปืนลมยิง
0: คือระหว่างแผ่นนั้นไม่ต้องยึดหรอก
1: ไม่ต้องยึดครับ
0: แต่ว่าไอ้ตัวลูกฟังนั้นไม่ต้องยึดเลยแต่ว่าตัวเฟรมไม่ต้องยึดให้มันฟิกซ์แน่
1: แผ่นต่อไป
0: ครับอ๋อเลื่อนลง
1: อันนี้ทำไมถึงบอกว่าตอกแน่นไปแล้วเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเลื่อนลงแบบนี
2: ้ก็ได
1: ้วู้ก้าเสร็จแล้ว
0: ก็ตอกหมดเลย
1: อย่างนี้เลยมันจะส
2: นุกแบบนี้
1: เพราะว่าบางทีอย่างที่ผมบอกต่อแนววางเมื่อตะเกียบแนวนอนอย่างเงี้ยถ้ามันยาวเต็มๆมันจะตอกลงลำบากเพราะไม้มันผมว่าไม้ทุกชิ้นมันจะไม่ตรงกับเป๊ะออก
0: ถูกต้องใช่ครับใช้วิธีการความอะไร
1: ครับนิดนึงผมจะสาธิตแผ่นต่อไปเราค่อยๆใส่ไปเรื่อย
0: ๆต้องรีบนี
2: ่
0: ใส่กลางลำก็ได
2: ้โอ้นี่เวลาลูดเรามันต้องระวังนะคะถ้ามันมีเสี้ยนมีอะไรอย่างเงี้ยถึงควรจะเอาเสี้ยนออกก่อนนิดนึง
0: เรามาถึงกลางทางแล้วนะเราก็ต้องมาโค้งขั้นตรงกลาง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: อย่างที่เราบอก
0: มันก็คือชิ้นบนที่มีซอกบนซอกล่าง
1: ถูกต้องครับ
0: นี้นะฮะเราก็จะใส่เข้าไปถูกไหมฮะ
1: ใส่ลักษณะเดียวกันกับตัวเมื่อกี้แหละ
0: ไม่ต้องมีการลบมุมเลยใช่ไหม
1: ไม่ตัวนี้ไม่ต้องลบครับตัวกลางเราก็ระวังนิดนึงเพราะว่าบ่าไม้มันบางใช้ค้อนทุบด้านบนเลยครับ
2: ด้านนู้นนิดนึง
1: โอเคนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ตัวต่อไป
0: ต่อนะฮะ
1: เดิม

0: เดี๋ยวนี้นี่ก็ต่อลงแล้วก็เหลือนิดหน่อยมิล2มิลเราให้กระดาษทรายขัดผมได้โอ้ยพอดีเป๊ะ
1: ได้แล้ว
0: เสร็จเรียบร้อย
2: อันนี้คือ1บาน
0: คือ1บาน
2: 1บาน
1: ปกติเค้าประมาณ4บานก
2: ันเออ33ตอน4ตอนเนี่ย3 3กำลังดี
0: ถ้าง
2: ั้นคือต้องคิดตอนมันพับด้วยว่าพับมันจะหนาไปมั้ย
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมจะยิงพวกตะปูลมเนี่ย
2: ลงตรงไหนบ้างครับ
0: เนี่ยจุดเนี้ยจุดรอยต่อจุดรอยต่อ
2: ตรงที่มีลิ้น
0: ใช่
2: ที่ลิ้นมันเข้าไปอยู่ในไม้แล้วยิงเลย
0: โอ้โหยิงเลยมั้ยยิงเลย
2: ขอแล้ว2ดอก
1: ตรงนี้ตรง
0: ได้ๆเดี๋ยวผม
2: ลักษณะยิงก็คือยิงตรงนี้นะฮะตรงที่ลิ้นไม้มันเข้าไปอยู่ในกรอบ
0: ทำไมผมยิงแค่นี้ทำไมไม่ยิงมุมเพราะด้านนี้ผมถูกซ้อออกม
2: ัน
0: จะไม่มีแล้วต้องยิงเผื่อกลาง
2: แล้วก็ติ
0: ด
2: ต่อแล้ว
1: ไม่ใช่มายิงตรงนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
2: ยิงนี้ไม่ได้ประโยชน
0: ์ไม่ประโยชน์เพราะว่าความลึกของตัวลิ้นเนี่ยแค่1เซน
2: ใช่นิดเดียว
0: เดี๋ยวผมยิงด้านนี้ก่อน
2: แล้วตอกแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าตัวไม้แต่ละแผ่นมีเออร์เรอร์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: คือมันจะมาจากโรงงานอะไรก็แล้วแต่มีการทำมันเป็นแพลงเป็นเส้นไม้ขายมาเป็นสำเร็จเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเบี้ยวจะเอียงจะเออร์เลอร์ในตัวแผ่นแต่ละแผ่นอยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
2: เวลามาต่อกันคุณก็อย่าคาดหวังว่าจะฉาก 100% ไม่มีทาง
0: ไม่ครับ
2: ไม่มีทาง
1: แล้วยิ่งเป็นชิ้นๆมาต่อกันหลายๆชิ้นด้วยนะแบบเออร์เลอร์ชิ้นนึงมาจะนิดเดียวพอมันต่อๆกันอ่ะ
2: ถูก
1: มันเหมือนบูบูบูบูบวกเข้าไป
2: ถูกต้อง
0: ใช่
2: นี่ถือว่าเออร์เลอร์น้อยแล้วนะ
1: ก็คือแทบจะพอดีแล้ว
2: ใช่เราก็แค่ใส่ออกนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วแต่ว่า
0: เก็บอีกนิดหน่อย
2: แต่หลายคนทำแล้วเสียกำลังใจแบบว่าทำไมเบี้ยวเราทำไม่ฉากหรือเปล่า
1: เป็นปกติน
2: ะฮะก็เรามาทำเรื่อยๆจะได้ทำงานขึ้นรู้จักธรรมชาติของไม้มากขึ้นประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคทำอีกกี่ชิ้น
0: ตัวนี้เสร็จแล้ว1เหลืออีก3ชิ้น
2: อีก3โอ้ทำ4จริงด้วย4บาน
0: ผมดูพื้นที่ไปแล้วไงว่ากี่เมตร
1: แล้วแต่ว่าแล้วก็จะเหลือ
0: ใช่แล้วก็จะเหลือตัวชั้นวาง
2: ครับ
0: อันนี้หลังจากยิงเสร็จอะไรเสร็จผมก็จะโป๊อุดรูพวกนี
2: ้
0: เรียบร้อยแล้วก็คำนวณระยะวางของชั้น
2: โอเค
0: กี่ชั้น
1: ดีเดี๋ยวมีชั้นวางอีกเน
0: า
1: ะ
0: กี่ชั้นดี
2: ดึงหน้าตาชั้นให้ออกเลยเดี๋ยวไปทำให้ครบ4แผ่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการเรื่องชั้นดีกว่า
1: ชั้นเดียวก็พอเน
0: า
1: ะ
0: ชั้นเดียวอ่ะ

0: ันถึงขั้นตอนนี้แล้วเมื่อกี้ฟังพี่จ๋าอธิบายตอนแรกปุ้ง
1: จะติด
0: ฟังดีๆฟังดีๆนะฮะลักษณะเป็นงี
2: ้
0: เวลาที่เรากางตัวพาร์ติชันออกมาใช่ไหมเปิบเปิบเปิบอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊ก
2: ใช
0: ่สี่แง่งเงี้ย
1: ค่ะ
0: ตัวชั้นเนี่ยนะมันเสียบอย่างนี้เลยเว้ยเสียบผ่านสี่แผ่นเลยแล้วมันจะทำให้ไอ้สี่แผ่นเนี้ยวางนิ่ง
2: ผมจะทำการเอาทิมเมอร์กรีดไม้เส้นตรงเนี้ยออกให้ทะลุสามชั้น
0: เพราะไอ้ไม้เนี่ยมันไม่หนามากท
2: ิ
0: มเมอร์กรีดผ่านปุ๊บทะลุเลย
2: ใช่
0: ไหมแต่ว่ามันต้องจ่อให้ดี
2: จ่อดีๆวางวางราวนิดนึงหนีบก็เดินเดินทิมเมอร์เลย
0: ก็ตอนนี้คือไม้ก็แน่น
2: ใช่ครับแน่นหมดแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือทำชั้น
1: ทุกชั้นที่เจาะลงไปมันต้องเท่ากันหมดเลยนะไอ้ช่องเนี่ยเพราะว่าเราเสียบเสียบรวดเดียวเลยนะไม่ได้เสียบเป็นแยกกันนะ
0: ถูก
1: ใช่ไหมครับ
0: จริงๆก็ง่ายก็นับแผ่นเอาน
2: ับแผ่น
0: นับแผ่นเอามันก็จะพอๆกันหมดอ่ะ
2: ใช่ครับเพราะแผ่นเนี้ยแผ่นแรกมัน8แผ่นครับมาตรฐาน
0: มาตรฐาน
2: ช่องละ8แผ่น
0: ครับโอเคท่านท่านนึกภาพออกเดี๋ยวเจาะช่องก่อนเดี๋ยวว่ากัน
2: ได้ครับเดี๋ยวผมเจาะให้เลย4แผ่นแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยมาเสียบไม้แผ่น
0: ได้ครับ

0: างของบานคับอย่างเงี้ยค่ะพี่ส
1: า
0: เราจะรู้ได้ไงว่ามันจะต้องใช้กี่อัน
2: ทำไมนี่2หรือทำไมไม่3อันหรือมันต้องห่างกันได้มากสุดแค่ไหนถึงจะต้องมีอีกอันอย่างเงี้ย
1: ระยะตัวไม้ระดับน้ำหนักของไม้ถ
2: ้
1: าเกิดว่าความหนักหรือว่าความกว้างของไม้ตัวบานพับตัวประตูเนี่ยถ้ามันใหญ่กว่านี
2: ้
1: เราจะต้องใช้สามเพราะว่า
3: แต่เนี่ยเบาม
1: ันเบาและอย่างน้ำหนักของมันไม่ได้กว้างมากแค่40เซนนะยะ

0: ครับ
1: เดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆฝากด้วย
2: ได้เลยอันนี้คุณก็สามารถมันเป็นไม้เนาะคุณก็สามารถไปทาเคลือบผิวอย่างไรก็ได
3: ้
2: จะเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจะเป็นสีเคลือบใสเคลือบด้านเคลือบเงาแบล็คเกอร์ได้หมดเล
3: ย
2: แม้กระทั่งสีย้อมไม้ที่เดี๋ยวนี้ก็มีขายสำเร็จแล้วนะหลายมีหลายสีมากเลยโทนเฉดเขียวดวงกริดหน่อยก็เป็นเฉดเขียวหน่อยใช่ไหมจะไปแบบว่าเป็นโทนแบบสีไม
3: ้ก็ได้ได้หมดเลย
2: ก็ลองเอาไปอะแดปต์ปรับใช้ดูครับ
0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
4: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทาง Amrin TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: Amrin TV
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: ไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อสารปกครองค่ะปักหมุดสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของสารปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ Allcloud ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th

ายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรืออคราวได้ทางเว็บไซต์ ocrow.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันOcrowd ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสด live streamingคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledgeศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดิทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบัน

ายสื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ

0: ้าเด็กหัวเม่น
1: เอ๋นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
2: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
3: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
0: นี่ด่านอะไรเนี่ย
4: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี้
5: อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกหมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
4: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่ๆรีบเข้าไปกันเถอะ
3: เดี๋ยวก่อนเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
4: ก็ข้าหิวนี่โอ๊ยปล่อยข้าได้แล้ว
0: เอ๋นั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี่
4: และอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่สองสาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้นหึ
6: ฮะเฮ้ย
4: นี่ไง
6: เว้ย
3: ดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
2: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าข้าจะไปหาสตรอเบอรี่บอยเดี๋ยวนี้
3: อย่าเล่นแบบนั้นมันอันตรายนะ
2: อย่ามายุ่งกับข้านะข้าจะเอารูปนี้รูปนี้ต้องเป็นของข้าเอาป้าของข้า
0: แย่แล้วกันกับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
4: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
0: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
5: สาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
2: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้ว

0: ีให้เจอตัวจริง
1: จ้าไม่ต้องตื่นเต้น
0: น่ารักที่สุดเลย
1: แม่กอดซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
0: จริงนะเย้ๆๆดีใจจังเลย
2: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮะ
1: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
0: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
1: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามูกามูกามูกามูกามู
0: กามูกามูด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมค่ะเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮะมีความสุขงามๆๆๆๆอร่อยด้วย
2: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
0: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แย่งจากของรักของข้าเด็ดขาด
2: เข็มทอง
3: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
4: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่คืน
5: ทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
6: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะหวงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
5: อ๋อจริงด้วย
2: มีดีการข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได้
1: อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหรอ
2: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะเฮ้ย
1: หยุดนะหน้ากากข้า
0: ว่าตายแล้วจะเป็นใครจะไม่ใช่เจ้าบัลลีบอยนี่นะจะจอมปลอมบังอาจมาหลอกข้าแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะเยอะแยะเนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้ว
2: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันเร็ว
1: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
0: ไป
4: เจ้าอาจจะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน
1: ่กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
6: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่เจ้าปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
2: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
1: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ครับผม
3: ซึ่งเนื้อหาสาระของคลิปละครของเรานะคะก็จะมีสอนเรื่องของสาระรวมถึงความสนุกสนานด้วยค่ะเหมาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
1: ทุกวันเสาร์นะครับผม11 โมงเช้าครับและวันนี้ครับผมจะขอเปิดประเด็นในเรื่องของการอยู่ร่วมกันแต่เราต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของรถควันดำนั่นเองครับเคยเห็นรถควันดำบนท้องถนนบ้างไหมครับ
3: เคยเห็นสิคะตอนนี้ก็ยังมีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะบางทีที่เรารถติดเนี่ยแล้วมีรถควันดำอยู่ข้างหน้าก็คือแบบโอ้โหไม่ไหวเลยบางทีเราก็คิดนะว่าเฮ้ยทำไมพี่เขาทำอย่างนี้อ่ะคือเขาไม่แคร์ถึงสุขภาพของคนอื่นๆเลยหรอทำไมเขาไม่ซ่อมก็ไม่รู
1: ้นี่แหละครับผมก็ว่าจริงครับเขาอาจจะมีเงินซื้อรถแต่เขาไม่มีเงินซ่อมหรือเขามีเงินซ่อมแต่เขาไม่มีความรับผิดชอบครับ
3: ถูกต้องเลยเขาอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนขับเขาไม่เดือดร้อนไง
1: แต่คนใกล้ตัวเขาอะสิครับไม่แน่นะครับ
3: อืม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปชมคลิปละครสั้นกันดีกว่าครับ
3: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าดำกว่าควันก็ใจนี่แหละ

0: ดำขนาดนี้มันไม่ใช่แค่ท่อไอเสียแล้วคนขับรถตามมันก็จะเสียไปด้วยแล้วเนี่ย พี่ครับพี่เปิดลงมาเปิดมาคุยก่อน
1: น้องพวงมาลัยพี่ไม่เอา
0: โอ้ยผมไม่ได้มาขายพวงมาลัย
1: อ๋อนมเปรี้ยวเหรอไม่กินพี่ไม่กิน
0: ผมไม่ได้จะมาขายนมเปรี้ยว
1: ไม่แขกแน่เลยไม่เอาพี่รถแป้งอยู่
0: ผมจะไม่ได้มาขายอะไรทั้งนั้นแหละครับพี่ผมจะบอกพี่ว่าควันท่อไอเสียรถพี่เนี่ยมันดำมากคนอื่นเขาเดือดร้อนกันไปหมดแล้วเนี่ย
1: มันจะไปยากอะไรน้องน้องก็ขับนำหน้าไปเด็กก็ไม่ต้องดมควันพี่แล้วโ
0: อ้เออแก้ปัญหาได้ถูกเฮ้ยพี่พูดแบบนี้เนี่ยพี่ไม่มีความรับผิดชอบเลยนี่หว่า
1: คนอย่างพี่มีความรับผิดชอบมากพอน้องเอาไปหน้ากากอนามัยนะการได้ทุกอย่างการได้แม้กระทั่ง PM 2.5 ยันล้านจุดศูนย์เลยอ่ะแค่นี้ก่อนขวัญเข้ารถแล้วเนี่ย
0: เฮ้ยพี่เดี๋ยวสิพี่เดี๋ยวพูดแบบนี้ไปโอ้โหเฮ้ยพี่เดี๋ยวพี่จะไปยังไงจะหนีไปอย่างนี้เลยเหรอไม่มีความรับผิดชอบเลยนี่หว่าต่อมสำนึกอักเสบแล้วในเนี่ย โอ้โหโอ้โหขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับ

0: โอ้โห
1: เอาน้องตามเข้ามาทำไมเนี่ยคิดอะไรกับเขาหรือเปล่า
2: คิดอะไรผมมาซื้อของ
3: ทำไมหน้าดำๆอ่ะช่วงนี้ดูเปาวันจิ้นอ่ะขายฟงโยแต่
2: หน้าดำเพราะว่าควันจากท่อรถพี่นี่แหละพี่รีบไปซ่อมรถเลยไปรถพี่เนี่ยมันทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ
1: โอ้ยน้องเรื่องเล็กน้อย
2: ฮะเรื่องเล็กน้อยพี่รู้ไหมสุขภาพของคนไทยมีปัญหาก็เพราะว่าคนไม่มีความรับผิดชอบอย่างพวกพี่ประเทศชาติมีปัญหาก็เพราะว่าคนไม่มีความรับผิดชอบอย่างพวกพี่ปัญหาโลกร้อนกินเฮาเอฟเฟกต์ภูเขาน้ำแข็งถล่มน้ำท่วมโลกมีปัญหาเพราะคนไม่มีความรับผิดชอบอย่างพวกพี่พี่ลองคิดดูอนาคตลูกหลานเราอ่ะเขาจะอยู่กันต่อไปยังไงแบบเนี้ยเรื่องเล็กน้อยมั้ยพี
4: ่ไม่จับรถแล้วทำไมลืมไม่ดับเครื่องว่าจะตายเพราะควันรถลือนี่แหละรีบไปดับเครื่องแล้วก็เอาของลงลูกค้ารออยู
3: ่โอ้ป้าป้า
1: เอาว่าเอามาเฮ้ยเอามา
2: ไ
3: ปมาระวังล้มเดินๆระวังมาน้องขอบคุณมากนะที่ช่วยเรียกรถพยาบาลให้อ่ะ
2: แล้วอาม่าเป็นไงบ้างครับ
4: ตากงลอยมาเลยหมอบอกว่าอ้วปอดไม่ค่อยดีน่าจะเป็นเพราะสูดควันเข้าไปเยอะเป็นเพราะลื้อเลย
3: นั่นไง
4: ลื้อรีบไปเปลี่ยนท่อเลยนะ
3: ท่อน้ำหรือท่อแอร์บ้าง
4: เดี๋ยวลื้อจะเจอท่อแป๊บอ้วหมายถึงให้ลื้อไปเปลี่ยนท่อรถลื้อว่าทนควันดำลื้อมาหลายปีแล้วเนี่ยถ้าลื้อไม่เปลี่ยนอ้วจะไปเปลี่ยนชื่อในพินัยกรรมยกให้คนนี้เพราะเขาช่วยชีวิตอ้ว
2: ขอบคุณครับมากขอบคุณนะ
3: มา
2: เลยมาเลย
3: มาใจเย็นนะเดี๋ยวอ้วรีบไปเปลี่ยนเลยนะมาใจเย็นนะมาเอาไปกินยงกินยาเรียบร้อยก่อนนะเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวอ้วสตาร์รถเดี๋ยวควันมาอีกโอ้โหน่าเข้าใจเดินนะ
2: เป็นห่วงเป็นใจขึ้นมาทันทีเลย
5: ทำตัวน่ารังเกียจในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้
6: จบไปแล้วนะครับผมกับคลิปละครสั้นเรื่องดำกว่าควันก็ใจเนี่ยแหละบอกเลยว่าสงสารต่อมากเลยครับหน้าดำขนาดนั้นไม่อยากจะคิดเลยว่าปอดจะดำขนาดไหน
7: จริงเสียสุขภาพสุดๆคือชอบชื่อตอนนี้มากว่าดำกว่าควันก็ใจเนี่ยจริงๆนะเขาใจดำจริงๆนะเขาถึงสามารถทำแบบนี้ได้โดยที่แบบไม่ซ่อมไม่เปลี่ยนเครื่องคือพูดง่ายๆคือทุกธุรกิจอ่ะก็จะได้กำไรแหละแต่ทำไมไม่นำเงินส่วนนั้นอ่ะมารับผิดชอบต่อส่วนรวมในการเปลี่ยนเครื่องหรือซ่อมเครื่องบ้างเลย
6: อันนี้จริงครับผมเพราะว่าอากาศพวกนี้เนี่ยเราก็จะต้องสูดเข้าไปทุกวันนั่นเอง
7: จริง
6: ซึ่งสักวันหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลเหมือนอาม่าก็ได
7: ้เศร้า
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปฟังความเห็นจากผู้ชมกันครับ
8: ผมว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับต้องเข้ามาดูแลจริงๆจังๆสักทีนะครับไม่ใช่ว่ามีข่าวทีก็ทำให้มันจบๆไปนะครับอย่างหน่วยงานรัฐเนี่ยครับแล้วก็รัฐวิสาหกิจนะครับต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยครับอย่างรถเมล์เนี่ยตัวดีเลยครับผม
9: ก็พอรู้ค่ะใครๆก็อยากได้รถเครื่องใหม่อ่ะเนาะจะให้แบบยกเครื่องทั้งคันมันก็คงไม่ได้การทำมาหากินสมัยนี้มันก็ฝืดเคืองเงินทองสมัยนี้มันก็หายากจะเอาเงินที่ไหนไปเปียก
10: จริงๆการแต่งรถเนี่ยมันเป็นเรื่องของรสนิยมส่วนบุคคลใช่ไหมคะแต่แบบที่เราแบบไม่แต่งเกินที่กฎหมายกำหนดหรือว่าแบบว่าปัญหาเนี่ยคือคนส่วนมากกระบะซิ่งเนี่ยเขาชอบแต่งเกินกว่าแบบที่เขาให้ใช่ไหมล่ะมีการปล่อยควันหรือว่ามลพิษแบบไปสู่สิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่ร่วมถนนด้วยหรือว่าคนที่แบบเดินทางมากับเราเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบที่ไม่ดีแบบสูดดมควันดำๆเข้าไปในปอดเนี่ยมันก็ทำลายสุขภาพของเรามากๆและนอกจากนี้ยังปล่อยแบบทำลายชั้นบรรยากาศหรือว่าแบบสร้างแอร์พอลูชันอีกด้วย
6: เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับผมโดยเฉพาะทุกหน่วยงานเนี่ยต้องทำเป็นแบบอย่างให้ดูทุกคนทุกชีวิตเนี่ยจะต้องเห็นถึงภัยอันตรายจริงๆครับ
7: ใช่ค่ะเพราะถ้าเห็นแก่ตัวกันนะคะยอดผู้ป่วยของเราในทุกๆโรงพยาบาลก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีโดยที่มันไม่มีเหตุผลเลย
6: ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เห็นถึงภัยอันตรายของควันดำนั่นเองครับซึ่งถ้าเราไม่แก้ไขตรงนี้นะครับประเทศชาติกับสิ่งแวดล้อมของเราก็จะเป็น
7: ใช่ค่ะเพียงแค่ทุกคนนะคะร่วมมือร่วมไม้กันนะคะหากมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมก็จะทำให้สุขภาพของทั้งตัวเราเองแล้วก็สุขภาพของทุกคนในสังคมเนี่ยดีขึ้นแล้วก็สังคมเราก็จะน่าอยู่ขึ้นค่ะ
6: และสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
7: ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นนะคะสำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
11: มาแสดงศักยภาพให้โลกรู้กันดีกว่าขึ้นปีศาจ
12: คนหน่อยได้ไหม
13: โอ้อะไรอ่ะลุงอยากเป็นวัยรุ่นสายล้อกับพวกเราสายว้าวเหรอคะ
12: เสียงมันดังรู้จักเกรงอกเกรงใจชาวบ้านเขาบ้าง
14: ผมก็เสียงดังในบ้านของผมมันเป็นสิทธิ์ของผมใครจะทำไม
12: ต้องการใช้ความรุนแรงใช่ไหมเนี่ยได้เดี๋ยวเจอกัน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: รู้หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ

1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ2ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่าKing of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: อ้าวนี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บางแสงของดวงอาทิตย
0: ์บางได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกแนวดวงจันทร์ก็จะ

0: บทบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตทูตของประเทศต่าง
0: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
2: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงรีเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองเลยล่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: คุณตาคม
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
6: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
6: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
4: สวัสดีครับ
5: คุณป้าหมา มาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
7: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
2: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
5: ครับ
0: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
2: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
3: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
8: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
5: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
8: ต อนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
5: ้รับทราบครับ
8: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
5: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
8: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
5: ได้ครับ
8: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
9: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
1: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
0: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
8: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
5: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญตัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ะไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อละทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะกี่ที่กี่ที่ก็หาไม่เจอเลยแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะนึกออกแล้วเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหา

0: คิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของพื้นที่ของวงกลมนะครับแล้วหาคำตอบโดยนำเศษส่วนนั้นคูณกับพื้นที่ของวงกลมครับต่อไปครับกรณีที่วงกลมเล็กอยู่ในวงกลมใหญ่อ่ะจะหาพื้นที่ส่วนต่างได้ยังไงอ่ะทำยังไงครับหาพื้นที่ของวงกลมใหญ่แล้วก็หาพื้นที่ของวงกลมเล็กแล้วมาทำอะไรกันลบกันนะครับดังนี้เลยนะครับสุดท้ายครับในกรณีอื่นๆนะครับในการหาพื้นที่ที่ต้องการหรือพื้นที่ส่วนที่ระบายสีนะครับหาได้อย่างไรนะครับนักเรียนก็ใช้ความรู้ในเรื่องของพื้นที่ของวงกลมใช่ไหมครับจากสูตรพายอายุกำลังสองนี้แหละแล้วจากนั้นก็พิจารณาต่อว่าเราจะหาคำตอบอย่างไรนะครับเพื่อให้ตรงตามสิ่งที่โจทย์ถามครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับโจทย์ปัญหามาอีกแล้วก็คือในเรื่องของตะลุยโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวของเส้นรอบวงเป็นชั่วโมงที่1 นะครับครูฟุกฝากนักเรียนทางต้นทางและปลายทางไปทบทวนเกี่ยวกับผังงานครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับมีอย่างเดียวเลยนะครับบอกให้นักเรียนเตรียมมาคือแบบคาด 6.45 ครับสุดท้ายประเมินความเข้าใจของตนเองครับพร้อมแล้วยกครับวันนี้นะครับกิจกรรมของเรานะครับถือว่านักเรียนเนี่ยสนุกนะครับกับการเรียนนะครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่รอบคอบคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเลิศซึ่งเป็นนายอำเภอและเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนควบคุมการสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวกับความผิดฐานล่าและมีสัตว์ป่าคุ้มครอง

ไว้ในความครอบครองและความผิดที่เกี่ยวข้องนายเลิศได้สั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธำรงโดยไม่ได้พิจารณาพยานหลักฐานให้รอบคอบอธิบดีกรมการปกครองจึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2เดือนนายเลิศอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าตามพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้พบพันตำรวจโทธำรงเดินเท้ามาคนเดียวในป่าและในเวลาใกล้เคียงกันได้จับกุมผู้ต้องหาอีกจำนวน8คนใช้เรือเป็นพาหนะเข้ามาล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติตรวจค้นพบอาวุธและของกลางจำนวนหนึ่งและได้พบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงว่าผู้ต้องหาทั้ง9คนดังกล่าวอาจมีการวางแผนร่วมกันแต่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งเพียงให้สอบปากคำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถึงที่มาของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ถึงความเชื่อมโยงดังกล่าวอันอาจดำเนินการได้โดยไม่มีข้อยุ่งยากแต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการการมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธำรงจึงเป็นการสั่งคดีที่ไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎของทางราชการและอาจทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของกรมการปกครองผู้ฟ้องคดีจึงกระทำผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงโดยตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2เดือนอันเป็นระดับโทษตามควรแก่กรณีเหมาะสมกับความผิดจึงชอบด้วยกฎหมายและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ยกอุทธรณ์นั้นจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: Class ready.
1: Hello, teacher.
2: Hello, students. How are you today?
1: I'm happy. Thank you. And you?
2: I'm happy too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV6. Welcome back to our English class. Today, you are with me, Miss Anjali Sonabut. I am an English teacher in Wang Klai Kampun School. And the topic for today is, let's stop pollutions. One more time, let's stop pollutions. Anjali ค่ะ ชื่อเรื่องวันนี้ค่ะ Let's stop pollutions. เมื่อคราวที่แล้วเรามีการแปลความหมายนี้ไปแล้วแปลว่าอะไรนะคะ
3: มลพ
2: ิ
3: ษ
2: Let's stop pollutions นะมาหยุดมลพิษกันเถอะถูกไหมคะเพราะ Let's stop pollutions เป็นการเชิญชวนว่าเราควรมาหยุดอะไรคะมลพิษถูกไหมเมื่อคราวที่แล้วค่ะวันเคยสอนไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของ types of pollutions you still remember ยังจำได้อยู่ไหม how many pollutions there areFour pollutions. That's right. What is the first one?
1: Air pollution.
2: Air pollution คืออะไรลูก
1: มลพ
2: ิ
1: ษทางอากาศ
2: มลพิษทางอากาศ The second?
1: Water
2: pollutions. Good. แปลว่าอะไรคะ มลพิษทางน้ำ What is next? Again, please.
1: Land pollution.
2: Okay, land pollutions คืออะไรคะ มลพิษทางบกและ theLast one is
1: noise pollution.
2: Noise pollution คืออะไรคะ
1: มลพ
2: ิษทางเสียง very good ถูกต้องฉะนั้นค่ะเรามาดูกิจกรรมแรกค่ะนักเรียนคะ time to review ควรให้เรียนดูภาพนี้ค่ะPlease look at this picture and then I ask you a question What pollution is this What pollution is this
1: Water pollution
2: How do you know it iswater pollution ทำไมถึงคิดว่าเป็นมลพิษทางน้ำมีขยะลอยอยู่น้ำและมีการปล่อยน้ำเสียถูกไหมคะอ่ะฉะนั้นค่ะคำตอบคือ water pollution ถูกต้องค่ะ next one is
1: land pollution
2: very good land pollution what about thisHow do you know this is noise pollution? จากลักษณะแล้วน่าเป็นยังไงอะมีการปิดหูถูกต้องค่ะ They are closing their ears ถูกไหมคะมีการปิดหูค่ะเพราะว่าเกิดจากอะไรคะเสียงดังจากอะไรบ้างเนี่ยการมีก่อสร้างเครื่องบินยานพาหนะถูกไหมโอเคฉะนั้นค่ะคำตอบคืออะไรนะ
1: Noise pollution
2: Very good Noise pollution and the last one Let's guess
1: Air pollution
2: Air pollution ใช่ไหมฉะนั้นทายซิว่าภาพ Air pollution น่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยควันพิษโอเคควันเสียใช่ไหมปล่อยควันอะไรอีกที่ส่งถึง air pollution เผาขยะใช่ไหมฉะนั้นมาดูกันค่ะถูกต้องก็จะมี smoke from factories smoke from cars ถูกไหมฉะนั้นค่ะภาพนี้ก็คือเป็น air pollution ถูกต้องค่ะฉะนั้นไม่ยากเนาะหลังจากนี้ค่ะมาดูกิจกรรมที่เราจะต้องทำในวันนี้นะคะ pronounce and explainThe meanings of vocabulary and sentences about positive and negative aspects of the environment correctly. วันนี้ค่ะนักเรียนคะอ่านออกเสียงคำศัพท์และแปลความหมายเกี่ยวกับเจ้าสิ่งนี้อีกแล้วค่ะ positive.
4: positive จำได้ไหม
2: positive and negative จำได้ไหม negative
4: negative positive and negative จำได้ไหมคราวที่แล้วเชิง

0: ด้านบวกกับด้านลบถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะอยู่กับเจ้าสิ่งนี้อีกแล้วนะคะเช่า positive positive แล้วก็ negative ค่ะเกี่ยวกับอะไรคะ of environment
1: ของอะไรลูก
0: จำได้ไหม environment อะไรนะ
1: สิ่งแวดล้อมถูกต้องค่ะ
0: ฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้หนูจะต้องมาดูมุมมองนะคะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะเชิงบวกและเชิงลบกิจกรรมสุดท้ายของนักเรียนค่ะวันนี้ค่ะ rewrite sentences about the environment to have a positive meaning วันนี้ค่ะจะต้องนอกจาก write นะคะปกติหนูจะเจอคำว่า write ถูกไหมwrite ซึ่งแปลว่าอะไรคะเขียนแต่คราวนี้ค่ะมีคำว่า re เข้ามาค่ะ re rewrite น่าจะแปลว่าอะไร rewrite เขียนอะไรนะ write again rewrite or write again คือการทำอะไรใหม่เขียนใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะนั่นแสดงว่าเขาจะมีประโยคมาให้ค่ะจะมีประโยคมาให้นะคะหนูจะต้องมีการ rewrite sentence เขียนประโยคนั้นใหม่นะคะ about the environment เกี่ยวกับอะไรคะสิ่งแวดล้อมให้เป็นเชิงเชิงบวกถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะวันนี้กิจกรรมของเราไม่ยากค่ะและบอกให้นะคะว่าวันนี้นะคะเป็นเรื่องสุดท้ายของ unit 5แล้วนะคะเป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่5แล้วนะทีนี้ค่ะมาดูในเรื่องของ time to learn ค่ะ about solving the problems เรื่องของการแก้ปัญหาค่ะแก้ปัญหาทีนี้ควรให้ดูรูปภาพนี้ค่ะดูรูปภาพนี้นะนักเรียนว่าภาพนี้มีปัญหาอะไรบ้าง
2: แห้งแล้ง
0: แห้งแล้งน่าจะเกิดจากอะไรคะการแห้งแล้งเนี่ยอากาศร้อนเลยไหมอากาศร้อนปั๊บทำให้แห้งแล้งนั่นแสดงว่าขาดน้ำถูกไหมคะแล้วยังไงต่อต้นไม้น้อยไหม
2: น้อย
0: น่าแสดงว่าคนเป็นยังไงตัดไม้ทำลายป่าไม่ปลูกต้นไม้ถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะเขาให้ขยายความค่ะขยายความภาพนี้ว่ายังไงลูกไหนอ่านให้ฟังสิ
2: We do not plant
0: trees
2: and the weather is always hot
0: แปลว่าอะไรล่ะลูกเอาทีละประโยคก่อน We do not plant trees ประโยคนี้ก่อนWe do not plant trees. Do not. พวกเราไม่ปลูกต้นไม้ค่ะ And the weather is always hot. และสภาพอากาศเนี่ยร้อนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นค่ะประโยคนี้ควรถามค่ะเป็น positive or negative? เป็นnegative ถูกต้องค่ะเป็น negative sentence ฉะนั้นค่ะนักเรียนค่ะเราจะต้องเปลี่ยนประโยคนี้ให้เป็น positive โดยการเปลี่ยนแปลงเมืองนี้ให้เป็นแบบลักษณะเมืองด้านล่างฉะนั้นเราแก้ไขปัญหานี้ได้มั้ยแก้ไขปัญหานี้ได้มั้ยฉะนั้นค่ะนักเรียนค่ะวันย้อนกลับไปประโยคด้านบนค่ะประคําไหนที่มันหมายถึง negative ทําให้เป็นเชิงลบอันเนี้ยประโยคเนี้ยคำไหนคำไหนลูก
2: not
0: คำว่า
2: not
0: แค่ not อย่างเดียวไหม
2: do not
0: ถูกต้องค่ะ do not กับ
2: hot
0: ฉะนั้นค่ะเราจะต้องเปลี่ยนค่ะทำประโยคนี้ให้เป็น positive ฉะนั้นเราจะต้องทำอะไรคะกับ do not เปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะเปลี่ยนเลยหรือตัดออกหรือยังไงดีตัดออกค่ะฉะนั้นเราจะตัดdo not ออกถูกไหมคะตัด do not ออกค่ะและคำว่า hot เนี่ยลูกตัดออกไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรดี hot เนี่ยแปลว่าอะไรลูก
2: ร
0: ้อนฉะนั้นค่ะถ้าเกิดว่าเราตัดคำว่า do not ออกแล้วเราจะเหลือประโยค we plant trees ปลูกยังปลูกแล้วหลังจากนี้ค่ะเวลาเราปลูกต้นไม้ปั๊บสภาพอากาศเป็นไงคะดีเย็นฉะนั้นค่ะคำว่า hot ในที่นี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเป็นคำศัพท์ประเภทไหน noun verb adjective pronoun or what hot ร้อน the weather is hot เป็นอะไรเป็นคำศัพท์ประเภทไหนไหนนักเรียนทำร้อนให้ดูสิลูกอันนี้หนูแสดงอาการถูกไหมหนูแค่แสดงอาการไหนหนูกินให้วันดูซิหนูกินได้หนูเคี้ยวได้แต่หนูร้อนได้ไหม
1: หนูมันเป็นความรู้สึกถูกไหมลูกฉะนั้นร้อนเนี่ยเป็นอะไรไม่เวิร์บไม่ใช่เวิร์บ adjective ถูกต้องค่ะเป็นคำคุณศัพท์ใช่ไหมคะกลุ่ม number 5ใช่ไหมลูกฉะนั้นค่ะกลุ่ม5ค่ะควรขอ1คำที่เป็น adjectiveกลุ่ม5ค่ะควันขอ1คำค่ะที่เปลี่ยน hot ให้เป็นเชิงบวกนะช่วยกันลูกช่วยกันในกลุ่มอื่นลองช่วยคิดค่ะแต่ควันต้องการกลุ่ม5กลุ่ม5ขอ1คำลูก adjective ให้ปปลูกต้นไม้แล้วนะปลูกต้นไม้แล้วThe weather is always is always what always cold ทำให้หนาวเลยลูก always ฉะนั้นเปลี่ยน hot เป็น cool okay that's right ฉะนั้นค่ะกลุ่ม5ให้คำศัพท์มาแล้วให้คำว่า cool มาลูกฉะนั้นค่ะถ้าเราบอกว่า we plant trees and the weather is always coolเราปลูกต้นไม้แล้วทำให้อากาศสภาพอากาศเป็นยังไงคะเย็นตลอดเวลาได้ไหมได้ฉะนั้นค่ะตรงฮอตตรงนี้นะคะจะหนูจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคำศัพท์นะคะเปลี่ยนคำศัพท์ค่ะฉะนั้นเราจะใช้ดังนี้ได้เลยประโยคค่ะเมื่อตัดดูนอตออกแล้วจะเหลือแค่ประโยคว่าไงลูก we plant trees and the weather is always cool อะไรอีกอ่านว่าไงลูก F R E S H fresh ถูกต้องค่ะ fresh แปลว่าอะไรสดชื่นถูกต้องค่ะสดชื่น and then good ถูกต้องฉะนั้นนะคะตรงนี้สามารถใช้คำไหนก็ได้หรือสามารถใช้3คำนี้เลยได้ไหมได้นะคะก็มีการเอาตรงนี้ออกนะคะ slash ออกเนาะฉะนั้นค่ะยากไหมลูกการเปลี่ยนเชิงลบให้เป็นเชิงบวกยากไหมไม่ยากนะฉะนั้น there is one more sentenceabout this ฉะนั้นประโยคเชิงลบน่าจะเกี่ยวกับอะไรคะขยะถูกต้องค่ะการทิ้งขยะทั้งบนบกและในน้ำฉะนั้นค่ะประโยคเขาบอกว่ายังไงลูก There is a lot of rubbish on the street and in the river แปลว่าอะไรอะคะมีขยะอยู่บนถนนและในแม่น้ำลืมคำนี้ไปหรือเปล่าจำนวนมากถูกต้องค่ะนั่นแสดงว่าไม่ได้น้อยเลยนะแสดงว่าถ้ามีปัญหาขยะเยอะเนี่ยเป็นปัญหาไหมเป็นปัญหานะคะมีขยะชิ้น2ชิ้นเนี่ยก็เริ่มเป็นปัญหาแล้วนะนั่นแสดงว่าหนูจะต้องมีการแก้ไขเมืองนี้ให้เป็นแบบนี้ค่ะเป็นไงอยากอยู่แบบไหนลูกข้างล่างใช่ไหมฉะนั้นเราต้องช่วยกันแก้ปัญหานี้ค่ะแก้ปัญหาไม่ให้มีขยะทำให้มันน้อยลงค่ะฉะนั้นคำไหนบ้างลูกที่เป็น negative a lot of ถูกต้องอะไรได้อีกไหมหมดยังหมดแล้วค่ะแค่ a lot of เนี่ยมันแปลว่าอะไรนะคะเมื่อสักครู่จำนวนมากฉะนั้นค่ะเราจะทำให้มันเหลือน้อยหรือไม่มีเลยจะเปลี่ยน a lot of ออกหรือจะตัดทิ้งหรือจะยังไงดีตัดทิ้งก็จะเหลือ there is rubbish อยู่ดีนะ there is rubbish คือมีขยะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นอะไรดีถ้าเกิดว่านำหน้าคำนามจะต้องใช้ไม่ใช้ not ลูกถ้าหลัง not จะต้องเป็น adjective แต่อันนี้เป็นคำนามมันเกินมา1ตัวอักษรลูกจาก not เนี่ยเป็น no ถูกต้องค่ะ no ได้1คำค่ะอีก1คำอ่ะได้อีก1อย่าง not ได้ not แต่อะไรหายไปคำหนึ่ง not อะไรนะไม่มากnot อะไรไม่มาก not อะไร not มาก the not มาก
0: มากภาษาอังกฤษว่าไง

0: start with letter M อ่ะละใบให้ถ้า many จะตามด้วยคำนามที่นับได้แต่ถ้าคำไหนที่นำตามด้วยคำนามที่นับไม่ได้เพราะ rubbish นับได้ไม่ได้นับได้ไม่ได้ rubbish นับไม่ได้ฉะนั้นคำไหนลูกไม่ many ถ้าไม่ใช่ many มันเหลือคำหนึ่ง not much ถูกต้องค่ะ not muchฉะนั้นค่ะนักเรียนขาถ้าเราจะเปลี่ยนประโยคว่าไม่มีขยะเลยจะบอกว่า there is no rubbish ถ้าบอกว่ามีขยะจำนวนไม่มากก็จะบอกว่า there is not much rubbish ฉะนั้นค่ะไหนลองพูดแบบเต็มประโยคค่ะจะบอกว่าThere is no or rubbish on the streets and
1: in the river.
0: Very good. ฉะนั้นค่ะยากไหมยากไหมคะไม่ยากนะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะฉะนั้นค่ะนักเรียนขาในเรื่องของการเปลี่ยนประโยคเชิงลบให้เป็นเชิงบวกนะคะอย่างแรกค่ะ take out no not or do not ให้ทำอะไรคะอย่างแรก take out เราเคยเจอไปแล้ว take out การเอาออกค่ะเอาอะไรออกบ้าง no not and or ด้วยเหรอ or ออกไปด้วยอ๋อเพราะควรทำสีแดงใช่ไหมนักเรียนค่ะมีแค่ no not แล้วก็ do not or ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะลูกนะ or ก็คือหรือนะมีคำแค่3คำนะคะ no not แล้วก็ do not ดังประโยคตัวนี้ค่ะตัวอย่าง it is not a very nice town ความเดิมของมันคืออะไรคะ it is not a very nice town เป็นเมืองที่ไม่น่าอยู่เลยใช่ไหมคะNot a very nice town ไม่น่าอยู่มากๆเลยฉะนั้นค่ะเมื่อต้องการเปลี่ยนประโยคเชิงลบให้เป็นเชิงบวกเอาอะไรออก เอา not ออกเท่านั้นค่ะจะเหลืออะไรคะ It is a very nice It is a very nice town แปลว่าอะไรลูก เป็นเมืองที่น่าอยู่มากๆถูกไหมฉะนั้นค่ะแค่เอา not ออกปั๊บจากเชิงลบกลายเป็นอะไรทันทีเชิงบวกนี่คืออย่างแรกนะคือการเอาอะไรออกเอา no เอา not เอา do not ออกนะคะเอาออกนะวิธีที่สองค่ะนักเรียนขาวิธีนี้ change the adjective to be positive change เปลี่ยนถูกต้องค่ะคำประเภทไหน adjective ค่ะให้เป็นเชิงบวกยกตัวอย่างเช่นThe water in the river is black and dirty. แม่ควรให้ประโยคนี้มาแล้วด้วยฉะนั้นค่ะคำไหนที่เป็น adjective ลูก black dirty ถูกต้องค่ะมีคำว่า black and dirty นั่นแสดงว่า black แล้วก็ dirty ตรงนี้เป็นอะไรนะลูก adjective ต้องมีการเปลี่ยนให้เป็นอะไรเปลี่ยนให้เป็นอะไรเปลี่ยนให้เป็น positive ถูกไหมคะเปลี่ยน adjective ให้เป็น adjective เหมือนเดิมนะลูกไม่เอา verb ไม่เอาคำนามมาใส่นะคะฉะนั้นค่ะ black เปลี่ยนเป็นอะไรทันที
1: clear
0: เป็น clear ถูกต้องค่ะ black เปลี่ยนเป็น clear และ dirty เปลี่ยนเป็น
1: clean
0: ฉะนั้นค่ะประโยคด้านบน The water in the river is black and dirty น้ำในแม่น้ำเนี่ยมันเป็นยังไงคะ
1: สีดำ
0: แล้วก็โสกปรกเมื่อเรามีการเปลี่ยน black เป็น clear dirty เป็น clean แล้วเนี่ยน้ำในแม่น้ำของเราเป็นยังไงคะ
2: clear
0: สดใสน้ำสดใสน้ำละลาน้ำสะอาดน้ำใสถูกต้องค่ะน้ำสะอาดน้ำใสนะคะClear เนี่ยแปลว่าใสลูกใสแจ๋วเลย and clean และสะอาดค่ะฉะนั้นถ้ามีคำ adjective นะคะฉะนั้นจำนะถ้ามี adjective ที่เป็นการบ่งบอกเชิงลบนั่นแสดงว่าหนูต้องเปลี่ยนคำเชิงลบนั้นให้เป็นเชิง บวกฉะนั้นนักเรียนขาไหนลองคิดซิว่าสภาพอากาศที่เป็น adjective เชิงลบเนี่ยมีอะไรบ้างไม่ใช่สภาพอากาศเดียว adjective เจอ black เจอ dirty ไปแล้วเจออะไรอีก
2: hot
0: ไปแล้วมีอะไรอีกไหม bad เนี่ย bad ได้ไหม bad bad ได้ไหม bad คือแย่ไม่ดีได้ไหมอ้าวได้ฉะนั้นถ้าเจอแบดเปลี่ยนไปอะไรดีเปลี่ยนไปอะไรกลุ่ม4เปลี่ยนไปอะไรดีถ้าเจอแบดน่ะ the weather is bad แบบเนี้ยเปลี่ยนเป็นเป็น good ถูกต้องค่ะฉะนั้นยากไหมไม่ยากนะมีอีกหนึ่งกฎเกณฑ์ค่ะนักเรียนคะมีอีกหนึ่งอย่างค่ะที่นักเรียนจะต้องเปลี่ยนนะคะคือการ add no not and do notเมื่อสักครู่ค่ะมีการ take out มีการ change ครั้งนี้มีการ add ค่ะ add เราเคยเรียนไปแล้วความหมายอ่ะคือการเพิ่มถูกต้องค่ะเพิ่มหรือเติมเข้าไปค่ะคำว่าอะไรที่เพิ่มได้ no not แล้วก็ do not ถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะประโยคนี้ค่ะเขาบอกว่าไงลูก there is a bigA mountain of rubbish มีอะไรลูกมีภูเขาขยะเนี่ยขนาดใหญ่หรือมีขยะเนี่ยกองเป็นไงเป็นกองมหึมาเลยถูกไหมคะเป็นภูเขาเลยนั่นแสดงว่าถ้ามีขยะกองเท่าภูเขาเนี่ยไหวไหมไม่ไหวนะคะทั้งกลิ่นทั้งอะไรเนาะฉะนั้นค่ะประโยคนี้ค่ะจะต้องมีการเติม no เติม not หรือ do not ค่ะฉะนั้นประโยคนี้เขาให้เติมอะไรคะเติม not ถูกต้องค่ะฉะนั้นให้เรียนดูให้ดีนะคะ there is not a big mountain of rubbish คือทำไมคะไม่มีภูเขาขยะแล้วนั่นเองโอเคไหมคะฉะนั้นค่ะเมื่อสักครู่ค่ะคำว่า no ค่ะควันบอกแล้ว no ต้องตามหลังด้วยคำประเภทไหน no rubbish no rubbish คำ rubbish เป็นคำอะไร no factories ก็ได้อะ no noise no cars no rubbishคำพวกนี้เป็นอะไรเป็นคำประเภทอะไร cars แปลว่าอะไร cars รถยนต์กี่คันเนี่ย cars cars เติม s นะหลายคัน factories โรงงานหลายโรงงานอะไรอีกนะเมื่อสักครู่ no อะไรนะ rubbish ขยะหลายคันก็คือขยะถูกไหมเพราะว่า rubbish เขาไม่มีการเติมอะไรไม่มีการเติม es เพราะเขาอยู่ในรูปของคำนามที่นับไม่ได้เป็นเอกพจน์ถูกไหมคะแต่ cars factories เนี่ยเขาเติมอะไรได้ s ได้แสดงว่าเขาเป็นคำนามที่นับได้สามารถเติม s เติม es ได้ถูกไหมฉะนั้นค่ะสองคำนี้ rubbish factories พวกนี้เป็นคำอะไรคำนามถูกต้องค่ะฉะนั้น no ค่ะจะนำหน้าคำนามจำนะสำหรับ do not ค่ะ do not จะใช้ข้างหน้าอะไร do not plant trees do not leave rubbish ข้างหน้าคำกริยาถูกต้องฉะนั้นจำให้ดีนะคะฉะนั้นค่ะมีแค่3สิ่งนี้เท่านั้นในการเปลี่ยนเชิงลบให้เป็นเชิงบวกพอไหวไหมไหวไหมฉะนั้นค่ะเรามาทำกิจกรรมค่ะ worksheet number 18หยิบใบงานขึ้นมาค่ะ worksheet number 18 name how to help Riverside community to be nicer วันนี้ค่ะเราจะมาช่วยชุมชน Riverside นะคะในการทำอะไรคะแก้ไขปัญหาค่ะให้ nicer ลูก nicer ให้ทำไม nicer ให้น่าอยู่มากขึ้นนะคะคุ้นๆไหมปัญหาเมื่อสักครู่เนี้ยปัญหาเมื่อสักครู่ที่วันเนี่ยยกมาเป็นตัวอย่างอ่ะส่วนใหญ่อยู่ในริเวอร์ไซด์ทั้งนั้นเลยนะคะเป็นปัญหาของชุมชนริเวอร์ไซด์ทั้งนั้นเลยฉะนั้นยากไหมไม่น่ายากนะคะฉะนั้นค่ะนักเรียนค่ะ ใบงานนี้ค่ะอยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูก86 okay ฉะนั้นค่ะคำสั่งเขาบอกว่า change the sentences to be positive ทำอะไรเปลี่ยนประโยคให้เป็นความหมายเชิงบวกฉะนั้นค่ะมีทั้งหมดกี่คอลูก
2: 8
0: มีทั้งหมด8คอนะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันทำเป็นตัวอย่างนะคะจำนวน4คอเป็นเลขคี่ทั้งหมดฉะนั้นเลขคี่มีอะไรบ้าง1 3
1: 5 7
0: มี9มั้ยไม่มีนะเพราะเรามีแค่8คอนะคะมีแค่8คอค่ะเดี๋ยวเราจะทำ3คอ4ข้อนะคะ4ข้อเป็นเลขคี่นะคะฉะนั้นนี่ด้านบนของใบงานของหนูจะมีกฎในการเปลี่ยนถูกไหมคะกฎการเปลี่ยนเชิงลบให้เป็นเชิงบวกใช่ไหมลูกฉะนั้นค่ะนักเรียนสามารถดูตัวอย่างจากใบงานของหนูก็ได้นะคะทีนี้มาดูข้อ1ค่ะนักเรียนขาเดี๋ยวเราทำความเข้าใจแต่ละข้อไปก่อนโอเคไหมคะข้อที่1ค่ะนักเรียนขาปัญหานี้เชิงลบค่ะปัญหาเกี่ยวกับอะไรลูกข้อที่1ขยะบนถนนค่ะ
2: และ
0: ในสวนสาธารณะค่ะเพราะอะไรคะ because อะไร
2: ไม่
0: ทิ้งลงในถังขยะปัญหาที่สองค่ะ we do not plant trees and the weather is always hot วันนี้เราเรียนรู้ยัง
2: เร
0: ียนแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนทำเองเนาะฉะนั้นควรขออนุญาตข้ามไปเลยนะข้อที่สามค่ะนักเรียนขาข้อที่สามค่ะและอะไรคะกระป๋อง because there are no recycling bins เพราะไม่มีถังขยะที่ recycle นั่นเองไปต่อปัญหาที่4ค่ะนักเรียนคะเป็นปัญหาทางไหนคะเนี่ย
2: ทางน
0: ้ำทางน้ำถูกต้องค่ะเพราะว่าไง there is a lot of rubbish เพราะมีปัญหาอะไรลูก
2: ขยะ
0: มีปัญหาขยะค่ะ because people throw away rubbish into the river สาเหตุคือเพราะผู้คนทิ้งขยะลงในแม่น้ำถูกต้องค่ะไปต่อข้อที่5ค่ะปัญหาที่5ว่ายังไงจ๊ะ near the river ทำไม there are some factories and they leave their waste in the river ปัญหานี้คืออะไรลูกมีโรงงานอุตสาหกรรมค่ะถูกต้องแล้วพวกเขาเนี่ยมีการ leave their waste ยังจำได้อยู่ไหม waste แปลว่าอะไรของเสียใช่ไหมทิ้งของเสียลงในแม่น้ำค่ะไปต่อปัญหาที่6ค่ะ every day we cannot see the blue sky ปัญหานี้คืออะไรลูกไม่เห็นท้องฟ้าเลยไม่เห็นความฟ้าของท้องฟ้าเลยถูกไหมคะเพราะว่าอะไรคะ because there is a lot of black smokeมีควันดำจากไหนคะจากโรงงานค่ะและนอกจากควันดำค่ะแก๊สอะไรลูกถูกต้องค่ะคาร์บอนมอนอกไซด์ from the cars นะคะจากข้อที่7ค่ะปัญหานี้ค่ะ we cannot sleep well ปัญหาอะไรเนี่ย not sleep well ค่ะนอนไม่หลับค่ะThere is noise from vehicles and factories. เพราะอะไรถึงนอนไม่หลับเพราะมีปัญหาเสียงจากไหนลูก vehicles vehicles แปลว่าอะไร vehicles cars motorcycle มีอะไรอีกนะ
2: ยานพาหนะ
0: ถูกต้องค่ะกำลังนึกเลยว่าอะไรเป็นยานพาหนะอีกถูกต้องคำว่า vehicles คำนี้นะคะนักเรียนขาลองเขียนความหมายไปก็ได้นะคะแปลว่ายานพาหนะค่ะแปลว่ายานพาหนะนะคะเป็นกลุ่มคำค่ะเป็นกลุ่มคำใหญ่นะคะ vehicles ใครรู้อยู่แล้วก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะใครไม่ทราบความหมายเขียนได้เลยค่ะมีเสียงจากยานพาหนะแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมนั่นเองและข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนขาเป็นเชิงลบยังไงลูก we are not happy in the riverside community ถูกต้องค่ะจากปัญหาทั้ง7ข้อค่ะทำให้เราเป็นยังไงคะไม่มีความสุขทั้งสภาพจิตใจและ สุขภาพนะคะฉะนั้นค่ะ8ข้อนี้ค่ะเนี่ยเป็นเชิงลบทั้งหมดใช่ไหมหรือหนูเถียงว่ามีครูขามีค่ะเชิงบวกทั้งนั้นเลยเนี่ยมีขยะก็ถือว่าเป็นเชิงบวกเราอยู่ได้

ได้ไหมไม่ได้นะคะเป็นเชิงลบทั้งนั้นนะฉะนั้นค่ะนักเรียนค่ะมาดูข้อที่1ค่ะเพราะบอกแล้วว่าเราทำข้อขี้ถูกไหมข้อที่1ค่ะข้อนี้ค่ะคำไหนบ้างหรือประโยคใดบ้าง which sentence is negativeA lot of rubbish มีขยะจำนวนมากอะไรอีกที่เป็น negative do not put it in the bins very good ทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะไปที่ a lot of rubbish ก่อนค่ะทำยังไงดีกับมันตัดเพิ่มหรือเปลี่ยนอะ a lot of rubbish เปลี่ยนอะไรลูกเปลี่ยน a lot of ให้เป็นอะไรคะ not much ได้ no ก็ได้ถูกต้องค่ะเปลี่ยนค่ะเป็น a lot of ก็ได้นะคะขออภัยค่ะเปลี่ยน a lot of ให้เป็น no ค่ะหรือถ้าไม่ใช่ no ก็เป็น not much ก็ได้นะคะจากนั้น do not ให้ทำอะไรออกตัดออกค่ะฉะนั้นให้เรียนให้ทำสัญลักษณ์ดังนี้โอเคไหมคะก่อนที่เรียนจะเขียนประโยคเต็มนะให้ทำแบบนี้ก่อนค่ะ a lot of ค่ะให้เปลี่ยนคำเป็น no ก็ได้เป็น not much ก็ได้จากนั้นค่ะประโยคถัดมาตรงที่บอกว่า do not put it in the bins คำไหนที่ส่งผลว่าเป็นเชิงลบคือคำว่า do not ให้ทำไมทิ้งตัดทิ้งหรือหนูจะเปลี่ยนลูกตัดทิ้งไปเลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนนะคะฉะนั้นค่ะเวลาที่เรียนนำมา rewrite ค่ะเนี่ยถึงเวลา rewrite แล้วต้องนำมาทำอะไรคะ rewrite เขียนใหม่ถูกต้องฉะนั้นจะบอกว่ายังไงลูก there is no นักเรียนค่ะเอา rubbish มาด้วยนะลูกไม่ใช่เปลี่ยน a lot of rubbish เหลือแค่ no นะฉะนั้นจะไม่ได้ความหมายไม่มีอะไรเราก็ไม่รู้ฉะนั้นเอา rubbish มาด้วยโอเคไหมคะเก็บ rubbish ไว้ก่อนนะ no rubbish there is no rubbish on the streets and in the park because we put it in the very good ฉะนั้นค่ะ there is no rubbish on the streets and in the park because we put it in the binsประโยคก็จะเปลี่ยนจากเชิงบวกก็เชิงลบก็คือมีขยะจำนวนมากเป็นไม่มีขยะค่ะทั้งบนถนนและในสวนสาธารณะเพราะเราทำไมแล้วทิ้งขยะลงถังแล้วนะคะฉะนั้นค่ะยากไหมยากไม่ยากฉะนั้นนะคะตอนนี้เดี๋ยวควรจะขออนุญาตไปข้อที่3ก่อนโอเคไหมคะตอนนี้ให้นักเรียนทำแบบนี้ก่อนค่ะขีดสไตล์ที่ลดออฟก็ได้แล้วเขียนคำใหม่ค่ะที่จะเปลี่ยนนะคะลงด้านบนนะแบบนี้นะคะและขีดค่าอะไรออกลูกกากบาทคำไหนออก do not ออกนะคะแบบนี้แล้วจากนั้นหนูไปเขียนใหม่ได้ไหม ได้นะโอเคฉะนั้นเขียนชัดเจนนะลูกไปต่อที่ข้อที่3ได้หรือยังลูกไปนะไปข้อที่3ค่ะนักเรียนค่ะ next is the sentence number 3เขาบอกว่า we do not recycle paper glasses or cans because there are no recycling bins คำไหนบ้างที่เป็นเชิงลบDo not we do not recycle paper glasses or can พวกเราไม่รีไซเคิลเลยถูกไหมมีอีกไหมมีอีกไหม no recycling bins เพราะที่เราไม่สามารถรีไซเคิลได้เพราะเราไม่มีถังขยะรีไซเคิลนั่นเองฉะนั้นค่ะไปที่อย่างแรกก่อนค่ะทำไมคะตรงไหนลูกที่เราจะมีการเปลี่ยนจะตัดจะเพิ่มตรงไหนดีDo not ค่ะเราจะทำไมกับมันตัดทิ้งไปเลยถูกต้องค่ะแล้วยังไงอีกเอาตัด no ค่ะตัด no เช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นประโยคก็จะได้ว่า we recycle paper glasses or cansbecause there are recycling bins ตอนนี้ปัญหาที่เราไม่สามารถรีไซเคิลได้เรารีไซเคิลได้หรือยังได้แล้วเพราะเรามีอะไรแล้วมีถังขยะแล้วนะคะนี่คือปัญหาเนาะฉะนั้นค่ะไม่ยากนะคะอย่างแรกให้นักเรียนทำแบบบนด้านบนนะคะสำหรับประโยคด้านล่างนักเรียนนำไปเขียน

0: รอบโอเคไหมจ๊ะโอเคไหมโอเค next is sentence number 5ถูกต้องลองรีเช็คดูว่านักเรียนอยู่กับครูอันไหมข้อที่5ค่ะนักเรียนค่ะ near the river there are some factories and they leave their waste in the river ตรงไหนเป็น negativeข้ออะไรลูกหนูอยู่ไหนคะ lot of rubbish เราอยู่ข้อ5ลูกเราอยู่ข้อ5ตรงไหนลูกประโยคไหนลูกทำไม they leave their waste in theRiver ถูกต้องค่ะมีปัญหานี้ค่ะก็คือมีโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยไม่เป็นปัญหากับเราถูกไหมคะแต่ถ้าเขาทิ้งของเสียลงในแม่น้ำเนี่ยเป็นปัญหาไหมเป็นปัญหาทันทีนะคะฉะนั้นประโยคนี้ค่ะ They leave their waste in the river เป็นปัญหาค่ะฉะนั้นจะต้องให้พวกเขาไม่ทิ้งค่ะตัดเพิ่มเปลี่ยนอะเพิ่มค่ะเพิ่มคำว่าอะไรดี no not or do not
1: not
0: เติมตรงไหนคะ not ถ้าหนูบอกว่า not เติมตรงไหนลูกระหว่างเด็กกับ leave อะไรหายไปหรือเปล่าต้องเติมอะไรต้องเป็น do not ถูกต้องค่ะเพราะ leave คำนี้เป็นอะไรลูกเป็นกริยานะคะ leave แปลว่าทิ้งฉะนั้นต้อง they do not ถูกต้องค่ะ they do not or they don't ก็ได้ do not or they don't ก็ได้ฉะนั้นค่ะให้เพิ่มนะคะหลัง they ค่ะให้เติม don't ไปด้วยหรือ do not ก็ได้นะคะจับเขียนได้ว่า near the river there are some factories and they don't leaveThere was in the river ถูกต้องค่ะใกล้ๆแม่น้ำนะคะมีโรงงานอุตสาหกรรมค่ะจำนวนหนึ่งแล้วพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งอะไรคะ
1: ของเส
0: ียลงในแม่น้ำนะคะฉะนั้นค่ะไม่ยากเนาะและสุดท้ายค่ะขออนุญาตไปข้อที่7ได้ไหมเอาโอเคเดี๋ยวเวลานักเรียนทำกิจกรรมจะน้อยนะคะฉะนั้นขออนุญาตไปข้อที่7เลยค่ะข้อที่7ค่ะ we cannot sleep well because there is noise from vehicles and factories ในเรื่องของการนอนหลับค่ะปัญหาในเรื่องของเสียงถูกต้องปัญหาเสียงค่ะฉะนั้นปัญหาตรงไหนมีปัญหาบ้างคะประโยคนี้ cannot sleep well ถูกต้องค่ะ we cannot sleep well ปัญหานอนไม่หลับค่ะเพราะอะไรคะตรงไหนอีกหมดยังThere is noise from vehicles and factories ฉะนั้นนะคะนี่คือ2ที่ที่เราจะแก้ค่ะแก้ด้านแรกก่อนค่ะ cannot sleep well ค่ะนอนไม่หลับค่ะแต่ถ้าเกิดปัญหาแก้ไปแล้วเราหลับแล้วฉะนั้นค่ะตรง cannot ให้ทำไมทิ้งตัดอะไรทิ้งตัด not ทิ้งถูกต้องค่ะ can เก็บไว้นะคะ can เก็บไว้นะฉะนั้นจะเป็น we can sleepWell จากนั้นค่ะตรง there is noise from vehicles and factories ยังไงดีนะยังไงดีนะเปลี่ยนอะไรลูกเปลี่ยน noise เป็นอะไรมี musicThere is music มีเสียงดนตรีจากโรงงานอุตสาหกรรมและรถพาหนะดีไหมนักเรียนค่ะตรงนี้เป็นอะไรลูก noise เป็นคำนามเป็นคำนาม noise แปลว่าเสียงใช่ไหมคำนามเพิ่มอะไรดีเพิ่ม no no ตรงไหนลูก there is อะไรตรงไหน there is no noise ถูกต้องค่ะเพิ่ม no หน้า noise นะคะจะเป็นThere is no noise from vehicles and factories ก็คือจากทำไมแล้ว

เราสามารถนอนหลับได้แล้วเพราะว่า because there is no noise from vehicles and factories เพราะไม่มีเสียงแล้วนะคะไม่มีเสียงรบกวนจากยานพาหนะแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมแล้วนะคะฉะนั้นค่ะครบแล้ว4ข้อยากไหมลูกยากไหมยากไหมคะไม่ยากนะคะฉะนั้นค่ะหลังจากนี้ค่ะอีก4ข้อที่เหลือข้ออะไรบ้างคะ2 4 6 8 2 4 6 8นะคะอีก4ข้อนักเรียนทำเองได้ไหมลูกช่วยกันทำในกลุ่มก็ได้นะคะนักเรียนปลายทางก็ด้วยนะคะสามารถช่วยกันทำได้เลยค่ะฉะนั้นเดี๋ยวควรนะคะจะให้เวลานักเรียนต้นทางปลายทางสักครู่นึงค่ะ

0: โอเคโซนาวชาวิซาหมดเวลาแล้วค่ะนักเรียนขาทันไหมลูกทันไหมถ้าในกรณีไม่ทันนะคะไม่เป็นไรค่ะเด็ก4ข้อเรามาช่วยกันโอเคไหมคะฉะนั้นค่ะนักเรียนต้องช่วยคุณครูด้วยนะคะนักเรียนต้นทางปลายทางช่วยควันด้วยนะฉะนั้นค่ะมาดูข้อที่2ลูกข้อที่2ค่ะข้อนี้ควรว่าทำแล้วเราทำแล้วถูกไหมฉะนั้นไหนขอประโยคแบบเป็น positive เลยค่ะจะได้ว่ายังไง
1: We
0: plant trees
1: and
0: always ถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะตรงที่เราสามารถเปลี่ยนได้คือ do not plant trees กับ hot ถูกไหมฉะนั้นค่ะเราก็ตัด do not ออกนะคะแล้วเปลี่ยน hot ให้เป็นคำ adjective คำใหม่นะคะจะเป็น good ก็ได้เป็น fresh ก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้ cool ก็ได้ทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นนักเรียนดูในเรื่องของการตรวจคำตอบด้วยนะก็จะได้ประโยค we plant trees and the weather is always good ของควรเป็น good นะคะของควรเป็น good นะใครเป็น cool ได้ไหม
1: ได
0: ้ใครเป็น fresh ได้ไหมได้เลยนะคะได้เลยค่ะฉะนั้นค่ะไปต่อที่ข้อที่4ค่ะนักเรียนขาฝากหนึ่งอย่างลูกในกรณีที่นักเรียนตรวจคำตอบไม่ทันนักเรียนไม่ต้องสนใจประโยคค่ะอย่างแรกให้นักเรียนดูในเรื่องของการปรับคันเปลี่ยนด้านบนก่อนโอเคไหมคะแล้วจากนั้นนักเรียนค่อยไปรีไรท์ใหม่โอเคไหมตามนั้นนะไปต่อที่ข้อที่4ลูกข้อที่4ค่ะ in the river there is a lot of rubbish because people throw away rubbish into the riverตรงไหนบ้างที่เป็นเชิงลบ a lot of rubbish อะไรอีก people throw away rubbish ถูกไหมคะฉะนั้นค่ะตรงนี้ a lot of ก่อนค่ะยังไงดี
1: เปล
0: ี่ยน a lot of เป็น
1: no
0: ถูกต้องค่ะจากนั้นค่ะคนเนี่ยเพราะคนเนี่ยทิ้งส่งค่ะทิ้งขยะส่งไม่เป็นที่ไม่เป็นทางฉะนั้นต้อง do not ค่ะ do not ตรงไหนลูกข้างหน้าคำว่า throw ถูกต้องค่ะข้างหน้าคำว่า throw นะคะฉะนั้นนักเรียนค่ะไปเขียนประโยคเองได้ไหม
1: ได
0: ้ฉะนั้นนะคะนักเรียนลองเช็คดูนะคะก็จะได้ว่า in the river there is no rubbish because people don't throw away rubbish into the river นี่คือประโยคเต็มๆนะคะไปต่อที่ข้อที่6จ้ะนักเรียนดูแค่ตรงโจทย์นะข้อที่6ค่ะ every day we cannot see the blue sky because there is a lot of black smoke from the factories and carbon monoxide from the cars ปัญหาแรกของเราค่ะคือการทำอะไรคะการที่เราทำไมลูกปัญหามองไม่เห็นท้องฟ้าเลยเพราะเกิดจากอะไรลูก
1: คว
0: ันจากโรงงานและแก๊สคาร์บอนไดออกซไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์จากรถยนต์ค่ะฉะนั้นนะคะมีจำพวกแก๊สหรือควันดำนั่นเองค่ะฉะนั้นค่ะไหนมาปฏิเสธหน่อยค่ะว่าไง
1: ต
0: ัดคำว่า not ออกหลังคำว่า can cannot เหลือแค่ can อย่างเดียวค่ะจากนั้นค่ะอะไรคะเปลี่ยนอะไรดีa lot of เปลี่ยนเป็น
1: no
0: ถูกต้องค่ะหรือ not ก็ได้นะคะแต่ตรงนี้ควรเปลี่ยนเป็น not much ใช้ได้ไหมได้ค่ะจะบอกว่าไม่มีเลยได้ไหมถ้าเรายังใช้รถยนต์อยู่เนี่ยยังมีอยู่นะคะจะบอกไม่มีก็ไม่ได้ก็ต้องเหลือน้อยแล้วนะคะก็คือมีไม่มากเนาะฉะนั้นค่ะเราสามารถมองเห็นท้องฟ้าได้นะคะเพราะว่ามีจำนวนทำไมแล้วน้อยแล้วนะคะจำนวนควันเนี่ยน้อยลงนะคะฉะนั้นค่ะเปลี่ยนจาก that a lot of เป็น not much นะคะจะได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เรายังมีรถยนต์อยู่เนาะกับโรงงานอุตสาหกรรมอยู่นั่นเองค่ะฉะนั้นยากไหมลูกยากไหมดูให้ดีนะควันไปต่อนะคะควันไปต่อนะลูกไปต่อที่ข้อสุดท้ายลูกข้อนี้ง่ายค่ะ we are not happy in the riverside communityตัดตรงคำว่า not ออกค่ะจะเหลือประโยคว่า we are happy in the Riverside Community

0: ำแบบประเมินนะคะทำแบบประเมินตนเองนะคะและอีกหนึ่งแบบประเมินค่ะที่เราจะทำท้ายหน่วยค่ะคือเรื่องของการทำแบบบันทึกการเรียนรู้ค่ะท้ายหน่วยที่5นะคะจะอยู่ในเล่มต่อจากใบงานของนักเรียนเลยนะคะฉะนั้นสามารถทำได้เลยนะคะฟังครูปลายทางด้วยนะคะอย่าลืมให้นักเรียนทำแบบประเมินด้วยนะคะและทีนี้ค่ะนักเรียนคะมาช่วยกันสรุปบทเรียนค่ะทีนี้นักเรียนคะ look at the screen clap once okay good ฉะนั้นค่ะควรถามว่า how can you make your community a better place to live ทำยังไงดีที่จะทำให้เมืองของหนูเนี่ยชุมชนของหนูเนี่ยน่าอยู่ขึ้นค่ะโดยควรให้วิธีการอย่างแรกค่ะทำอะไรดี2แยกนี้น่าจะทำไมคะขอให้ทำกับขอไม่ทำขอให้ทำก่อนควรจะบอกว่าไงดีขึ้นด้วยคำว่า please ถูกต้องค่ะ please ดูค่ะ please ดูอะไรดีทิ้งขยะอ่ะ please ทิ้งขยะอ่ะมาดูค่ะนักเรียนค่ะเนื่องจากเวลาไม่พอแล้วเนาะมาดูตัวอย่างที่ควรให้นะคะ please plant trees ได้โปรดทำอะไรคะปลูกต้นไม้ค่ะ please donate books to schools or libraries donate คำนี้แปลว่าบริจาคค่ะควรทำไมคะบริจาคหนังสือหรือสิ่งที่ไม่ใช้เนี่ยให้กับอะไรลูกโรงเรียนและห้องสมุดนะคะฉะนั้นค่ะถ้านักเรียนมีอะไรหนังสือที่ไม่ได้ใช้นะคะนักเรียนสามารถบริจาคได้ไหมให้ได้นะคะหรือถ้ามีน้องก็ให้น้องก็ได้ค่ะจากนั้นค่ะสุดท้ายค่ะคือเรื่องของการทำอะไรลูก reduce waste by recycling and composting ในเรื่องของการลดค่ะการใช้อะไรลูกลดการใช้ลดขยะค่ะโดยการนำไปทำอะไรคะ recycle ถูกต้องค่ะอีกหนึ่งวิธีการค่ะควรให้ please ไปแล้วตรงนี้ค่ะน่าจะเป็นเรื่องของการ please don't ถูกต้องค่ะคือขอไม่ให้ทำอะไรคะขอไม่ให้ทำค่ะกรุณาอย่าทำฉะนั้นค่ะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะอย่างแรกค่ะ please don't cut down trees ช่วยทำไมคะช่วยตัดต้นไม้ช่วยไม่ตัดต้นไม้นะคะช่วยกรุณาอย่าตัดต้นไม้ค่ะ please don't อะไรอีกPlease don't leave rubbish into rivers or on the ground. ไม่ทำไมคะไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำหรือบนพื้นถูกต้องค่ะและสุดท้าย Please don't leave taps running or waste water unnecessary. คืออะไรลูกอย่าเปิดน้ำทิ้งไว้ไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้ค่ะและก็อย่าทิ้งทำไมคะอย่าใช้น้ำที่ไม่จำเป็นน่าแสดงว่าควรใช้น้ำอย่างทำไมคะอย่างจำเป็นนะคะอย่างประหยัดนั่นเองฉะนั้นควรฝากไว้นะคะควรว่านักเรียนเนี่ยมีวิธีมากกว่านี้เนาะฉะนั้นค่ะควรขออนุญาตไปต่อนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนคะเราจะขึ้นหน่วยใหม่ค่ะ Unit 6 about festivals and celebrations ค่ะเรื่องแรกของเราคือเรื่องของ birthday คือเรื่องอะไรจ๊ะวันเกิดค่ะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะมีทั้งหมด3ใบด้วยกันค่ะใบงานที่1ค่ะเรื่อง foods and drinks ใบงานที่2ค่ะเรื่อง go shopping and และใบงานที่3ค่ะเรื่อง conversation ค่ะทั้งหมด3ใบงานนี้นะคะให้นักเรียนเตรียมมาในชั่วโมงหน้านะคะและฝากครูปลายทางค่ะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบงานนะคะได้ที่ www.tltv.ac.th ค่ะ That's it for today class leader
1: class ready
2: Thank you, teacher.
0: Thank you, students. See you again next time.
2: Bye-bye.

0: 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องราวของเราก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิสังคมนั่นเองซึ่งเราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพนั่นเองนะคะนักเรียนว่าลักษณะที่เราเรียนกันมาแล้วทั้งหมดนั้นนะคะส่งผลอะไรกับพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ของในประเทศไทยบ้างว่าในพื้นที่อย่างเช่นพื้นที่ลาบลุ่มแม่น้ำหรือว่าในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลจะส่งผลให้คนในพื้นที่นั้นประกอบอาชีพอะไรหรือดำเนินชีวิตอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้กันค่ะค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะข้อที่1นะคะบอกว่านักเรียนสามารถอธิบายลักษณะทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของประเทศไทยได้2. นักเรียนสามารถเขียนแผนผังความคิดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับภูมิสังคมของพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยได้และ 3. คือนักเรียนสามารถเห็นคุณค่าของการยอมรับความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขค่ะนี่คือสิ่งที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับในวันนี้นะคะค่ะนักเรียนคะกิจกรรมวันนี้คุณครูมีกิจกรรมหนึ่งที่เป็นกิจกรรมสนุกมาทบทวนบทเรียนให้กับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนมีชื่อกิจกรรมว่าเกมบิงโกกิงโกจีโอกราฟีออฟไทยแลนด์นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูมีเกมบิงโกมาให้กับนักเรียนได้เล่นกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยเดี๋ยวเรามารับชมกติกากันเลยค่ะนักเรียนค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนข้อความที่คุณครูกำหนดให้ลงในตารางบิงโกนะคะและคุณครูก็จะอ่านคำถามให้กับนักเรียนและให้นักเรียนกากบาทลงไปในช่องของคำตอบนั้นนะคะว่านักเรียนคิดว่าในข้อนั้นตอบว่าอะไรนั่นเองค่ะและในข้อที่3ก็คือให้นักเรียนใครที่ได้เครื่องหมายครบทั้ง3ช่องติดต่อกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนหรือว่าแนวทแยงนะคะจะถือว่าคนนั้นเป็นคนที่บิงโกหรือว่าคนที่ชนะนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็มีรางวัลมาแจกให้สำหรับคนที่เป็นผู้ชนะหรือคนที่บิงโกด้วยนะคะนักเรียนวันนี้เราจะมาทบทวนความรู้กันก่อนด้วยเกมบิงโกนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนคะเดี๋ยวนักเรียนไปเขียนข้อความเหล่านี้เลือกเขียนลงได้เลยค่ะว่านักเรียนจะเขียนข้อความเหล่านี้ลงในช่องตารางไหนเลือกเขียนได้เลยนะคะ

ค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่คำถามที่หนึ่งเลยค่ะคำถามที่หนึ่งสำหรับเกมบิงโกนะคะบอกว่าลมมรสุมที่ทำให้ภาคเหนืออากาศหนาวเย็นส่วนภาคใต้ฝนตกชุกฝั่งตะวันออกคือลมมรสุมใดคะใครทราบบ้างว่าคือลมมรสุมอะไรนักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าลมมรสุมที่ส่งผลให้ภาคเหนือนั้นมีอากาศที่หนาวเย็นส่วนภาคใต้ฝนจะตกชุกคือลมมรสุมอะไรเอ่ยมีลมมรสุมซึ่งเป็นลมประจำอยู่ที่พัดผ่านภาคใต้มา2ลมด้วยกันใช่ไหมคะนักเรียนจำได้ไหมว่าคือลมอะไรมีเพื่อนท่องต้นทางบอกว่าคือลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำตอบกันเลยค่ะลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองค่ะนักเรียนที่ทำให้ภาคเหนือนั้นมีอากาศหนาวเย็นส่วนภาคใต้นั้นฝนตกนั่นเองนะคะค่ะในข้อนี้ตอบลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะถัดมาในข้อที่2บอกว่าเทือกเขาซึ่งเป็นพรมแดนกั้นระหว่างพม่ากับไทยทอดตัวยาวจากกาญจนบุรีลงไปถึงภาคใต้คือเทือกเขาใดคะเทือกเขาตะนาวสีถูกต้องค่ะนักเรียนมีใครใกล้จะบิงแล้วไหมคะนักเรียนปลายทางทันหรือเปล่าคะนักเรียนคะค่อยๆทำไปพร้อมๆกันนะคะถัดมานักเรียนมาดูกันที่ข้อที่3ถ้าใครได้ในข้อนี้ไปอาจจะเป็นผู้ที่บิงโกหรือผู้ที่ชนะเลยก็ได้นะคะข้อที่3บอกว่าแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทยเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชาวภาคกลางแม่น้ำใดคะนักเรียนแม่น้ำเจ้าพยาถูกต้องค่ะมีใครใกล้บิงแล้วไหมนักเรียนไหนใครต้องการคำตอบว่าอะไรบ้างคะแม่น้ำบางปะกงมีเพื่อนบอกแม่น้ำบางปะกงถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำถามต่อไปค่ะคำถามต่อมาบอกว่าแม่น้ำสายเดียวแต่มีหลายชื่อแยกตัวออกจากแม่น้ำเจ้าพยาไหลสู่ทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสาครแม่น้ำอะไรคะนักเรียนแม่น้ำท่าจีนโผล่ไหนใครบิงบ้างตอนนี้เราได้ผู้ที่บิงโกแล้วนักเรียนเขียนคะแนนลงไปเลยเขียนได้เลยว่าหนูบิงโกแล้วเดี๋ยวไปรับรางวัลกับคุณครูหลังจากจบคาบเรียนนะคะยังมีคำถามต่อไปคนอื่นมีโอกาสบิงโกอีกพร้อมไหมคะคำถามถัดมาลมที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียลมมรสุมที่พัดผ่านมาจากมหาสมุทรอินเดียแล้วนำความชุ่มชื้นทำให้ฝนตกทั่วทุกภาคของประเทศไทยคือลมมรสุมอะไรลมมรสุมอะไรคะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ไหนใครบิงคะมีคนบิงโทอีกแล้วเขียนคะแนนลงไปได้เลยค่ะลูกอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะว่าตัวเองได้คะแนนนะคะเราก็ได้ผู้ที่ชนะหรือได้คนที่บิงโกไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็เขียนคะแนนไว้เลยนะคะว่านักเรียนได้คะแนนสำหรับการบิงโกและเดี๋ยวไปรับรางวัลกับคุณครูหลังจากที่จบคาบเรียนนะคะนักเรียนปลายทางคะนักเรียนปลายทางมีใครที่บิงโกบ้างแล้วหรือเปล่าเอ่ยมีไหมคะมีคนบิงโกแล้วเช่นกันใช่ไหมคะดีมากค่ะค่ะนักเรียนถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยค่ะเรามาดูกันที่ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิสังคมกันดีกว่าค่ะว่าหมายถึงอะไรนี่คือเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนักเรียน
ก็คือลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิสังคมนั่นเองนะคะก็หมายถึงลักษณะของธรรมชาติที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่นั่นเองซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็เศรษฐกิจของผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นนั่นเองนะคะค่ะนี่ก็คือความหมายของคำว่าลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิสังคมนะคะนักเรียนลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิสังคมก็หมายถึงลักษณะโดยทั่วๆไปของพื้นที่นั้นใช่ไหมคะว่าบริเวณพื้นที่นั้นส่งผลให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นประกอบอาชีพอะไรได้บ้างหรือว่ามีวัฒนธรรมมีประเพณีมีเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับอะไรบ้างนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภาพนี้นะคะก็คือบริเวณพื้นที่ราบลุ่มนั่นเองนะคะไหนใครจำได้บ้างว่าบริเวณพื้นที่ราบลุ่มเนี่ยอยู่แถบบริเวณไหนของประเทศเราบ้างคะภาคใดบ้างเอ่ยที่เป็นบริเวณพื้นที่ราบลุ่มที่มีแม่น้ำภาคกลางใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนก็คือบริเวณพื้นที่ราบลุ่มนั่นเองนะคะซึ่งบริเวณพื้นที่ราบลุ่มเนี่ยถือว่าเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพื้นดินและก็แหล่งน้ำนั่นเองเนื่องจากว่าน้ำที่พัดผ่านมาจากทางภาคเหนือของประเทศไทยแล้วก็พัดพานำดินตะกอนที่มีประโยชน์มานะคะทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เหล่านั้นนะคะก็จะสามารถประกอบอาชีพได้เช่นในการปลูกข้าวหรือว่าการทำการเกษตรนั่นเองนะคะนี่ก็คือพื้นที่ของพื้นที่บริเวณพื้นที่ราบลุ่มที่เหมาะสำหรับการปลูกข้าวนี่นะคะก็พื้นที่ราบลุ่มนะคะก็จะเหมาะสมให้กับผู้คนในบริเวณพื้นที่นั้นทำอาชีพในการทำประมงน้ำจืดก็ได้หรือว่าเกี่ยวกับการทำการเกษตรก็ได้นั่นเองนะคะค่ะแล้วในด้านของถัดมาก็คือด้านประเพณีกันบ้างนะคะนักเรียนพื้นที่ของบริเวณพื้นที่ราบลุ่มก็ยังมีแหล่งน้ำใช่ไหมคะซึ่งแหล่งน้ำนั้นก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญแล้วก็ยังส่งผลให้ผู้คนในพื้นที่เหล่านั้นมีประเพณีเช่นประเพณีการแข่งเรือยาวนั่นเองค่ะนักเรียนก็จะเป็นประเพณีของพื้นที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางก็จะส่งผลให้ผู้คนในพื้นที่เหล่านั้นนะคะก็จะมาประกอบพิธีกรรมหรือว่าประเพณีที่เกี่ยวกับการแข่งเรือยาวนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนก็จะเห็นว่าบริเวณพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยเนี่ยก็จะส่งผลให้ผู้คนในบริเวณเหล่านั้นก็จะมีอาชีพที่แตกต่างกันแล้วก็จะมีลักษณะประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะค่ะถัดมาเรามาดูกันที่ภาพนี้กันบ้างค่ะพื้นที่นี้นะคะก็คือพื้นที่ภูเขานั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งพื้นที่ภูเขานะคะก็จะอยู่บริเวณไหนของประเทศไทยอยู่ทางภาคเหนือหรือภาคตะวันตกก็มีพื้นที่ภูเขาใช่ไหมคะที่เราได้เคยเรียนกันมาแล้วนั่นเองค่ะนักเรียนในพื้นที่ภูเขานั้นก็มีลักษณะภูมิอากาศที่ค่อนข้างเป็นอย่างไรหนาวเย็นใช่ไหมคะถ้าเราก็เคยเรียนกันไปแล้วด้วยว่าถ้าภูมิอากาศที่หนาวเย็นก็จะส่งผลต่อพื้นที่นั้นก็คือพื้นที่ก็จะมีค่อนข้างมีพื้นที่ที่มีความสูงนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะก็ในพื้นที่ภูเขานะคะก็จะส่งผลให้ผู้คนในบริเวณนั้นนะคะก็จะมีวิถีชีวิตเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในเรื่องของการปลูกพืชเมืองหนาวการทำไร่เกี่ยวกับการปลูกสตรอเบอรี่ก็ได้ค่ะนักเรียนก็เนื่องจากว่าลักษณะของภูมิอากาศด้วยแล้วก็ลักษณะของพื้นที่ด้วยก็เหมาะสำหรับการปลูกพืชเมืองหนาวนั่นเองนะคะค่ะและนี่ก็มีภาพถัดมาภาพนี้นะคะก็คือภาพของงานแกะสลักไม้หัตถกรรมล้านนาซึ่งก็เป็นอาชีพของผู้คนที่อยู่ทางพื้นที่ภูเขานะคะก็นำไม้ที่อยู่บริเวณพื้นที่ภูเขานั้นมาประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแกะสลักไม้ในเรื่องของการแกะสลักของพระพุทธรูปบ้างหรือว่าแกะสลักเป็นสิ่งที่สวยงามก็สามารถนำมาประกอบอาชีพให้ผู้คนในบริเวณพื้นที่นั้นมีรายได้นั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะนักเรียนก็จะเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมคะลูกระหว่างพื้นที่ที่เป็นภาคกลางที่เป็นภาคที่มีพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำผู้คนก็จะประกอบอาชีพเช่นอะไรบ้างคะทำประมงน้ำจืดได้แล้วก็ทำอะไรอีกคะทำเกษตรปลูกข้าวนั่นเองและในบริเวณพื้นที่ภูเขาล่ะคะผู้คนก็จะประกอบอาชีพอะไรปลูกพืชเมืองหนาวหรือว่านำ
ต้นไม้นั่นเองที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ของป่ามาทำเป็นประกอบอาชีพในเรื่องของงานฝีมือการแกะสลักไม้ได้นั่นเองค่ะก็สามารถนำมาประกอบอาชีพได้นั่นเองนะคะค่ะและในพื้นที่ต่อมาก็คือพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลก็จะอยู่บริเวณพื้นที่ไหนของประเทศไทยคะนักเรียนก็จะเป็นพื้นที่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยเราใช่ไหมคะก็จะมีทะเลขนาบทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมคะลูกก็จะมีทั้งทะเลอ่าวไทยและก็ทะเลอันดามันก็จะขนาบอยู่ทั้งสองฝั่งของพื้นที่บริเวณภาคใต้เลยนั่นเองก็พื้นที่ที่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเลนะคะก็จะส่งผลให้ผู้คนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่นั้นประกอบอาชีพได้เช่นการทำการประมงก็ได้นั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็เป็นอาชีพส่วนใหญ่เลยนะคะที่คนในพื้นที่ราบชายฝั่งทะเลก็จะประกอบอาชีพในการทำประมงได้นั่นเองค่ะหรือว่ามีการทำอะไรได้อีกในพื้นที่บริเวณภาคใต้ทำอะไรได้บ้างคะประกอบอาชีพอะไรได้อีกคะปลูกยางพาราหรือว่าปลูกอะไรคะปลาล์มนะคะแล้วก็ปลูกมะพร้าวใช่ไหมคะลูกก็ลักษณะภูมิประเทศเนี่ยก็ส่งผลให้ผู้คนในบริเวณพื้นที่นั้นก็จะประกอบอาชีพแตกต่างกันวัฒนธรรมประเพณีก็จะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนสุดท้ายแล้วคือพื้นที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั่นเองซึ่งลักษณะพื้นที่ของภาคอีสานนั้นก็จะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูงใช่ไหมคะเนื่องจากว่าภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูงพื้นที่บริเวณเหล่านั้นก็จะค่อนข้างที่จะแห้งแล้งหรือว่าฝนก็จะตกไม่ค่อยต้องตามฤดูกาลนั่นเองนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วผู้คนในพื้นที่ภาคอีสานก็จะประกอบอาชีพเช่นอะไรบ้างเอ่ยทำการเกษตรได้ในช่วงที่เป็นหน้าของลมมรสุมเข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรได้บ้างอีกคะทำอะไรบ้างคนภาคอีสานประกอบอะไรบ้างคะมีนาเกลือด้วยถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะก็พื้นที่หรือว่าลักษณะภูมิประเทศของภาคอีสานนะคะก็ส่งผลทำให้มีสิ่งนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือเสิร์งแห่ไข่มดแดงเสิร์งหรือว่าการแสดงนี้นะคะก็เป็นการแสดงที่แสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ทางภาคอีสานนั่นเองนะคะค่ะก็จะเป็นการแสดงเกี่ยวกับการเสิร์งนะคะหรือการร่ายรำเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในภาคอีสานทำให้เราเห็นว่าผู้คนในภาคอีสานเขาประกอบอาชีพเช่นในการประกอบอาชีพหาไข่มดแดงมาทำประกอบอาหารก็ได้นั่นเองนะคะนักเรียนหรือว่านำมาสร้างเป็นรายได้ให้กับผู้คนในพื้นที่ก็ได้นั่นเองนะคะนี่ก็คือลักษณะของทางกายภาพที่ส่งผลทำให้บริเวณพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยมีลักษณะการประกอบอาชีพหรือลักษณะของวัฒนธรรมประเพณีที่ค่อนข้างแตกต่างกันนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในแผ่นดินไทยแผ่นดินเดียวกันแต่ว่าลักษณะทางกายภาพก็ส่งผลทำให้พื้นที่ต่างๆในประเทศไทยก็ผู้คนจะประกอบอาชีพที่แตกต่างกันแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีค่อนข้างจะแตกต่างกันนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิสังคมของประเทศไทยนะคะนักเรียนคะถัดมาเรามาดูกิจกรรมต่อมานะคะกิจกรรมต่อมานี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำดังนี้เลยค่ะให้นักเรียนตั้งใจฟังคำชี้แจงนะคะคำชี้แจงมีดังนี้ค่ะคือคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมวัฒนธรรมปริศนาค่ะและให้ตัวแทนกลุ่มของนักเรียนนะคะออกมารับใบความรู้พร้อมกับบัตรภาพวัฒนธรรมปริศนานะคะคุณครูปลายทางนะคะให้นักเรียนทำกิจกรรมวัฒนธรรมปริศนาได้เลยนะคะและคุณครูก็สามารถแจกใบความรู้พร้อมบัตรภาพวัฒนธรรมปริศนานะคะให้กับนักเรียนปลายทางได้เช่นกันนะคะซึ่งคุณครูสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของกิจกรรมนี้กันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะค่ะนี่นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนทำเป็นแผนผังความคิดออกมานั่นเองนะคะว่าภาพที่คุณครูให้นักเรียนไปนั้นส่งผลต่อลักษณะทางภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่อย่างไรนั่นเองนะคะเรามาดูกันที่คำถามที่1ก่อนเลยนะคะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปว่านักเรียนได้ภาพอะไรนะคะ
เช่นถ้าสมมตินักเรียนได้ภาพของพื้นที่ภาคอีสานไปก็ให้นักเรียนเขียนคำตอบมาว่าภาพดังกล่าวแสดงถึงกิจกรรมหรือประเพณีใดนั่นเองนะคะและในข้อที่2ก็คือวัฒนธรรมดังกล่าวเป็นของภูมิภาคใดนั่นเองให้นักเรียนลองเขียนมาว่านักเรียนคิดว่าหมายถึงภาคใดนั่นเองนะคะและสุดท้ายในข้อที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติใดที่ทำให้คนในภาพทำแบบนั้นนั่นเองค่ะนี่ก็คือตัวอย่างของแผนภาพความคิดซึ่งนักเรียนจะต้องทำลงไปในวันนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะออกมารับใบสำหรับในการที่จะทำกิจกรรมได้เลยนะคะค่ะและคุณครูจะให้เวลานักเรียนทำสักครู่และเราจะมานำเสนอกันค่ะนักเรียนค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาลงมือทำกันเลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะเพื่อนๆห้องต้นทางก็ได้ทำกิจกรรมกันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้เพื่อนๆห้องต้นทางนะคะออกมานำเสนอสิ่งที่เพื่อนๆคิดว่าภาพที่เพื่อนๆได้มานั้นนะคะเป็นวัฒนธรรมหรือประเพณีที่เกี่ยวกับภาคอะไรแล้วก็ส่งผลทำให้เกิดอย่างไรขึ้นในพื้นที่ภาคนั้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอเชิญตัวแทนของกลุ่มที่2ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลลนาอุไรพันธ์มาจากกลุ่มที่2ค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรัฐยาปันอ่องมาจากกลุ่มที่2ค่ะและนี่คือภาพอาหารของภาคเหนือค่ะและวัฒนธรรมดังกล่าวเป็นภูมิภาคใดคือภาคเหนือค่ะภาพดังกล่าวหมายถึงกิจกรรมหรือประเพณีใด
1: อาชีพหลักคือการปลูกพืชหรือผักเมืองหนาวการปลูกผักเมืองหนาวและการทำอาหารที่มีไขมันสูงค่ะ
2: สิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติใดที่ทำให้คนในภาพทำแบบนั้น
1: ตอบลักษณะทางกายภาพของที่นั่นเหมาะสำหรับการประกอบอาหารที่มีไขมันสูงเพราะอาหารพวกนั้นทำให้ร่างกายอบอุ่นและภาคเหนือมีอากาศหนาวค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็จบไปแล้วนะคะเพื่อนๆในกลุ่มของกลุ่มที่2นั้นก็ได้ออกมานำเสนอว่าภาพที่เพื่อนๆได้มานั้นก็คือภาพของอาหารนั่นเองนะคะซึ่งเป็นอาหารของภาคเหนือค่ะนักเรียนอาหารของภาคเหนือเพื่อนๆก็ได้ศึกษาแล้วนะคะว่าจากไปความรู้เพื่อนๆได้ศึกษากันแล้วว่าพื้นที่ของภาคเหนือมีอากาศค่อนข้างที่จะหนาวเย็นเลยทำให้ลักษณะการประกอบอาหารของพื้นที่บริเวณนั้นค่อนข้างที่จะต้องมีการประกอบอาหารที่มีไขมันสูงนั่นเองค่ะนักเรียนจึงทำให้พื้นที่บริเวณของภาคเหนือนะคะมีวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวกับการประกอบอาหารซึ่งมีไขมันสูงเพื่อป้องกันอากาศที่หนาวเย็นนั่นเองค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกลุ่มที่2เดี๋ยวคุณครูจะขอเชิญกลุ่มถัดไปออกมานำเสนอให้กับเพื่อนๆห้องปลายทางได้รับชมไปพร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะ
3: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม3ครับภาพที่เราได้คือภาพการกรีดยางครับเป็นเศรษฐกิจของคนในภาคใต้ครับ
4: วัฒนธรรมดังกล่าวเป็นของภูมิภาคใดเป็นของภูมิภาคภาคใต้สิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติใดที่ทำให้คนในภาพทำแบบนั้นเพราะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนชื้นลมไม่แรงมากจึงนิยมปลูกยางพาราเพื่อทำเป็นอาชีพพื้นที่ภาคใต้ยังเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่ราบสูงและเป็นดินทรายจึงเหมาะสำหรับการปลูกต้นยางพาราครับผมกลุ่มสาวขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
0: ค่ะก็นี่ก็เป็นภาพที่เพื่อนๆห้องกลุ่มที่3ได้นั่นเองนะคะก็เป็นภาพเกี่ยวกับการกรีดยางนั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งการกรีดยางนะคะก็จะมีเป็นพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจของทางภาคใต้นั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าเพื่อนๆวิเคราะห์ได้ถูกต้องนั่นเองค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3อีกหนึ่งครั้งค่ะค่ะนักเรียนถัดมานะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอเชิญกลุ่มถัดไปออกมานำเสนอต่อเลยนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญตัวแทนของกลุ่มที่5ค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
5: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม5ครับซึ่งภาพที่พวกเราได้เป็นประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับซึ่งเป็นประเพณีบุญบั้งไฟครับ
6: สิ่งแวดล้อมในภาคอีสานนั้นเป็นสิ่งแวดล้อมที่แห้งแล้งจึงต้องทำประเพณีขอฝนเพื่อให้มีฝนตามฤดูกาลครับ
5: ขอบคุณครับ
6: ขอบคุณครับ

0: ค่ะก็ขอขอบพระคุณกลุ่มที่5นะคะขอเชิญนั่งที่ได้เลยค่ะลูกค่ะก็เป็นภาพที่เพื่อนๆได้มานั้นก็คือภาพประเพณีบุญบั้งไฟนั่นเองนะคะซึ่งก็เกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานของประเทศไทยเราซึ่งก็จะสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพที่มีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะแห้งนั่นเองนะคะนักเรียนก็ในพื้นที่ของภาคอีสานนั้นนะคะก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งจึงจะต้องมีวัฒนธรรมหรือความเชื่อที่เกี่ยวกับการขอฝนนั่นเองค่ะก็เป็นวัฒนธรรมหรือความเชื่อที่ทำสืบต่อกันมาแล้วซึ่งเป็นทำมานานแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะแต่ในขณะนี้ภาคอีสานก็อาจจะยังไม่ได้แห้งแล้งเหมือนในสมัยก่อนหรือว่าในอดีตนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่ทางภาคอีสานนั้นได้ทำสืบเนื่องกันต่อมานั่นเองก็จะทำให้เราเห็นนะคะว่าสิ่งที่เพื่อนๆทั้งกลุ่มที่2กลุ่มที่3แล้วก็กลุ่มที่5นั้นได้นำเสนอนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าภาคใต้นะคะนักเรียนก็ส่งผลทำให้พื้นที่บริเวณนั้นนะคะมีลักษณะการประกอบอาชีพหรือว่าการทำประเพณีต่างๆนั้นค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันเลยค่ะสรุปบทเรียนของวันนี้นะคะนักเรียนก็คือประเทศไทยนะคะตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะก็จัดอยู่ในประเทศเขตร้อนนั่นเองซึ่งจะสามารถแบ่งออกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะแบ่งออกได้เป็น6ภาคด้วยกันและตามลักษณะทางกายภาพทางภูมิประเทศแล้วก็ภูมิอากาศนะคะทรัพยากรต่างๆเนี่ยล้วนส่งผลต่อการสร้างสรรค์ทั้งวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละท้องที่ของประเทศไทยนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อภูมิสังคมของประเทศไทยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของโบชัวทัวร์ไทยนั่นเองค่ะซึ่งเราจะมาเรียนกันว่าโบชัวนั้นมีความหมายว่าอย่างไรและมีวิธีการทำอย่างไรนั่นเองซึ่งโบชัวนะคะนักเรียนคุณครูก็จะให้นักเรียนทำโบชัวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเรานะคะซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนกันในบทเรียนครั้งถัดไปนะคะนักเรียนค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาในชั่วโมงต่อไปนะคะก็คือกระดาษขนาด A4 แล้วก็ดินสอแล้วก็สีไม้นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะก็นี่นะคะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถจัดเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางได้เช่นกันนะคะและเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปนะคะเราจะมาลงมือทำกันนะคะเกี่ยวกับโบชัวทัวร์ไทยนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะสำหรับในวันนี้นะคะรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึก

หัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถ

0: วนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนพฤติการสอบไปในทางชู้สาวผิดวินัยร้ายแรงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากครูหนุ่มข้าราชการครูได้ถูกกล่าวหาว่าพาลูกศิษย์สาวเข้าโรงแรมผลการสอบสวนเห็นว่าเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการครูหนุ่มจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองจากการสอบสวนครูหนุ่มได้ให้การยอมรับว่าพาผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกศิษย์เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าโรงแรมจริงโดยไม่ได้มีเจตนาล่วงละเมิดทางเพศแต่ต้องการหลบซ่อนคนรักของตนโดยวันเกิดเหตุพบผู้เสียหายขณะรอกลับบ้านแต่ไม่มีรถกลับจึงอาสาไปส่งเพราะเป็นทางผ่านแต่ระหว่างทางครูหนุ่มเกรงว่าหากคนรักเห็นจะเกิดหึงหวงจึงไปเปิดห้องพักโรงแรมอยู่กับผู้เสียหายตั้งแต่9 นาฬิกาจนถึงเวลาใกล้เที่ยงจึงออกจากโรงแรมไปพบคนรักโดยผู้เสียหายรออยู่ที่โรงแรมอีกทั้งจากปากคำของพยานที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์เช่นครูที่ปรึกษาและญาติที่ผู้เสียหายโทรศัพท์แจ้งให้มารับที่โรงแรมครูผู้ปกครองให้การสอดคล้องกันว่าขณะรับโทรศัพท์ผู้เสียหายร้องไห้และขณะไปรับที่โรงแรมผู้เสียหายอยู่ในสภาพชุดนักเรียนเสื้อปล่อยชายและร้องไห้อีกทั้งพนักงานโรงแรมให้ถ้อยคำว่าครูหนุ่มเข้าพักในโรงแรมเวลาประมาณ9นาฬิกาและพยานหลายปากให้การว่าผู้เสียหายมีความชอบพอกับครูหนุ่มจนเป็นที่เล่าขานกันมาก่อนศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อครูหนุ่มผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้พาผู้เสียหายเข้าโรงแรมจริงและอยู่กับผู้เสียหายเป็นเวลาหลายชั่วโมงแม้จะไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายแต่จากคำให้การของพยานซึ่งมิได้มีเรื่องโกรธเคืองการในลักษณะปรักปรำหรือกลั่นแกล้งอีกทั้งสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีพาผู้เสียหายเข้าไปก็เป็นโรงแรมในฐานะครูย่อมต้องมีสามัญสำนึกมากกว่าสามัญชนทั่วไปว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่ชายหญิงจะเข้าไปอยู่ด้วยกัน2ต่อ2วินยูชนทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่าสอบไปในทางชู้สาวจึงย่อมชี้เจตนาของผู้ฟ้องคดีได้ว่าไม่ได้พาผู้เสียหายหลบซ่อนคนรักของตนและระยะเวลาที่อยู่กับผู้เสียหายนานถึง2ชั่วโมงพฤติการจึงถือได้ว่าไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนการกระทำล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้า

0: อะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: มชาติตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environet.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวของ

0: ฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
1: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
0: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
2: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
0: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีนะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
3: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่เลย
2: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็รีบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
0: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
1: โอ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
2: ฝนตกแล้วทุกคน
0: ชัวร์เลยล่ะเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้ว
3: ทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
0: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
1: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
3: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะ
0: เวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
4: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
3: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
1: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
3: ได้อย่า
0: ไม่ได้เลยห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
2: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
4: ฉันกลัวฟ้าและฟ้าผ่าที่สุดเลย
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ
3: มีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมง
1: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดีแอลทีวี
3: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
4: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
3: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น1ใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
1: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
3: แต่ถ้าพวกนายอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ
4: พ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
1: เย้
5: เย
3: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
1: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
5: ว้า
1: วเสียงอะไรนะ
3: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
4: ลูกเห็บตก
1: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
4: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: สวัสดีครับพบกับรายการเช้านี้ที่น่านช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เข้าใกล้เทศกาลแข่งเรือปอดเหล้าจังหวัดน่านครับเราก็รณรงค์ในการที่ไม่มีเหล้าเบียร์ในงานแข่งเรือครับปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ของคนจังหวัดน่านก็คืออุบัติเหตุและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทางเดียวที่จะแก้ปัญหานี้ก็คือการใช้ปัญญาครับนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอมีการจัดงานเปิดงานปิดแข่งเรือนี่นะครับก็แพทย์พยาบาลต้องเตรียมกำลังคนเลยนะสำหรับที่จะรองรับซึ่งทั้งช่วงเทศกาลเนี่ยมีถึงร้อยกว่าคน
2: ทุกปีเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเรื่องดื่มเหล้าทุกคนก็ดื่มกินแล้วก็เชียร์เรือหลังจากที่คุณหมอบอยเนี่ยได้มีการพูดคุยกับเทศบาลเราก็ได้วิเคราะห์ว่าเราจำเป็นที่ต้องตัดสินใจเพื่อไม่ให้งานแข่งเรือนี้มีเหล้าอยู่เลยเราก็ทำการพูดคุยกับทั้งพวกการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะขับเคลื่อนการแข่งเรือปลอดเหล้าปีนี้เป็นปีที่11แล้วนะครับ
1: พอเรามีการรณรงค์แข่งเรือปลอดเหล้าขึ้นมานะครับรวมๆแล้วนี่นะครับทั้งช่วงเทศกาลเนี่ยมีแค่10คนซึ่งก็เป็นความภูมิใจของทั้งทีมเทศบาลเมืองน่านและโรงพยาบาลน่านและภาคชุมชนที่ทำร่วมกันทั้งหมดนะครับ
2: ต้องขอบคุณหมอบอยถึงแม้ท่านจะเลือกเกิดเมืองน่านไม่ได้แต่ท่านเลือกที่จะทำความดีพวกเราภาคภูมิใจในการที่จะยกย่องท่านเป็นคนดีสีเมืองน่านในปีนี้ครับ
3: บอยเป็นคนที่ทุ่มเทในการทำงานมากก็จะมีอยู่โครงการหนึ่งที่ทำร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านก็เป็นโครงการเมาแล้วขับผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะคะซึ่งโครงการนี้นี่พยายามที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนที่เขาดื่มแล้วขับให้กลายเป็นดื่มแล้วก็จะไม่มีการไปขับขี่รถอีกเนี่ยค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปเยี่ยมบ้านของพี่อังคารนะครับพี่อังคารเนี่ยเป็นผู้ป่วยนะที่ติดบ้านติดเตียงแล้วเกิดจากสาเหตุเรื่องของอุบัติเหตุเนาะอยากให้น้องๆได้มาเรียนรู้ว่าชีวิตของพี่เขาเนี่ยมีความลำบากอย่างไรบ้าง
4: เรื่องเล่าเรื่องอะไรเวลาเราจะสตาร์ทเครื่องเนี่ยเรารู้ตัวไว้ว่าตอนนี้เราเมาหรือเปล่าเนี่ยเราได้ดื่มลงไปเปล่าเนี่ยคือไม่อยากให้ทุกคนเป็นแบบเนี้ยมันทุกข์มากนะแล้วผลกระทบก็คือรอบข้างด้วยคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราอะ
1: ใจกันนะครับในทุกภาคส่วนและเราก็เรียนรู้พัฒนาแก้ปัญหาเรื่องของสุขภาพปัญหาอุบัติเหตุทำให้เทศบาลเมืองน่านได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกเป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลกผมก็รู้สึกว่าดีใจที่เราเห็นงานสำเร็จแล้วเราก็มาคิดงานใหม่เป็นความท้าทายเหมือนกับเรารู้สึกว่าพอโจทย์นี้เสร็จเนี่ยเราก็อยากหาอะไรใหม่ๆที่เป็นโจทย์ที่ท้าทายทำมันสำเร็จเนี่ยจะตอบโจทย์ว่าเรามีคุณค่ากับสังคมนี้อย่างไรมีคุณค่ากับวิชาชีพนี้อย่างไรวันนี้หมอเองก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยที่มีอาการติดบ้านติดเตียงครับมีภาวะที่เส้นเลือดสมองแตกและเกิดภาวะอัมพาตขึ้นมาอาการคุณศักดิ์เจริญเป็นไงบ้าง
5: อาการทุกอย่างก็เหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามีอุปกรณ์เตียงลมเครื่องดูดเสมหะอย่างเงี้ยถ้าไม่มีตัวนี้การดูแลคนไข้เนี่ยมันจะลำบาก
1: ตั้งแต่ผมทำงานมา20กว่าปีผมจะวนเวียนเยี่ยมบ้านเนี่ยจะเห็นแต่คนไข้ติดเตียงแล้วก็แผลกดทับแล้วในที่สุดแผลก็จะลุกลามเป็นหนองสุดท้ายติดเชื้อเข้ากระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตเราเห็นความสูญเสียตรงนี้แต่เราเพียงคนเดียวแก้ไม่ได้ต้องไปหาภาคธุรกิจเอกชนเพื่อซื้ออุปกรณ์ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาอยากจะบริจาคของให้ทำให้คนไข้เนี่ยสามารถดูแลที่บ้านได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5: ก็ขอขอบคุณคุณหมอบอยที่มาเยี่ยมแล้วก็มาดูแลแล้วก็สบายใจขึ้น
1: ในการทำงานร่วมกับชุมชนนะครับเราต้องอาศัยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในกรณีของที่บ้านน้ำล้อมนะครับอสม.เขาก็ไปชวนคนในชุมชนมาวัดความดันมาทำกิจกรรมส่งเสริม

0: สุขภาพ
1: ทุกอาทิตย์เราจะมีการคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุที่เขามีโรคประจำตัวอสมทุกคนจะวัดความดันเป็นเพราะว่าคุณหมอบอยสอนถ้าผู้สูงอายุคนไหนที่ความดันสูงถึง160เนี่ยเราก็ส่งโรงพยาบาลทันที
0: กระบวนการชุมชนเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่ทำให้สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้นต้องยอมรับนะครับว่าการทำงานของเราเนี่ยแรงบันดาลใจเกิดมาจากการที่เราได้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดลที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอาจารย์ได้เป็นต้นแบบอาจารย์พาไปเยี่ยมบ้านไปเรียนรู้ชุมชนอาจารย์พยายามจะบอกว่าเนี่ยชุมชนเขามีปัญหาอย่างไรเราเห็นความแตกต่างช่องว่างเราตั้งคำถามว่าทำไมเราสบายแต่ทำไมคนอื่นเขาลำบากทำไมคนอื่นเขาทุกข์ยากแล้วมีความเจ็บป่วยและอาจารย์ให้เราตั้งคำถามว่าแล้วเราจะไปช่วยเขาอย่างไรสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่ปลูกฝังเรามาตั้งแต่เราเป็นนักศึกษาแพทย์พอเราจบออกมาเราก็พบว่าเรายิ่งทำงานเรายิ่งมีคุณค่าและเราก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปแก้ปัญหาของชุมชนครับคำว่าปัญญาของแผ่นดินนะครับในความคิดผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหมายถึงการที่ดึงความร่วมมือของคนทุกส่วนมีความเก่งมีความดีในแต่ละภาคส่วนที่แตกต่างกันถ้าเราสามารถดึงทุกส่วนเข้ามารวมพลังกันและมาเสริมพลังกันให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วมาแก้ปัญหาของแผ่นดินผมเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างในประเทศนี้แก้ได้ด้วยปัญญาของคนทั้งแผ่นดิน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: น่ห์ของกีฬานี้ก็คือความสวยงามค่ะเป็นการสร้างเสน่ห์ของกีฬาที่ทั้งอึดทั้งถึกทั้งทนแต่ว่าในความอึดถึกทนเนี่ยมันต้องพรีเซนต์ออกมาให้ทุกคนได้เห็นว่าเราไม่เหนื่อยเราสวยอันนั้นคือเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้ค่ะเป้เป็นนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกตอนเรียนอยู่มหิดลเคยเป็นนักกีฬายิมนาสติกแอโรบิกทีมชาติไทยเป็นตัวแทนแข่งชิงแชมป์โลกที่ประเทศอเมริกาแล้วก็เป็นนักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติไทยเข้าแข่งขันชิงแชมป์โลกเอเชียนเกมแล้วก็ซีเกมค่ะกีฬาที่เป้เล่นเนี่ยมันเป็นกีฬาสวยงามทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเป้ชอบทุกกีฬาเลยแต่ว่าถ้าถามว่าจุดพีกีฬาที่เป้ชอบที่สุดแล้วก็รักมานานที่สุดก็คือระบำใต้น้ำค่ะเพราะว่ากีฬานี้มันเป็นกีฬาที่เป้เล่นมาด้วยความรักแล้วก็อยากจะสร้างให้มันเป็นกีฬาที่มีชื่อเสียงสามารถทำให้คนไทยเนี่ยก้าวไปได้ไกลถึงระดับนานาชาติได้จริง
1: คุณปูเป้จบปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและในขณะนี้กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สาขาวิชาการจัดการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล
0: เราได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่จึงเห็นว่าเรามีความสามารถมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่อง

0: ของวิชาต่างๆอย่างเช่นทักษะของการว่ายน้ำทักษะของการถ่ายทอดในเรื่องของระบำใต้น้ำหรือว่าแม้แต่การถ่ายทอดในเรื่องของยิมนาสติกลีลานะคะเราก็เลยได้ใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของเราเนี่ยมาเผยแพร่ให้กับนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็เป็น9ปีแล้วที่เป็นอาจารย์พิเศษแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของวิชายิมนาสติกลีลาให้กับนักศึกษาที่วิทย์กีฬามหิดลแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของวิชาว่ายน้ำแล้วก็ระบำใต้น้ำซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแรกเลยที่มีวิชาระบำใต้น้ำเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการว่ายน้ำเขาได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสกับกีฬานี้เป้ก็ภูมิใจที่เป้ได้นำวิชาเหล่านี้มาเผยแพร่ให้กับนักศึกษาได้มีความรู้เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากออกกำลังกายอยากให้เขามีสุขภาพที่ดี
1: ทบทวนแขนกันเชียงก่อนอ่ะเหยียดยืดแขนขวาขึ้นข้างบนชิดหูมือให้ยืดชิดติดใบหูบางคนหูใหญ่เลยมือกลางไม่เอาเอามือชิดเข้ามาไม่ต้องปิดโชว์เลยสไลด์เกลียวทองน่าสวยพร้อมไปผักไปด้านหลังด้านนิ้วก้อยลงงอเอลโบอยู่ใกล้ๆตัวอีกด้านหนึ่งมือขึ้นไปด้านหลังงอพักเหยียดเปลี่ยน
2: เรียนกับครูเป้ประมาณ2เดือนครับผมวิธีการสอนของครูเป้ครับผมก็ชอบครับเพราะว่าครูเป้เนี่ยเขาจะสอนแบบว่าเป็นขั้นตอนทําให้เราเนี่ยสามารถรู้วิธีการว่ายเนี่ยอย่างถูกต้องประทับใจที่ว่าเขาเป็นคนที่เก่งด้านการสอนแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นของตัวเองเวลาสอนเนี่ยก็คือสอนอย่างมั่นใจแล้วก็สามารถพาให้เด็กเนี่ยว่ายเป็นแล้วก็มีทักษะในการว่ายได้
0: ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนเราต้องทำเพื่อสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราเป็นตัวแทนประเทศชาติเราก็ต้องเล็งเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนความสุขของการได้เป็นอาจารย์เนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจที่เราเนี่ยได้สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรามีเนี่ยให้คนอื่นแล้วคนอื่นเขาก็มีความสุขตรงนี้แหละค่ะมันเป็นความภาคภูมิใจ

การเป็นอาจารย์พิเศษของปูเป้นะคะในวิชาระบำใต้น้ำเคยไปดูปูเป้ในการสอนเรียกว่าสอนใช้ได้นะคะเขามีขั้นตอนในการสอนมีขั้นตอนในการพูดในการถ่ายทอดที่ดีก็เป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งของปูเป้ที่เขาสามารถจะเป็นครูได้นะคะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือ

0: คำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณชดัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: เที่ยงนี้ครับเราเริ่มด้วยราคาข่าวดีเกี่ยวกับราคาน้ำมันกันก่อนนะครับถือว่าเป็นข่าวดีตั้งแต่เมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมาแล้วที่มีการปรับลดราคาน้ำมันนะครับเป็นการอัปเดตราคากันหน่อยวันนี้หลังจากที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.ครับมีการประกาศปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ85สตางค์นะครับรับทิศทางราคาน้ำมันของตลาดโลกที่อยู่ในช่วงขาลงทำให้ดีเซล B7 วันนี้ครับเหลือลิตรละ39.95 บาทสตางค์

0: ขณะที่ฐานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นนะครับมีรายรับวันละ 75.65 ล้านบาทแล้วโดยกมน.มีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกที่มีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนได้คลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบสหรัฐอิหร่านหลังจากมีรายงานความคืบหน้านะครับถึงการหยุดยิงชั่วคราวและก็การเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ
1: โดยกลุ่มน้ำมันดีเซลเพิ่มการจัดเก็บน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา63สตางค์ต่อลิตรนะคะเป็นการจัดเก็บ1บาท17สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น39บาท95สตางค์ต่อลิตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ค่ะลดการชดเชย44สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย5บาท38สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลงเป็น32บาท95สตางค์ต่อลิตรน้ำมันดีเซลพรีเมียมค่ะเพิ่มการจัดเก็บ63สตางค์ต่อลิตรเป็นการจัดเก็บ2บาท67สตางค์ต่อลิตรค่ะ
0: ซึ่งกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์นั้นนะครับน้ำมันเบนซินมีการเพิ่มการจัดเก็บ53สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ9บาท87สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกนะครับเป็น52บาท4สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95ครับเพิ่มการจัดเก็บ41สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท58สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่42บาท45สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91ครับปรับเพิ่มการจัดเก็บ41สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท58สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น42บาท8สตางค์ต่อลิตรขณะที่โซฮอล์ E20 ครับลดการชดเชย27สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย2บาท61สตางค์ต่อลิตรก็ส่งผลให้ราคาขายปลีกนะครับเป็น35บาท45สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ครับลดการจัดเก็บลง46สตางค์ต่อลิตรเป็นการจัดเก็บ1บาท39สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกนะครับขณะนี้ก็คือ31บาท39สตางค์ต่อลิตรครับโดยการปรับลดราคาในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนนะครับยังช่วยให้กบน.นั้นบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นโดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีรายรับประมาณวันละ 75.65 ล้านบาท
1: ภายหลังจากที่ราคาน้ำมันปรับลดลงมานะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการเติมน้ำมันที่จังหวัดยะลาจากการลงพื้นที่สำรวจปั๊มน้ำมันปตท.สาขามลายูบางกอกเช้านี้ก็พบว่ามีประชาชนทยอยนำรถยนต์รถจักรยานยนต์เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะประชาชนส่วนใหญ่เลือกใช้แก๊สโซฮอล์95ก็ให้ความเห็นนะคะว่าการปรับลดราคาในครั้งนี้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคก็มีราคาสูงอย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการบางส่วนยังคงคาดหวังให้มีการปรับลดราคาลงมากกว่านี้เพื่อให้สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายจริงค่ะ
2: ก็ดีใจแหละอยากให้มันลงเรื่อยๆไงนี่เศรษฐกิจมันก็แพงเนาะของใช้อะไรก็แพงไปหมดคนก็หาตังค์เรื่องลำบากอย่างนี
3: ้ลงอีกแล้วอยากให้ลงกว่าเดิมขึ้นเป็นบาทที่ลงก็เป็นสตางค์นั้นเป็นหลักบาทเหมือนกันไม่เอาเป็นสตางค์
0: เรื่องของอากาศกันนะครับตอนนี้หลายพื้นที่ประสบกับปัญหาเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนครับฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงบางจังหวัดมีฟ้าผ่าแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับอย่างเมื่อวานนี้น้ำป่าก็ไหล

0: การทำอาวุธแล้วก็มีการค้าขายการแต่งกายล่ะครับเป็นยังไงลูก
1: ชุดไทยครับ
0: ชุดไทยเอาผู้หญิงก่อนดีกว่าผู้หญิงแต่งกายยังไงชุดไทยเป็นแบบไหนอธิบายได้ไหมครับ
1: สบายครับ
0: ห่มสบายนะครับผู้ชายล่ะครับ
1: เป็นชุดจงกระเบนครับ
0: นุ่งจงกระเบนนะครับเก่งมากปรบมือให้ thank you ครับมีกลุ่มไหนตอนที่สองคืออธิบายผลงานศิลปะที่มีบทบาทต่อสังคมข้อที่3นะครับวิธีสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมนะครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าศิลปะมีผลนี่นะครับถ้าเด็กๆไปเจองานศิลปะอะไรก็แล้วแต่นะครับจะมี2อย่างนี้เกี่ยวข้องกันคือ1ความงามนะครับสวยหรือไม่สวยนะครับเช่นเสื้อผ้าของเรานะครับเสื้อผ้าของเราอาจจะดูจากสีดูจากลวดลายก็ได้จะสวยหรือไม่สวยแล้วก็อย่างที่2ก็คือสามารถสะท้อนเรื่องราวได้ว่าเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับมาดูตัวอย่างแรกศิลปะที่สะท้อนความงามนะครับสะท้อนความงามอย่างไรบ้างเหมือนที่เราเรียนตั้งแต่ป.1เลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับทัศนธาตุใช่ไหมลูกมีจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงอย่างไรนะครับมาจัดวางอย่างไรให้สวยงามเขาจะเรียกว่าการสะท้อนความงามนะครับเวลาเราดูงานศิลปะแล้วก็จะดูว่าสวยหรือไม่สวยใช่ไหมลูกอันนี้เรียกว่าการสะท้อนความงามนะครับอย่างที่2คือสะท้อนเรื่องราวนะครับมาดูเรื่องราวแรกนะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อย่างเช่นวัดวาอารามต่างๆนะครับหรือหนังสือสมุดนะครับที่สามารถบ่งบอกเรื่องราวในอดีตได้เขาเรียกว่าศิลปะสะท้อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์หรืออย่างที่2ก็คือความเชื่อความศรัทธานะครับในทุกศาสนาเลยนะครับก็จะมีความเชื่อแตกต่างกันไปนะครับอย่างต่อมาก็คือเกี่ยวกับวรรณคดีหรือว่าตำนานเรื่องเล่านะครับอย่างภาคเรียนที่1ที่เราได้เรียนภาพประกอบไปใช่มั้ยลูกการจะรู้เรื่องราวทางสังคมนะครับเด็กๆดูภาพ2ภาพนี้นะครับภาพที่1ภาพด้านขวามือครูอาร์ตนะครับหรือว่าซ้ายมือของเด็กๆนะครับเด็กๆเคยเห็นภาพนี้ไหมลูกคิดว่าเกี่ยวกับอะไรครับเด็กๆคิดว่าคืออะไรดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะลูกภาพด้านซ้ายมือของนักเรียนเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นการตกแต่งการประดิษฐ์สิ่งของนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ศิลปะในการถ่ายทอดเรื่องราวนะครับของนักเรียนนะครับทีนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำใบงานหรือยังครับพร้อมไหมลูกเดี๋ยวครูอาร์ตนะครับให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่2นะครับโดยที่คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะครับเป็นใบงานเรื่องบทบาทงานทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคมนะครับซึ่งในใบงานนะครับอาจจะมีคำชี้แจงอยู่นะครับว่าให้นักเรียนนะครับลองดูภาพแล้วก็เขียนคำตอบไปนะครับว่าเป็นงานที่สะท้อนอะไรบ้างซึ่งบทบาทงานศิลปะที่ครูอาร์ตอธิบายไปมี3บทบาทใช่ไหมลูกมีบทบาทเกี่ยวกับงานพระราชพิธีบทบาทเกี่ยวกับการสะท้อนชีวิตและสังคมแล้วก็บทบาทของการประดับตกแต่งใช่ไหมครับให้นักเรียนดูภาพว่าสะท้อนเรื่องราวใดแล้วก็เขียนลงไปนะครับคำชี้แจงของคุณครูปลายทางนะครับขั้นตอนของคุณครูปลายทางว่าทำอะไรบ้าง นะครับคุณครูปลายทางนะครับอ่านคำชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจก่อนนะครับพร้อมกับให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์เตรียมใบงานให้เรียบร้อยนะครับเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ตัวเองลงไปในใบงานด้วยนะครับเมื่อเขียนชื่อชั้นเลขที่เรียบร้อยแล้วอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจอีก1รอบนะครับจากนั้นให้นักเรียนใช้ปากกาหรือดินสอเขียนคำตอบพร้อมกับข้อสุดท้ายสังเกตใบงานนะครับช่องสุดท้ายจะมีการวาดภาพใช่มั้ยลูกให้นักเรียนออกแบบตกแต่งนะครับสิ่งของหนึ่งอย่างนะครับที่สะท้อนเกี่ยวกับการประดับตกแต่งนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วสามารถลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาสรุปบทเรียนพร้อมกับเฉลยใบงานอีกครั้งหนึ่งครับ

0: หมดเวลาทำงานแล้วนะครับรบกวนครูปลายทางเก็บผลงานของนักเรียนพร้อมกับตรวจเช็คความถูกต้องของผลงานนักเรียนด้วยนะครับเราจะมาเฉลยใบงานไปพร้อมๆกันว่านักเรียนตอบคำถามถูกหรือไม่หรือว่ามีการวาดภาพประกอบเพิ่มเติมหรือไม่นะครับมาดูเฉลยใบงานพร้อมๆกันครับข้อที่1เด็กตอบว่าอะไรลูกตอบพร้อมกันเสียงดังฟังชัดครับบทบาทงานทัศนศิลป์ที่เกี่ยวกับงานพระราชพิธีนะครับถ้าเพื่อนๆปลายทางนะครับเด็กๆปลายทางตอบถูกนะครับให้คุณครูปลายทางให้คะแนนได้เลยนะครับข้อที่2ครับเป็นภาพที่สะท้อนเกี่ยวกับอะไรลูกวิถีชีวิตหรือว่าสะท้อนสังคมนะครับตอบอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือตอบภาพรวมก็ได้นะครับและข้อสุดท้ายคุณครูปลายทางดูว่านักเรียนได้วาดภาพเพิ่มเติมหรือไม่นะครับเป็นภาพเกี่ยวกับการตกแต่งสิ่งของต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนก็ได้นะครับหรือสิ่งของที่นักเรียนประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับของเล่นนะครับเสื้อผ้านะครับหรือว่าแจกันอุปกรณ์ต่างๆได้หมดเลยนะครับพร้อมกับระบายสีให้ดูต้องสวยงามด้วยนะครับถ้านักเรียนทำผลงานเสร็จแล้วอย่าลืมนำเสนอผลงานให้กับเพื่อนๆปลายทางหรือว่าให้คุณครูปลายทางรับฟังด้วยนะครับจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ช่วยกันวิจารณ์ผลงานศิลปะของเด็กๆนะครับมาสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะครับเด็กๆช่วยครูอ้างตอบคำถามได้ไหมลูกนักเรียนจะนำงานทัศนศิลป์ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างครับเอาไปใช้ชีวิตประจำวันยังไงลูกงานศิลปะขอตัวแทน1คนดีกว่าเป็นการทบทวนความรู้นะครับเพื่อนๆไปทางนะครับตอบคุณครูไปทางได้เลยนะครับ1คนลูกกลุ่มที่2ครับ1คนงานศิลปะเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงบ้างครับเอาใกล้ๆตัวเลย
1: นำไปประกอบอาชีพค่ะ
0: นำไปประกอบอาชีพนะครับตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับเชิญนั่งลูกเก่งมากๆเลยครับนอกจากจะนำไปประกอบอาชีพนะครับเอาไปเรื่องใกล้ๆตัวเลยก็คือการประดับหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันนะครับการประดับตกแต่งนะครับมาดูกันว่าบทบาทงานทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคมนะครับสะท้อนอะไรบ้างนะครับอย่างที่1 นะครับทัศนศิลป์กับงานพิธีหรือพระราชพิธีนะครับอย่างที่2ก็คือสะท้อนสังคมนะครับที่3ก็คือการประดับตกแต่งนะครับแล้วก็เรื่องราวอื่นๆตามที่นักเรียนสนใจแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นข้าวหอมบอกว่าจะนำไปประกอบอาชีพอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการนำไปใช้ได้นะครับหวังว่านักเรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ในวันนี้นะครับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือจะนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการนำไปตกแต่งใบงานนะครับหรือว่านำไปสร้างสรรค์ผลงานกับวิชาอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าเป็นการนำศิลปะไปใช้ประโยชน์นั่นเองครับเด็กๆอย่าลืมนะครับว่าจิตใจของมนุษย์นะครับเป็นตัวแปรค่ากำหนดความงามต่างๆนะครับผลงานทุกชิ้นเรา

0: จะมีความชอบความคิดต่างๆนะครับขึ้นอยู่กับเราจะกำหนดค่าความงามให้เขานะครับเพราะฉะนั้นงานศิลปะทุกชิ้นนะครับอาจจะมองความงามได้ไม่เหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะให้ค่าความงามแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับคติสอนใจวันนี้นะครับเป็นศิลปินไทย1ท่านนะครับเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับชื่ออาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตนะครับอาจารย์ได้ให้ข้อคิดไว้ว่าเมื่อใดที่เราอยากมีความรู้ความชำนาญสำคัญคือการแสวงหาสิ่งนั้นด้วยตนเองเมื่อเราแสวงหาด้วยตนเองเราจะรู้คุณค่าขยันแล้วก็ตั้งใจนะครับอันนี้เป็นคำสอนของอาจารย์ที่เอาไว้สอนลูกศิษย์ของอาจารย์นะครับหมายความว่าถ้าเราอยากเก่งเรื่องใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะวิชาใดก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือต้องศึกษาหาความรู้แล้วก็แสวงหาด้วยตนเองนะครับแล้วเราก็จะเข้าใจแล้วก็เรียนรู้นั่นเองนะครับทุกวิชาเลยนะครับอยากรู้อะไรให้หาข้อมูลแล้วก็ศึกษาด้วยตนเองนะครับอันนี้เป็นคำสอนที่ดีมากเลยครับของอาจารย์นะครับหวังว่านักเรียนปลายทางจะนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องศาสนศิลป์นะครับมาดูกันว่าศาสนาจะเกี่ยวข้องกับงานศิลปะอย่างไรนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือสมุดวาดเขียนอุปกรณ์ทำงานศิลปะนะครับแล้วก็ดินสอสีหรือสีอะไรก็ได้นะครับในสัปดาห์หน้าเด็กๆสามารถเตรียมสีมาได้ตามใจชอบเลยนะครับจะเป็นสีประเภทใดก็ได้ไม่จำกัดเทคนิคนะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับศาสนศิลป์กันนะครับฝากคุณครูปลายทางนะครับช่วยศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาของแต่ละศาสนาในห้องเรียนของเด็กๆปลายทางด้วยนะครับแล้วก็ไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศาสนาไว้ล่วงหน้าเลยก็อาจจะเป็นการดีนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสนุกกับวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์แล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ีจากคดีปกครองตอนแค่แจ้งเบาะแสยังไม่ถือเป็นผู้แจ้งความนำจับคดีปกครองเรื่องนี้นายบังเอิญเป็นผู้แจ้งความนำจับผู้ต้องหากระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งนายบังเอิญเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวของตนน่าจะทำให้ตนเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับ

0: มการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและคณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการจับกุมยาเสพติดกับนายบังเอิญศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้แจ้งความนำจับซึ่งจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนต้องแจ้งความว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งหมายถึงว่าผู้แจ้งต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานว่าผู้ใดกระทำผิดหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดดังกล่าวตามที่เจ้าพนักงานได้รับแจ้งซึ่งจากหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีระบุว่าผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ทราบจากนักโทษภายในเรือนจำกลางพิษณุโลกว่ามียาเสพติดยาบ้าจำหน่ายให้มัดละ 220,000 บาทโดยมีโกดังอยู่ในกรุงเทพมีนักโทษในเรือนจำเป็นผู้ติดต่อผู้จำหน่ายยาเสพติดให้ผู้ฟ้องคดีจึงได้พูดคุยติดต่อกับตำรวจเพื่อแจ้งข่าวดังกล่าวและมีการวางแผนล่อซื้อยาเสพติดอยู่หลายครั้งจนในที่สุดได้มีการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมของกลางจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมิได้แจ้งถึงการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดอย่างไรตามข้อ6ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติดพ.ศ. 2537ผู้ฟ้องคดีเพียงแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้แจ้งความนำจับที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
3: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่ง

เอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางและเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลิมทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับนักเรียนครับในวันนี้นะครับเราก็ยังเรียนรู้ในเรื่องของพื้นที่ของวงกลมนะครับซึ่งเป็นชั่วโมงที่3แล้วนะครับและจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะครับนักเรียนต้องหาพื้นที่ส่วนที่ระบายสีโดยใช้สูตรการหาพื้นที่ของวงกลมได้นั่นเองครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับนักเรียนครับสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเนี่ยคืออะไรยังจำได้ไหมครับทางต้นทางและปลายทางสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมคืออะไรครับเก่งมากครับก็คือ pi r ยกกำลังสองใช่ไหมครับซึ่ง r ยกกำลังสองคืออะไรนะ
1: r คูณ r
2: เก่งมากครับทางต้นทางและปลายทางแล้ว r เนี่ยเราแทนอะไรไว้
1: ความยาวของรัศมี
2: เก่งมากเลยนะครับอันนี้ก็คือสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมนั่นเองครับจากนั้นครับเมื่อเรารู้จักสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมแล้วนะครับเรามาหาพื้นที่ของวงกลมต่อไปนี้นะครับโดยครูฟุกกำหนดพายเนี่ยให้เท่ากับเศษ22ส่วน7นะครับดังนี้ครับวงกลมนี้มีชื่อว่าอะไรครับ
1: วงกลม A
2: วงกลม A นะครับและจากรูปนักเรียนทราบอะไรครับ
3: ทราบความยาวของรัศม
2: ีทราบความยาวของรัศมีเท่ากับเท่าไหร่ครับ
3: 7 เซนติเมตร
2: เท่ากับ7เซนติเมตรนะครับนักเรียนลองหาพื้นที่ของวงกลม A ครับว่าได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับครูฟุกให้เวลาเพียงแค่สักครู่เดียวครับทางต้นทางและปลายทางลงมือทำได้เลยครับ

0: นักเรียนปลายทางครับได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับคุณครูปลายทางครับรับคำตอบของนักเรียนปลายทางแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับห้องต้นทางได้คำตอบหรือยังได้แล้วใช่ไหมครับข้อนี้ง่ายไหม
1: ง
0: ่ายมากใช่ไหมครับเดี๋ยวครูฟุกจะสุ่มถามนะครับสำหรับห้องต้นทางห้องปลายทางคุณครูปลายทางก็ถามนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับขอเป็นเลขที่8ครับใครเอ่ยอ้าวพงธนาเองเหรอครับเลขที่8นะครับได้พื้นที่เท่ากับเท่าไหร่ครับวงกลม A
2: 154ตารางเซนติเมตรครับ
0: 154ตารางเซนติเมตรเพื่อนคนอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรครับปรบมือให้พงธนาหน่อยครับเก่งมากเลยนะครับแล้วคนอื่นเป็นไงบ้างถูกต้องไหมของตัวเองถูกต้องนะครับนักเรียนปลายทางถูกต้องไหมครับถ้านักเรียนปลายทางทำได้ถูกต้องขีดเครื่องหมายถูกให้กับตนเองได้เลยนะครับด้วยปากกาสีแดงนะเดี๋ยวมาตรวจสอบจากฟุกอีกหนึ่งครั้งนะครับขั้นแรกก็เขียนสูตรไปก่อนพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพาย r ยกกำลัง2ครับจากนั้นแทนค่าเลยครับพายโจทย์กำหนดมาเป็นเศษ22ส่วน7นะครับ r ยกกำลัง2ก็คืออะไรนะ r คูณ r นะครับซึ่ง r นั้นแทนความยาวของรัศมีจากโจทย์ความยาวของรัศมีเป็นเท่าไหร่7ก็ต้องเป็นอะไร7คูณ7ใช่ไหมครับก็เป็นดังนี้เลยครับก็จะได้เป็นเศษ22ส่วน7คูณ7คูณ7อย่าลืมหน่วยด้วยนะครับตารางเซนติเมตรจากตรงนี้เนี่ยครูฟุกคิดว่านักเรียนเนี่ยคำนวณได้อย่างแน่นอนครับก็ได้คำตอบเป็นดังนี้ครับ154ตารางเซนติเมตรครับดังนั้นครับวงกลม A มีพื้นที่154ตารางเซนติเมตรครับครูฟุกถามพื้นที่ของวงกลม A อยู่ตรงไหนอยู่ตรงข้างในนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยที่ครูฟุกระบายสีเขียวทั้งหมดนี้เลยก็คือพื้นที่ของวงกลมนะครับจากนั้นจากตรงนี้ครับนักเรียนเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะแจกกระดาษวงกลมให้กลุ่มละ1แผ่นแผ่นใหญ่มาก

0: นักเรียนลองตรวจสอบสิครับว่ากระดาษวงกลมที่ครูฟุกแจกให้ไปเนี่ยมีรัศมียาเท่าไหร่เท่าไหร่ครับรัศมียาเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ7เซนติเมตรเท่ากับเมื่อสักครู่นี่ไหมเท่ากันใช่ไหมครับนักเรียนครับจากนั้นครับพับครึ่งครับพับครึ่งเดี๋ยวครูฟุกพับด้วยพับครึ่งนะครับพับยางพับยางลูกนักเรียนปลายทางทำกิจกรรมนี้ไปด้วยนะครับคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยครับตอนนี้ครูฟุกทำอะไรอยู่พับครึ่งใช่ไหมครับพับครึ่งเห็นไหมว่าตรงนี้เส้นโค้งต้องเท่ากันเลยนะครับนักเรียนครับเมื่อพับครึ่งมาแล้วได้เป็นอะไรอะไรนะได้เป็นครึ่งวงกลมใช่ไหมครับกระดาษครึ่งวงกลมนี่พับมาแล้วได้เป็นครึ่งวงกลมถ้าเราจะหาพื้นที่ของครึ่งวงกลมหายังไงอ่ะก็นำพื้นที่ของวงกลมหารด้วย2ถูกต้องครับอ่ะหาไปแล้วนะพื้นที่ของครึ่งวงกลมจากนั้นครับนักเรียนก็พับดังนี้ครับพับดังนี้นะครับพับเร็วพับนะครับดังฟุกเลยนะพับยังพับยังครับพับแล้วนะจากนั้นนักเรียนลองคลี่ออกสิครับแล้วใช้ดินสอนะครับขีดตามรอยพับครับขีดตามรอยพับครับขีดเสร็จยังขีดตามรอยพับยังครับแต่ก่อนที่จะไปสู่กิจกรรมต่อไปขอให้กลับมาที่ครูฟุกก่อนครับจากตรงนี้ครับนักเรียนสังเกตจากที่ครูฟุกถือสังเกตก่อนนักเรียนดูตรงนี้ตรงเนี้ยนักเรียนว่าคืออะไรเนี่ยอะไรนะอะไรตัวนี้คืออะไรเป็นส่วนประกอบอะไรของวงกลม
1: รัศม
0: ีเป็นอะไรครับรัศมีใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นรัศมีใช่ไหมครับครูฟุกอยากรู้ว่าตรงเนี้ยรัศมีสองเซนเนี้ยตั้งฉากกันหรือไม่ตรวจสอบมาตรวจสอบกันใครมีไม้ฉากมาบ้างครูฟุกขอยืมหน่อยครับเดี๋ยวมาตรวจสอบกันว่าเมื่อพับมาอยู่ในลักษณะนี้แล้วรัศมีเนี่ยตั้งฉากกันหรือไม่มาตรวจสอบก่อนได้แล้วครับเดี๋ยวครูฟุกขอสาธิตนะครับเห็นไหมครับตั้งฉากไหมตั้งฉากกันครับนักเรียนนะครับตรงนี้ได้เรียนรู้แล้วนะครับรัศมีตั้งฉากกันนะเมื่อพับในลักษณะที่ครูฟุกพับให้ดูนะขอบคุณมากครับอันนี้คืนจากนั้นครับมาสู่กิจกรรมต่อที่ครูฟุกให้ขีดเส้นไว้ใช่ไหมครับเราตรวจสอบแล้วว่ารัศมีตั้งฉากกันนักเรียนใส่มุมฉากไปด้วยครับใส่มุมฉากไปด้วยตรงที่รัศมีอะใส่ยางครับใส่แล้วนะจากนั้นครับนักเรียนกางออกมาแล้วใช่ไหมนักเรียนจากกระดาษวงกลม1แผ่นพับแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันใช่ไหม4ส่วนที่ได้เท่ากันไหมเท่ากันครับได้4ส่วนเท่าๆกันระบายสีไป3ส่วนระบายสีไป3ส่วนเพราะตอนนี้นักเรียนทราบพื้นที่ของวงกลมนี้เพราะว่าเชื่อมมาจากโจทย์ข้างต้นนะครับระบายสีไป3ส่วน

กลุ่มไหนจะระบายเสร็จก่อนเนี่ยขอสีเดียวกันเลยนะ3ส่วนนี้ช่วยเพื่อนครับสามส่วนเร็ว

อนนี้นะครับครูฟุกให้นักเรียนนะครับระบายสีไป3ส่วนนะครับจากทั้งหมด4ส่วนที่เท่าเท่ากันเสร็จยัง3ส่วนเลยนะ3ส่วนเลยนะ

เสร็จยังนักเรียนครับตรงเส้นนั้นตัดให้ชัดเจนด้วยเสร็จยังครับไหนดูก่อนยังไม่มีอ๋อกลุ่ม3เสร็จแล้วอ่ะไหนขีดเส้น4เส้นให้ชัดเจนครับ

0: นับถอยหลัง5 4 3 2 1 1แล้ว1แล้ว1อ่ะกลุ่ม5เสร็จแล้วกลุ่ม1เสร็จแล้วกลุ่ม3เสร็จแล้วกลุ่ม4เสร็จแล้วเหลือกลุ่ม2 1แล้วก็ต้อง หมดเวลาเสร็จยังให้เติมอีกนิดนึงจากนั้นครับเมื่อสักครู่นี้เราแบ่งกระดาษวงกลมออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกัน4ส่วนเท่าๆกันใช่ไหมครับครูฟุกให้ระบายสีไปกี่ส่วน
1: 3ส่วน
0: ครูฟุกถามว่าส่วนที่ไม่ได้ระบายสีคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของพื้นที่วงกลมครับเท่าไหร่นะเศษ1ส่วน4ของพื้นที่วงกลมนะครับแล้วมีพื้นที่เป็นเท่าไหร่ครับพอได้เรียนทราบพื้นที่ทั้งหมดหรือยังทราบยังทราบแล้วเพราะตรงตามโจทย์ข้อแรกเลยใช่ไหมแล้วส่วนที่ไม่ได้ระบายสีเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่ครับ
1: นำพ
0: ื้
1: นที่ท
0: ั้
1: งหมด
0: ไปหารด้วยทั้งหมดทำไงครับนำนี่แต่ว่านำพื้นที่ทั้งหมดไปหารด้วย4ก็จะรู้พื้นที่ของกี่ส่วน1ส่วนก็คือส่วนที่ไม่ได้ระบายสีอ่ะเป็นเท่าไหร่ล่ะครับ
1: 35
0: เท่าไหร่นะครับ
1: 38.5
0: ใช่หรือไม
1: ่
0: กลุ่มอื่นล่ะครับได้ไหม
1: ได
0: ้แสดงว่าส่วนที่ไม่ได้ระบายสีมีพื้นที่เท่าไหร่ครับ
1: 38.5
0: หน่วยเป็น
1: ตาราง
0: เอาเขียนเข้าไปเลยเขียนเข้าไปตรงส่วนที่ไม่ได้ระบายสี38.5 ตารางเซนติเมตรตารางเซนติเมตรนักเรียนสามารถเขียนในรูปย่อได้ก็คือต่อเต่ารอเรือจุดสอโซ่มอม้าจุดนะครับนี่คือตัวย่อนะสำหรับหน่วยตารางเซนติเมตรครูฟุกถามต่อนะครับหรือนักเรียนคิดแบบนี้ได้ไหมเศษ1ส่วน4คูณพื้นที่ของวงกลมแบบนี้ได้ไหมได้ไหมใช่ไหมครับได้ก็คือเศษ1ส่วน4คูณ154ใช่ไหมครับก็จะได้คำตอบเท่ากันอ่ะเราได้มาแล้วจากนั้นส่วนที่ระบายสีคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของพื้นที่ของวงกลมวงนี้ครับเท่าไหร่นะ
1: เศษ
0: 3ส่วน4ของพื้นที่วงกลมแล้วส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่เท่าไหร่ครับนักเรียนจะคิดยังไงก็นำเศษ3ส่วน4คูณ154ใช่ไหมครับได้เท่าไหร่ครับเศษ3ส่วน4คูณ154พอนักเรียนทราบพื้นที่ของวงกลมนี้มาแล้วจากกิจกรรมข้างต้นข้อแรกเลยเท่าไหร่นะครับเสียงไม่ตรงกันแล้วตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งครับเท่าไหร่ครับ115.5 เขียนเข้าไปข้างในเลยครับเขียนเลยครับตรงส่วนที่ระบายสีครับเขียนได้เลยคือคำตอบของเราเท่าไหร่นะอย่าลืมหน่วยนะครับหน่วยเป็นอะไรครับจากนั้นพื้นที่ส่วนที่ระบายสีกับพื้นที่ส่วนที่ไม่ได้ระบายสีมารวมกันสิจะเท่ากับ154ไหมตัวสอบคำตอบเท่าไหมครับเท่ากันไหมครับเท่ากันแสดงว่าจากสิ่งที่เราได้หามาคือพื้นที่ส่วนที่ไม่ได้ระบายสีและพื้นที่ส่วนที่ระบายสี นั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะเราตรวจสอบย้อนกลับแล้วนะครับคำตอบเท่ากับพื้นที่ของวงกลมทั้งหมดอ่ะเรียบร้อยแล้วจากนั้นอันนี้เป็นกิจกรรมที่ครูฟุกนำมาให้นักเรียนปฏิบัติครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันตั้งใจฟังนะครับหาพื้นที่ส่วนที่ระบายสีครับกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7นะครับดังนี้เลยนะครับจากตรงนี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างจากรูปสังเกตเห็นอะไรบ้างความยาวของรัศมีเป็นเท่าไหร่ครับ 2.1 ซมแล้วสังเกตตรงนี้ว่ารัศมีเป็นอย่างไรกัน
1: ต
0: ั้งฉากกันใช่ไหมครับคำถามมีว่าส่วนที่ไม่ได้ระบายสีคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของพื้นที่ของวงกลมครับตอบได้อยู่แล้วเมื่อกี้ตอบไปแล้วส่วนที่ไม่ได้ระบายสีนะนะครับดังนี้เลยก็คือเศษ1ส่วน4ของพื้นที่ของวงกลมนะครับแล้วส่วนที่ระบายสีเนี่ยคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของพื้นที่ของวงกลมครับของพื้นที่ของวงกลมจากตรงนี้โจทย์ให้หาอะไรพื้นที่ส่วนที่อะไรระบายสีจะทำอย่างไรล่ะจะทำอย่างไรก่อนขั้นแรกทำยังไงต้องหาอะไรก่อน
2: พื้นที่ทั้งหมด
0: ต้องหาพื้นที่ทั้งหมดก่อนคือหาพื้นที่เต็มวงเลยใช่ไหมครับมาดูกันวิธีทำพื้นที่ของวงกลมนะครับเท่ากับพาย r ยกกำลัง2คือหาพื้นที่ของเต็มวงก่อนใช่เปล่าเท่าไหร่ครับพายกำหนดให้เท่ากับเศษ22ส่วน7ยังไงต่อครับคูณคูณ 2.1 คูณ 2.1 อย่าลืมหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรครับคำนวณได้เท่ากับเท่าไหร่ครับใช้เครื่องคิดเลขได้ครับจากตรงนี้นักเรียนปลายทางหาคำตอบด้วยนะครับอาจจะใช้เครื่องคิดเลขได้ครับเท่าไหร่เอ่ย
1: 13.86
0: เท่าไหร่นะครับ
1: 13.86
0: 13.86 หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรแต่ 13.86 ใช่คำตอบของเราหรือยัง 13.86 คือพื้นที่ของ
1: ท
0: ั้งหมดเลยของวงกลม AA นะแสดงว่าพื้นที่ส่วนที่ระบายสีเนี่ยคิดเป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ3ส่วน
0: คิดเป็นเศษ3ส่วน4ของพื้นที่ของวงกลมใช่ไหมครับจากนั้นทำไงต่อก็จะได้เป็น
1: เศษ
0: 3ส่วน4
1: คูณ
0: 13.86 ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เอ่ยเร็วๆคิดยังไงก็นำ3ไปคูณ 13.86 แล้วก็หารด้วย4เท่าไหร่ครับ
1: 14.40
0: เดี๋ยวดูขอดูเครื่องคิดเลขก่อนถ้าประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับนักเรียนจะประมาณได้เป็น 10.40 นั่นเองนะครับถ้าประมาณนะแต่จากตรงนี้ครูฟุกไม่ประมาณครูฟุกขอตอบแบบนี้ได้ไหมได้ไหมครับได้ดังนั้นส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่ 10.395 ตารางเซนติเมตรครับครูฟุกไม่ได้ประมาณคำตอบเอาดังนี้เลยนะครับตอบเป็นตัวเลขไทยให้เรียบร้อยครับจากตรงนี้นั่นคิดว่าตรงนี้ถ้าให้ทำเองทำได้ไหม
1: ได
0: ้ทำได้นะครับเพราะว่าครูฟุกได้ให้ทำกิจกรรมไปด้วยนักเรียนน่าจะมองภาพออกทางต้นทางและปลายทางนะครับกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวจะมาทำกิจกรรมบางอย่างกันนักเรียนครับครูฟุกให้จับกลุ่ม3คนครับสำหรับห้องต้นทางนักเรียนปลายทางบริหารจัดการตามความเหมาะสมครับเสร็จยังเสร็จยังเสร็จยังนะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะแจกอันนี้ให้ก่อนนะในแต่ละกลุ่มนะครับที่มี3คนนักเรียนจะได้วงกลมไป2ขนาดนะวงกลม2ขนาดนะครับแต่เดี๋ยวเธอต้องไปแบ่งครึ่งกันเอานะครับแบ่งกันคนละกลุ่มนะเมื่อได้แล้วนะครับตัดออกมาเลยแต่ละกลุ่มนะครับที่เป็นกลุ่ม3คนเนี่ยจะได้วงกลม2ขนาด

อ่ะได้ยังถ้าได้แล้วตัดออกมาเป็นกระดาษวงกลมได้เลยครับเดี๋ยวทำกิจกรรมต่นักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางเลยนะครับคุณครูปลายทางเข้าไปดูนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ

ตัดเสร็จแล้วลองตรวจสอบความยาวของรัศมีของวงกลมที่ได้รับครับ2วงที่คนละขนาดกันตรวจสอบความยาวของรัศมีครับได้ยังเดี๋ยวคุณจะแจกอุปกรณ์เพิ่มวันนี้จะมีการแข่งขันอะไรเล็กๆน้อยๆครับเท่าไหร่ครับเขียนเอาไว้เลยครับเขียนไว้เลยเท่าไหร่ครับตรวจสอบความยาวของรัศมีนะครับ

ตรวจสอบความยาวของรัศมีด้วยนะครับไม่พับนะลูกยังไม่พับนะอันนี้ครูฟุกให้ตัดเฉยๆนะครับตัดให้ออกมาเป็นกระดาษวงกลมเขียนความยาวของรัศมีด้วยนะครับได้ยังครับความยาวของรัศมีเท่าไหร่ครับวงนี้ได้ยังครับ

0: ับ4จุดเท่าไหร่ครับ4จุดเท่าไหร่นะดูดีๆนะ4จุดทำไมเพื่อนได้ 4.9 กัน 4.9 หรือเปล่า 4.9 หนูอาจจะดูผิดพลาดได้ยังจากนั้นครับได้แล้วนะตอนนี้แต่ละกลุ่มนะครับจะได้ตัดแล้วจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมครับใช่นะวงใหญ่หน่อยขนาดใหญ่หน่อยมีรัศมียาวเท่าไหร่ครับ
1: 4.9
0: เซนติเมตรใช่ไหม 4.9 เซนติเมตรแล้ววงเล็กแล้วครับรัศมีเท่าไหร่3.5 เซนติเมตรนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปดูนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะแจกอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างนักเรียนน่าจะสงสัยว่าครูฟุกให้ทำอะไรอะไรเนี่ยไม้แหลมใช่ไหมเอาไม้แหลมใช่ไหมครับเดี๋ยวครูฟุกแจกก่อนให้กลุ่มละ1อันสามารถตัดให้สั้นหน่อยก็ได้นะครับแล้วอย่าเพิ่งทำอะไรนะฟังคำชี้แจงก่อนจากนั้นครับนักเรียนหยิบวงกลมอันเล็กขึ้นมาวงกลมอันเล็กขึ้นมาหยิบวงกลมอันเล็กขึ้นมากลุ่ม2ยังไม่ได้ใช่ไหมครูฟุกน่าจะเลยหยิบวงกลมอะไรขึ้นมายังหยิบแล้วใช่ไหมครับนักเรียนทากาวด้านหลังทากาวทากาวทากาวทากาวครับทากาวทากาวทากาวด้านหลังของแผ่นเล็กนะทากาวด้านหลังของแผ่นเล็กนะครับทากาวยางทาแล้วนะครับจากนั้นหยิบไม้แหลมขึ้นมาให้นักเรียนนะครับดูนะอันนี้คือของกลุ่มหนึ่งนะให้นักเรียนเนี่ยเจาะเข้าไปตรงไหนเลยตรงจุดศูนย์กลางเจาะเข้าไประวังนะครับอันนี้เรามาระวังนะครับเรามาระวังนะจอเสร็จยังจอเสร็จยังจอเสร็จแล้วหยิบกระดาษอีกแผ่นหนึ่งขึ้นมาก็เจาะตรงไหนเหมือนกันที่อะไรจุดศูนย์กลางแล้วก็ติดกันให้สนิทครับไม่ต้องทาครับเพราะเราทาแผ่นนี้แล้วทายังนี่แหละครับถูกแล้วให้ด้านบนเห็นความยาวของรัศมีของทั้ง2วงครับทากาวยังครับติดยางเสร็จยังครับเสร็จยังนะครับเดี๋ยวขอให้กลุ่มนี้เป็นตัวอย่างเมื่อเสร็จแล้วทางต้นทางและปลายทางจะได้ลักษณะนี้ครับจะได้ลักษณะนี้ใช่ไหมครับจากนั้นฟังต่อจากนั้นระบายสีส่วนต่างของทั้ง2แผ่นนะครับตรงนี้ระบายตรงนี้ระบายสีระบายสีครับระบายสีตรงที่แผ่นเล็กกับแผ่นใหญ่ห่างกันอ่ะใช่ครับระบายสียางระบายสียางเร็วระบายสีระบายตรงไหนระบายตรงนี้ครับ ตรงแสงตรงขอบระบายยางแบ่งงานกันดีๆนะครับระบายให้สวยนะ

เสร็จหรือยังครับแต่ละกลุ่มไหนคุณผู้ขอดูหน่อยขอดูสักหนึ่งกลุ่มอ่ะขอดูกลุ่มนี้ครับเมื่อเสร็จแล้วนักเรียนจะได้เป็นลักษณะนี้นะครับครูผู้มีคำถามจะหาพื้นที่ส่วนที่นักเรียนระบายสีได้อย่างไรครับอะไรนะครับเก่งมากครับนำพื้นที่ของวงกลมวงใหญ่ลบด้วยพื้นที่ของวงกลมวงเล็กนั่นเองครับแสดงว่าจะหาพื้นที่ส่วนที่ระบายสีได้ไหมได้ไหมครับได้นะเราได้แนวคิดแล้วนะแต่จากตรงนี้เดี๋ยวก่อนไปหาพื้นที่สิ่งที่เราได้ออกมาเนี่ยคืออะไรอะไรนะครับลูกข่างใช่ไหมเดี๋ยวเรามาแข่งกันว่าใครหมุนได้นานที่สุดเดี๋ยวมาด้านหน้านะครับส่งลองแข่งในกลุ่มกันก่อนแล้วส่งตัวแทนมา5กลุ่ม

ก่อนที่จะมาหาพื้นที่ส่วนที่ระบายสีครับเรามาขอแข่งขันกันก่อนนะครับอ่ะแต่ละกลุ่มใหญ่ที่มี5กลุ่มใช่ไหมเธอจะมีกลุ่มย่อยอยู่2กลุ่มในนั้นส่งตัวแทนมาครับส่งมา1กลุ่มที่คิดว่าของเราหมุนได้นานที่สุดกลุ่ม3คุณฟุกเห็นหมุนนานมากมาตรงนี้เลยครับมาตรงนี้เลยมาตรงนี้เลยกลุ่ม1ใครมาเลย1คนอ่ะนั่งรอเลยครับนั่งรอเลยนั่งรอเลยนะครับนั่งเลยนั่งไปเลยครับนั่งไปเลยนั่งรอเลยนะอ่ะตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะหมุนได้นานที่สุดนั่งให้เรียบร้อยครับลูกกลุ่ม4ใครโอ้ย4ชมพูหมดเลยด้านหน้าที่ออกมากลุ่ม5ครับ1คนส่งมาครูว่ากลุ่ม3ได้จากที่ครูดูอะกลุ่ม4ครับมาครับใครออกมาเลยครับส่งมา1คนไกลๆกันได้นะเดี๋ยวชนกันมาลุ้นกันเร็วมากลุ่ม4กลุ่ม4ครับกลุ่ม4มาแล้วเดี๋ยวเรามาดูการแข่งขันของเราครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วฟังสัญญาณก่อนหยิบกิ่งก่อนพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วช่วยกันดูนะครับช่วยกันดูนะห้องปลายทางดูเพื่อนด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับได้ผู้ชนะครับที่เหลือกลับเข้าที่ครับผู้ชนะของเรายืนขึ้นครับนี่คือลูกข่างที่ดีที่สุดสำหรับห้องต้นทางนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเข้านั่งที่ครับกลุ่ม3มีทั้งหมดกี่คน6คนแต่แบ่งเป็น3คนใครบ้างที่ชนะรับรางวัลครับในวันถัดไปจากนั้นครับเราได้ทำกิจกรรมแล้วมากลับมาเรียนรู้กันต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนได้แนวคิดแล้วด้วยซึ่งเป็นโจทย์เดียวกันใช่ไหมวงกลมวงเล็กมีรัศมียาวเท่าไหร่ครับ 3.5 เซนติเมตรวงกลมวงใหญ่มีรัศมียาวเท่าไหร่ครับ ซึ่งตรงกับสิ่งที่เรียนได้ทำไหมตรงนะครับได้แนวคิดแล้วจะหาพื้นที่ส่วนที่ระบายสีได้อย่างไรครับหาพื้นที่ของวงกลมวงใหญ่ทำไงต่อแล้วไงอีกหาพื้นที่ของวงกลมวงเล็กแล้วมาทำอะไรกันแล้วนำมาลบกันใช่ไหมครับจากนั้นครับมาดูจากแนวคิดของนักเรียนนะครับได้เป็นดังนี้ครับพื้นที่ของวงกลมใหญ่ก็เป็นพาย r ยกกำลัง2นะครับเมื่อ r เนี่ยแทนความยาวของรัศมีของวงกลมใหญ่จากนั้นแทนค่าเลยครับวงกลมใหญ่มีพื้นที่นะครับก็คือเศษ22ส่วน7คูณอะไรครับคูณ 4.9 คูณ 4.9 เท่ากับเท่าไหร่ครับคิดเร็วคือคิดเลขเลยครับอย่าลืมหน่วยด้วยนะกลุ่มไหนได้ก่อนเท่าไหร่นะครับ 75.46 หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรครับจากนั้นก็หาพื้นที่ของวงใหญ่ได้แล้ววงเล็กนะครับพื้นที่ของวงกลมเล็กนะครับก็ใช้สูตรพาย r ยกกำลัง2คุณฟุกใช้ตัว r ที่เป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับที่แทนความยาวของรัศมีนะแทนค่าครับพื้นที่ของวงกลมเล็กเท่ากับ

22ส่วน7คูณ 3.5 คูณ 3.5 เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ริ้วเท่าไหร่นะ 38.5 หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรได้พื้นที่ของวงกลมใหญ่ได้พื้นที่ของวงกลมเล็กหาพื้นที่ส่วนที่ระบายสีครับเอามาทำอะไรกันนำมาลบกันนะครับดังนั้นส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่นะครับก็คิดได้จากนำ 75.46 ลบด้วย 38.5 ครับได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ 36.96 ตารางเซนติเมตรตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับจากตรงนี้นักเรียนทราบแล้วว่าส่วนที่ระบายสีของนักเรียนมีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับหาได้ไหมหาได้นะครับจากนั้นครับมาสู่ที่แบบฝึกหัด 6.44 ครับมีดังนี้ครับคำชี้แจงของคุณครูปลายทางนะครับคุณครูนะครับให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด 6.44 ข้อ3ครับคุณครูปลายทางให้คำแนะนำด้วยครับขณะนักเรียนทำกิจกรรมครับสำหรับคำที่แจ้งของนักเรียนนะครับให้นักเรียนหาพื้นที่ส่วนที่ระบายสีนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยอาจมาร่วมกันทดสอบความถูกต้องนะครับถ้าเวลานั้นเหมาะสมนะครับอันนี้ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5แต่คุณครูก็ทำข้อไหนในชั่วโมงข้อ3นะครับจากนั้นลงมือทำได้เลยครับ

0: ท่านนักเรียนคนไหนนะครับกำหนดพายเท่ากับเศษ22ส่วน7นักเรียนจะได้คำตอบเท่ากับ56ตารางเมตรท่านนักเรียนปลายทางคนไหนนะครับกำหนดพายให้เท่ากับ 3.14 จะได้ดังนี้ครับตัวหนังสือสีแดงนะครับครูฟุ๊กเฉลยมาให้ด้วยนะแต่เป็นเพียงคำตอบเลยนะครับวันนี้ห้องต้นทางทำแบบขาดได้อย่างรวดเร็วมากเลยนะครับปรบมือให้กับตนเองครับชื่นชมและถูกต้องไหมถูกต้องนะครับจากนั้นครับมาสรุปบทเรียนครับนักเรียนครับหาพื้นที่ของวงกลมได้อย่างไรครับได้ยังไงได้ไงครับใช้สูตรอะไรอ่ะเก่งมากครับนะครับแทนความยาวของรัศมีครับนักเรียนครับการหาพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นเศษส่วนของวงกลมเนี่ยหาได้อย่างไรนักเรียนก็ต้องมาพิจารณานะครับว่าพื้นที่ที่ต้องการหาเนี่ยหรือพื้นที่ส่วนที่ระบายสีเนี่ยคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของพื้นที่ของวงกลมนะครับแล้วหาคำตอบโดยนำเศษส่วนนั้นคูณกับพื้นที่ของวงกลมครับต่อไปครับกรณีที่วงกลมเล็กอยู่ในวงกลมใหญ่อ่ะจะหาพื้นที่ส่วนต่างได้ยังไงอ่ะทำยังไงครับหาพื้นที่ของวงกลมใหญ่แล้วก็หาพื้นที่ของวงกลมเล็กแล้วมาทำอะไรกันลบกันนะครับดังนี้เลยนะครับสุดท้ายครับในกรณีอื่นๆนะครับในการหาพื้นที่ที่ต้องการหรือพื้นที่ส่วนที่ระบายสีนะครับหาได้อย่างไรนะครับนักเรียนก็ใช้ความรู้ในเรื่องของพื้นที่ของวงกลมใช่ไหมครับจากสูตรพายอายุกำลัง2นี่แหละแล้วจากนั้นก็พิจารณาต่อว่าเราจะหาคำตอบอย่างไรนะครับเพื่อให้ตรงตามสิ่งที่โจทย์ถามครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับโจทย์ปัญหามาอีกแล้วก็คือในเรื่องของตะลุยโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวของเส้นรอบวงเป็นชั่วโมงที่1 นะครับครูฟุ๊กฝากนักเรียนทางต้นทางและปลายทางไปทบทวนเกี่ยวกับผังงานครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับมีอย่างเดียวเลยนะครับบอกให้นักเรียนเตรียมมาคือแบบขาด 6.45 ครับสุดท้ายประเมินความเข้าใจของตนเองครับพร้อมแล้วยกครับวันนี้นะครับกิจกรรมของเรานะครับถือว่านักเรียนเนี่ยสนุกนะครับกับการเรียนนะครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุ๊กขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ตอนผู้ต้องหาถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องหับพิษกับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามปลายได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่จั่นลุมของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาบนจั่นที่สองย่าฮือผู้ที่ถูกควบคุมตัวที่อยู่ในห้องขังถูกไฟคอกเสียชีวิตตึงมดในวันซึ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเปิ่นถูกจับในข้อหาขับขี่รถยนต์คณะเมาสุราลูกสาวของในวันหันว่าตัวเก่าและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ

เฉี่ยวชนกับรถยนต์ของคู่กรณีที่แล่นสวนทางมาต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่ทหารผู้เสียชีวิตตามมติคณะกรรมการพิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินเพราะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทหารผู้นั้นเองถือเป็นการเสียชีวิตจากการกระทำความผิดตามข้อ8ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินพ.ศ. 2529หลังจากภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทหารผู้เสียชีวิตอุทธรณ์คำสั่งและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งเดิมภรรยาของพันโทเก่งกาจจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการตายของพันโทเก่งกาจเป็นเหตุสุดวิสัยมิใช่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อเสียชีวิตขณะไปประชุมซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งโดยภาวะวิสัยและพฤติการไม่อาจคาดเห็นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือเพราะเหตุสุดวิสัยและไม่ปรากฏว่าพันโทเก่งกาจผู้เสียชีวิตขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นพฤติการจึงเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากสุนัขคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับพันโทเก่งกาจข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ือการที่เราบอกเด็กผู้ชายคนนี้อยากจะใส่กระโปรงไม่ได้หมายความว่าโตขึ้นมาเขาจะเป็นเกย์นะเขาอาจจะแค่อยากเล่นก็ได้
1: ตอนเด็กผมก็เป็นนะผมก็ใส่ส้นสูงนะ
0: ใช่ไหมมัน
1: ทาปาก
2: ฮัลโหลนี่คือคุณพ่อนะครับแต่งหญิงรู้สึกไงครับป้า
0: การแต่งหญิงมันคือศิลปะ
3: เขาบอกว่านี่เธอฉันมีเรื่องสำคัญจะเล่าให้ฟังเรื่องนึงเสร็จแล้วเขาบอกว่าลูกเราเนี่ยนะชอบผู้ชายสิ่งแรกที่ผมนึกขึ้นมาเลย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกว่าจะโตครับบนพื้นที่แห่งนี้ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเบื้องหลังความสำเร็จของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในสาขาที่แตกต่างกันออกไปนะครับว่าเขาถูกเลี้ยงดูและถูกหล่อหลอมมาอย่างไรจากครอบครัวแหละครับซึ่งแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าเขาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในอาชีพที่ทำหน้าที่ในการสร้างความบันเทิงให้กับคนอื่นๆแหละครับมีดีกรีเป็นถึงดรากควีนและที่สำคัญนะครับครอบครัวของเขานั้นจะมาทำให้ครอบครัวอีกหลายๆครอบครัวที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นเข้าใจลูกของตัวเองมากยิ่งขึ้นและสามารถผลักดันให้ลูกของตัวเองประสบความสำเร็จได้นะครับฉายาในวงการของเขาคือแพนจิน่าฮิลส์ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณปันปันหน้าประเสริฐ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสด
1: ี
2: ค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: เสียงกรี๊ดแบบนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ครั้งนี้
2: น
0: ะที
2: ่
0: ผมได้ยินทุกครั้งที่ผมเจอพี่ปันปันเน
3: ี
0: ่ยไม่ว่าจะไปโชว์ตัวที่ไหนก็ตามจะได้ยินเสียงกรี๊ดแบบนี้ตลอดเลย
3: เขาตกใจค่ะเขาไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้
0: ผมจำได้เคยไปเห็นพี่ปันปันโชว์ที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็มีชาวต่างชาติเยอะมากก็ส่งเสียงกรี๊ดให้กับพี่แบบนี้ตอนที่พี่เดินออกมาเป็นเลดี้กาก้าบ้างเดินออกมาเป็นอีกหลากหลายคาแรคเตอร
3: ์ชอบแต่งเป็นอะไรแปลก
0: เห็นว่าหลายๆครั้งที่พี่ไปโชว์เนี่ย บางคนไม่รู้จักพี่เลย
3: ครับผม
0: แต่พี่จะสามารถเรียกเสียงกรี๊ดจากเขาได้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเขายังไม่รู้จักมันจะต้องมีสเต็ปลีลาในการแสดงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเธอต้องส่งเสียงกรี๊ดให้ฉันให้ได้อะไรอย่างเงี้ย
3: คือปันคิดว่าอย่างงี้มันเป็นแต้มต่อถ้าเกิดเขารู้จักเราแล้วเขาเห็นแล้วว่าเออน่าจะสนุกอะไรอย่างงี้หรือเขาแฮปปี้
0: ถ้าเขาเป็นแฟนคลับอยู่แล้วเขารู้จัก
3: แต่ว่าหน้าที่ของนักแสดงที่ดีอ่ะถึงเขาไม่รู้จักอ่ะถ้าเกิดเราแสดงไปแล้วเขามีความสุขอ่ะมันจบแล้วคือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรามีบุญแต้มต่อหรือว่ามีชื่อเสียงถ้าเกิดอยู่เป็นนักแสดงที่ดีไม่ว่าแสดงให้ใครดูคนคนนั้นก็จะต้องมีความสุขในที่สุด
0: ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักพี่มากยิ่งขึ้น
3: ค่ะ
0: ลองเล่าให้ฟังเบื้องต้นได้ไหมครับว่าที่ผ่านมาในชีวิตเคยแต่งเป็นใครมาแล้วบ้าง
3: ถ้าเกิดเป็นเหมือนกับพวกดาราคาแรคเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับมันจะชอบแต่งมารายแครีตอนที่มารายมาเมืองไทยมันก็แต่งไปดูนางที่คอนเสิร์ตนางก็ชี้มาตอนนั้นทุกอย่างก็วุบไปหมดเลยเพราะว่าได้ยินเค้าเห็นเรานะคะแล้วคือตอนนั้นคือกลายเป็นสีขาวเลยแล้วก็ช็อกมากคือแต่งเป็นมารายแครีตปันชอบแต่งคัฟเวอร์เป็นเลดี้กาก้าคือปันชอบเปลี่ยนโครงหน้าของตัวเองเพราะปันรู้สึกว่าอย่างนั้นน่ะสนุกเหมือนกับร่างกายเราเป็นศิลปะทุกๆวันเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราสามารถแต่งเป็นใครก็ได้เราไม่จําเป็นต้องใช่มั้ยเป็นก็ได้แล้วแต่คาแรคเตอร
0: ์เป็นเอลวิสได้
3: ไหมไม่เคยยังไม่เคย คืออย่างนี้การศิลปะของแดร็กที่ปันชอบทำเนี่ยคือเราเทิดทูนความเป็นผู้หญิงแล้วเทิดทูนสิ่งที่เราคิดว่าอะไรคือคุณค่าของผู้หญิงแต่ละอย่างการที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยคือการมีขนตาใช่ไหมการมีใส่ส้นสูงใช่ไหมเราเอาข้อเล็กๆข้อนี้เราออกมาขยายให้มันใหญ่ขึ้นในการเป็นแดร็กควีนครับ
0: เผื่อคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออก
3: ครับ
0: ว่าดูรูปหล่อแมนๆแบบนี
2: ้ว้าย
0: เพราะมีคลาวไงพอแต่งเป็นผู้หญิงหรือแต่งเป็นดรากที่เขาว่าเนี่ยจะเป็นยังไงเรามีภาพมาให้ดูไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
3: สวยละอันนี้เริ่มสวยละ

0: ครับ
1: dragนี่คือการเต้นแดรกหรือการแต่งตัวเป็นแดรก
2: แดรกเนี่ยขอพูดก่อนสำหรับคนที่ไม่รู้จักเนี่ยคือมาจากคำย่อคำว่า dress

0: in a role resembling a girl ซึ่งเป็นศิลปะการแต่งหญิงจากเป็นผู้ชายเนี่ยแต่งเป็นผู้หญิงหรือจากผู้หญิงแต่งเป็นผู้ชายเป็นการแต่งข้ามเพศเป็นศิลปะคล้ายๆถ้าเกิดคนอาจจะไม่รู้จักก็จะคิดเรื่องมิสซิฟานี่หรือว่าการแต่งหญิงที่เกี่ยวกับการแสดงค่ะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงไม่สามารถขึ้นเวทีได้เวลาเป็นละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นผู้ชายก็จะต้องแต่งเป็นผู้หญิง
1: จริงเหรอ
0: จริงค่ะ
1: ในสมัยนานาชาติเลยนะ
0: ไม่ว่าจะเป็นยุคเชกสเปียร์หรือว่านานาชาติมาสมัยก่อนอะสิทธิของผู้หญิงไม่ได้เหมือนกับสมัยนี้ไงคะ
1: เขาไม่ให้ผู้หญิงขึ้น
0: ไม่ให้ผู้หญิงขึ้นบนเวที
1: เหมือนเวทีมวย
0: เหมือน
1: เวทีมวยสมัย
0: สิทธิไม่เท่ากันไงก็เลยตอนนั้นสิ่งที่จะทำได้ผู้ชายก็เลยจะต้องแต่งเป็นคาแรคเตอร์ของผู้หญิง
1: ครับ
0: ใช่นั่นคือจุดเริ่มต้นค่ะ
1: นั่นคือที่มาของคำว่า drag
0: ใช่ค่ะ
1: และท่าเต้นต่างๆเมื่อสักครู่นี้เขาเร
0: ีย
1: กว่า
0: อะไรอันนี้คือแยกกันไม่ใช่ว่า drag queen ส่วนมากจะเต้นสไตล์ที่ปันเพิ่งเต้นไปอันนี้ได้มันไม่เหมือนกันคือเอาง่ายๆถ้าเกิดอยากจะรู้เรื่อง wagging เนี่ยค่ะ
1: เรียก wagging
0: wagging w a a c k i n g เป็นการเต้นที่คนรู้จักน้อยมากเพราะว่ามันเป็นการเต้นที่สาบสูญไปจากโลกเรามาช่วงนึงเพราะว่ามันเป็นการเต้นจากยุค1970เพลงดิสโก้เริ่มจากลอสแอนเจลิสเป็นการเต้นที่ใช้มือเร็วๆแล้วก็จับจังหวะของเพลงถ้าเกิดทำได้ถูกเนี่ยเราจะเห็นบีทและจังหวะของเพลงหมดเลยค่ะแล้วการเต้นเนี่ยสาบสูญไปเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยมันมีเอพิเดมิกของโรคเอดส์ HIV คนที่เขาเป็นก็เสียเกือบหมดเพราะฉะนั้นการเต้นเนี่ยก็สาบสูญไปเลยแต่ว่าการเต้นแว็กกิ้งเนี่ยกลับมาดังพักหลังๆเพราะว่ามันเหมือนกับมี culture ของสตรีทแดนซ์กลับมาซัพพอร์ตอ่ะปันก็เลยคิดว่าอ่ะปันเป็นแดร็คควีนปันโชว์อยู่แล้วทำไมไม่เป็นนางโชว์ที่เต้นได้ด้วย
1: เดี๋ยวให้พี่ปันลองสาธิตท่าเต้น
0: แว็กกิ้งหรอ
1: แว็กกิ้งให้ดูสักนิดนึงได้ไหม
0: เบาๆได้ไหมเพราะว่ากระดูกไม่ดีแล้วตรงไหนคะ
1: ตรงนี้สักนิดนึงขอเสียงปรบมือให้หน่อยครับ
0: ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหม

0: ที่ไหนเนี่ยท่าเต้นนี่มันพริ้วไหวมากเลยนะจริงๆแล้วมันสามารถเต้นแบบอื่นได้ไหมผมไม่เข้าใจ
1: เลยคือการเต้นเนี่ยเต้นกับเพลงอะไรก็ได้แต่จริงๆยุคที่มันออกมาจากยุคนั้นนะคะคือเพลงดิสโก้เพลงยุค1970เพราะฉะนั้นจริงๆแว็กกิ้งเต้นกับเพลงอะไรก็ได้ค่ะ
0: มันไม่ได้แบบปัจจุบันนี้เขาฮิตเต้นอะไรกันในผมในวงการเขาเรียกป๊อปปิ้งอะไรอะไรเยอะแยะไปหมดเลย
1: คือเอางี้ในแคตตากรีของคำว่าสตรีทแดนซ์ค่ะแยกลงมาเป็นป๊อปปิ้งฮิปฮอปหลายอย่างมากวากกิ้งแค่เป็นหนึ่งใน
0: นั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เหนื่อยใช่ไหม
1: พอเข้าเลข3ปุ๊บนี่คือทุกอย่างไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะ
0: ได้เห็นลีลาของพี่ปันปันไปแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนคงอาจจะทราบประวัติพี่ปันปันมาบ้าง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าพี่ปันปันนั้นได้ไปออกรายการเยอะแยะมากมาย
1: ค่ะ
0: เคยไปประกวดด้วย
1: ค่ะ
0: ในหลากหลายเวที
1: ค่ะ
0: แถมยังเคยได้รับการเป็นตัวแทนได้ไปดูคอนเสิร์ตในเวทีนานาชาติเยอะแยะมากมาย
1: ค่ะ
0: จากการใช้ความสามารถของตัวเอง
1: ใ
0: ช่ครับแต่ที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือไม่เคยมีใครทราบเลยครับว่ากว่าพี่ปันปันจะได้เป็นตัวของตัวเองแบบนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากคนที่บ้านอย่างไรบ้างจึงเป็นสาเหตุที่วันนี้เราเชิญมารายการกว่าจะโตแล้ววันนี้คุณพ่อพี่ปันปันก็มาด้วย
1: คนไหนคะ
0: ที่มาด้วยกันไม่ใช่หรอครับ
1: ว่าไป
0: ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเกษมนาคประเสริฐครับ

0: อยากให้เห็นรูปคุณพ่อฮะ
1: ค่ะนั่งค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นทำไมคุณพ่อเลิกไว้หนวดแล้วล่ะครับ
2: ผมไม่อยากจะเป็นโจรหน้าตาเวลาไว้หนวดแล้วเหมือนโจรมากไม่ใช่โจรธรรมดาโจรเม็กซิกัน
0: โจรเม็กซิกันด้วยต้องถามคุณพ่อครับให้คุณพ่อเล่าอันนี้ขออนุญาตคุณพ่อเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งตอนเด็กๆพี่ปันเป็นยังไงบ้างครับ
2: เด็กๆเป็น

0: อ้วนครับ
1: เด็กอ้วน
0: เพราะปันๆเขามักจะบอกว่าดูแล้วกันว่าอ้วนไม่อ้วน
1: โอ้
0: รูปนั้นแม่ผม
1: เป็นเด็กอ้วนร่าเริงไหมครับ
0: โอร่าเริงเกินเหตุแล้วเป็นเด็กที่ไม่เคยอยู่นิ่งเลยคือมันตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กทั้งวันเลย
1: คือฝึกแวกกิ้งมาแต่เด็ก
0: ไม่ใช่มันเป็นไฮเปอร์
2: ใช่
0: เป็นเด็กที่อยู่นิ่งไม่ได
1: ้คุณพ่อมีลูกกี่คนครับ
0: 2คนครับ
1: 2คนพี่ปันปันเป็นคนที
3: ่คนโตค่ะแม่คนที่2ทางขวาค่ะ
1: มีคนอื่น
3: ที
1: ่ปันไม่รู้นะเนี่ย
3: บอกได
1: ้ตอนนี้ไม่อ้วนนะ
3: อ๋อเดี๋ยวอีกหลังจากนั้นก็อ้วนอีกค่ะเพราะว่าคุณพ่อเลี้ยงดีมากคืออย่างนี้ค่ะเราเป็นครอบครัวคนจีน
1: ค
3: ุณแม่เขาจะบอกอย่างนึงเวลาไปกินอาหารสมมติกินบุฟเฟ่ใช่ไหมห้ามกินข้าวผัดห้ามกินน้ำต้องกินให้คุ้มที่สุดจริงๆไม่อ้วนได้ยังไงล่ะคะ
0: แม่เป็นคนไต้หวันเพราะฉะนั้นแม่จะ
1: เป็นลูกครึ่ง
3: ตุ้ยอ่ะ
1: คุณพ่อเสน่ห์แรงได้ไปจีบคนไต้หวันได
3: ้ตอบสิ
0: มันเป็นชะตาชีวิตเพราะผมเคยแต่งงานมาแล้วก่อนที่จะเจอแม่เขาเนี่ย
1: ครับ
0: เคยแต่งงานกับผู้หญิงอังกฤษแล้วก็อยู่ด้วยกันประมาณ 7-8 ปี
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่มีลูก
1: ครับ
0: ต่างคนต่างแยกทางกันแล้วผมก็มาเจอแม่เขาเป็นนัดบอดคือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็อยู่ด้วยกันจนกระทั่งไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสักพักใหญ่ๆแล้ววันนึงเขาก็มาบอกว่าเขาท้องแล้วนะผมก็นิ่งไปสักแป๊บหนึ่งแต่แล้วผมก็บอกว่าวันมะรืนเนี้ยว่างไหมเขาก็ถามบอกว่าจะทำไมอะบอกไปจดทะเบียนกันเขาก็ถามบอกว่าทำไมอะบอกอยากจะให้เขามีพ่อไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วไม่มีพ
1: ่อหลังจากที่คุณแม่ของพี่ปันคลอดลูกออกมาเห่อลูกไหมครับ
0: อ๋อเห่อมากเพราะว่าเคยมีอยู่รายการก็ถามว่าภูมิใจที่สุดในชีวิตวันไหนเนี่ยก็บอกวันที่เจ้าปันมันเกิดเนี่ยไปไหนก็ตามเนี่ยนะเขาจะต้องนั่งอยู่บนหัวผม
1: ขี่คอ
0: แล้วเขาจะสูงกว่าทุกคนเพราะผมสูง175
1: เรียนเก่งไหมครับ
0: ผมไม่เคยแคร์เขาเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับการเรียนเนี่ยแม่เขาเนี่ยจะจริงจังมาก
3: โหดมากครับเรื่องคือแม่ปันเนี่ยเขาซีเรียสมากเรื่องการเรียนคือจริงๆแม่ปันเขาน่าจะรู้แล้วแหละว่าปันน่ะชอบผู้ชายแต่ว่าเขารู้สึกว่าอาจยังไงไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นยูจะชอบอะไรแต่ว่ายูต้องเรียนให้ดียูต้องทําหน้าที่ที่เป็นลูกที่ดีแล้วก็ทําหน้าที่เป็นนักเรียนที่ดีให้ได้เพราะเขาเป็นคนไต้หวันเขาก็เชื่อว่าแบบการเรียนเป็นอะไรที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นตอนนั้นจริงๆปันเป็นเด็กเรียนไม่เก่งบอกเลยว่าปันเป็นคนที่หัวช้าแต่ว่าถ้าปันจําอะไรแล้วปันจะไม่ลืมแล้วก็เรื่องการซ้อมเรื่องอะไรเงี้ยคุณแม่เขาใส่เข้ามาในหัวมาตั้งแต่เด็กว่าถ้า10รอบกว่าจะจําได้เนี่ยเธอก็ต้องจําไปให้ได้20รอบจะได้จําได้เลยแล้วไม่ลืมไปเลยเพราะฉะนั้นปันจะเป็นนักเรียนที่แบบเรียนพิเศษตลอดแล้วก็จําแล้วคือจากห้องเรียนmathematics
1: เลข
3: จากห้องที่อยู่ห้อง E ซึ่งคือเด็กที่แบบเรียนได้30-40%ไม่เคย40ด้วยค่ะ20-30%เต็ม100อ่ะแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นมาเปลี่ยนห้องจนมาอยู่ห้อง A จากห้อง E
1: จากการเขี้ยวเข็นของคุณแม่
3: ใช่ค่ะ
1: ด้วยวิธีการให้ทำแบบฝึกหัดเยอะๆอย่างเงี้ยเหรอ
3: ถูกต้องแม่ส่งไปเรียนพิเศษเรียนกับครูเรียนกับนู่นเรียนกับนี้หรือว่าซ้อมเองจริงๆคุณแม่ทำบทให้นั่งทำเองอะค่ะเหมือนกับคุณครูอยู่ที่บ้านอีกคนนึงอะทุกวัน
1: งั้นให้พี่ปันวิเคราะห์หน่อยถ้าเกิดตอนเด็กๆเรียนไม่เก่งเน
3: ี่
1: ยก่อนที่จะไปเรียนพิเศษอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเรียนไม่เก่งคิดว่าเพราะอะไรหรือเราไม่สนใจหรือเปล่าหร
3: ือ มันแบบปันไม่มันไม่ปัน
1: หรือเราไม่อยากเรียน
3: มันไม่ใช่ไม่อยากเรียนนะครับคือจริงๆปันเอางี้ก่อนปันว่าเด็กทุกคนน่ะเขาน่าจะมี left brain กับ right brain มีสมองที่แบบอาจสมมติอาจจะเข้าใจเรื่องเลขเรื่องวิทยาศาสตร์อ่ะแต่เรื่องศิลปะเขาอาจจะไม่ได้เก่งก็ได้แต่สมองปันน่ะเรื่องศิลปะอะไรอย่างเงี้ยมันมาได้แบบง่ายมากปันเก่งเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอีกด้านหนึ่งปันก็จะไม่ได้ถนัดแล้วมันน้อยคนที่จะมีได้ทั้งสองแบบอะค่ะปันรู้สึก
1: แต่ในทางกลับกันคุณแม่ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าถ้ายิ่งฝึกซ้อม
3: ถูกต้องค่ะ
1: จะสามารถเอาชนะได
3: ้ถูกต้อง
1: สามารถทำให้เราเก่งได้ถึงแม้หัวเราจะไม่ได้ไปทางนั้นก็ตาม
3: ถูกต้องค่ะ100%เลยใช่
0: คือแม่เขาเนี่ยเขี่ยวเข็นเขาเรื่องการเรียนแต่ว่าเขาจะไม่มีความกดดันจากทางพ่อเลยเพราะว่าพ่อเคยสอบคำนวณได้0เต็ม100คือตอบทุกข้อนะแต่ว่า ไม่ถูกสักข้อเลย
1: คุณพ่อกำลังจะบอกเขาได้ยินคุณพ่อมาล้วนๆ
0: ใช่ใช่ใช่ไอเรื่องคำนวณนะเพราะเวลาเขาขนาดที่เขา
1: ตอนที่คุณแม่เขาเครียดเนี่ยคุณพ่อบอกไม่แปลกใจเลยได้ฉันมาเอง
0: อ้าวแต่ว่าผมก็มีจุดแข็งของผมนะผมเป็นคนที่บ้าหนังสือตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยเห็นกระดาษอยู่ที่ไหนผมเก็บขึ้นมาอ่าน
3: ใช่
0: แล้วผมอ่านแล้วผมจำได้หมดเลยไอ้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรต่ออะไรพวกนี้เนี
1: ่
0: ย
1: และด้วยความที่คุณพ่อชอบอ่านแบบนั้นเนี่ยปลูกฝังได้อ่าน
0: นะอ๋อแน่นอนเลยผมจะวางหนังสือไว้ทุกจุดเลยในบ้านเนี่ยแต่ไอ้ปันมันจะหยิบหนังสือที่มันชอบอ่านคือการ์ตูนทุกวันนี้อายุ30กว่าก็ยังดูการ์ตูนอยู่
1: การ์ตูนอะไรพี่ชอบดูการ์ตูนอะไรครับ
3: ปันจริงๆปันไม่ใช่แค่การ์ตูนเดี๋ยวปันชอบคอมิกส์ค่ะชอบหนังสือกราฟิกคอมิกส์อย่างเงี้ยปันชอบคอลเลกต์มากแบบ Marvel DC อะไรเงี้ย
1: ชอบสไปเดอร์แมนอะไรเงี้ยดูมั้ย
3: ชอบมากชอบอ่านมากเพราะว่าการอ่านการ์ตูนเนี่ยมันไม่เหมือนกับการที่เราดูบนคอมพิวเตอร์เราได้ดมกลิ่นของแบบหนังสืออ่ะเราชอบกลิ่นนั้นมากแล้วก็เวลาเราอ่านคอมิกเนี่ยเราได้จินตนาการแล้วเราได้เห็นภาพวาดสวยๆอ่ะฟินมากเหมือนกับเราได้ไปอยู่ในอีกโลกนึงอ่ะชอบมาก
1: แต่ที่ต่างประเทศเนี่ยผมไม่แปลกใจแต่ที่เมืองไทยตอนพี่เด็กๆเนี่ยพี่หาอ่านจากไหน
3: ตอนเด็กๆตอนนั้นยังไม่ได้หาอ่านการ์ตูนเท่าไหร่แต่ว่าจะได้ดูการ์ตูนดิสนีย์จากที่คุณพ่อเขาเอามาเปิดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
0: พวกนี้จะดูการ์ตูนดิสนีย์เนี่ยคนนึงทั้งปันทั้งปินเนี่ยจะดูจนจำได้หมดเลยว่าตัวไหนชื่ออะไรมันมีบทบาทท่าทางยังไงและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของที่เราจะพูดต่อไปด้วย
1: คืออะไรครับ
0: คือสมัยที่ทำโรงงานเนี่ยผมกับภรรยาก็ทำโรงงานกันแล้วก็โรงงานอยู่แถวพระประแดง
1: ครับ
0: ทำเสื้อผ้าส่งออกหมดเลยแล้วปันๆตอนนั้นก็มาพูดปันๆตอนนั้นเพิ่งจะ10ขวบเองปันๆก็มาบอกป้าป๊าหมาม้าพวกเราปันๆกับปินๆเนี่ยนะขาดความอบอุ่นมากเลยเพราะป้าๆมาม่าทำงานกันทั้งวันทั้งคืนนะอยู่ในโรงงานเนี่ยแล้วก็เลี้ยงพวกเราอยู่ที่บ้านบ้างอยู่ที่โรงงานบ้าง
1: พี่พูดคำนี้จำได้ไหม
3: ปันรู้สึกว่าน่าจะพูดอยู่เพราะเรารู้สึกว่าเราเจอพี่เลี้ยงอะค่ะบ่อยกว่าเจอพ่อแม่จนรู้สึกว่าแม่โกรธและหึงมากเพราะปันเรียกพี่เลี้ยงว่าแม่แม่ก็คือโกรธแบบโกรธมากปันจำได้เรื่องนี
0: ้
3: เพราะเราไม่เจอเลยอะพ่อกับแม่คือใครอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยอยู่เลย
1: ท่านทำงานหน
3: ัก
1: มากอ
3: ะไรนะคะ
1: เพราะท่านทำงาน
3: ทำงานหนักมากใช่
0: แต่พอผมกับภรรยาเลิกทำงานแล้วนะหมายถึงว่าปิดโรงงานละนะก็พาเขาไปนู่นมานี่เที่ยวอะไรต่ออะไรแล้วผมก็ขับรถเช้าขึ้นก็ตื่นขึ้นมาข
3: ับ
0: รถไปส่งที่โรงเรียนก่อนไปนี่ก็กลางคืนก็นอนอ่านหนังสือมังกรหยกเช้าขึ้นก็เล่าให้เขาฟังสองคนนี้จะตื่นแต่เช้าเลยเพราะอยากจะฟัง
3: สนุก
0: ไอ้เรื่องมังกรหยกเนี่ย
3: เขาเป็นคนเล่าเรื่องนิทานสนุกครับ
0: แล้วก็เวลาจะตีปันเนี่ยไอ้ปินมันจะหายหัวทุกเที่ยวเลยแต่เวลาที่พอถึงตีปันเสร็จจะตีไอ้ปินมาไอ้ปินหายไปแล้วแต่ถ้าเวลาทำผิดเนี่ยนะจะตีไอ้ปินเนี่ยนะไอ้ปันนี่จะมาขอโทษป้าตีปันแทนเรื่องนี้ปันผิดไม่ใช่ปินผิดทุกทีเลยไอ้นี่มีความเป็นสุภาพบุรุษมากเพราะผมสอนตั้งแต่เด็กไปเมืองนอกด้วยกันก็บอกให้เราเดินเนี่ยนะเราต้องเดินด้านข้างที่อยู่ริมถนนให้ผู้หญิงเขาเดินอยู่ข้างในไอ้นี่มันก็ถามรถก็ชนเราก่อนสิป้าเอ้าเองก็ต้องโดนหลบใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็พอเข้าไปประตูโรงแรมเนี่ยนะเราก็ต้องเปิดประตูให้ผู้หญิงเขาเข้าก่
1: อ
0: นเช้าวันรุ่งขึ้นเอ๊ะลูกผมหายไปไหนวะมันไปยืนอยู่ที่ประตูไปคอยเปิดประตูแล้วก็พอพาเขาเที่ยวอยู่ไม่นานเนี่ยไม่กี่ปีเนี่ยเขาก็มาบอกว่าป้าป้ามาม่าที่เคยบอกว่าพวกเราขาดความอบอุ่นเนี่ยนะพวกเราตอนนี้อบอ้าวมากเลย
2: กลับไปทำงานได้ไหม
1: ทีนี้ด้วยความที่ทำงานหนักเพื่ออนาคตของลูกเตรียมเงิน
0: ไม่อนาคตตัวเองด้วย
1: ก็เลยทำให้ไม่มีเวลาให้ลูกก็เลยเลี้ยงลูกให้อยู่กับการ์ตูนใช่ไหมครับซื้อการ์ตูนดิสนีย์ให้ลูกดูซึ่งการ์ตูนดิสนีย์เนี่ยส่วนใหญ่คาแรคเตอร์ตัวละครที่เด่นๆเนี่ยมันเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะ
3: ถูก
1: ไอตัวเงือกชื่ออะไรนะ
3: แอเรียล
1: ตัวผมแดงใช่ไหม
3: ใช่ชอบที่สุดเลยด้วย
1: Beauty and the Beast อย่างเง
3: ี้
1: ย
3: Yes Belle
1: Snow White ใช่ไหม
3: ก็ชื่อ Snow White ค่ะใช่
1: ก็เป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลย
3: ใช่ค่ะ
1: หรืออีกหลายต่อหลายเรื่องนี่คือสิ่งที่พี่ชอบดูหมดเลย
3: ชอบ
0: แต่แม่เนี่ยตัวนี้คือตัวโปรดของเขา
3: ใช่เพราะว่าตอนนั้นปันอ้วนแล้วปันก็แบบข้างในก็รู้สึกว่าเออนางก็ยังสวยได้เพราะฉะนั้นเราก็มีอินเนอร์ของฮิปโปอ้วนอยู่ในตัว
1: เ
0: ขาชอบดูมากแล้วเขาก็บอกแม่เขาแม่เขาเลยก็ไปตัดกระโปรงสั่งลูกน้องให้ตัดกระโปรงแบบนี้ให้เขาเขาก็ใส่แล้วก็
3: ใส่
0: มา
3: เดิน
0: แล้วก็เขย่งขาด้วยทำท่าว่าเขากำลังเดินเล่นบัลเล่ผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะผมก็ดูด้วยความสังเวชนิด
3: ๆสังเวช
1: เห็นเขาชอบแต่งอะไรแบบนี้แล้วไม่ได้ประหลาดใจอะไรใช่ไหม
0: มันเป็นเด็กตัวอ้วนๆตุ๊ๆแล้วก็อย่างนึงคนที่อยู่ในโลกของหนังสือเนี่ยนะจะจินตนาการเยอะมากนะจะไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้หรอกนะไ
1: ม่ได้คิดตอนเด็กผมก็เป็นนะ
3: ครับ
1: ผมก็เป็นอย่างที่พี่ว่าเนี่ยผมก็ใส่ส้นสูงนะ
3: ใช่ไหมมัน
1: ทาปากทาปากใส่ต่างหูอะไรอยากเล่นน่ะ
3: ก็อยากเล่นเด็กอยากเล่น
1: พี่ก็เป็น
3: ใช่ค่ะแต่คือ
1: แต่พี่เป็นมากกว่านั้นหรือเปล่าคือหมายความว่าไอ้ความสนุกที่ได้ลองทำตามตัวการ์ตูนตัวนี้มันทำให้พี่เข้าใจตัวเองอะไร
3: มันได้ fulfill มันได้ให้เรารู้สึกว่าข้างในเรามันไม่จริงๆที่อยากจะพูดคือมันไม่มีอะไรที่ควรจะผิดในการที่เด็กผู้ชายอยากจะใส่กระโปรงหรือเด็กผู้หญิงอยากจะใส่กางเกงเพราะว่าตอนนั้นเขายังเป็นเด็กเขาควรจะเล่นอะไรก็ได้สิ่งนึงที่ปันได้ประสบการที่ดีมากๆจากตอนที่ไปแดรคคอน LA แดรคคอนนี่คือคอนเวนชั่นของแดรคควีนนะคะเขามีส่วนนึงที่ให้เด็กไปเล่นแล้วก็เห็นพ่อแม่พาเด็กที่เขาอยากจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงหรือผู้หญิงที่อยากแต่งตัวเป็นผู้ชายมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศมันเกี่ยวกับการว่าเด็กตัวเขาเนี่ยข้างในเขารู้สึกยังไงเราไม่ควรกีดแล้วก็บอกเขาว่าเขาห้ามทำอะไรเพราะถ้าเราไปบอกว่าอะไรมันถูกหรือผิดเนี่ยคุณกำลังไปหยุดยั้งความเป็นตัวของเขาอยู
1: ่ซึ่งที่สนุกสนานกับการได้ใส่กระโปรง
3: ใช่ค่ะคือการที่เราบอกเด็กผู้ชายคนนี้อยากจะใส่กระโปรงไม่ได้หมายความว่าโตขึ้นมาเขาจะเป็นเกย์นะเขาอาจจะแค่อยากเล่นก็ได้เราไม่ควรจะบอกว่าอะไรมันผิดหรือถูกเพราะว่ามันไม่มีอะไรผิดถูกในเรื่องนี้เลย
1: ไม่เมื่อกี้ผมฟังแล้วผมนึกภาพตาม
3: ค่ะ
1: ตอนเขาเด็กๆเนี่ยด้วยความที่คุณแม่ตัดกระโปรงมาให้เราใส่เนี่ยพี่จับน้องสาวแต่งตัวด้วยป่ะ
3: จับแต่นางไม่ชอบนางเป็นทอมแบบ
0: เฮ้ย
3: ไม่ใช่นางเป็นทอมบอยไม่ได้บอกไม่คําว่าทอมคือนางเป็นสาวแบบสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ย
1: ชอบจับน้องสาวแต่งตัว
3: ใช่แต
1: ่น้องสาวไม่ชอบ
3: ปิ่นไม่ชอบตุ๊กตาปิ่นไม่ชอบการแต่งตัวปิ่นไม่ชอบส้นสูงปิ่นไม่ชอบเครื่องสําอางไม่ชอบทุกอย่าง
1: แล้วพี่เล่นกับใคร
3: เล่นคนเดียวค่ะเอาของของน้องมาเล่นเองค่ะ
1: เอ
3: าไปวิ่งแบบก็ตาสวยจังเลยแต่ไม่ได้บอกว่าเด็กทุกคนที่เป็นอย่างปันจะต้องชอบอะไรอย่างนี้นะปันเชื่อว่าแล้วแต่คนค่ะ
1: แต่พี่เล่นของน้อง
3: อ
1: ของเล่นที่คุณพ่อซื้อให้ลูกชายซื้ออะไรบ้าง
3: เดี๋ยวเรื่องนี้จะเล่าให้มันเป็นอย่างนี้ค่ะ
1: เปินอะไรอย่างนี้ซื้อไหม
0: ไม่
3: ซื้อ
1: ไม่ซื้อดาบ
0: เพราะผมไม่ชอบ
1: ดาบ
0: ก็ไม่ซื้อผมไม่ชอบ
1: รถเด
0: ี๋
1: ยวคุณพ่อไม่ถามหรอกว่าลูกชอบอะไรพ่อเอาที่พ่อไม่ชอบอย่างเดียวเลย
0: เอาแง่ที่เราเป็นเจ้าของเงินนี่หว่าถามมันมากๆแล้วเกินมันชอบไอ้ของที่แพงสุดขีดเงี้ยนะอะไรเงี้ยนะไปถามมันทำไม
3: จริงๆคุณพ่อจะชอบซื้อตอนเด็กๆอาจจะซื้อสัตว์เลี้ยงให้มากกว่าให้เราเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อไม่ใช่เพราะว่านี่ชอบเอง
3: ชอบสัตว
0: ์ชอบสัตว์ชอบสัตว์ที่พ่อกล้าไปจับมันเลย
1: เช่น
0: หนูอะไรต่ออะไรเนี่ยนะ
3: กลัวหนู
0: เกิดปีหนูเว้ย
3: ใช่แต่เขากลัวหนู
0: ใช่หนูเพราะมันสกปรกแล้วมันเคยปีนขึ้นมาอยู่บนหน้าอก
1: แล้วเพราะฉะนั้นของเล่นที่พี่ได้นอกจากสัตว์เลี้ยงมีอะไรครับ
3: เอาจริงๆคือคุณพ่อเขาก็จะแบบซื้อนู่นซื้อนี่อะไรอย่างงี้มาให
1: ้อะไรอะอะไร
3: ลูกบอล
0: ผมชอบเล่นกีฬา
3: ใช่กีฬาอะไรที่เกี่ยวกับกีฬาก
0: ีฬาเนี่ยอะไรเครื่องกีฬาเนี่ยแต่ว่าคนที่เล่นกลายเป็นน้องสาวเขาน้องสาวเขานี่เป็นก
3: ั
0: ปต
3: ัน
0: ทีมของโรงเรียนบาสเกตบอลฟุตบอลว่ายน้ำคือทุกอย่างแล้วชอบชกมวยด้วย
1: ของเล่นที่ซื้อให้พี่ชายเล่นน้องสาวเอาไปเล่นของเล่นที่ซื้อให้น้องสาวเล่นพี่ชายกลับเอามาเล่นอย่างเงี้ยนะมันสลับ
0: ในบ้านก็วางไว้ในโรงงานเนี่ยวางไว้แล้วแต่เขาจะเล่นอะไรลักษณะเป็นเงี้ยคือเลี้ยงแบบที่เขาอิสระมากเลยที่เขาจะใช้จินตนาการเขาอยากจะทำอะไรก็ปล่อยให้เขาทำอยากจะเล่นอะไรก็เล่นไปไม่มีปัญหา
1: จนพี่เริ่มค้นพบตัวเองตอนไหนครับ
3: ปันว่าคือเอางี้ เด็กส่วนมากถ้าจะเป็นเกย์หรือเป็นเพศที่สามเนี่ยค่ะเขาจะมีคำถามมีสองคำถาม
1: หรือจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต
3: ่ชอบแบบไหนและยอมรับว่าตัวเองชอบแบบไหนจะมีสองแบบมีสองเวลา
1: ชอบแบบไหน
3: และยอมรับว่าตัวเองชอบแบบไหนเป็นสองเวลา
1: เอาชอบแบบไหนก่อน
3: ชอบแบบไหนอย่างเรารู้สึกว่าเราชอบผู้ชาย
1: ชอบแต่อาจจะยังไม่ยอมรับก็ได้ใช่ไหม
3: ถูกสมมติเราชอบผู้ชายเรารู้สึกว่าเราน่าจะชอบผู้ชายอ่ะก็คืออายุส่วนมากเด็กๆก็จะแบบ12-15แล้วแต่ถ้าเกิดยอมรับได้จริงๆว่าเราชอบเขาแบบนั้นนั่นก็อีกอย่างนึง
1: เอารู้สึกว่าชอบผู้ชายเนี่ยความรู้สึกมันเกิดขึ้นกับพี่ครั้งแรกตอนไหน
3: 10 15น่าจะ15
1: 10ต้น
3: ค่ะ
1: แล้วมันอึดอัดมั้ยกับการที่ยังไม่ยอมรับเพราะพี่บอกว่าไอ้ความรู้สึกชอบกับการยอมรับมันคนละเรื่องกัน
3: ปันเชื่อว่าความรู้สึกอึดอัดของปันไม่ได้แตกต่างจากคนคนอื่นที่เคยรักใครหรือชอบใครและไม่ได้ถูกตอบแทนค่ะ
1: แอบรักเขา
3: ถูกต้อง
1: คุณพ่อเริ่มสังเกตเห็นลูกตัวเองไหมครับหรือว่า
0: สังเกตหรือว่ามันดูไม่ออกตอนที่เขาโตแล้วว่ามีเพื่อนเนี่ยมาพักที่ห้องของปันแล้วก็ไปคุยกับแม่เขาแม่เขาบอกไม่มีอะไรหรอกเขาเป็นเพื่อนกันเฉยๆผมก็นึกในใจบอกเอ๊ะไม่มีอะไรแล้วมันอยู่ในห้องเดียวกันได้เหรอวะกลางคืนก็นอนที่เนี่ยมาเอา
2: ไม่ต้องเล่าก็ได
1: ้แต่ไม่เห็นแปลกเลยเพื่อนผู้ชายก็นอนค้างบ
3: ้
1: านเพื่อนผู้ชายได้ไม่ใช่เหรอครับ
3: ใช่บ
0: อนอนเตียงเดียวกันด้วยนะเพราะในห้องมันมีเตียงเดียวเอง
1: ก็มันมีเตียงเดียวก็ต้องนอนแชร์กันผมก็ยังมีเพื่อนผู้ชายมาเที่ยวบ้านเลยคุณพ่อไม่เคยมีเพื่อนผู้ชายมาเที่ยวบ้านหรอครับ
3: มันธรรมดามาก
0: มาก็ต่างคนต่างอยู่คนละห้องอะ
1: ถ้าห้องมันมีห้องเดียวล่ะครับจะทำยังไง
0: ก็อย่ามาสิ
1: แต่คุณพ่อคิดว่ามันแปลกๆไอ้เพื่อนผู้ชายคนนี้มาบ่อย
0: ใช่ใช่
1: มาบ่อย
0: ไม่ใช่มาบ่อยอยู่เลยก็มีอยู่เป็นอาทิตย์อะไรอย่างนี้ก็มีกินข้าวด้วยกันอะไรต่ออะไรด้วยกัน
1: แต่สังเกตออกไหมก็ปกติ
0: เขาก็ปกติเขาก็ธรรมดาผมเคยพาเขาไปค่ายมวยไงเพราะว่าไม่แน่ใจตอนที่เราทำโรงงานอยู่ที่ปากช่องก็พาเขาไปค่ายมวยที่นั่นเจ้าปันไปถึงตรงนั้นก็มีสารพัดข้ออ้างเลยอุ้ยนัวมันเหม็นบอกเหม็นพ่อซื้อนวมใหม่ให้ไม่ได้ใช้นวมของเขานวมเหม็นๆอะไรเนี่ยหัดมวยไทยเพราะว่าต่อไปจะไปเรียนเมืองนอกอะไรเนี่ยหัดมวยไทยไว้ก็ดีไอ้ปันบอกมันปันเกลียดที่สุดคือเลือดเวลาชกกันเนี่ยนะตีศอกพวกเลือดไหลสาดพับออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันปันไม่ชอบ
1: แต่ว่าณตอนนั้นถ้าจำความได้พี่เริ่มเข้าใจตัวเองแล้วใช่ไหมว่า
3: ไม่เรารู้สึกว่ามันเจ็บปวด
1: ไม่ใช่แต่ว่าเข้าใจตัวเองแล้วใช่ไหมว่าเราเนี่ยมีลักษณะในการที่เราชอบคนที่เป็นผู้ชายเหมือนกัน
3: น่าจะค่ะใช่
1: มีแล้วแต่ว่าคุณพ่อยังไม่รู้ยังไม่ได้เปิดตัวคุณพ่อยังไม่ได้บอกคุณพ่อ
3: ยังไม่ได้บอก
1: ไม่บอกคุณพ่อแล้วบอกเพื่อนไหม
3: บอกสิคะเราก็ต้องบอกเพื่อนใช่
1: มีเพื่อนที่เป็นเหมือนเราม
3: ี
1: ชอบลักษณะเดียวกัน
3: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วคุยกันไหมว่าเปิดอกว่าเฮ้ยแกบอกพ่อยังที่บ้านว่ายังไง
3: เพื่อนปันตอนนั้นอ่ะเขาก็แนะนำบอกว่าก็เวลาเธอพร้อมเธอบอกละกันแล้วปันก็เลยเวลาคนถามว่าควรจะบอกครอบครัวเมื่อไหร่ปันว่าเมื่อเธอพร้อมไม่ว่าถ้าเกิดกลัวว่าพ่อแม่จะรับไม่ได้คุณก็ต้องยอมรับได้นะมันไม่ใช่ว่าการบอกพ่อแม่ทุกรอบเนี่ยเขาจะยอมรับได้แล้วทุกอย่างมันจะดีแบบเหมือนแฟรี่เทลไปอ่ะเพราะว่าแฟนเก่าปันคนนึงบอกพ่อไปปุ๊บโดนพ่อต่อยเข้าโรงพยาบาลใช่มันไม่ใช่ทุกประสบการณ์จะเป็นสิ่งที่ดี
1: พี่ไปเล่าให้แม่ฟังหรือแม่รู้เอง
3: แม่รู้เองเพราะว่าคนที่อยู่ด้วยกับเพราะตอนนั้นคือแฟนแหละครับก็อยู่ด้วยกันตั้งปีนึงอ่ะไม่รู้ได้ไง
1: ที่มาอยู่บ้านตลอดแล้ว
3: นะชัดเจนป่ะใช่ปันว่ามันชัดเจนไม่แล้วเขาเป็นคนดีด้วยเอางี้สิ่งที่สำคัญอ่ะคือแฟนที่ปันคบคนแรกอ่ะเขาเป็นคนดีเขาแบบเรียนเก่งมารยาทดีเป็นคนดีอ่ะเพราะฉะนั้นปัน
0: อีกข้อนึงสิวะ
3: อะไร
0: หน้าตาดีด้วย
3: หน้าตาดีด้วย
0: รูปร่าง
3: หน้าตาดีด้วยปันก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาเป็นพ่อเนี่ยเป็นแม่เนี่ยเห็นเราได้อยู่กับคนดีอ่ะมันก็สบายใจไปครึ่งทางแล้วไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรค่ะ
0: แม่เขาก็ชอบ
3: แม่ปันหลักมาก
1: แต่ทีเนี้ยวันนึงที่คุณแม่ตัดสินใจบอกคุณพ
3: ่อค่ะ
1: คุณแม่บอกคุณพ่อว่าไงครับ
0: เขาบอกวันนั้นรู้สึกจะเป็นวันที่ปันกำลังจะไปเมืองนอกใช่ไหม ไปเรียนหนังสือที่เมืองนอกที่อเมริกาเขาก็บอกว่านี่เธอเขาพูดภาษาอังกฤษนะเขาบอกว่านี่เธอฉันมีเรื่องสำคัญจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งเสร็จแล้วเขาบอกว่าลูกเราเนี่ยนะชอบผู้ชายสิ่งแรกที่ผมนึกขึ้นมาเลยกูนึกแล้วปิดกูมาตั้งนานปิดมานานเหลือเกินกูนึกแล้วเสร็จแล้วพอ
1: แม่
0: เขาพูดอย่างนี้ผมก็เดินเข้าไปแล้วเข้าไปกอดปันบอกปันเอ้ยมีอย่างเดียวนะที่พ่อจะต้องพยายามต่อไปนี้เนี่ยนะคือไม่รักปิ่นมากกว่ารักปันเพราะระหว่างสองคนเนี้ยไอ้ปินเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดมากรู้จักประจบเอาใจพ่อรู้จักถามว่าป้าหิวไหมหิวน้ำไหม
3: เลีย
0: ไม่ใช่เลียเขาเรียกว่า
1: เขารักพ่อ
0: เขารักพ่ออ
3: ยู่เป็น
0: เขารักพ่อใช่ไหมแล้วพ่อก็รักมันแต่พ่อก็รักปัน
3: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะดีค่ะ
0: เพราะว่าธรรมดาเนี่ยปันเขารู้ว่าผมรักไอ้ปิ่นมากแต่ต้องการให้เขาเชื่อว่าผมเนี่ยรักเขามากแล้วผมเนี่ยไอความที่ผมไม่ได้เป็นเกย์หรืออะไรเลยนะ
3: รู
0: ้นะผมมักจะ
1: ทำไมพ่อถึงต้องกลัวว่าคนต้องมามองว่าคุณพ่อเป็นหรือไม่เป็น
0: ไอหมอเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยมีคลิปอยู่อันนึงเนี่ยที่ทำกันเนี่ยนะไปเขามาสัมภาษณ์เนี่ยมันได้ไปเขียนชื่อคลิปว่าพ่อกูไม่ได้เป็นตุ๊ดนะโว้ย
3: ไม่อันนั้นคือแคปชั่นคือเราอยากจะพูดพ่อปันแต่งหญิงอะครั้งแรกอะค่ะแต่งหญิงเสร็จปุ๊บก็มีเพื่อนเขาบางคนมาพูดว่าแบบรู้แล้วใช่ไหมว่าตัวเองชอบอะไรค้นพบตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมปันก็เลยเอามา
1: แล้วทำไมถึงบังคับให้คุณพ่อแต่งหญิง
3: ปันไม่ได้บังคับค่ะทำไมทุกคนคิดว่าปันบังคับปันมาขอร้องปันไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดการแต่งหญิงแล้วปันบอกถ้าคุณพ่อแต่งเนี่ยจะได้ทำให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศมันเกี่ยวกับศิลปะการแต่งหญิงมันคือศิลปะ
1: อยากให้เห็นภาพว่าคุณพ่อคุณปันเนี่ยก็เคยแต่งหญิงมาแล้วแล้วพอผู้ชายที่ลักษณะแมนๆแบบนี้ลองดรากดูมันจะเป็นยังไงไปชมภาพกันครับ
3: อุ้ยสวยเอายัง
4: ฮัลโหลนี่คือคุณพ่อนะครับผู้หญิงแต่งหญิงรู้สึกไงครับป้าเพราะว่าสวยๆหน่อยเป็นผู้หญิงเพราะสวยๆหน่อยป้าครับเวลาถ่ายแบบนี้นะเราจะต้องทำหน้าเหมือนกับตกมาจากตึกสูงนะครับเออแต่แบบมีความสุขนึกสักเออสวยด้วยดูมันอันเซียนสวยตลกมากวันนี้เดี๋ยวมีถ่ายแบบกันนะคะเดี๋ยวเจอกัน
5: มาอยู่นะคะเนี่ย
1: ทำอย่างไรไปทำยังไงให้คุณพ่อแต่งหญิงแบบนี้ได้ครับ
3: ปันบอกว่าถ้าเกิดครอบครัวคนอื่นเขาดูแล้วเขาเห็นว่าป้ามาทำอย่างเงี้ยมาแต่งดรากเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจลูกเขามากขึ้นเขาอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเพศเพราะขนาดคุณพ่อปันยังมาทำได้เลยมันแค่เกี่ยวกับความรักและความเข้าใจกับพ่อและลูกอ่ะมันความรักมันใหญ่กว่าและมันสำคัญกว่าการที่ว่าลูกเขาชอบเพศไหนมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศมันเกี่ยวกับความรัก
1: แต่ว่าตอนที่ไปขอให้คุณพ่อ
3: ค่ะ
1: ทำสิ่งนี้พี่ไปบอกคุณพ่อว่าอะไร
3: ป้าเราสามารถถ้าครอบครัวคนอื่นเขาเห็นเนี่ยครอบครัวคนอื่นเขาอาจจะแบบเข้าใจกันมากขึ้นนะต้องคิดถึงเด็ก
1: แม่ไปขอคุณพ่ออ
3: ย่างนี้เลย
1: ป้าแต่งหญิงได้ไหมอย่างเงี้ย
3: ป้าแต่งแบล็คได้ไหมป้าบอกจะดีเหรอเจอกันพรุ่งนี้แปดโมงเช้าป้าต้องไปตรงเวลาค่ะใช่
1: คุณพ่อคิดถึงไหมว่าคุณพ่อเคยมีลูกน้องเนี่ยในโรงงานเนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาไม่เห็นสิ่งนี้เมื่อก่อนเนี่ยเท่าแก่เนาะดุมากดุอย่างงู้นอย่างนี้แล้วอยู่ดีวันนึงเท่าแก่มาแต่งอย่างเงี้ยคุณพ่อคิดไหมว่าเขาจะรู้สึกยังไง
0: ช่างมัน
1: เล
0: โรงงานปิดไปตั้งนานแล้ว
1: ออ
0: ที่มาทำเนี่ยนะเลิกทำโรงงานมาตั้งเกือบ20ปีแล้วจะไปเป็นห่วงอะไรใช่ไหมแล้วอย่างหนึ่งปากคนเนี่ยนะคุณทำมันก็ด่า
1: ไม่ทำ
0: ไม่ทำอะไรมันก็ด่าม ันจะด่าเนี่ยหายใจเราหายใจมันก็ด่าบอกหายใจไปทำไมวะมึงน่าจะตายซะใช่ไหม
3: นี่เป็นความคิดที่ดีนะคะ
0: เพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจปากคนมากนะอะไรที่เราทำแล้วเรามีความสุขเนี่ยนะเราควรจะทำอะไรที่ถูกต้องนะนะถึงแม้ว่าบางครั้งไม่มีความสุขเราก็ต้องทำเพราะเขาบอกว่า
1: คุณพ่อไม่มีความสุขเหรอครับที่ทำสิ่งนี้
0: คุณจะมีความสุขไหมถ้าอยู่ดีๆคุณไปแต่งเป็นผู้หญิงอะแล้วออกไปทั่วเลยเนี่ยแล้วเพียงไม่กี่วันเนี่ยไอ้ปันมาบอกว่ามีคนดูตั้ง2ล้านกว่าคน 2.2 ล้านคนเนี่ยนะแล้วเขาเขียนมาเนี่ยนะบอกว่าโอ้โหอยากจะมีพ่ออย่างมันปันเหลือเกินเพราะว่าพ่อเขาเนี่ยนะ

0: รับเขาไม่ได้เลยแล้วเวลาเดียวก
1: ันเห็นไหม
0: ปันๆเขาก็มาเล่าว่าเพื่อนเขาบางคนเนี่ยหลังจากที่เห็นผมทำกับลูกยังไงแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: พ่อเขาเนี่ยปฏิบัติต่อเขาเนี่ยดีกว่าเดิมเยอะมากเลยให้อิสรภาพในการพูดในการทำตัวในการใช้ชีวิตกว่าเดิมเยอะอะไรอย่างเงี้ย
2: ซึ่งก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยผมทราบมาว่าย้อนกลับไปในสมัยที่พี่ปันปันยังเล็กเนี่ยคุณพ่อเคยมีกฎเหล็ก3ข้อ
0: ไม่ใช่กฎเหล็กเราก็บอกไปบอกว่าพ่อเองเนี่ยนะเกิดมาเนี่ยนะแม่ก็เคยขอพ่อนะบอกว่าอย่าติดยาเสพติดนะแล้วก็คนดีอย่าไปทำให้ใครเดือดร้อนผมก็เลยเล่าให้ปันปันกับปินปินฟังบอกว่าเป็นคนเนี่ยนะต้องอย่าทำให้คนเขาเดือดร้อนเราต้องเป็นคนดีเพราะถ้าเลือกเป็นคนดีกับคนไม่ดีเนี่ยคนดีมีความสุขกว่าเยอะนะแล้วก็ข้อที่สองก็คือไม่ติดยาเสพติดนะข้อที่สามก็คือไม่เบี่ยงเบนทางเพศใช่ไหมแต่ตอนนี้ปันปันพอพ่อรู้เรื่องนี้นะปันปันก็ได้สองในสามแล้วในชีวิตคนเราเนี่ยนะไม่มีอะไรที่มันได้สมบูรณ์แบบ
2: ทำไมวันนั้นคุณพ่อถึงพูดว่าอย่าเบี่ยงเบนทางเพศ
0: ก็เพราะว่ารู้ว่ามันจะลำบากในชีวิตเนี่ย
2: มุมของผู้ใหญ่นี่คิดอีกแบบนะ
1: ใช่
2: ไม่ใช่ว่าเขารังเกียจ
1: ถูก
2: แต่เขาคิดว่าเราจะลำบากในชีวิต
0: ลำบากมากเลยลำบากมากเพราะว่าผมเกิดในช่วงที่สังคมไทยหรือว่าสังคมโลกเนี่ยเขารับไม่ได้ให้เรื่องเบี่ยงเบนทางเพศมันไม่เหมือนกับทุกวันนี
2: ้ครับ
0: ออกไปข้างนอกเนี่ยเจอเขารู้สึกเฉยๆสมัยโน้นเนี่ยเขาต้องเก็บนะคนไหนที่อายุมากแล้วยังไม่แต่งงานเนี่ยก็ถูกมองเป็นว่าต้องเป็นพวกเบี่ยงเบนทางเพศ
2: คือคุณพ่อกลัวลูกจะไม่มีความสุข
0: ใช่ใช
2: ่แต่ในวันที่คุณพ่อสอนเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของ3ข้อที่คุณพ่อขอแล้วก็คุณย่าก็เคยขอคุณพ่อมาอีกทีน
1: ึ
2: งตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่ที่คุณพ่อพูดสิ่งนี
1: ้17มั้งครับ17 18
2: 17 18และได้ยินว่าพี่เชื่อ2ข้อและพี่คิดกับตัวเองว่าเอ๊ะข้อที่3นี่ไม่จำเป็นต้องเชื่อก็ได้เพราะว่าอะไรนะตอนนั้น
1: จริงๆนั่นคือสาเหตุหนึ่งที่ปันรู้สึกว่าปันไม่สนิทกับพ่อด้วยเพราะกฎนี้เพราะเรารู้สึกว่าก็ฉันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเธอมาพูดอย่างนี้ได้ไงแล้วนั่นก็คือสาเหตุที่ช่วงแรกไม่สนิทกับคุณพ่อแล้วหลังจากนั้นหลังที่เราคุยกันแล้วก็เปิดใจกันน่ะจากการที่ปันแบบไม่คุยกับพ่อไม่สนิทกับพ่อก็คือมาเหมือนเป็นเพื่อนแล้วก็สนิทกันคุยกันได้ทุกเรื่องใช่ค่ะ
2: จริงๆเอาจริงคุณพ่อตอนที่มีข้อที่3มาเนี่ยเป็นเพราะคุณพ่อเห็นแล้วหรือเปล่าว่าเขาจะมีอาการที่คุณพ่อพอสังเกตแต่คุณพ่อไม่กล้าถามเขาตรงๆคุณพ่อเลยไปพูดอย่าง
0: เงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่พูดเพราะว่าเรามีประสบการณ์ชีวิตมาเราเคยอยู
2: ่
0: โรงเรียนประจำนะเราเห็นมาว่าถูกล้ออะไรต่ออะไรเนี่ยอาบน้ำบางทีโดนกระตุกผ้าบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะ
2: พี่โดนไหมโดนแกล้งไหม
1: หมายถึงบูลลิ่งใช่ไหมคะมีค่ะมีโดนใช
2: ่เขาแกล้งเราอย่างไรครับ
1: ปันว่ามันคือบูลลี่คือแบบมันมีสองแบบฟิสิกอลกับเมนทัลก็คือไม่ว่าจะเป็นคำพูดก็ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องโดนปล่อยโดนอะไรอย่างนี้
2: ตบหัววิ่งหนีอะไรอย่าง
1: น
2: ี
1: ้อะไรอย่างนี้หรือมันก็อาจจะหนักกว่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาคนถามเรื่องบูลลี่เนี่ยปันจะแบบบอกตลอดว่าแบบเราต้องระวังเพราะว่าจริงๆเด็กที่ฆ่าตัวตายตอนอายุเด็กๆเนี่ยครับ 50% คือเด็กที่เป็นเพศที่3หรือ LGBT
2: เพราะอะไร
1: สมัยก่อนนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคนรอบข้างไม่เข้าใจครอบครัวไม่เข้าใจไม่เข้าใจตัวเองมันมีหลายอิชชูมาก
2: และจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยคุณพ่อเปลี่ยนไปอีกแบบนึงเลยป่ะครับวิธีการแสดงออกของคุณพ่อที่มีต่อพี่ปันหรือว่าการที่พี่ได้มีโอกาสพูดคุยกันเรื่องนี้มันสบายใจมากขึ้นมั้ยที่คนที่เรารักหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เขารู้แล้วแหละว่าจริงๆแล้วเราชอบแบบไหน
1: เรา
2: เป็นยังไงโลกของพี่มันแตกต่างกันไหม
1: มันโล่งมันไม่หนักปันว่าการที่เราม
0: ันโล่ง
1: มันโล่ง
0: โล่ง
1: ปันรู้สึกใช่ครับปันรู้สึกว่าการที่เราได้คุยกับพ่อแม่โดยที่เราไม่วางเขาว่าเขาเป็นพ่อหรือเป็นแม่แต่จริงๆเขาเป็นคุณเกษมนักประเสริฐคุณแคร์เรานักประเสริฐการที่เรามองเขาเป็นคนมากกว่าการที่มองเป็นฉลากมันทําให้เราสนิทกับเขาแล้วคุยกับเขาได้กว่าปันก็เลยรู้สึกว่าปันคุยอะไรกับพ่อก็ได้แล้วก็เป็นเพื่อนคนนึง
2: ถามวิธีคิดของคุณพ่อหน่อยเพราะในขณะเดียวกันเมื่อกี้พี่ปันก็เล่าให้ฟังเองว่าเพื่อนเขาเองเพื่อนสนิทเขาเองบอกพ่อ

0: กับพ่อเขาต่อยโครมของคุณพ่อทำไมคุณพ่อถึงทำใจยอมรับและเข้าใจได้ที่
1: ผมจะบอกคุณอย่างหนึ่งนะผมเนี่ยเคยมีเพื่อนถามผมนะหลังจากที่เห็นปันๆในคลิปอะไรเงี้ยแสดงเนี่ยแล้วเขามาถามผมบอกคุณเกษมคุณเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยเพื่อนดีกันมากเลยนะผมก็ตอบเขาทันทีเลยโดยไม่ได้คิดนะเหมือนกับที่พ่อแม่คุณเลี้ยงคุณนั่นแหละโอ้โหเขาหน้าอย่างกับกวนอูเลยนะหน้าแดงนะมีลมออกจากหูฟุ๊บฟุ๊บเลยนะโกรธมากเสร็จแล้วผมก็พูดต่อไปนะด้วยความรักและความเข้าใจพ่อแม่คุณเนี่ยเลี้ยงคุณด้วยความรักและความเข้าใจผมก็เลี้ยงเขาด้วยความรักนะ
0: ทุกวันนี้สนิทกับคุณพ่อมากเลยใช่ไหมครับ
2: สนิทครับก็ปันรู้สึกว่าก็คุยกับคุณพ่อได้คุณพ่อก็ใช้ชีวิตอ่ะเผาฉันแล้วเดี๋ยวฉันเผาเธอบ้างคุณพ่อตอนนี้ก็คือใช้ชีวิตกับแฟนแล้วก็คุณแม่ปันก็แยกกันอยู่แต่คือทุกคนเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากเพราะว่าคนส่วนมากเขาคิดว่าการที่เราเป็นครอบครัวเนี่ยต้องมีพ่อหนึ่งคนมีแม่หนึ่งคนแล้วก็ถึงจะมีความสุขได้คุณพ่อกับคุณแม่ปันแยกกันอยู่แต่ตอนนี้เป็นครอบครัวมากกว่าเป็นครอบครัวตอนนั้นอีกทุกคนไม่ทะเลาะกันทุกคนมีความสุขแบบที่ไม่ต้องมีฉลากไม่ต้องแคร์ว่าสังคมจะต้องบอกเราว่าเราต้องมีความสุขยังไงแบบไหนชีวิตนี้ต้องการอะไรมากกว่านี้ไปแคร์ว่าใครต้องคิดอะไรล่ะคะถ้าทุกคนที่เราอยู่ด้วยกันมีความสุขอ่ะ
0: เคยมีโอกาสพูดคุยกันบ่อยไหมครับในเรื่องหลายๆเรื่องด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตเขาเองเรื่องของการมีครอบครัวเรื่องของหลายๆอย่างพี่ได้ปรึกษาคุณพ่อบ้างไหมครับ
2: ปรึกษาครับ
1: แล้ว
2: เราคุยกันตลอดก็มันเป็นสิ่งที่ดีที่เราไม่ได้กลัวที่จะคุยกับพ่อแม่เพราะหลายๆคนปันมั่นใจหลายๆคนกลัวที่จะคุยกับพ่อแม่จริงๆปันโชคดีที่ได้คุยกับคุณพ่อได้ทุกเรื่อง
0: งั้นผมขออนุญาตถามแม้กระทั่งเรื่องแฟน
2: เล่าคือเล่าทุกอย่างเรารู้สึกไม่มีอะไรปิดกั้นกันนะปาเนาะ
1: ไม่มีไม่มี
0: อ่ะในทางกลับกันในการค้นพบความสามารถของตัวเองนอกจากเรื่องของรสนิยมแล้วเนี
2: ่
0: ยได้ข่าวว่าตอนนี้พี่มีโอกาสได้ไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาเหมือนกับเป็นการได้พบตัวตนที่แท้จริงหรือได้มีโอกาสได้ลองและรู้จักกับคำว่า drag นี่ใช่ไหมครับ
2: คือปันไปเรียน University ofCalifornia Los Angeles UCLA ครับเป็นมหาลัยต้นๆของอเมริกาเข้าได้เพราะว่าศิลปะ
0: ค่าเทอมแพงมากนะ
2: ใช่ครับ
0: พี่ไปเรียนแล้วยังไงครับได้ค้นพบอะไรที่มหาวิทยาลัยนี้ครับ
2: คือปันก็ค้นพบเรื่องการเต้นเรื่องวอล์กกิ้งเรื่องการแสดงแล้วก็ค้นพบเพื่อนๆที่เขาให้เราดูว่าแบบเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อนๆปันคือเป็นแบบเอาแบบเรียกว่าซุปเปอร์ตุ๊ดละกันคือ2คนที่แบบเป็นรูมเมทด้วยอ่ะก้อนขนขาอยู่ดีๆวันดีคืนดีอยากจะใส่ส้นสูงออกไปนอกบ้านก็ใส่ก็นางไม่รู้สึกผิดแล้วก็อีกอย่างที่อยากจะเคลียร์นะคะคือตอนนี้ที่คุยกันว่าเรื่องโอ๊ยการศึกษาแบบมันแพงนู่นนี่หรืออะไรหรืออย่างเงี้ยกลับมาเนี่ยแม่ปันพูดอะไรอย่างนึงตอนฉันตายเธอจะไม่ได้เงินสักบาทของฉันเลยเพราะฉะนั้นปันไม่เคยคิดว่าเงินของพ่อแม่คือเงินของปันปันทํางานหนักมากปันไปตอนที่ปันกลับมาจากมหาวิทยาลัยเนี่ยปันทำงานตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนถึงตีสี่เต้น3ที่ได้คืนละ700บาทเพราะปันแม่ปันพูดคำนั้นปุ๊บปันเปลี่ยนความคิดเลยปันจะไม่ใช่เด็กที่มาได้เงินเดือนจากคุณพ่อคุณแม่บลาบลาบลา
0: หรือรอขอเงินจากคุณพ่อ
2: ไม่ขอไม่ขอค่ะแล้วปันรู้สึกว่าแล้วแต่คนอื่นชีวิตจะเป็นยังไงแต่ว่าชีวิตของปันคือถ้าวันนึงฉันตายแล้วฉันไม่มีโลงศพแล้วโดนเผาฉันจะทํายังไงแล้วก็คิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นช่วงนั้นก็คือจะทํางานทํางานทํางานจนถึงวันนี้ก็คือทํางานทํางานช่วงนั้นน่ะทํางาน3ที่วิ่ง3งานเริ่มแต่ทุ่ม1จบประมาณอ
0: ันนี้คือกลับมาเมืองไทยแล้วใช่มั้ย
2: กลับมาเมืองไทยแล้ว
0: ไม่แต่ไอ้ก่อนกลับมาเมืองไทยเนี่ยตอนนั้นพี่ไปเรียนอะไรที
2: ่เรียนศิลปะ
0: ศิลปะ
2: ใช่ Fine Art ค่ะ
0: ซึ่งพี่มีความถนัดในเรื่องของศิลปะมาตั้งแต่เด็ก
2: ค่ะ
0: อยู่แล้วจริงๆทราบมาว่ามีงานศิลปะ
2: ใช่ใช่เป็นนางกวักเลดี้กาก้านะคะจริงๆอันนี้คือเหลือแค่2ตัวคือช่วงนั้นทํา
0: ขาย
2: ทําเป็น
0: นี่ทําแต่นี่ไม่ได้ขายแล้ว
2: อันนี้เหลือแค่2ตัวไม่ได้ขายแล้วค่ะแค่เอามาให้ดูเล่น
1: ตอนนั้นทําตัวใหญ่ด้วย
2: ขายดีมากตอนนั้นเพราะว่าคือเรารู้สึกว่ามันเราชอบเลดี้กาก้าอยู่แล้วเน
0: า
2: ะ
0: วิธีการนี้เค้าเรียกว่าอะไรนะฮะ
2: หล่อ
0: หล่อ
2: ใช่ค่ะเราชอบเลดี้กาก้าอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าการแต่งหญิงเนี่ยเลดี้กาก้าเค้าส่งเสริมการเป็นตัวเองเรื่องเพศที่3อยู่แล้วเราก็เลยอยากจะบูชานางในวัฒนธรรมของไทยก็เลยมาผสม
0: กาก้านางกวัก
2: ถูกต้อง
0: ขายดีมาก
2: ขายดีขายดี
0: ขายตัวละเท่าไหร่ครับตอนนั้น
2: 999บาทคร
0: ับ999
1: บาทไม่ใช่ตัวเล็กนะ
2: ตัวนี้999บาทเย
1: สแล้วตัวใหญ่เท่าไหร่
2: จําไม่ได้
0: แล้วได้ข่าวว่าตอนที่กลับมาแรกๆเนี่ยพี่มาเพ้นท
2: ์
0: งานทำงานโชว์ในหอศิลป์ด้วยใช่ไหมคร
2: ับใช่ค่ะเคยมีนิทรรศการในหอศิลป์ด้วยค่ะหลายแห่งเลยค่ะ
0: จนกว่าจะมาเป็น

0: drag
1: ค่ะ
0: ที่เลือก drag ทั้งที่งานศิลปะอีกด้านนึงเนี่ยตอนนั้นได้ข่าวว่ารายได้ก็ดีด้วย
2: ไม่มีเลย
1: ไม่โอเคอยู่เพราะปันเป็นคิวเรเตอร์ด้วยไงช่วงนั้นน่ะปันขายภาพด้วยไง
0: เขาขายภาพได้เป็นหมื่น
2: ๆขายภาพของคนอื่น
1: มันได้คอมมิชชั่นใช่ขายภาพของคนอื่นคือการที่ปันเป็นคิวเรเตอร์ช่วงนั้นน่ะคือปันขายรูปสมมติคนมาดูงานแล้วเขาซื้อรูปปันก็จะได้คอมมิชชั่นของแต่ละรูปแต่ว่ามันก็ไม่แน่นอนถูกต้องมั้ยคะจากการที่ทํางานจากคอมมิชชั่นน่ะปันก็เลยต้องสู้ต่อไป
0: ผมถามนิดนึงตอนกลับมาเนี่ยครับเขาเรียนจบจากสหรัฐอเมริกากลับมาแล้วคุณพ่อคิดมั้ยครับว่าลูกจะทํางานอะไรหรือเป็นกังวลถึงอนาคตเขาไหมว่าตอนนั้น
2: ผมไม่กังวลอนาคตเขาเพราะเป็นอนาคตของเขาเองไม่ใช่ของผม
1: คือ
2: เมื่อกี้ที่บอกว่าเราคุยกันเรื่องอนาคตไหมเวลาคุยกันเนี่ยจะพูดถึงอนาคตเขามากกว่าอนาคตผมเพราะผมไม่เคยมีอนาคตแล้วผมอายุตั้ง72ย่าง73แล้วเยอะแยะเลยที่ตายตั้งแต่60เนี่ยนี่ผมก็ได้เปรียบมาตั้งเยอะแยะ
0: แล้วคุยกันกับเรื่องอนาคตเขายังไงครับ
2: เขาก็จะเล่าความหนักใจของเขาแล้วผมก็จะบอกเขาบอกว่าถ้ามีอะไรเดือดร้อนเนี่ยนะพ่อก็ช่วยนะ
0: พอพี่กลับมาปุ๊บเมื่อทำงานเป็นคิวเรเตอร์ได้อยู่สักพักหน
1: ึ่
0: งอะไรที่ทำให้ตัดสินใจว่าอุ๊ยฉันต้องมาทำอาชีพดรากนี่แล้วทำการแสดงเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์นี
1: ่ปันชอบการแสดงปันชอบว่าแบบวันนี้เราตื่นเต้นเราอยากเล่นเป็นใครปันชอบที่แบบเราได้ให้ความสุขกับคนที่เขาเจอเราวันนั้นตอนนั้นเลยทันทีเราลิปซิงหรือเราตลกคนที่มาเที่ยวปุ๊บเขามีความสุขทันทีอ่ะมันไม่ใช่แค่ได้บุญอย่างเดียวแต่ว่าเขาเข้ามาในโลกของเราแล้วเขากลับไปที่บ้านเขาอย่างน้อยเขาได้ลืมสิ่งที่แบบอาจจะเครียดอาจจะเลิกกับแฟนอาจจะทำอะไรมางานอาจจะไม่ดีโดนเจ้านายด่าอะไรเงี้ยแต่เขามาเที่ยวปุ๊บแล้วเขามีความสุขตรงนั้นเลยปันรู้สึกว่าฉันอิ่มจังฉันมีความสุขจังฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้
0: พี่ปันเนี่ย
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้าที่จะเปิดร้านเป็นของตัวเองช่วงที่พีคที่สุดในการแสดงก่อนโควิดนะครับตอนนั้นเดือนนึงมีกี่งานต้องโชว์ทั้งหมดกี่โชว์คือเมื่อก่อนได้700บาทนั่นคือราคาเริ่มต้นในยุคที่เริ่มทำงานทุกวันนี้ค่าตัวก็แพงมากคำถามก็คือว่าเดือนนึงเนี่ยงานเยอะขนาดไหนครับ30วันนี่เคยมีไหม30งาน
1: ไม่มีพักค่ะ
0: ไม่มีพักไม่เคยได้พักเลย
1: มันมีมันพี่เอางี้คืออย่างงี้คือ
0: แล้วไม่ใช่แสดงแค่ในประเทศไทยด้วยนะ
1: ค่ะ
0: มีงานโชว์จ้างต่างไปต่างประเทศใช่มั้ยครับบินไปคนเดียว
1: บ่อย
0: บินไปคนเดียวแต่งหน้าเองคนเดียว
1: แต่งหน้าทําผม
0: เองคนเดียวแล้วก็แสดง
1: แล้วก็แสดงนั่นคืออาชีพที่เรารักเพราะฉะนั้นเราไม่บ่นถ้าเรายังมีแรงอยู่เราต้องทําต่อไปแล้วปันไม่คิดว่าอาชีพไหนมีเกียรติหรือน้อยกว่าถ้าเราให้เกียรติตัวเองเพราะว่าการที่ปันมาเต้นกินรำกินแต่ปันมีความสุขแล้วปันทำให้คนรอบข้างมีความสุขแล้วปันสามารถซื้ออาหารกินเองได้ปันรู้สึกว่าปันได้เกียรติตรงนี้แล้วแล้วปันเข้าใจความลำบากของการแต่งหญิงปันยังคะ
2: เข้าใจสิวะ
1: ทำไมล่ะคะ
2: โดนหนเดียวก็โอ้โหเกือบตายอะ
1: บ่นไม่หยุดเลยขนตาหนักปวดนู่นปวดนี่ทำไม
2: มันจะให้ใส่ไอ้อะไรนะเลนส์สีต่างๆใช่ไหม
1: คอนแทคเลนส์
2: สีต่างๆบอกไม่เอาแค่ขนตานี่ก็น้ำหูน้ำตาไหลแล้ววิกเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยโปะเข้าไปเนี่ย
0: กลับมาถามพี่ปันครับ
1: ค่ะ
0: ประเด็นคือเมื่อกี้ที่พูดกันเรื่องของการได้แต่งหญิงแล้วก็ได้ไปโชว์เยอะแยะมากมายสุดท้ายแล้วเนี่ยคิดว่าการที่คุณพ่อหรือว่าคนที่เป็นครอบครัวสนับสนุนในสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันถึงทำให้พี่ปันเนี่ยได้ไปถึงจุดที่พี่ปันเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้ไหม
1: แน่นอนครับปันรู้สึกว่าคนเราเหมือนต้นไม้เนาะถ้ามีรากแข็งแรงเนี่ยลมพัดเท่าไหร่เราก็ไม่ล้มคือครอบครัวเป็นฟาวเดชั่นที่ดีแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นด้วยว่าคนคนนั้นจะแข็งแกร่งขนาดไหนด้วยมันขึ้นอยู่ทั้งสองอย่างเลยค่ะใช
0: ่มีใครมีคำถามกับครอบครัวนี้บ้างครับเชิญครับ
1: เชิญค่ะ
3: อันนี้ต้องขอชื่นชมทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณปันๆเลยนะคะว่าสามารถที่จะยอมรับแล้วก็เปิดใจซึ่งกันและกันแต่ว่าขอเรียนถามคุณพ่อแล้วก็คุณปันๆอีกทีนึงนะคะว่าบางครอบครัวซึ่งเขาไม่ได้ยอมรับเลยนะคะว่าแม้พยายามที่จะเข้าใจแล้วก็ยอมรับแต่โดยส่วนลึกๆแล้วอ่ะก็มันยากอ่ะนะคะมีวิธีแนะนำอะไรยังไงบ้างคะขอบคุณค่ะ
0: ต้องถามคุณพ่ออย่างนี้
1: ป้าก่อน
2: ครอบครัวเนี่ยนะถ้าเป็นพ่อหรือแม่เนี่ยนะผมอยากถามเขากลับ

0: ว่าเขามีทางเลือกนะถ้าเขายอมรับเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงแล้วไม่ยอมรับจะเป็นยังไงถ้าเขายอมรับเนี่ยคนแรกที่เขาจะมีความสุขคือตัวเขาเองลูกเขานะแล้วก็ปู่ย่าตายายทุกคนในครอบครัวเนี่ยมีความสุขหมดแต่ถ้าเขาไม่ยอมรับนะคนแรกที่จะกลุ้มใจมากที่สุดนะก็คือตัวเขาเองนะแล้วก็ลูกก็เหมือนตกนรกนะแล้วก็ปู่ย่าตายายน้องทั้งหลายเนี่ยนะทุกคนเนี่ยไม่มีความสุขหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาเลือกได้ว่าเขาอยากจะโง่หรืออยากจะฉลาดใช่ไหมถ้าเขาเป็นคนธรรมดาเนี่ยฉลาดพอสมควรเนี่ยเขาต้องเลือกที่จะมีความสุขใช่ไหมถ้าอยากจะมีความสุขก็แน่นอนที่สุดยอมรับเถอะเพราะว่าเขาก็เป็นลูกนะลูกเนี่ยนะก็เหมือนกับนกนะมันเกิดมาเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยเราก็ให้มันมีขนนะแล้วเราก็ให้การศึกษานะแล้วเขาก็มีปีกที่เขาจะบินตอนนี้เราจะเอาเชือกผูกขาเขาไว้เหรอบอกให้บินไปทางขวาตามที่เราสั่งบินไปทางซ้ายที่เราสั่งเลยพอเขาบินได้นี่เราต้องปล่อยเขาบินอิสระแล้ว
1: แต่ผมฟังดูแล้วผมรู้สึกอย่างนี้ว่าถ้าผมจินตนาการว่าผมเป็นพี่ปันปันนะแล้วรู้สึกว่าเรามีความสามารถแบบเนี้ยแต่พ่อเรายังไม่ยอมรับสมมติว่าถ้าพ่อเราไม่ยอมรับนะคนอื่นเนี่ยแล้วก็ไม่มีความมั่นใจที่จะทำให้เขาเนี่ยยอมรับเราได้แต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าพ่อเรายอมรับสักอย่างต่อให้คนอื่นไม่ยอมรับทั้งโลกเลยเนี่ยนะเราอาจจะไม่ต้องสนใจเลยก็ได้เพราะอย่างน้อยเรามีคนที่เป็นพ่อเนี่ยรู้ว่าตัวตนของเราเป็นยังไงแล้วเขาก็รักเราแล้วก็ยอมรับเราผมรู้สึกว่าอันนี้มันสำคัญมากนะเพราะมันเริ่มจากคนใกล้ตัวที่สุดยอมรับมันเลยทำให้คนอื่นๆข้างนอกเนี่ยยอมรับในตัวตนเข้าไปด้วยหรือเปล่า
0: เขายังยอมรับผมเลยอ่ะตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเขาก็รู้ว่าผมก็ไม่ปกติใช่ไหม

0: ตาเองเนี่ยนะยังไงพ่อก็ต้องยอมรับเอง
1: ไม่แต่ว่าจริงๆมันขึ้นอยู่กับคนคนนั้นด้วยว่าถ้าเขาเชื่อในสิ่งที่เขาทำจริงๆอะค่ะว่ามันไม่ผิดแล้วก็ทำไปเรื่อยๆอะปันว่าอย่างฟอร์ example แม่ปันอะยอมรับปันได้ในเมื่อทุกๆคนยอมรับปันแล้วพอเพื่อนๆเขามาพูดเท่านั้นแหละว่าลูกเธอเก่งมากนะลูกเธอแต่งหญิงเลิศนะอ๋อเหรอโอเคเลิศก็ได้วะดีก็ได้วะแม่ปันไม่เหมือนกันแม่ปันเขาคือเริ่มยอมรับปันหลังจาก2ปีที่ปันเริ่มแบบทำ
2: มีชื่อเสียง
1: ถูกต้องแล้วจนเพื่อนเขาทุกคนมาบอกเขาถึงแบบอ๋อโอเคลูกฉันโอเคเพราะฉะนั้นปันว่ามันขึ้นอยู่ทั้ง2อย่างแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวปันคือซัพพอร์ตปันมากค่ะในเรื่องการแต่งหญิง
2: และซึ่งในมุมของพี่ในฐานะที่เป็นลูกอันนี้พูดในมุมลูกนะ
1: ค่ะ
2: พี่ชอบมากกว่ามั้ยพี่เลือกแบบไหนเลือกต้องให้คนรอบตัวเรายอมรับก่อนแล้วที่บ้านเขายอมรับหรือเลือกอยากที่จะให้ที่บ้านยอมรับถึงแม้ว่าคนอื่นข้างนอกรอบตัวเราเขาอาจจะไม่ยอมรับก็ได
1: ้มันว่าควรต้องมีทั้งสองอย่างถึงที่จะได้สบายใจนะคะแต่ว่าสำหรับปันอะ process ของปันเนี่ยปันเลือกที่จะต้องยอมรับตัวเองก่อนที่พ่อแม่หรือคนอื่นมายอมรับเรา
2: วันนี้ต้องขอขอบคุณครอบครัวพี่ปันเป็นอย่างมากนะครับทั้งคุณพ่อคุณเกษมแล้วก็พี่ปันนะครับ
0: ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณทุกคนครับ
2: สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าลูกของคุณนั้นจะมีความชอบหรือมีรสนิยมอย่างไรทั้งเรื่องของความฝันเขาเองเรื่องความสามารถของเขาเองหรือแม้กระทั่งรสนิยมทางเพศของเขาเองสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่นะครับตราบใดก็ตามที่คุณยังอยู่เคียงข้างลูกของคุณผมเชื่อได้เลยว่าลูกของคุณจะมีโอกาสได้ค้นพบตัวตนของตัวเองและได้ทำในสิ่งที่เขารักและมีความสุขนะครับยังไงวันนี้หมดเวลาของรายการกว่าจะโตแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับสัญญาตรองเช่นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนนสะพานอาคารเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนเป็นต้นผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในวันนี้ครับผมพาทุกท่านออกมาเที่ยวกันที่ต่างจังหวัดกันสักนิดนึงนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีครับซึ่งดูจากบรรยากาศแล้วนะครับไม่ต้องบอกก็อาจจะพอเดากันได้ใช่ไหมครับว่านวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Agriculture Tech หรือเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนั่นเองครับซึ่งผู้ที่ผมจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกันในวันนี้นะครับโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะฮะเขาเป็นชายหนุ่มครับที่จบจาก MIT นะครับแล้วก็เติบโตในครอบครัวของเกษตรกรครับแล้วก็เห็นปัญหานะฮะที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆแถมเป็นคนที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยครับจนนำมาสู่การกลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง Machine Learning แล้วก็ภาพถ่ายจากดาวเทียมครับ

ปัญหาภาคการเกษตรนะครับถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของโลกนะครับโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยที่จำนวนประชากรส่วนใหญ่นั้นอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรนะฮะแล้วก็รวมถึงเกษตรกรรายย่อยเองปัจจุบันนี้ก็ยังมีปัญหามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งเงินทุนนะครับรวมถึงการเพาะปลูกที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ทำให้ได้ผลผลิตจำนวนน้อยแล้วอาจจะรวมถึงการจัดจำหน่ายครับที่อาจจะโดนพ่อค้าคนกลางเนี่ยโกงราคาก็เป็นไปได้นะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ฮะนำมาสู่ตัวอย่างของนวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เขาเป็นสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่ใช้เทคโนโลยีของ Big Data แล้วก็ Machine Learning ที่เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับมาช่วยให้คำปรึกษากับเกษตรกรนะฮะให้เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกับคุณเอิร์นฮะหรือคุณอุกิจปุณหะเลขากะ CEO ประเทศไทยและผู้ก่อตั้งบริษัท Recall ครับ

0: ้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณเอิร์นหรือคุณอุกิจอุณหะเลขากะนะฮะ CEO ประเทศไทยและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Recall ครับสวัสดีครับคุณเอิร์น
1: สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นเรียนถามเลยฮะ Recall คืออะไร
1: ครับ Recall คือบริษัท Big Data ที่เอาข้อมูลต่างๆอย่างเช่นภาพถ่ายดาวเทียมหรือข้อมูลอากาศที่แม่นยำมาวิเคราะห์มาใช้ Machine Learning ในการวิเคราะห์ในการมาช่วยเกษตรกรในการวางแผนในการเพาะปลูกจุดประสงค์หลักคือต้องการข้อมูลมาช่วยเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการทำเกษตรครับ
0: อืมฮะและที่มาครับก่อนจะมาเป็นรีคอร์ดเนี่ยมันเป็นยังไง
1: ครับจริงๆต้องขอเกริ่นนำมาก่อนว่าจริงๆแล้วผมได้ไอเดียนี้ตอนที่ผมไปเรียนที่อเมริกาไปเรียนที่มหาลัย MIT ครับก็คือเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านมาจากครอบครัวทำเกษตรกรรมอยู่แล้วแล้วเป็นความฝันเด็กๆว่าเนื่องจากเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีชอบอินโนเวชั่นก็อยากลองดูว่าเราจะสามารถเอาเทคโนโลยีล้ำๆสมัยใหม่เนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรในเมืองไทยยังไงก็พอไปเรียนที่ MITก็ได้ไปเรียนเทคคลาส entrepreneurship ก็เริ่มไปพิชไอเดียนี้ก็ได้ไปเจอ co-founder ที่เป็นคนปากีสถานคนอเมริกันที่ MIT แล้วก็มาก่อตั้งบริษัทนี้ด้วยกันคร
0: ับ อ๋อเป็นก็มาก่อตั้งบริษัทรีคอลนี้ฮะแล้วก่อนที่เราจะมาก่อตั้งบริษัทรีคอลเนี่ยจริงๆแล้วเราเห็นแบบโอกาสหรือเพนพอยต์อะไรเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรฮะเราเลยมาทำเนี่ย
1: ครับก็คือเราจะเห็นได้ว่าพวก startup innovation เนี่ยได้ไป disrupt อุตสาหกรรมต่างๆและในโดยเฉพาะในกรุงเทพแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะกับภาคอุตสาหกรรมทางเกษตรซึ่งเป็นเท

0: ตอร์ที่ค่อนข้างใหญ่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีใครนำเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งเพนพอยต์ค่อนข้างเยอะครับเพนพอยต์เริ่มตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรใช่ไหมครับก็ยังมีปัญหานี่นอกระบบอยู
1: ่มีนี่เยอะมาก
0: ใช่ครับแล้วข้อ2ก็คือการที่ผลผลิตของเกษตรกรไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นอเมริกาหรือยุโรปอย่างเงี้ยผลผลิตของประเทศไทยน้อยกว่าเกือบ 2-3 เท่าเพราะว่าประเทศเกษตรกรที่ประเทศพวกนั้นเขามีเทคโนโลยีในการใช้แล้วสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือการที่เกษตรกรไม่สามารถขายถึงผู้รับซื้อโดยตรงได้ก็จะมีพ่อค้าคนกลางมากดราคาถึงหน้าสวนปัญหา3อย่างนี้คือปัญหาหลักๆที่มันเกษตรกรถึงน่าจะมีโอกาสดีกว่านี้แล้วผมรู้สึกว่าสามารถเอาเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ครับ
1: อ๋อก็ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยมีปัญหาหลายด้านมากนะฮะก็เลยมาทำแล้วเสร็จปุ๊บพอไปร่วมกับเพื่อนที่ปากีสถานเราก็เหมือนกับว่าไปทำธุรกิจเนี้ยที่ปากีสถานมาก่อนใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับก็คือที่น่าสนใจก็คือพอผมไปพิชเจอเพื่อนที่เป็นคนปากีสถานเนี่ยแล้วพิชไอเดียในห้องด้วยกันเนี่ยทำให้รู้ว่าปัญหาของเกษตรกรระหว่างประเทศไทยกับประเทศปากีสถานแทบจะเหมือนกันเด็ดๆเลยแล้วพอไปดูประเทศอื่นเพื่อนบ้านอย่างเช่นลาวเวียดนามอินโดมันแทบจะเป็นปัญหาเดียวกันในประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่คือรู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าสามารถเอาเทคโนโลยีเนี้ยมาแก้ปัญหาได้ไม่ได้แค่อยู่แค่เมืองไทยแต่อาจจะเป็นระดับเอเชียได้แล้วเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยเราไปเริ่มที่ปากีสถานก่อนผมก็อยากลองไปดูว่าปากีสถานเป็นไงก่อนที่จะลองที่เมืองไทยก็เลยไปทำที่ปากีสถานด้วยกันคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: แล้วเป็นไงบ้างครับที่ปากีสถานฟีดแบ็กดีไหม
0: ตอนนี้เราค่อนข้างประสบสำเร็จมากครับตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบปีละมีเกษตรกรใช้ประมาณ 4-500 คนแล้วครับก็เราจบเขาเรียกว่าครอปซีซั่นก็คือการที่ปลูกแล้วเก็บเกี่ยวประมาณ3รอบแล้วกับข้าวโพดที่ปากีสถาน
1: ก็เลยหลังจากปากีสถานปุ๊บก็เพิ่งกลับมาที่ไทยไม่กี่เดือนนี้เองใช่ไหมครับแล้วก็มาพัฒนาโปรเจกต์นี้ต่อที่ประเทศไทยด้วยแล้วฟีดแบ็กของประเทศไทยนี่ตอนนี้เริ่มไปถึงไหนแล้วครับมีอะไร
0: ครับก็เพิ่งกลับมาประเทศไทยได้ประมาณปลายกุมภาต้นมีนาครับก็คือไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เราต้องมาเริ่มดูก่อนว่าคัสเตอร์คือฟาร์มเมอร์ของเราเนี่ยปัญหาจริงๆแล้วคืออะไรต้องการอะไรเพราะว่าถึงแม้ภาพรวมมันจะเหมือนกันแต่ก็ตอนลงรายละเอียดแล้วเนี่ยก็จะมีความแตกต่างอยู่ทั้งเรื่องนิสัยใจคอและปัญหาของเกษตรกรไทยกับปากีสถานยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือข้อเดียวของเมืองไทยก็คือ mobile penetration rate คือการที่เข้าถึงสมาร์ทโฟนของเกษตรกรไทยหรือมือถือก็ตามค่อนข้างสูงกว่าปากีสถานทำให้เราสามารถนำแอปพลิเคชันหรือการเข้าถึงข้อมูลมาให้เกษตรกรได้ง่ายขึ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือเกษตรกรไทยเล่นไลน์เยอะคือในต่างประเทศถ้าเกิดเราดูที่อเมริกาหรือที่ปากีสถานเราจะมองว่าเราจะเอาข้อมูลเข้าถึงเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันทำแอปพลิเคชันให้เกษตรกรได้ดาวน์โหลดแต่พอมาเมืองไทยทำให้รู้ว่าเกษตรกรชอบดูเข้าถึงข้อมูลผ่านไลน์ง่ายกว่าเพราะไงเขาคุยกับเพื่อนอยู่แล้วเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเราให้มันเหมาะสมกับเกษตรกรไทยตอนนี้ก็มีไลน์บอทเลย
1: อ๋อครับ
0: ครับ
1: ดีครับก็เริ่มจากปากีสถานแล้วก็มาที่ไทยนะฮะทีนี้เห็นว่าเราไปเข้าร่วมโครงการต่างๆรวมถึงประกวดแข่งขันด้วยอันนี้มีอะไรบ้างครับเล่าให้เราฟังหน่อย
0: ครับจริงๆเราก็เริ่มมาตั้งแต่ที่ MIT แล้วครับคือเราได้เข้า Accelerator Startup Accelerator ของ MIT ที่เราได้รับเลือกให้เป็น1ใน10 Startup ยอดเยี่ยมของ MIT ของปีนั้นครับก็ได้เงินสนับสนุนผ่าน Accelerator ของ MIT มา3เดือนครับก็ได้แล้วต่อไปเราก็ได้ไปชนะงานเขาเรียก FinTech Disrupt Challenge จาก Bill and Melinda Gates คือ Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft เขาชอบช่วยสังคมเนื่องจากเราเป็น Social Enterprise เขาก็เลยชอบของเราได้เลยได้ชนะรางวัลแล้วก็ได้เงินลงทุนจากเขามาด้วย
1: ก็ถือว่าเป็น FinTech ไปด้วยเพราะว่าเราช่วยในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
0: ในปากีสถานใช่ครับเพราะว่าจริงแล้วเมืองไทยก็ได้ครับก็คือเนื่องจากเราเป็น Big Data Company เนี่ยมันตอบโจทย์ได้หลายขาขาหนึ่งก็คือด้าน FinTech คือเราสามารถข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงของเกษตรกรช่วยให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์สินเชื่อได้รวดเร็วและง่ายขึ้นครับผมแล้วบิลเกตก็ชอบไอเดียนี้มากว่าเฮ้ยการเอาเทคโนโลยีบิ๊กเดต้าสมัยใหม่มาช่วยปัญหาเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนาอยู
1: ่ครับ
0: ครับผมแล้วล่าสุดเนี่ยพอกลับมาเมืองไทยก็ไปเข้า DTAC Accelerate Batch 5แล้วก็โชคดีที่ได้เป็นผู้ชนะของโครงการนี้เขาก็เพิ่งส่งไป Texas ที่อเมริกาไม่ใช่TechCrunch ที่อเมริกามาครับ
1: เป็นไงบ้างครับ
0: ครับก็ถือว่าเจ๋งมากครับก็ถือว่าเป็นคอนเฟอเรนซ์ในฝันของสายสตาร์ทอัพแล้วกันใหญ่หนึ่งในอันที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ไปเจอเทคโนโลยีล้ำๆในอเมริกาที่ค่อนข้างล้ำสมัยกว่าเมืองไทยพอควร
1: ครับก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับนำเพนพอยต์ของเกษตรกรเนี่ยแล้วก็มาช่วยพัฒนาปรับปรุงในเรื่องต่างๆจนออกมาเป็นรีคอลได้นะครับแล้วตอนนี้ไหนๆเราก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีแล้วนะครับยังไงจะรบกวนคุณเนี่ยพาไปดูหน่อยครับว่ารีคอลเนี่ยทำงานกันยังไง
0: ได้ครับไปเลยครับ
1: โอเคครับ

0: อยู่ใช่ไหมครับก็คือพอกดเข้าไปปั๊บแต่ละอำเภอเนี่ยเราก็จะมีลิสต์ของเกษตรกรที่ทำงานกับเราตอนนี้มีประมาณ35คนได้ในอำเภอมีครับที่สระบุรี
1: คลิกไปที่ของไร่ที่บุพพาได้เลย
0: กดเข้าไปเราก็จะมีข้อมูลรายละเอียดค่อนข้างเยอะว
1: ่
0: าพยากรณ์อากาศกี่เซลเซียสวันนี้วันศุกร์อะไรอย่างเงี้ย33เซลเซียสมีฝนกี่มิลลิเมตรมาแล้วเราบอกระดับฝนกี่มิลลิเมตรความโซลาร์เรดิเอชันก็คือว่าแสงแดดเป็นยังไงนะครับแล้วความชื้นในดินอะไรอย่างเงี้ยเราบอกค่าในดินด้วยทำให้เกษตรกรแค่เปิดขึ้นมาอันนี้ทีเดียวสามารถรู้หมดเลยว่าข้อมูลทั้งในดินในอากาศของแปลงไร่ของตัวเองเป็นยังไงก็จะเห็นว่าเราก็มีภาพถ่ายดาวเทีย
1: ม
0: ในการดูด้วยว่าอันนี้คือแปลงไร่เราก็จะเห็นว่าตอนนี้ไร่เป็นยังไงครับผม
1: อย่างค่าพวกนี้เราต้องแบบว่าเหมือนกับสื่อสารกับทางเกษตรกรไหมครับว่ามันตีความยังไงอะไร
0: ใช่ครับใช่ครับก็ตอนนี้อันนี้อีกพาร์ทนึงที่เราให้เกษตรกรดูคือว่าตอนนี้การปลูกข้าวโพดเนี่ยอยู่ในสเตจไหนแล้วจะได้บอกว่าตอนนี้ต้องใส่ปุ๋ยตอนนี้ต้องเตรียมไถตอนนี้ต้องเตรียมอะไรครับผมก็ถ้าจะเห็นได้ลงมาลึกกว่านี้ก็จะเห็นในแปลงของพี่บุพาเองเลยที่บุพาเคยใช้นะครับก็คือจากอาทิตย์แล้วเนี่ยเราเคยพี่บุพาเคยได้ภาพนี้ไปก็จะเห็นว่ามีด่างๆมีเหลืองเขียวใช่ไหมครับพี่ครับแล้วก็จะมีเห็นจุดแดงๆซึ่งเป็นปัญหาในไร่พอพี่บุพาได้ภาพถ่ายดาวเทียมนี้ไปผ่านไลน์เนี่ยพี่บุพาก็ได้เดินลงไปในไร่ได้เอาปุ๋ยไปใส่ครับ
2: ความเสี่ยงที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวเกี่ยวข้องกับจุดที่เกิดเหต
1: ุ
0: พอพี่บุพาได้จะเห็นว่าจุดแดงๆเนี่ยพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็จะหายไปแล้วก็เก็บภาพสายดาวเทียมกับแปลงไร่ของพี่บุพาเนี่ยเป็น historical data พี่บุพาก็สามารถสไวป์ดูอย่างนี้ได้ครับก็จะดูว่าเราได้แก้ปัญหาหรือยังอาทิตย์นี้ความคืบหน้าเป็นยังไง
1: แล้วก็จะรู้ว่ามีปัญหาใหม่เกิดขึ้นนะอะไรบ้างเนี่ยก็ค่อยตามแก
0: ้ครับผมก็แทนที่พี่บุพาต้องไปเดินดูทุกวันเสียเวลา20กว่าไร่เนี่ยเดินทีเป็นชั่วโมงดูแค่นี้ทำให้ตื่นมาตอนเช้าดูเลยว่าเฮ้ยมีปัญหาอยู่มุมขวาไปแก้ที่มุมขวา
1: แล้วส่วนใหญ่มีปัญหาแบบทุกวันไหมแบบอาจจะแบบอาทิตย์นึงมีทีนึงเห็นทีนึงอะไรเงี้ย
0: ก็ไม่น่าจะถี่ขนาดนั้นครับ
2: ไม่ค่ะเพราะว่าข้อมูลที่ทันนี้ส่งมาเขาก็จะเป็นอาทิตย
1: ์
2: แล้วเราก็จะดูว่าความคืบหน้าที่เราแก้ไขปัญหาแล้ว
1: เป็นยังไงบ้าง
2: เป็นยังไงบ้างก็จะปรับปรุงตรงที่เสียหายเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้นมากกว่
1: าอะไรโชว์อีกครับ
0: มีแค่นี้แหละครับ
1: มีแค่นี้แหละคร
0: ับไม่ถ้าไปดูไล
1: ่แต่ในนี้ดูในดูแผนที่แบบนี้ได้ไหม
0: ได้เหมือนกันก็คือจริงแล้วมันคือภาพนี้แหละครับแต่แค่เป็นเวอร์ชันที่ดึงออกมาแต่นี้มันไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตก็เลย
1: อ๋อโอเค
0: ครับคือตอนที่เดี๋ยวให้ดูเวอร์ชันไลน์มีละเวอร์ชัน
1: ตอนจริงนะปัจจุบันนี้เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยคือเราสื่อสารผ่านทางไลน์เป็นหลักเพราะว่าอย่างพี่บุพาก็จะไม่ได้ดูในเว็บนี้ก็จะรู้ผ่านในไลน์เช่นอาทิตย์นี้ส่งมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าไปลุยตรงไหนแทนอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับ
2: แต่ว่าถ้าส่งพื้นที่ภาพถ่ายส่วนตัวทางนี้เขาก็จะส่งมายิงมาข้อมูลของเราโดยตรงแต่ว่าถ้าอัปเดตอากาศสภาพอากาศทั่วไปเขาก็จะส่งไปในไลน์กลุ่มของเกษตรกรแปลง
1: บอกเมฆมากี่โมงพรุ่งนี้ฝนตกอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับนี่คือตัวอย่างเลยครับก็จะมีเกษตรกรที่อยู่ใกล้ๆกันประมาณ20กว่าคนเราก็จะมีทีมงานส่งไปคือแปลงเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราแปลงข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะมาสู่ในข้อความไลน์ง่าย
1: ๆ
0: เกษตรกรจะเข้าถึงง่ายย่อยง่ายเลยก็เราบอกว่าวันนี้6ตุลาคมมีโอกาสฝนตกพร่ำในช่วงค่ำอะไรอย่างเงี้ยครับใน7วันข้างหน้ามีโอกาสฝนตกหนักในช่วงบ่ายวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเกษตรกรจะวางแผนในการใส่ปุ๋ยลงเมล็ดหรือเก็บเกี่ยวได
1: ้ซึ่งนี้เนี่ยคือละเอียดกว่ากรมอุตุอีกเพราะว่าพื้นที
0: ่ใช่ครับ
1: มันเหมือนแคบกว่า
0: ใช่ครับสับจงตอนนี้เรา3คูณ3กิโลเมตร
1: 3คูณ3กิโลเมตรที่อยู่ในตรงเนี้ยใช่มั้ย
0: ใช่ครับจะ
2: ข้อมูลให้
0: ใช่ครับอย่างเช่นตอนนี้จะกลับไปที่ไร่นี่5กิโลใช่มั้ยครับก็คือ5กิโลก็จะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันละทางที่ขับไปแป๊บเดียวแต่ถ้าไปกรมอุตุเขาจะให้ระดับอำเภอครับก็จะรู้เลยว่าในที่ของเราเนี่ยฝนจะตกไม่ตกความชื้นเป็นยังไง

0: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่บุปผานะครับเจ้าของไร่ข้าวโพดที่เราไปเดินดูกันมาสักครู่นี้นะครับไหนๆก็เจอตัวแล้วนะฮะอยากเรียนถามพี่บุปผานิดนึงครับหลังจากที่เราได้เข้าร่วมโครงการของรีคอลแล้วเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ก็ดีค่ะประสบการณ์ที่มีรีคอลเข้ามาเรารู้สึกว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราต้องการแล้วก็ความต้องการของเกษตรกรก็คือเพื่อเพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตพอเหมือนกับว่าเมื่อก่อนอะเวลาทำไร่เวลาที่เราอยากจะไถเตรียมดินแล้วก็จะมองฟ้าอากาศจะเป็นส่วนใหญ่ความกังวลตรงนั้นมันเหมือนกับหายไปก็ต่อเมื่อโครงการนี้เข้ามาเวลาที่เขาบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้ฝนจะตก มันก็ทำให้เราเตรียมดินได้ทันปลูกเพาะปลูกลงปลูกเวลาไหน ทำให้เราเกิดความสบายใจว่าไม่ต้องรอฝนฟ้าอากาศตามเขาเรียกตามอะไรนะยถากรร
0: ม
1: แล้วพอที่อย่างที่เราลงปลูกไปแล้วรีเค้าเขาบอกว่าแปลงของเราเนี่ยเสียหายตรงไหนเราก็จะสามารถเข้าถึงจุดที่เสียหายเพราะว่าเวลาที่เกษตรกรปลูกในฐานะที่มันเป็นแปลงใหญ่ๆเราไม่สามารถเข้าลุยไปถึงได้ว่าตรงนี้มันมีปัญหาหรือเปล่ามันต้องใช้เวลาเยอะแต่ว่ารีเค้าส่งข้อมูลให้มันทำให้เราย่นเวลาและประหยัดเวลาทำให้ดียิ่งขึ้น
0: ปกติเหมือนทั้งแปลงเนี่ยเราก็ต้องเหมือนใช้เวลาในการดูทั่วแปลงก็จะใช้เวลานานไม่รู้ว่าตรงไหนเสียหายบ้างแต่นี้เขาส่งรูปมามันก็สะดวกทำให้เราเข้าถึงจุดต่างๆได้ง่ายขึ้น
1: เกษตรกรรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันเกิดอะไรแน่ๆจากที่เราประสบการณ์เราก็จะไปตรงจุดแล้วก็แก้ไขได้ทันเวลาก็พูดถึงความประทับใจอีกจุดนึงก็คือตอนที่รีเค้าส่งข้อมูลให้ดูว่าแปลงของเราเสียหายตรงไหนอะค่ะตอนนั้นเรารีบไปเข้าไปแก้ไขให้ทันเวลาก็คือไปใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นแล้วก็พอใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นสัปดาห์นึงผ่านไปมันก็เหมือนกับว่าแปลงมันที่ส่งข้อมูลมันดีขึ้นมันเขียวขึ้นแล้วก็โตทัน
0: ทันเพื่อน
1: ใช่ทำให้เฮ้ยเราดีใจอ่ะทับใจมากว่าเราแก้ไขได้แล้วแล้วก็ฝักมันเต็มที่เกษตรกรภูมิใจค่ะ
0: เรียกได้ว่าเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกแล้วก็เพิ่มปริมาณผลผลิตได้ด้วย
1: ใช่แล้วก็มันเห็นผลได้ชัดจากการที่เราเอาโครงการนี้มาใช้ร่วมลงพื้นที่ของเรา

0: ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราได้ไปดูรีวิวมาแล้วว่ารีคอลเนี่ยทำงานยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากรู้เลยก็คือว่ากว่าจะมาเป็นรีคอลนะวันนี้ได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมมาอย่างไรบ้างครับ
1: ครับจริงๆแล้วก็เราทำสตาร์ทอัพนะครับก็คือ process คือเราต้องเข้าใจปัญหาของลูกค้าคือ customer ของเราก่อนแค่บังเอิญว่าลูกค้าของผมเป็นเกษตรกรนะครับก็เลยต้องใช้เวลาคุยครีก่อนที่จะเริ่มทำรีคาวผมก็ไปคุยกับเกษตรกรมาเป็นหลายร้อยคนเลยพอดูว่าปัญหาเขาจริงๆคืออะไรเราอยากรู้ว่า flow การใช้ชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วเราจะเทคโนโลยีมาช่วยทำให้ inefficiency มา efficient ได้ยังไงครับผมก็คือเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนต้องเกริ่นก่อนว่าจริงๆแล้วตอนที่ทางทีมเราเริ่มรีคาวเนี่ยเราไม่ได้มาเป็น Big Data Company Advanced อะไรอย่างงี้นะครับเราเริ่มจากง่ายๆว่าเป็นบริษัทขายปุ๋ยออนไลน์ตอนแรกผ่านเว็บไซต์ตอนแรกลอนช์ไปเรียบร้อยแล้วที่ปากีสถานผ่านไป2เดือนไม่มีคนใช้เลย
0: ขายปุ๋ยออนไลน์
1: ขายปุ๋ยออนไลน์ใช่ครับก็เลยทำให้กลับมาคิดว่าเอ๊ะการทำ e-commerce ออนไลน์ให้เกษตรกรเนี่ยอาจจะยากขึ้นไปหรือเปล่านะปัจจุบันเพราะเขามีปัญหาถึงตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพราะตอนนั้นเราก็ก็คือตอนนั้นยังคิดน้อยไปหน่อยก็คือเริ่มแล้วมีบัตรเครดิตการจ่ายออนไลน์ได้ไม่มีเกษตรกรมีบัตรเครดิตหรอใช่ไหมครับก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็เลยเอาตัวนั้นกลับมาเริ่มคุยกับเกษตรกรใหม่เอ๊ะทำไมไม่มีคนซื้อปุ๋ยออนไลน์ผ่านเราเลยก็ทำให้รู้ว่าการระบบการจ่ายตังค์เนี่ยมันยากลำบากสำหรับเกษตรกรที่จะเข้าใจการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เกษตรกรบางคนอาจจะไม่มีเงินมาซื้อออนไลน์ไปเลยนะครับแล้วสุดท้ายคือเรื่องความเชื่อมั่นของในแบรนด์เราทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาที่ฟันดาเมนทัลคือพื้นฐานกว่านั้นที่เกษตรกรยังต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้วก็มากลับมาดูถึงการที่ว่าทำยังไงเราจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้ก็เลยกลับมาดูถึงตั้งแต่การเพิ่มผลผลิตการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการช่วยในการขายครับผม
0: แล้วมาเป็นเรื่องของดาวเทียมที่มาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างนี้ได้ไงครับ
1: ก็คือพอเราเริ่มรู้ปัญหาแล้วเราก็เลยเริ่มกลับมาดูว่าเจ้าเทคโนโลยีอะไรมาแก้ปัญหาพวกนี้ได้มากและตอนนี้เทรนด์ Big Data กำลังมาแรงเราก็จะเห็นว่าในหลายๆอุตสาหกรรมการที่เรามีข้อมูลมาช่วยในการให้เกษตรกรหรือให้ลูกค้าในการตัดสินใจเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากอย่างเช่นเราสามารถรู้ได้ว่าวันนี้คุณจะใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยเพราะผลจะตกไม่ตกเนี่ยมันสามารถมีผลกับผลผลิตค่อนข้างเยอะ
0: ไม่ได้คิดเองตามธรรมชาติแบบที่ว่าตามเขาเรียกอะไรนะสัญชาตญาณของเกษตรกรใช่ไหมครับ
1: ก็คือถ้าเราดูอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยเมื่อก่อนหลายๆอุตสาหกรรมก็ rely on สัญชาตญาณแต่พอมีเทคโนโลยีมี big data เข้ามาอย่างเช่นตอนนี้เราจะเรียกแท็กซี่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็สัญชาตญาณเดินลงไปบนถนนเรียกรถตอนนี้ก็เราสามารถเรียกผ่านแอปได้แล้วก็คล้ายกันคือพอมีเทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็เริ่มดูว่า data อะไรข้อมูลอะไรที่เหมาะสมกับการจะ

0: ช่วยเกษตรกรมั่งเพื่อกลับไปเริ่มดูอ๋อข้อมูลจากอากาศสำคัญข้อมูลจากดินสำคัญข้อมูลเรื่องจากท้องฟ้าสำคัญแล้วก็กลับมาดูเราจะเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนก็เลยเริ่มตีกลับมาแล้วว่าข้อมูลจากท้องฟ้าก็ต้องมาจากโดรนหรือไม่ก็ดาวเทียมยกตัวอย่างแต่เราก็ค้นพบว่าโดรนเนี่ยอาจจะราคาสูงไปสำหรับเกษตรกรงั้นเราก็ไปดูดาวเทียมเพราะดาวเทียมราคาถูกกว่าหรือแบบค่าดินอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเซ็นเซอร์อะไรที่ราคาพอเหมาะที่เกษตรกรรายย่อยจะเข้าถึงได้หรือข้อมูลอากาศเราก็ไปดูว่าเราจะข้อมูลอากาศจากไหนที่เหมาะที่สุดเราก็เอาข้อมูลพวกนี้หลายร้อยตัวมายำกันด้วย machine learning algorithm ของเราเพื่อให้คำแนะนำ recommendation กับเกษตรกรได้ครับ
1: มีหลากหลายได้เลยอันนั้นได้เรื่องของการที่จะช่วยพัฒนาในมุมของการกระบวนการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เราบอกว่าเรามีเรื่องของเครดิตสกอร์ด้วยอันนี้เป็นยังไงฮะ
0: ครับใช่ครับก็คือถ้าเกิดเรากลับไปดูว่าธนาคารตัดสินใจในการปล่อยสินเชื่อยังไงหรือปล่อยกู้ให้คนยังไงนะครับ
1: มันความเสี่ยงเน
0: า
1: ะ
0: ความเสี่ยงใช่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ความเสี่ยงปัญหาคือเราจะข้อมูลมาลดความเสี่ยงนี้ให้ธนาคารยังไงนั่นคือสำคัญที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าธนาคารรู้ว่าคนนี้น่าจะถือความเสี่ยงน้อยเขาก็อยากปล่อยกู้ให้ก็อยากเราก็ดูว่าเราจะข้อมูลอะไรมาสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรกับให้ธนาคารได้ว่าเกษตรกรคนนี้ความเสี่ยงต่ำน่าปล่อยกู้ให้แล้วก็ดูว่าเราสามารถข้อมูล Data ทั้งอากาศพื้นดินและจากท้องฟ้าเนี่ยมาวิเคราะห์ได้ว่าแปลงผืนแปลงเนี้ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเยอะขนาดไหนเราสามารถวิเคราะห์ล่วงหน้าได้6เดือนว่าแปลงนี้จะมีโอกาสที่จะมีข้าวโพดหรือมีข้าวออกมากี่กิโลประสบโอกาสประสบความสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดมากกว่า 80% แปลว่าเกษตรกรนี้มีโอกาสจะคืนเงินกับธนาคารมากกว่าแต่ถ้าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จน้อยกว่า 10% แปลว่าโอกาสพังสูงมากก็ธนาคารก็จะรู้แล้วว่าคนนี้ยังไม่ควรจะปล่อยให้เพราะว่าถ้าปล่อยไปเกษตรกรก็ไม่มีตังมาคืนอยู่ดีก็ตัวอย่างครับก็เลยทำให้ธนาคารตรงนี้เราก็ทำกับธนาคารธ.ก.ส.อยู
1: ่ร่วมกันเลย
0: ร่วมกันเลยครับครับใช่ครับ
1: แล้วความยากที่สุดของการทำนวัตกรรมตรงนี้มันเป็นเรื่องของอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่า business model
0: จริงๆแล้วทำสตาร์ทอัพไม่ง่ายต้องบอกตรงๆใช่ก็คือกว่าเราเห็น success case Facebook Google อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้เลยว่ากว่าเขาจะถึงจุดนี้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างอารมณ์คล้ายๆกันครับมันเหมือนกับเขาชอบบอกว่ามันเหมือนกับนั่งรถไฟเหาะอารมณ์แบบแปรปรวนบ่อยมากเราก็เริ่มดูว่าตอนแรกก็ทำกันมานานพอสมควรว่าเทคโนโลยีจะมาใช้ยังไงตอนแรกกว่าจะหาดาวเทียมที่เราซื้อภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ได้เนี่ยก็คุยกับซัพพลายเออร์ดาวเทียมเป็นหลายสิบหลายยี่สิบยี่สิบเจ้าเลยเพื่อหาเจ้าที่ดีราคาถูกที่สุดและดีที่สุดยกตัวอย่างครับก็ใช้เวลานานพอควรแล้ว business model ก็ต้องมาหาอีกว่าเราจะทำเงินจากตรงไหนครับผม
1: แล้วทำเงินจากตรงไหนครับ
0: ตอนนี้หลักๆก็เราอยากช่วยเกษตรกรไทยก็คือรายได้สามารถจริงๆแล้วถึงแม้จะดูว่าเราใช้ดาวเทีย
1: ม
0: แต่เราคิดเกษตรกรถูกมากหลัก 20-30 บาทต่อเรือนต่อไร
1: ่
0: ครับครับถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้แล้วเราลองไปทดลองกับแปลงที่จริงแล้วที่บ้านทำสวนอยู่แล้วก็เลยไปทดลองที่ปัจจิมมาแล้วกับเกษตรกรแถวๆที่บ้านนะครับก็จะเห็นว่าทุก30บาทที่เขาลงทุนต่อไร่กับเราไป return on investment ROI ประมาณ100บาทคือมา 3-4 เท่าก็คือค่อนข้างคุ้มกับเขาแต่รายได้หลักๆของเรามาจากธนาคารครับในการช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
1: ขายบิ๊กเดต้าด้วย
0: ใช่ครับเราเป็นฝั่งนั้นเราถือเป็น data company แล้วกันขาย data ครับผม
1: อ๋อฮะอีกเรื่องนึงครับที่อาจจะสงสัยก็คือว่าในเมื่อของแบบ Recall เนี่ยเป็นเทคโนโลยีอันใหม่ที่เข้ามาช่วยเกษตรกรแล้วเกษตรกรเองที่ในมุมมองคนทั่วไปอาจจะคิดว่าอาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ยากตรงนี้เป็นปัญหาไหมครับในการสื่อสารกับเกษตรกร
0: ครับจริงๆแล้วเราต้องดูก่อนว่าเกษตรกรตอนนี้ใช้เทคโนโลยีอะไรเราการจะไปเปลี่ยนนิสัยคนเนี่ยค่อนข้างยากเราดูก่อนว่าตอนนี้เขาใช้อะไรแล้วเป็นยังไงก็คือโชคดีว่าตอนนี้เกษตรกรเริ่มใช้ไลน์เล่น Facebook กันมากขึ้นแล้วทำให้เราเห็นว่าเราสามารถเข้าถึงช่องทางนี้ได้หรือว่าถ้าเกิดจะเอาเบสิกหน่อยก็ผ่าน SMS message นี่แหละตอนนี้เกษตรกรหลายคนก็รับ SMS ดูหวยดูบอนอะไรอย่างนี้ดูแล้วก็ส่งข้อมูลผ่าน SMS ได
1: ้ก็หมายว่าไม่ได้มีปัญหามากเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าเข้าถึงได้ระดับนึงแล้วก็เราก็สื่อสารผ่านช่องทางที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้ว
0: แต่ก็อาจจะขอเสริมนิดนึงว่าก็จะมีความแตกต่างในการดีไซน์ UI UX เพราะว่า experience ในการรับข้อมูลของเกษตรกรอาจจะแตกต่างกับลูกค้าในกรุงเทพเราต้องมาทำความเข้าใจเขาว่าเขาชอบฟอนต์ยังไงขนาดประมาณไหนชอบเลเยอร์ยังไงเนี่ยต้องแบบเราเล่นเกษตรด้วยว่าการจะทำสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จเราควรจะสเปนเวลากับลูกค้าเยอะๆกับคัสเตอร์เราเยอะเพื่อจะเข้าใจเขา
1: อย่างนี้นี่เองนะแล้วเป้าหมายในอนาคตของรีคอร์ครับคาดว่าจะไปถึงไหนครับอยากจะขยายเพิ่มขนาดไหนแล้วก็ไปต่างประเทศไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับก็คือตอนนี้ในเมืองไทยเรายังมีแค่ข้าวโพดอยู่แต่ปีหน้าเราจะขยายไปอ้อยกับข้าวละเราอยากจะคุมพืชเศรษฐกิจและผลไม้ให้หมดในประเทศไทยคือเราอยากให้เกษตรกรในเมืองไทยก็มีเป็น10 ล้านคนเราอยากความฝันคือเราอยากจะเอาเทคโนโลยีตัวนี้เ

0: ไปช่วยให้พี่น้องเกษตรกรไทยมีรายได้มากขึ้นเป็นหลายล้านคนแล้วในอนาคตอยากขยายไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะปัญหาของเกษตรกรมันไม่ใช่แค่ปัญหาสำหรับประเทศไทยแต่ปัญหาเกิดขึ้นทั่วโลกเรารู้สึกว่าสตาร์ทอัพก็อยากสเกลทั่วโลกครับความฝัน
1: ปัญหาเดียวกันแต่ว่าสามารถถ้าเราใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหานี้ได้ก็สามารถใช้ได้กับทั่วประเทศเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: นะครับสุดท้ายครับอยากให้คุณเอิญฝากถึงผู้ชมรายการหน่อยครับที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วก็อยากจะทำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดีๆแบบที่คุณเอิญได้ทำครับมีคำแนะนำไหมครับ
0: ครับคำแนะนำก็คือให้รีบลงมือทำดีกว่าก็คือหลายๆคนแบบเพื่อนผมเนี่ยชอบมาถามว่าทำอันนู้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเขาจะกลับไปบ้านก็นอนฝันคือโค้ดในที่ผมชอบคือเขาบอก execution สำคัญกว่าไอเดียเราต้องลงมือทำพอเราลงมือทำเราจะเรียนรู้เราต้องให้กระบวนการเรียนรู้ให้เร็วที่สุดให้เป็นได้เรียนรู้แล้วกลับมาแก้เรียนรู้กลับมาแก้เราจะได้ product ที่ออกมาจริงๆครับผม
1: การกระทำสำคัญมากกว่าไอเดียนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับทั้งหมดในวันนี้นะฮะก็เป็นมุมมองดีๆนะครับแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่คุณเอิญได้มาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของ recall นะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเอิญมากๆเลยนะครับ
0: ขอบคุณครับ

น่ายินดีกับเกษตรกรไทยนะครับที่มีนวัตกรรมดีๆอย่างนี้มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการเพิ่มปริมาณผลผลิตและก็ประสิทธิภาพในการเพาะปลูกครับแถมยังช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยนะฮะถ้าหากดีเขาขยายไปใช้ทั่วประเทศเมื่อไหร่แล้วก็เชื่อว่านะฮะอุตสาหกรรมภาคการเกษตรของประเทศเรานั้นจะพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยไปได้อีกเยอะทีเดียวครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันที่เมืองขอนแก่นนะครับกับรถเมล์อัจฉริยะของ City Bus ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากคนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐในท้องถิ่นนะฮะที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แต่จะน่าสนใจขนาดไหนนั้นติดตามกันได้นะครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ set.or.th/enterprise ครับในนั้นก็จะมีทั้งคลิปความรู้แล้วก็หัวข้ออบรมสัมมนาดีๆที่รอผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ SME มาเรียนรู้กันอย่างเต็มที่เลยครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้ฮิมเดินทางมาไกลมากเลยนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับรู้เพียงอย่างเดียวครับว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็วันนี้ครับฮิมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับบุคคลตัวอย่างของฮิมอีกหนึ่งท่านครับซึ่งท่านสามารถวางแผนให้กับชีวิตของท่านเองเพื่อที่จะเกษียณก่อนอายุ60และท่านก็สามารถทำสำเร็จได้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ครับมาพูดคุยถึงเรื่องของแนวคิดวิธีการครับและชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นอยู่อย่างไรหลังจากเกษียณครับเดี๋ยวนี้ไปเจอกันครับกับพี่บอยนะฮะคุณชาติชายสุวรรณเสวกครับ
1: คุณชาติชายสุวรรณเสวกหรือคุณบอยจากอดีตนักสื่อสารองค์กรและผู้บริหารระดับสูงของยี่ห้อรถชื่อดังที่เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตจึงวางแผนอนาคตให้กับตัวเองด้วยการเกษียณก่อนถึงวัยอันสมควรโดยความที่เป็นคนรักความสงบรักธรรมชาติคุณบอยได้เลือกซื้อที่ดินตามจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ใช้ชีวิตพักผ่อนหลังเกษียณช่วงระหว่างที่ทำงานไปด้วยนั้นคุณบอยก็ได้พัฒนาพื้นที่ที่ได้ซื้อเอาไว้อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการปลูกต้นไม้พืชผลทางการเกษตรพืชสมุนไพรทำนาข้าวออร์แกนิกและปลูกบ้านเพื่อที่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องเกษียณก็สามารถเกษียณได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าต่อจากนี้ไปชีวิตจะเป็นเช่นไรและไม่ได้พักผ่อนจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณบอยยังคิดว่าเราควรทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างคุณบอยจึงได้เลือกเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีอาการเจ็บป่วยน่าสนใจมากๆเลยครับเราไปพูดคุยกับคุณบอยกันเลยดีกว่าครับ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับพิมก็อยู่กับพี่บอยแล้วครับพี่บอยสวัสดีครับพี่บอยครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยที่นี่คือที่ไหนนะครับ
2: ที่นี่คือสวนพี่บอยชื่อ199 Highway
0: ครับผม
2: แล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: อ๋อตอนนี้ผมอยู่กาญจนบุรีนะครับ
2: เพิ่งตื่นใช่ไหมครับ
0: ผมนอนมาตลอดทางเลยครับตื่นมาอีกทีผมนึกว่าตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่ครับนะฮะแหมบรรยากาศเหมือนเชียงใหม่เลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากพี่บอยเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยครับเพราะผมเกริ่นไปยาวแล้วคุณผู้ชมอยากจะรู้จักตัวจริงของพี่บอยแล้วครับ
2: ครับก็คือว่าก่อนที่จะมีวันนี้นะครับ
0: ครับ
2: ก็คือเป็นผู้บริหารของบริษัท General Motors นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของ Chevrolet ที่ในประเทศไทยนะครับในตำแหน่งสุดท้ายที่อยู่กับ Chevrolet ก็คือเป็นกรรมการบริหารแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ
0: ์
2: ให้กับรถยนต์ Chevrolet แล้วก็ในเครือของ General Motors ในกลุ่มประเทศในอาเซียนทั้งหมดนะครับ
0: โอ้โหก็คือดูทั่วหมดเลยอย่างนี้ก็ต้องไปหลายประเทศเลยใช่ครับ
2: ใช่ครับถ้าสมมติว่าในกลุ่มของประเทศในอาเซียนเราก็จะไปเป็นประจำแล้วก็จะต้องไปในกลุ่มของประเทศในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็สำนักงานใหญ่ของเราอยู่ในอเมริกาที่ดีทรอยต์ก็จะไปอยู่ตลอดครับ
0: แล้วเวลาไปนี่ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาทำให้ General Motors ไหมครับตอนนั้น
2: ถูกต้องครับเพราะว่าในแต่ละที่ที่ไปเนี่ยเรารับข้อมูลของความเป็นบริษัทของเราที่จะทำยังไงที่ว่าในส่วนของรถยนต์ที่นำมาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จในเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลในส่วนหนึ่งแล้วก็มาสำหรับผู้บริโภคในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็เอเชียแปซิฟิกครับ
0: สนุกไหมครับตอนไป
2: เป็นคนที่ทำงานอะไรก็จะสนุกไปกับงานทุกอย่างนะครับเป็นคนชอบทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับเขาบอกว่าการเดินทางก็เป็นการเปิดสมุดหลายหน้าก็จริงครับเพราะว่าถ้าเราไปในที่ต่างๆทั่วโลกเราก็ได้เรียนรู้มันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตแล้วก็ทำให้มุมมองของเรากว้างขึ้นชีวิตของเราชัดเจนขึ้นมองภาพอะไรชัดเจนขึ้นนะครับ
0: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณแต่ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยการใช้จ่ายเงินของพี่บอยเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าใช้จ่ายแบบไลฟ์สไตล์แบบเต็มที
2: ่ก็วางแผนด้วยใช้เต็มที่ด้วยเพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในระดับแบบนี้เนี่ยก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าเราก็มีรายได้ที่ดีพอสมควรในชีวิตของพี่ก็คือว่าคุณพ่อแม่จะสอนให้รู้จักเก็บออมรู้จักซื้อสิ่งที่อาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตเสมอพอเราจบการศึกษามาปุ๊บก็จะทำงานไม่ทำงานที่เดียวจะทำงาน2ที่เสมอ
0: ฮะแล้วแบ่งเวลายังไงคร
2: ับ ก็วันนึงเราก็จะทำงาน16ชั่วโมงเราก็จะนอนวันละ4ชั่วโมงเงินที่ได้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นส่วน
0: ๆเ
2: งินทดแทนบุญคุณเงินใช้จ่ายซื้อลุยซื้อล่ายของเราเงินเก็บแล้วก็การซื้ออะไรที่เราสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้ในอนาคตในลักษณะแบบนี้ครับ
0: ครับผมมีอย่างนึงที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการทำงาน16ชั่วโมง
2: ครับ
0: พี่บอยทำอะไรครับใน16ชั่วโมงนี้8ชั่วโมงแรกทำงานประจำอีก8ชั่วโมงนี่คือ
2: สมมติว่าตอนจบการศึกษาใหม่ๆ
0: ครับ
2: พี่บอยจบทางด้านชีววิทยา
0: ครับ
2: นะครับ ครึ่งเช้าก็จะไปทำงานอยู่ในห้องแลบเป็นผู้ช่วยนักวิจัยชาวเยอรมันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็8ชั่วโมงในช่วงเช้าเราเริ่มงานตั้งแต่6โมงแล้วเราก็เลิกบ่าย2โมงครับ
0: ครับ
2: พอหลังบ่าย2โมงปุ๊บก็จะวิ่งไปที่โรงแรมชอบทำงานทางด้านโซเชียลเหมือนกัน
0: ครับ
2: ไปโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลบ่าย3โมงจนถึง5ทุ่ม
0: ครับ
2: นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนประมาณ4ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็ตื่นใหม่ตี4แล้วก็ออกจากบ้านไปก็เริ่มทำงาน6โมงเช้า
0: โอ้โหฟิตมากเลยอ่ะ
2: ตอนนั้นเราเด็กนะครับเราก็ทำอะไรได้หมดแล้วก็ทั้ง2งานชอบหมดก็คือชอบทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์งานทางด้าน
0: บริการ
2: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นก็ผันตัวมาในงานด้านนี้เลยเหรอครับหรือว่าเลือกก่อนไหมฮะว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรก่อนดี
2: ครับก็เทียบฮะตอนที่เริ่มเปลี่ยนงานจากการบริการจริงๆมากลายเป็นพนักงานทางด้านประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรม
0: ครับ
2: คืองานประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นงานที่ทำงานค่อนข้างจะ
0: หนัก
2: เต็มชีวิต
0: ครับ
2: เต็มชีวิตคือหมายถึงว่าเรามีสื่อมวลชนเป็นผู้ที่เราทำงานด้วย
0: ครับ
2: มีบริการในโรงแรมมี property ต่างๆมีคนที่เราต้องดีลอยู่เยอะๆ
0: คือต้องดูภาพรวมทั้งหมด
2: ภาพรวมตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เราเป็นพนักงานเราก็ทำทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายรูปตัดหนังสือพิมพ
0: ์
2: เขียนข่าวให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าของเราตรวจสอบในลักษณะนั้นนะครับก็มันมาชั่งชีวิตเราดูว่าเราอยากจะไปทางไหนชัดเจนกว่ากัน
0: ครับ
2: ระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักบริการหรือนักประชาสัมพันธ์ก็คิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเราเด็กเราก็สนุกกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็เลยเลือกเดินทางมาทางนี
0: ้ครับผม
2: แล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมา
0: อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายและในปัจจุบันนี้ผมก็ทราบมาครับว่าพี่เกษียณแล้ว
2: ใช่ครับพูดได้เต็มปาก
0: พูดได้เต็มปากเลยว่าเกษียณแล้วทำไมอยู่ในตำแหน่งใหญ่
2: ๆครับ
0: แล้วดีถอดตัวเองออกจากอาชีพที่ทำอยู
2: ่ครับ
0: แล้วก็เสียออกมาเลย
2: ความคิดเริ่มต้นก็คือว่าถ้าเรารอให้คนอื่นถอดเราเนี่ยจนกระทั่งเรา60เนี่ยมันน่าจะเป็นความน่าลำบากใจที่ให้คนมาบังคับให้เราออกจากตำแหน่งโดยที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้การที่เราเดินลงจากเขาเรียกว่าเดินลงจากหลังเสือเพื่อที่จะเดินอยู่บนพื้นดินอันนั้นคือความเป็นจริงแล้วจุดประสงค์หลักในชีวิตของพี่บอยก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตซึ่งตำแหน่งที่เราทิ้งมาก็เป็นตำแหน่งที่คนอ
0: ี
2: กหลายๆคนต้องการที่จะเป็นตำแหน่งนี้ซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรมากมายที่เราสามารถที่จะทำได
0: ้
2: เพื่อตัวเองเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคนอื่น
0: ครับผม
2: นะครับอันนั้นมากกว่า
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยกับพี่บอยต่อว่าหลังจากที่ลงจากหลังเสือมาเดินบนพื้นดินแล้วเป็นยังไงกันบ้างช่วงหน้าครับเก็บ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณชาติชายหรือคุณบอยนะครับผู้บริหารระดับสูงที่เตรียมตัวเกษียณล่วงหน้าแล้วลาออกจากงานที่ทำอยู่มาดูกันว่าคุณบอยจะใช้ชีวิตเกษียณล่วงหน้าได้อย่างไร
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณมาก่อนล่วงหน้าหรือว่านึกแล้วก็เกษียณแล้วก็ออกมาเลยฮะ
2: จริงๆวางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานถ้าพูดถึงเรื่องว่าเวลาทำงานของพี่บอยครบเกษียณแล้วยังครบแล้ว
1: ครบ
2: 60ปีแล้ว
1: พอคูณ2ไง
2: ใช่ครับเพราะทุกอย่างคูณ2ไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็วางแผนอย่างนี้มาตลอด
1: หลังจากที่เราเกษียณออกมาแล้วพี่บอยนี่มาซื้อที่ที่นี่เลยหรือว่าเตรียมตัวมาก่อนแล้วค่อยๆซื้อทีละแปลงทีละแปลง
2: ครับซื้อที่ดินแปลงแรกตั้งแต่เริ่มทำงานกับทาง General Motors นะครับแล้วก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยก็จะลุกขึ้นไปตีกอล์ฟแต่พี่บอยเลือกที่ว่าเราจะมาขุดดินก็เป็นการออกกำลังกายปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่การปลูกต้นไม้ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่ดินพอเพียงสำหรับที่เราจะปลูกเราก็เลยใช้วิธีว่าวันเสาร์อาทิตย์จากการทำงานจากบริษัทเราก็มาขุดดินปลูกต้นไม้รวมแล้วคือ40ไร่นะครับ
1: 40ไร
2: ่ครับพี่บอยก็จะแบ่งพื้นที่ของเราเป็นส่วนๆก็เลยแบ่งสวนส่วนนึงเป็นส่วนของการปลูกผลไม
1: ้ครับ
2: ครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลไม้นานาชนิด
1: ด้านนี้เหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปดูได้ไหมคร
2: ับ ยินดีครับเชิญครับ
1: ผมพูดได้เลยว่านี่มีมากกว่า100ชนิด
2: มากกว่านั้น
1: มากกว่าผลที่กินได้มากกว่า100ชนิด
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับนะอย่างต้นนี้คืออ
2: ันนี้ส้มซ่าครับน้องฮิมเคยทานในนั้นไหมครับไอ้มีกรอบ
1: เคยครับ
2: ครับก็ต้องใช้ผิวของส้มซ่าซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราไปทานไปซื้อตามตลาดก็คิดว่าเราไม่ได้ทานมีกรอบที่มีผิวส้มซ่าม
1: ีครับ
2: สมัยก่อน
1: มีครับ
2: ม
1: ีครับเขาใช้น้ำส้มใส่โซดาเอานะ
2: ครับอันนี้คือทุเรียนน้ำซึ่งปัจจุบันที่เขาฮิตกันมากครับเพราะว่าใบเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาต้มเป็นชาแล้วก็แก้โรคมะเร็งแต่พี่บอยคิดว่าในเรื่องของตัวผลไม้เนี่ยมันอร่อยแล้วก็สามารถเอาไปทำลอยแก้วแล้วก็รสชาติเปรี้ยวแล้วก็เหมือนกับน้อยหนาเหนียว
1: ๆ
2: นะครับ
1: มีเม็ดไหมฮะ
2: มีเม็ดครับ
1: ลูกใหญ่ขนาดไหนครับ
2: ลูกใหญ่ก็ประมาณสักกิโลนึงได้ครับก็ประมาณเท่านี้
1: เท่ากับทุเรียนชนีมีไข่ประมาณนั
2: ้
1: น
2: แต่จริงๆไม่ใช่ทุเรียนนะครับมันเป็นพันธุ์ในกลุ่มของน้อยหนาครับต้นสละนะครับอันนี้คุณพ่อของเพื่อนที่ก็เพาะให้แล้วก็เอามาปลูกให้ต้นลูกมอนทั้งใบทั้งลูก
1: ลูกดกมากครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวพี่วายจะเด็ดให้น้องฮีมทานไม่มีสารเคมีครับ
1: เจอแล้วครับนี่ครับ
2: นะครับไม่มีสารเคมีอันต้นนี้ครับเพื่อนพี่เห็นว่าพี่ชอบปลูกต้นไม้เขาก็เอามาให้ในออฟฟิศก็คือต้นมะยมแดงเจ้าของตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่ที่เยอรมัน
3: ครับผม
2: แล้วก็เราก็จะถ่ายรูปส่งไปให้เขาตลอดอยากให้น้องฮิมลองชิมก็รสชาติแปลกดีครับ
1: แล้วพวกนี้พี่บอยปลูกแล้วขายไหมครับ
2: ไม่ขายครับเพราะว่าพี่บอยไม่ได้หวังผลว่าต้นไม้แต่ละต้นจะต้องมีดอกมีผลมากมายนะครับ
1: ครับ
2: สิ่งที่พี่บอยหวังก็คือว่าต่อไปในอนาคตเมื่อต้นไม้มีผลเราก็เก็บทานในทุกๆเดือนของในปีนึงเรามีเหลือเราก็เก็บไปฝากเพื่อนเราพี่น้องพ่อแม่ที่กรุงเทพถ้าเรามีเหลือกว่านั้นคนงานของเราก็มีเขาสามารถเก็บขายเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของเขาได้นะครับ
1: พูดถึงธรรมชาติครับ
2: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่พี่บอยมาอยู่เนี่ยที่พี่บอยบอกว่าเริ่มต้นเริ่มเก็บนะฮะเงินมาเริ่มซื้อที่มาเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ไหมฮะ
2: ถ้าให้พี่บอยนับต้นไม้มันจะมีอยู่ทั้งหมด6ต้น
1: 40ไร่มีอยู่6ต้น
2: นอกนั้นก็คือเป็นดินที่ว่างเปล่าเพราะว่ามันเดิมมันคือไร่อ้อย
1: พี่บอยครับด้านนี้เป็นไม้ผลที่ทานได
2: ้
1: ส่วนด้านนี้เป็น
2: ด้านนี้จะเป็นไม้ที่พี่บอยปลูกเอาไว้สำหรับใช้งานนะครับ ก็คือว่าจะมีต้นกฤษณามีต้นสะเดามีต้นมะฮอกกานีซึ่งเอาไว้เวลาที่ถ้ามีการลิดกิ่งตัดกิ่งแล้ว

0: ก็สามารถเอาไปเผาถ่านของเราได้แต่ว่าคนก็ถามบอกว่าต่อไปพี่บอยจะตัดเอาไปสำหรับที่จะทำโต๊ะทำเก้าอี้หรือเอาไปเจาะทำน้ำมันก็ไม่คิดที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าอยากจะเอาให้เป็นต้นไม้โตต่อไปเวลาเด็กรุ่นหลังก็จะได้มีโอกาสได้เห็นได้ดูนะครับ
1: ครับผมพี่บอยครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี
0: ้ครับ
1: 5ปีที่ผ่านมาพี่บอยปลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
0: เปล่าครับต้นนี้คือ1ใน6ต้นที่พี่บอยเล่าให้ฟังว่า
1: อ๋อที่มีอยู่ที่นี
0: ่ที่40ไร่ที่เริ่มต้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่แค่6ต้นก็คือเริ่มต้นอันนี้พี่บอยเรียกว่าท่านมะขามเพราะว่าท่านน่าจะยืนมาอยู่เป็น100ปีแล้วนะครับ
1: 5ปีที่ผ่านมา
0: ครับ
1: พี่บอยเนี่ยปลูกมานี่เสร็จหรือยังฮะต้นไม
0: ้ถ้าเราทําอะไรกับธรรมชาติไม่มีทางเสร็จนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าวัฏจักรของธรรมชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอดังนั้นบางอย่างก็เจริญเติบโตไปก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจแล้วก็ที่ดินผืนนี้ก็อาจจะเป็นมรดกให้กับตรงจุดนี้ของเมืองการที่เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเข้ามาดูต้นไม้นานาชนิดที่เราปลูกเอาไว
1: ้
0: เป็นความรู้ของเขาต่อไปนะครับ
1: นี่ก็คือเราไม่ใช่ว่าแค่ความสุขของเรานะจริงๆแล้วเราแบ่งปันให้กับไม่ใช่คนแค่คนในประเทศล่ะจริงๆแล้วมันคนทั้งโลก
0: ความสุขของเราได้แล้วตั้งแต่เริ่มขุดดินแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็เห็นเขาโตนะครับแต่ในอนาคตต่อไปคนอื่นก็น่าจะได้ชื่นชมสิ่งที่เราได้มีความสุขไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
1: นะฮะเขาเข้ามาเขาจะได้สัมผัสถึงความสุขนะฮะที่เราตั้งใจที่จะทำให้เขา
0: ใช่ครับ
1: นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูแค่ต้นไม้นะฮะผมพาคุณผู้ชมครับมาดูแนวคิดครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวางแผนดีๆเราก็สามารถมีชีวิตนะฮะที่เราอยากจะมีที่เราฝันอยากจะเกษียณก่อนนะฮะอย่างที
0: ่
1: ผู้ชายคนนี้ทําไว้ให้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องราวของพี่บอยนะฮะที่การวางแผนในอนาคตของพี่บอยนั้นเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ังจากที่คุณบอยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้ลงมือสร้างบ้านสวนที่เขาจะใช้พักผ่อนในช่วงบั้นปลายของชีวิตจนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณบอยคิดได้ว่าถ้าหากคนเราสามารถทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ด้วยก็จะเป็นการดีมากไปดูว่าคุณบอยเลือกทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรครับ
1: พี่บอยครับหลังจากที่พี่บอยทำให้ตัวเองเกษียณแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้แล้วพี่บอยมีการวางแผนที่จะทำอะไรต่ออีกบ้างครับ
2: ครับที่เล่าให้น้องฮินฟังในตอนแรกก็คือว่าความประสบความสำเร็จของชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตำแหน่งเราสูงความสุขของพี่บอยอีกที่จะเดินทางต่อไปของพี่ก็คือว่าเราได้เอาตัวของเราเนี่ยได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: เป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างแล้วเราก็ถือว่าถ้าวันนี้เราทำความสุขให้ตัวเราแล้ว
1: ครับ
2: แล้วเราก็ได้ส่งความสุขของเราต่อไปโดยการช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขบ้างก็น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริง
1: ครับ
2: ที่เราเกิดมาในหนึ่งชีวิตของเรานะครับ
1: ผมทราบมาว่าพอพี่บอยเริ่มแบ่งปัน
2: ครับ
1: สิ่งแรกๆที่พี่บอยเริ่มแบ่งปันก็คือคนในชุมชนแถวๆนี้ด้วย
2: ครับก็พอเรามาอยู่ใช่ไหมครับเราเห็นว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปจนกระทั่งเราเดินทางต่อนะครับปัจจัยก็คือว่าที่นี่ไม่มีเมนเผาศพนะครับเราก็หาเพื่อนหาพี่น้องหาคนที่เรารู้จักเพื่อนคุณแม่เพื่อนพ่อเราก็มาช่วยกันระดมเงินมาช่วยทำให้เมนเผาศพของที่ชุมชนนี้เนี่ยสำเร็จเพราะเนื่องจากเมื่อก่อนนู้นเนี่ยเมื่อมีคนเสียชีวิตก็ต้องพาออกไปเผาที่ชุมชนอื่นซึ่งก็น่าเสียดายที่ว่าชุมชนเราน่าจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับอันนั้นเราก็โอเคถ้าเราเป็นอะไรไปเรามีที่ละของเรา
1: ครับ
2: นะครับในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สมมุติว่าเราอยากจะอยู่ในธรรมในส่วนของเราก็พระสงฆ์ก็มาขอปักกรดในส่วนของพี่บอยอยู
1: ่
2: เป็นเนืองๆนะครับทุกเช้าก็จะมีพระเข้ามาบิณฑบาตแต่ว่าเราก็เห็นว่าสำหรับชุมชนแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราก็มีศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดที่ห่างจากเราไปนี่ประมาณ2กิโลครับเราก็ไปช่วยกันช่วยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้กับวัดนั้นจนสำเร็จเนี่ยครับ
1: นอกจากที่จะแบ่งปันในเรื่องของทางธรรมแล้วตอนนี้พี่บอยก็ไปเรียนเรื่องของแพทย์แผนไทย
2: ใช่ครับ
1: เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวาลด้วย
2: ครับพลังจักรวาลนี่เรียนแล้วแล้วก็ช่วยรักษาคนแล้วกับกลุ่มที่ทำงานเรื่องพลังจักรวาลด้วยกันนะครับ
1: ครับ
2: แต่เราก็รักษาให้โดยที่เราก็ไม่ได้คิดสตางค์ของคนที่มารักษา
1: พี่บอยครับแล้วในส่วนของแพทย์แผนไทยนะครับ
2: ครับแพทย์แผนไทยก็คือว่าแนวคิดสำหรับตัวเราเองก็คือหนึ่งต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของเราจะพึ่งพาตัวเองให้ได้ 100% การที่เรามีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต่างๆนานาชนิดที่เราปลูกเนี่ยในการทำยาสำหรับตัวเองคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราแม้แต่ชุมชนข้างเคียงแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดคลินิกเพื่อที่จะรักษาชาวบ้านได้ด้วยในพื้นที่ของเราต่อไปนะครับ
1: อย่างนี้มันก็ทำให้ชุมชนที่นี่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
2: ก็พยายามนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือการอยู่ด้วยกันการอะไรมีต่างๆที่จะเป็นในอนาคตต่อไป
1: พี่บอยครับถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งนะฮะที่อยากจะเกษียณแบบพี่บอย
2: ครับ
1: เขาควรจะวางแผนกับตัวเองยังไงบ้างคร
2: ับ ได้ครับเราก็ต้องทำงานหนักตั้งแต่เราเป็นเด็ก
1: ครับ
2: นะครับและเราก็ต้องวางแผนเรื่องการที่จะใช้ปัจจัยต่างๆของเราให้บริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินในปัจจุบันเงินฉุกเฉินเงินในอนาคตและก็เวลาที่เราจะใช้จนกระทั่งเราวันสุดท้ายของนะครับ
1: เกษียณตัวเอง
2: เกษียณ
1: จากโลก
2: เกษียณจากโลกใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่าเราก็จะต้องมีส่วนเหล่านี้ให้พอเพียงกับการที่เราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายของเรา
1: ครับผมนะครับนะฮะแล้วจะมีวิธีการยังไงบ้างครับ
2: ครับอย่างถ้าเอาตัวพี่บอยเป็นตัวตั้งนั่นก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเก็บเงินในส่วนของการเป็นเงินสดนะครับคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจะสอนเสมอว่าทองคำกับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคนนะครับเงินสดคือเงินที่เราสามารถใช้ได้ในทันทีทองคำเราสามารถมาเปลี่ยนให้เป็นเงินในภาวะที่เราฉุกเฉินในทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ดินนั่นคือเงินระยะยาวที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้สำหรับเป็นสิ่งที่จะใช้จ่ายได้ไปจนตลอดชีวิตของเรานะครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: นะฮะก็นี่ก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วก็เป็นแนวคิดของพี่บอยนะที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะสามารถมีการเกษียณได้อย่างสมบูรณ์
2: ใช่
1: นะฮะอย่างพี่บอยก็บอกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% แต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็น
2: ถูกต้องครับ
1: นะครับผมแนะนำครับสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของแนวคิด นะฮะสำหรับแนวคิดนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถหากันได้ง่ายๆไม่ยากเลยครับเปิดดู Money Channel เงินทองต้องวางแผนรอคุณอยู่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอยมากเลยนะครับ
2: ด้วยความยินดีครับ
1: ขอบคุณครับนะตอนนี้ยิมขออนุญาตแอบไปเด็ดผลไม้กินก่อนนะครับ
2: ด้วยความยินดีครับ
1: ครับผมไปกันดีกว่าครับ
2: ดีครับ
0: เคยสงสัยไหมครับว่าตอนคุณเกษียณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ลองมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณมีเงินใช้ตอนเกษียณกันครับ 1. เริ่มออมอย่างสม่ำเสมอออมตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะยิ่งเริ่มออมช้าเท่าไหร่การเก็บออมต่อเดือนก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น 2. รู้จักเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเช่นกองทุนรวมพันธบัตรหุ้นกู้หุ้นสามัญโดยคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. ฉลาดซื้อรู้จักเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์การใช้งาน 4. ฉลาดใช้รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดรักษาสิ่งของต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้นานๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมสุขกายสุขใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างสบายใจแล้วครับ
1: ผู้ชมครับการเกษียณก่อนเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในบทสนทนาที่เราได้คุยกับพี่บอยครับมีอยู่ตอนนึงครับที่พี่บอยพูดว่าเขาเนี่ยได้ทำงานนะครับเหมือนกับการทำงานคูณ2นะฮะเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับทำงานได้เท่ากับคนที่ทำงานจนถึงอายุ60แล้วนะครับเขาถึงจะเกษียณได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าโอ๊ยการทำแบบนี้นี่มันยากเกินไปมันเปลืองพลังงานเรามากเกินไปคุณผู้ชมลองหาอีกวิธีทางนึงนะครับแบบง่ายๆครับด้วยการเก็บเงินของตัวเองนะครับแล้วก็นำไปลงทุนนะครับในกองทุนหรือว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นนะครับหรือว่าการลงทุนด้านต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะลงทุนเท่านี้ครับพอคุณผู้ชมลงทุนและก็เก็บเงินได้ส่วนนึงเงินส่วนนั้นแหละครับที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเกษียณได้อย่างสมบูรณ์แบบครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: ไงข้อจัดจริงคดีนี่มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าเลยนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี
1: ่ก็ไม่มีอาการอะไร
2: ไม่มีอาการเหมือนกัน
1: ไม่มีอาการเหมือนกัน
2: มีเอหนักอยู่คนเดียวทั้งบ้าน
3: แล้วของคุณเอที่บอกอาการหนักนี่คือเป็นถึงขั้นไหนครับ
1: ของเอเป็นปอดอักเสบอะค่ะก
2: ็ปอด
1: ตรงปอดแต่ว่าโชคดีที่คุณหมอก็เหมือนให้ยาทันเนาะให้ยาแล้วก็มันก็ไม่มีอาการแบบหนักไปกว่านี้กว่านั้นอะไรเงี้ยตอนนั้นคือแบบไข้ขึ้นสูงมากสูงจริงๆแล้วก็หอบเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะ
4: ยังไม่ถึงขั้นที่ให้ออกซิเจน
1: ใช่ยังไม่ต้องให้ออกซิเจนออกซิเจนก็อยู่ในระดับประมาณ94-95แต่พอกินยาได้วันแรกก็ดีขึ้นเลยแล้วก็ต้องกินยาต้านไวรัสทั้งหมด10วันกินไป2โดส
5: แล้วตอนนี้กลับมาอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยกิจกรรมที่ทำกันพี่น้องแม่ลูกทำอะไรกันบ้างคะ
1: เอก็อยู่บ้านแต่งตัวสวยอยู่บ้านแต่งตัวทุกวันเลยแล้วก็คือพี่เลี้ยงบอกว่าตั้งแต่เป็นโควิดกลับมาคุณเอแต่งหน้าทุกวันเลยเพราะความที่แบบมันเบื่อแล้วไม่รู้จะทำไงก็ไม่อยากจะทำให้ตัวเองแบบดูเศร้าว่าอาบน้ำตอนเช้าแต่งหน้าแต่งตัวทำกับข้าวออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีวันเนี้ยที่ขับรถมาหาโยที่บ้านเพราะว่าก็ไม่ได้ไปไหนเนาะเราก็แค่ขับรถมาที่บ้านโยนอกนั้นก็อยู่บ้านค่ะออกกำลังกาย
6: Good morning everyone Jen Jen we meet you this morning Hi Jen how are you Let's do it
3: เหมือนแรงเหลือ
5: ค่ะ
3: ลักษณะเหมือนแรงเหลือแบบว่าครับครูรักครับ
7: ครับขอถามว่าจะติดตามดูได้จากที่ไหนฮะคลิปเมื่อกี้ครับ
3: อะไรนะฮะ
6: ครูรักสนใจ
7: ครับจะได้ศึกษาไว้แบบจะได้ออกกำลังกายอย่างถูกท่าถูกจังหวะอยากดูเป็นประจำอะไรเงี้ยครับต้องติดตามทางไหนได
3: ้คุณอุ๋ยเขาบอกว่าเขาเอาเวลาไปอยู่ในเปลหัวหายไปตั้งครึ่งนึงรู้งี้ดูพวกคุณออกกำลังกายน่าจะดีกว่า
8: ดูเพลินมากครับคุณอุ๋ยก็ฝากการติดตามเหมือนกันครับ
5: มาบ้านหลังนี้บ้างนะคะบ้านพี่โชเล่กับน้องเบลค่ะไม่ได้ถูกกักตัวไม่ได้ติดไม่ได้เป็นผู้มีความเสี่ยงที่บ้านเป็นยังไงบ้างคะพี่โชเล่ในสถานการณ์แบบนี
9: ้รู้ได้ไงว่าพี่ไม่มีความเสี่ยง
5: อ้าวข้อมูลทีมงานบอกว่าดูทั้งหมด4บ้านเนี่ยค่ะบ้านพี่คือปลอดภัยที่สุดค่ะ
10: น้องมิตรพี่ถามหน่อยการคนที่มาเป็นโควิดมีอาการอะไรบ้างพี่จะบอกว่าพี่มีหรือไม่มี
3: พี่ไอไหม
10: ไอ
5: เจ็บคอไหม
3: พี่ปวดเนื้อปวดตัวปวดไปถึงกระดูกไหม
10: ปวด
3: พี่รู้สึกร้อนรุ่มรุ่มเริ่มมีไข้บ้างไหม
10: มี
3: น้องเบลลุกไปให้ใครพ่อลูก
10: นี่พี่บอกตรงๆเลยนะตั้งแต่มีโควิดมานะไม่ว่าเขาบอกอะไรพี่จะต้องเป็นหมดเนี่ยเพราะเขาบอกว่าจมูกจะแห้งแล้วพี่บอกเฮ้ยนี่พ่อรู้สึกจมูกจะแห้งนะลูกใช่พอเขาบอกว่าจะมีอาการเจ็บอกนี่เบลพ่อมีอาการเจ็บอกนะลูกคือทุกอย่างตรงนี้กังวลไปหมดเลย
9: แต่จริงๆนะบอกตรงๆนะตั้งแต่มีโควิดมานะ
5: ค่ะ
9: รู้สึกว่าที่บ้านที่นี่ประหยัดค่าไฟไปนิดหนึ่ง
3: ทำไมครับ
9: เพราะว่าอย่างที่ว่าเราใช้เกี่ยวกับว่าต้องใช้ไฟฟ้าอย่างที่เอายกตัวอย่างเลยครับอาหารอะไรอย่างเงี้ยปีตอนนี้เมื่อเราเก็บตัวอยู่บ้านใช่ไหมพี่ก็จะพยายามให้ลูกซักมือ ที่บอกว่าเราก็อยู่บ้านเฉยๆจะไม่จะได้ไม่เครียด
3: อ๋อคือแทนที่จะใช้เครื่องช่วยก็เป็นการออกกำลังกายในตัวด้วยซักมือ

0: ็เรียกว่าได้ลองอะไรใหม่ๆแต่ว่าเราก็ระวังตัวมากไม่ให้ใครมาบ้านไม่ออกไปข้างนอกใช่ไหมครับ
1: คือกังวลมากกังวลมากเลยเพราะว่าคือยังไงอ่ะเราก็ต้องให้ความร่วมมือกับสังคมอ่ะนะสังคมเขาบอกว่า

0: ให้ทําแบบไหนยังไงเราก็จะไม่ฝืนตรงนี้จะให้ความร่วมมือเต็มที่เลย
1: เออดีก็แสดงว่าการที่เรากักตัวเนาะของบ้านพี่โจเล่คือเป็นบ้านที่เรียกว่าไม่ได้สัมผัสกับโควิดแต่ว่าเป็นบ้านที่ระวังตัวมากๆแล้วก็เอาเวลาว่างมาหากิจกรรมทําด้วยกันกับครอบครัวเพื่อที่จะได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ประหยัดไฟนี่แต่คนนี้สิผมอยากรู้มากครูรัก
2: ครับ
1: ผมเห็นในโซเชียลว่าลูกครูรักนี่คือต้องกักตัว
2: ใช่
1: ๆลูกพี่ต้องกักตัวเพราะอะไรครับครู
2: ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปรับลูกมาตั้งแต่วันที่11เมษายนนะครับแล้วก็มาอยู่ด้วยกันเพราะว่าปิดเทอมนะครับปกติเดือนนึงก็จะเจอลูกประมาณ2ครั้ง3ครั้งอะไรครับทีนี้พอปิดเทอมก็ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่11เมษายนจนถึง20เมษายนนะครับประมาณ10วันเสร็จแล้วก็พาลูกไปส่งคืนให้แม่นะครับที่คอนโดแล้วพอลูกกลับไปวันที่20วันที่24แม่รู้ว่าติดเชื้อครับ
1: อุ้ย
2: แต่ว่าลูกผมไม่ติดนะครับก็กลับกลายเป็นว่าโอเคทางโรงพยาบาลเขาก็แนะนำมาว่าการที่ไม่พบเชื้อเนี่ยอาจจะอยู่ในระยะฟักตัวก็ได้นี่หมายถึงลูกสาวเฮฮานะครับลูกเนี่ยวัย8ขวบเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยส่วนแม่กับแฟนใหม่เขาเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในฮอสพิทอลของโรงพยาบาลนะครับทีนี้ก็เขาก็ส่งตัวลูกผมกลับมาที่คอนโดแล้วก็แม่เขาก็บอกผมบอกว่าคุยกับลูกแล้วว่าจะให้ลูกเนี่ยกักตัวอยู่ที่คอนโด14วันซึ่งต้องอยู่คนเดียวคือผมก็เสนอว่างั้นผมไปรับมาอยู่ที่บ้านได้ไหมเขาก็บอกว่าคุณหมอไม่แนะนำเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการไม่พบเชื้อในลูกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าลูกจะไม่มีลูกอาจจะอยู่ในระยะแบบฟักตัวก็ได้ก็เลยแล้วผมก็มีโรคประจำตัวด้วยอายุเยอะแล้วด้วยเนี่ยคือถ้าติดเชื้อไปเนี่ยโอกาสเป็นแบบนักคอมเนี่ยค่อนข้างสูงแม่เฮฮาก็ฝึกลูกไว้ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะอยู่คอนโดคนเดียวเนี่ย14วันโดยที่แม่เขาก็รองรับเรื่องเกี่ยวกับการสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มสั่งอะไรไว้แล้วทีนี้หน้าที่ผมก็คือก็เอาโทรศัพท์เครื่องหนึ่งไปให้เขานะครับซึ่งเราเคยตกลงกันว่าเราจะยังไม่ให้ลูกเนี่ยเล่นอินเทอร์เน็ตเองเพราะฉะนั้นก็ซื้อโทรศัพท์แบบปุ่มกดไม่สามารถเล่นเน็ตได้อะไรเงี้ยครับไปให้เขาแล้วก็ไปให้กำลังใจเขาโดยที่เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าห้องไปหาเขาได้นะครับเพราะทางนิติของคอนโดเขาก็จะไม่อนุญาตให้เราขึ้นไปเพราะว่าห้องนี้ถือว่าเป็นโซนเสี่ยงลูกก็อยู่ที่คอนโดไปถึง3คืนนะฮะเราก็โทรคุยกันทุกชั่วโมงคุยกับลูกว่าลูกอยากจะทานอะไรละอะไรเงี้ยพอเราเอาไปให้เราก็จะฝากที่นิติบุคคลให้เขาเอาขึ้นไปให้แล้วเราก็จะมายืนอยู่ทางด้านระเบียงหลังห้องซึ่งลูกก็จะโผล่มามองแต่ว่าลูกก็จะแบบอยู่ชั้น8ชั้น9อะไรเงี้ยมันก็สูงอ่ะไกลกันแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็มองหน้ากันแล้วก็โบกมือให้กันบางทีก็ร้องเพลงให้ลูกฟังเต้นบ้าๆบอๆให้เขาหัวเราะออกมาได้อะไรเงี้ยครับเพราะวันแรกที่เอาของเอาเสบียงเอาอะไรไปให้เขาเนี่ยตรงหลังห้องเนี่ยลูกร้องไห้แบบร้องแบบโอ้โหเราเองเราเข้าใจคำว่าแบบร้องไห้ใจจะขาดมันเป็นยังไงแล้วระหว่างขับรถกลับสงสารลูกมากก็ขับไปร้องไห้ไปแบบคืนสงสารในแง่ที่ว่าเด็ก8ขวบต้องอยู่คนเดียวทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ย

ซึ่งเขาก็อยู่ได้3คืนนะครับพอวันที่4เนี่ยทางคุณครูที่เป็นเจ้าของโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่ท่านก็ทราบเรื่องก็ท่านก็ทำเรื่องไปแบบไปเจรจากับทางโรงพยาบาลที่แม่เขาอยู่อะไรเงี้ยฮะเพื่อไปศึกษาว่าต้องเตรียมมาตรการอะไรแล้วเขาก็เตรียมจัดห้องไว้นะครับแล้วก็ซึ่งโรงเรียนตอนนี้มันปิดเทอมอยู่แล้วก็เอาลูกไปอยู่นะครับมันก็ดีขึ้นเยอะเพราะว่าก็ยังมีคุณครูที่มาทำงานอยู่ก็จะเดินสามารถมองเห็นกันได้คุยกันได้แล้วก็

0: ตอนกลางคืนก็จะมีแบบมีรปภ.มีพวกแม่บ้านที่เขาอยู่ในบริเวณนั้นน่ะซึ่งผมก็เห็นว่ามันดีกว่าอยู่ที่คอนโดคนเดียวเยอะเลยจากวันแรกที่โทรไปเนี่ยโทรคุยกันทุกชั่วโมงเขาก็เริ่มแบบผ่อนคลายเพราะคุณครูเขาก็เตรียมแบบอุปกรณ์วาดรูประบายสีเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยมีของเล่นมีหนังสือนิทานอะไรให้อ่านเต็มไปหมดแล้วก็สามารถให้เพื่อนเขาครับที่เรียนอยู่เนี่ยบ้านเขาอยู่ใกล้ๆโรงเรียนเขาก็มาเยี่ยมเอาขนมมาให้อะไรอย่างเงี้ย
1: ของตุลักษ์เนี่ยแม้ว่าลูกจะต้องกักตัวแล้วก็พ่อก็จะเข้าไปหาใกล้ๆไม่ได้แต่ว่าพอฟังทั้งหมดก็ยังได้เห็นแง่มุมที่งดงามก็คือน้ำใจจากครูของลูกแล้วก็เพื่อนของลูกที่ได้มาเยี่ยมตอนที่ตุลักษ์เล่าค่ะหมวยได้ยินเสียงพี่เอโอ้โห8ขวบอยู่คนเดียว
0: พี่เอคะ
1: ถ้าเกิดว่าเป็นพี่เอในสถานการณ์เดียวกับตุลักษ์ที่ลูกต้องอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่เคยอยู่คนเดียวมาก่อนเลยอะค่ะพี่เอคิดว่าถ้าเป็นพี่เอจะเป็นยังไงบ้างอะคะ
2: ตายคู่ค่ะคนที่ต้องอยู่คนเดียวก็ตายคนที่อยู่ข้างนอกก็ตายค่ะรับประกันได้เลยอันนี้ถามโยโย่ตอบไปได้แล้วเพราะเอวีก็ไม่เคยอยู่คนเดียวเลย
3: ใช
2: ่และเอเองก็อยู่โดยที่ไม่มีลูกไม่ได
3: ้คงแย่เหมือนคุณรักเข้มแข็งมากเลยนะคะเพราะว่า8ขวบท่านนึกตอนเอวี8ขวบนี่
2: จ้าจ้าจ้า
3: เลยแหละไม่มีทางที่จะทำได้แน่ๆแต่นี่ลูกครูรักอยู่ได้ถึง3วันนี้ถือว่า
2: เก่งมาก
3: เขาเข้มแข็งมากแล้วครูรักก็เป็นกำลังใจให้เขามากเมื่อกี้นั่งฟังอะเอบอกถามโยว่าลูกครูรัก18หรือ8โยบอก8กูตายแล้วแบบ
2: เก่งจริงอ่ะ
3: เก่งจริงแบบมันอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องเข้มแข็งแล้วเราต้องให้ลูกเราเข้มแข็งจริงๆอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: แม้ว่าโควิดจะโหดร้ายแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้ก็มีแง่มุมดีๆที่เกิดขึ้นอยากให้พี่อู๋แชร์ให้ฟังพี่อู๋บอกว่าแม้ว่าโควิดจะทำลายอะไรไปหลายอย่างแต่ก็สร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเหมือนกันทำให้เราเห็นความงดงามในชีวิตอยากให้พี่อู๋เล่าให้ฟังนะคะ
4: คือผมรู้สึกว่าอย่างตอนที่ผมช่วงที่ผมป่วยมากๆแล้วเหมือนจะลุกจากเตียงไม่ได้ผมก็คิดอยู่ในใจว่าเอ้ยมันเราคิดไปเองหรือมั้งเราอาจจะไม่ติดก็ได้แต่แบบก็สังเกตตัวเองตลอดว่าเราที่เราป่วยเนี่ยมันเป็นเพราะเราคิดหรือเปล่าเพราะผมไม่ได้เป็นคนคิดลบนะครับโดยปกติแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เราป่วยจริงแต่ก็ไม่รู้ว่ามันใช่โควิดหรือเปล่าแต่ก่อนเคยเข้าคอร์สเผชิญความตายอะไรอย่างเงี้ยการเตรียมตัวตายอย่างสงบแต่เราก็รู้สึกว่าเวลาซ้อมมันไม่เหมือนเลยเวลาซ้อมมันยังไงมันก็ไม่เหมือนแต่พอมีอาการป่วยแล้วยิ่งมีเหตุการณ์อย่างนี้มันมาบิวให้รู้สึกว่ามันใกล้เคียงมากมันก็ทำให้เราทบทวนชีวิตมากว่าแบบไอ้ความปกติเดิมๆเนี่ยที่แต่ก่อนเราไม่ได้เคยรู้สึกว่ามันมีค่าเวลาได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวหรือออกไปทำนู่นทำนี่เนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกว่าไอ้ความปกตินั้นมันมีค่ามากเลยครับเวลาเราเห็นอยู่ในวิกฤตเนี่ยมันจะเห็นค่าของสิ่งที่ไม่เคยเห็นหลายๆอย่างแล้วก็อะไรที่แต่ก่อนเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะเราไปเครียดกับมันเป็นเรื่องที่เรากุ้มใจอะไรเงี้ยพอมาคิดเรื่องสุขภาพจริงๆแล้วกลายเป็นว่าเรื่องพวกนี้กลายเป็นเรื่องไร้สาระไปเลยครับเห็นคนดีๆในสังคมเยอะมากผมเห็นคนที่ทำอาหารไปแจกคนที่เขายังไม่ค่อยจะมีกินหรือเดือดร้อนจากตกงานอะไรอย่างเงี้ยครับผมเห็นหลายคนเลยที่ถึงขนาดต้องปิดกิจการตัวเองนะแต่เขาก็ยังออกไปหาวิธีใช้แรงไปแจกอาหารคนไปโรงพยาบาลสนามคือมันมีคนอย่างนี้จริงๆเนี่ยที่แบบแม้กระทั่งตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ยังออกไปช่วยคนอื่นคือคนแบบนี้มันทำให้ผมดูแล้วแบบรู้สึกมีกำลังใจมากว่าที่มันไม่สิ้นหวังอ่ะมันรู้สึกว่ามนุษย์หน้าที่หนึ่งของมนุษย์คือการเกิดมาช่วยกันน่ะเออพอผมเห็นแบบนี้แล้วมันมีกำลังใจขึ้นมากครับ
5: แน่นอนโดยรวมก็คือพูดง่ายๆว่าในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้ที่ทุกคนไม่ว่าจะทั้งอาจจะต้อง work from home ได้เงินน้อยลงแต่ในมุมมองของความมืดมักจะมีแสงสว่างอยู่เสมอแล้วมีวิวมาให้ชมนะครับอันนี้เป็นพี่น้องชาวไทยด้วยกันนะฮะที่ยืนยันเลยว่าในความโชคร้ายก็ยังมีมุมดีๆแอบซ่อนอยู่ไปชมกันครับ
6: ในเรื่องราวร้ายๆก็มีความโชค

0: ในช่วงโควิดเนี้ยค่ะมันสบายในเรื่องของรถไม่ติดนะคะกรุงเทพถนนโล่งขึ้นเงี้ยค่ะชีวิตในเรื่องของการเดินทางนะคะที่รถน้อยดีขึ้นค่ะ
1: หนูว่าข้อดีของโควิดคือทําให้เรารู้ตัวเองมากขึ้นนะคะแบบได้เราทําอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นเนี่ยค่ะอย่างจากตอนก่อนเราไม่ได้เรียนภาษาแล้วก็อาจจะแบบเอาเวลาว่างไปเรียนภาษาได้มากขึ้นแล้วก็จากเดิมที่เราอาจจะแบบไม่เคยทําอาหารเลยแล้วก็ได้ฝึกทําอาหารมากขึ้นเพราะว่าเราออกไปข้างนอกไม่ได้อะค่ะก็เลยเหมือนบางทีอาจจะเป็นข้อดีของการมีโรคระบาดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองด้วย
2: มันก็เป็นสิ่งดีๆที่แบบว่าเราได้เห็นทุกอย่างที่มันควรจะเป็นมันกลับคืนมาหนูก็เห็นตรงนี้ว่ามันดีเหมือนกันมลภาวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพออยู่บ้านคนก็ไม่ค่อยออกมาเที่ยวอะไร
3: แต่ช่วงนี้มันโควิดดีอย่างนึงคือไม่ต้องพาลูกไปเที่ยวเนาะประหยัดห้างเครื่องก็ไม่ต้องไป
4: รายได้มันก็ไม่ค่อยพอค่ะไหนจะค่าลูกไปโรงเรียนบ้างค่าห้องค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟอะไรอีกเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะคือเราก็ต้องประหยัดลงอย่างที่เราเคยซื้ออะไรใช้จ่ายอะไรฟุ่มเฟือยเราก็ต้องประหยัดลงคิดว่าจะรอดเราต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะเราต้องสู้ค่ะ
5: นี่แหละค่ะแม้ว่าในสถานการณ์ที่หลายคนบอกว่ามันโหดร้ายเหลือเกินมันเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราแต่ก็มีแง่มุมที่งดงามเกิดขึ้นได้เห็นกำลังใจที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวจากคนที่อยู่ในประเทศนี้อยากถามทั้ง4บ้านเลยค่ะตอนนี้การให้กำลังใจซึ่งกันและกันในสถานการณ์แบบนี้แต่ละบ้านเป็นยังไงเริ่มต้นจากบ้านพี่โชเล่ก่อนค่ะ
6: ทุกวิกฤตก็ต้องมีโอกาสทุกในสิ่งร้ายก็ต้องมีสิ่งดีอย่างเหมือนบ้านเรานะลูกนะใช่ไหมเมื่อก่อนนะลูกทำงานเลิกนะคนเล่าร่ำคนเล่าเวล่ำเวลาบางทีก็เข้าห้องเลยดูจะดูทีวีก็เปิดในคอมดูห้องใครห้องเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตั้งแต่มีโควิดมาเลิกงาน
7: ก็จะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากินข้าวพร้อมกันขนาดนั่งดูทีวีเราก็จะมารวมกลุ่มดูด้วยกันนะช่องเดียวกัน
6: แล้วก็บางทีแม่จะเป็นคนทำต้นไม้ใบหญ้าข้างบ้านใช่ไหมเก็บกวาดอะไรเงี้ยแต่ก็ได้ลูกมาช่วยตอนนี้ลูกก็ไปช่วยแม่เก็บกวาดต้นไม้ใบหญ้าแม่กระทั่งว่าเอาอาหารให้โทษนะครับเอาอาหารให้หมาน่ะลูกสาวนี่จะเป็นคนเอาให้ประจำแต่ตั้งแต่มีโควิดพอลูกสาวคนเล็กไปกวาดต้นไม้ใบหญ้าข้างบ้านกำลังช่วยแม่อยู่ผมเห็นนะเวลาที่หมาจะต้องกินแล้วผมก็ต้องไปเอาอาหารให้หมาเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ว่าผมว่ามันก็น่ารักดีนะมันเป็นโอกาสที่ว่าเราจะได้เขาเรียกว่าครอบครัวใกล้ชิดกันมากขึ้น
7: น
6: ะน้อง
7: คุยกันมาก
6: แล้วน้องเบลรู้สึกยังไงบ้างยังไงตั้งแต่ที่ว่าเมื่อก่อนเราไม่ค่อยได้กินข้าวพร้อมกันเนี่ยตั้งแต่มีโควิดกินข้าวพร้อมกันนะ
7: รู้สึกว่าถ้ามองอีกมุมก็รู้สึกว่าเราไม่อยู่ข้างหน้าพร้อมตาการทำอะไรก็เหมือนทุกคน
6: แต่เราก็ไม่ประมาทนะเราไม่ประมาทเกี่ยวกับว่าคือถ้าว่านโยบายเขาออกมาอย่างไรเราก็เต็มที่นะเราเต็มที่เลยช่วยเต็มที่เลยเต็มที่ตามนโยบายของสังคมเลยเพื่อสังคมเราก็ทำเต็มที่เหมือนกัน
5: ต่อเนื่องไปที่พี่อุ๋ยนะคะของบ้านที่โชเล่ได้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยกลับมาแน่นแฟนมากขึ้นในสถานการณ์นี้บ้านพี่อุ๋ยเป็นยังไงบ้างคะ
8: ของผมแน่นแฟนมากตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับแต่ยิ่งแน่นแฟนเขาไปอีกครับเพราะว่าก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะโทรเช็คตลอดพี่สาวก็จะทั้งไลน์ทั้งโทรเช็คตลอดว่าอาการเป็นยังไงกินยาหรือยังอาการเป็นแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยวันนี้ไหวไหมมื้อต่อไปจะกินอะไรอะไรเงี้ยครับก็จะพยายามติดต่ออยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็จะมีแบบเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยครับหรือคนที่เราสนิทสนมกันดีเนี่ยเขาจะเป็นห่วงก็คอยสอบถามอยู่เรื่อยๆครับ
0: ค่ะ
9: แล้วบ้านคุณเอคุณโยล่ะครับเป็นยังไงบ้าง
10: สำหรับตัวโยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าไม่ป่วยนะคือทุกคนจะรู้ว่าแบบตอนที่โยเปลี่ยนชีวิตตัวเองมาเป็นนักกีฬาก็จะเห็นว่าแบบ 4-5 ปีที่ผ่านมาก็โหเล่นกีฬาหนักมากไปถึงแบบเป็นไอรอนแมนเป็นไอรอนเกิร์ลใช่ไหมคะตัวเองอ่ะคิดว่าตัวเองเป็นคนที่แข็งแรงมากคือแบบฉันเนี่ยแข็งแรงฉันทำได้ทุกอย่างขนาดแบบฉันตื่นไปปั่นจักรยานวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงใช่ฉันทำทุกวันฉันก็ทำได้คือค่อนข้างใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าทะนงตัวเองว่าเป็นคนแข็งแรงจริงๆวันหนึ่งที่เราเจอ

0: โรคโควิดเข้าไปเนี่ยโควิดเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติโยโดยสิ้นเชิงนะคะเฮ้ยโรคเนี้ยมันไม่ได้ให้ความเจ็บปวดร่างกายนะแต่มันแบบทิ้งแผลเป็นเนาะมันทำให้คนแบบจิตใจเจ็บปวดทรมานคนที่อยู่ที่บ้านก็ทรมานตัวเรารักษาตัวก็ทรมานเราห่างกับพี่สาวก็ทรมานเพราะฉะนั้นคือพอเรารักษาตัวหายคือพูดกับตัวเองตลอดว่าถ้าเราเอาชนะโควิดได้ออกมาเราจะใช้ชีวิตในอีกรูปแบบนึงเราจะใช้ชีวิตให้ปลอดภัยเราจะเริ่มดูแลสุขภาพเราจะไม่ใช้ชีวิตแบบสุ่มเสี่ยงเราจะไม่ทำอะไรที่มันหักโหมจนเกินไปที่จะทำให้ร่างกายเราต้องสุดโทรมเพราะมันรู้แล้วว่าแบบร่างกายมีคุณค่าการที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีโรคภัยมันเป็นข้อดีอย่างนึงจริงคุณหมอเข้ามาพูดกับโยวันที่4ที่5ว่ารู้ไหมคะที่คุณโยเชื้อออกเร็วมากเพราะร่างกายแข็งแรงมากจากการที่เราออกกำลังกายและดูแลตัวเองในขณะที่อีกหลายคนสุดเพราะร่างกายมีโรคประจำตัวแล้วก็ถือว่าแบบยกมือไหว้เลยว่าถ้าเราออกไปได้นะเราจะใช้ชีวิตของเราให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นการบริจาคพลาสมาของโยจึงเป็นความคิดที่แบบตั้งแต่ตอนที่เราอาการดีพยายามหาข้อมูลเลยว่าคนที่เคยป่วยโควิดเขาสามารถสร้างประโยชน์อะไรได้บ้างนอกจากแค่ว่ารอดตายจากโควิดก็เลยไปรู้ว่าเราสามารถบริจาคได้ตอนนั้นก็พยายามเลยว่าออกมาใกล้หายปุ๊บหาใบทุกอย่างพร้อมปุ๊บรีบลงทะเบียนสมัครก็ทุกวันนี้ก็คิดว่าเราผ่านตรงนี้มาได้ในขณะที่อีกหลายคนเขาทำไม่ได้นะเราต้องใช้ชีวิตของเราที่เหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเพื่อคนเหล่านั้นนะคะ
1: ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยก็คล้ายๆโยนที่ว่าก็บอกกับตัวเองเลยว่าถ้ามีโอกาสออกมาจากโรงพยาบาลแบบแข็งแรงอีกครั้งเนี่ยอะไรที่จะสามารถที่จะทำให้คนอื่นที่เขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลตัวเองหรือว่าจะเป็นแบบคุณแม่วัยคุณแม่ที่จะไปบอกคุณแม่ท่านอื่นๆว่าเธอต้องอย่ากินทุเรียนเยอะนะเธอต้องออกไปเดินนะเธอต้องออกไปวิ่งอย่างน้อยการที่เธอมีสุขภาพที่ดีมันจะเป็นผลบวกมันเป็นเกราะป้องกันโรควันที่มันมีโรคอะไรแปลกๆมาอย่างเงี้ยคือแออาจจะเอาตรงเนี้ยมาช่วยแล้วก็ทำให้คนดีให้คนอื่นรักตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะและอีกอย่างนึงที่แอได้รับเลยคือแบบกำลังใจจากคนรอบข้างเองนะบางครั้งเนี่ยเพื่อนที่เองมีความรู้สึกว่าเราแบบทะเลาะกันโกรธกันแบบชาตินี้คงไม่ได้คุยกันแล้วเนี่ยพอท้ายสุดเราได้กลับมาคุยกันอีกเพราะความที่เราเป็นห่วงซึ่งกันและกันแล้วความที่เรายังเป็นเพื่อนกันคือมันมีมิตรอะไรอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอก็เลยรู้สึกว่าการป่วยครั้งนี้มันให้อะไรกับเอหลายๆอย่างออกมาเอก็คงจะทำอะไรทุกอย่างให้ดีขึ้นอย่างที่โยทำตั้งใจนะคะแล้วก็เป็นแรงกำลังใจสำหรับคนที่กำลังต้องรักษาตัวหรือคนที่กำลังจะเป็นโรคประจำตัวต่างๆต้องให้เขาแบบบิ้วให้เขาออกมาออกกำลังกายอะให้เขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นได
2: ้ต่อไปครับครูรักบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับกับสถานการณ์โควิดคราวนี้มันเติมอะไรให้กับเราบ้าง
3: ปกติผมจะเป็นคนชอบค้นหาข้อมูลนะครับจะไม่ค่อยแบบว่าได้รับอะไรมาแล้วก็เชื่อเลยนะครับจะพยายามแบบค้นหาช่วงนี้ข้อมูลมันเยอะมากมันเยอะจนทำให้เครียดนะครับเราก็พยายามที่จะแบบพยายามสกรีนแล้วอ่ะแต่ว่ามันก็เยอะมากแล้วมันก็มีส่งผลต่อจิตใจเราก็ต้องปล่อยวางละบางทีรู้เยอะก็เป็นทุกข์กลัดกลุ้มมันก็ไม่รู้ว่าจะรู้เยอะไปเพื่ออะไรเพราะรู้ไปแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะครับองค์รวมของประเทศของสังคมเนี่ยถ้าจะหาข้อดีของมันเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าเราหันมาหันเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นช่วยเหลือจุนเจือกันมากขึ้นนะครับเราจะเห็นน้องๆที่เป็นนักแสดงเป็นพระเอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นนางเอกเป็นอะไรเงี้ยควักตังกันเป็นล้านๆเพื่อที่จะบริจาคช่วยเหลือทั้งบุคลากรทางการแพทย์ทั้งช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหน้ากากเรื่องอาหารเรื่องอะไรเงี้ยเยอะมากหลายคนมากที่ไม่เคยให้การบริจาคแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มเขาก็จะได้สัมผัสความสุขจากการเป็นผู้ให้นะครับเป็นผู้ที่แบ่งปันอย่างเงี้ยแล้วก็หลายๆคนที่ไม่ใช่ดาราเถอะเขาก็ทำอาหารไปแจกไปเลี้ยงการตั้งตู้ปันสุขหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือการช่วยเหลือจุนเจือกันในสังคมและในแต่ละชุมชนถ้าเราแข็งแรงขึ้นเนี่ยเราก็แทบไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากนักการเมืองหรือข้าราชการเลยนะครับถ้าชุมชนมันสามารถช่วยเหลือจุนเจือกันไปได้นะครับมันก็จะดีขึ้นแล้วก็ได้เห็นว่าการที่เราช่วยกันลุกขึ้นไปจุดเทียนเนี่ยลุกกันช่วยกันจุดเทียนดีกว่าเรานั่งด่าความมืด

0: คือทุกคนมานั่งด่าเอ้ยมันงี่เง่าว่ะมันแย่ว่ะมันมืดมันมองไม่เห็นมันอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอะแต่การที่อย่างน้อยๆลุกกันช่วยกันไปจุดเทียนสักคนละเล่มเนี่ยเราช่วยอะไรได้เราก็ช่วยตามนั้นหมายถึงว่าถ้าสมมติเรารวยเราสะดวกช่วยเงินบริจาคเงินเราก็บริจาคเงินถ้าเราไม่สะดวกบริจาคเงินไม่มีตังค์เราก็ออกแรงนะครับเป็นอาสาสมัครไปช่วยเหลือเขาไปนู่นไปนี่อะไรก็ได้ถ้าเราไม่สะดวกทั้งออกเงินทั้งออกแรงเราก็ช่วยกันโปรโมทช่วยเป็นสื่อกลางช่วยกันเป็นสะพานที่จะเชื่อมการช่วยเหลือไปหาคนอื่นได้เราสามารถที่จะโปรโมทโครงการดีๆหรือแม้กระทั่งเราให้ความร่วมมือปฏิบัติตัวภายใต้มาตรการการป้องกันการระบาดของเชื้ออยู่บ้านไม่ไปปาร์ตี้ไม่ไปเสี่ยงเนี่ยมันก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่เราช่วยให้เป็นประโยชน์กับสังคมกับโลกกับประเทศชาติได้นะครับก็อย่างที่บอกว่านั่นแหละถ้าเรามัวแต่นั่งงอมืองอเท้าแล้วก็พิมพ์ด่าหน้าจอหรือว่าระบายอารมณ์อย่างเดียวมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับใครทั้งสิ้น
1: จริงๆเนาะแล้วมันทำให้เห็นว่าโควิดจริงๆแล้วไอการที่เรามีเวลามากยิ่งขึ้นมันเหมือนกับโลกเรามันหมุนเร็วแล้วทุกคนอยู่ในความเร่งรีบมายาวนานละโควิดมันเหมือนทำให้ทุกคนได้สโลว์ดาวน์ได้มาอยู่กับตัวเองโอเครายได้อาจจะน้อยลงอันนี้ยอมรับอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเรามีเวลาคิดมีเวลาที่จะตั้งสติเราให้กลับมาทำอะไรช้าๆอย่างที่คุณโยบอกเมื่อกี้15นาทีออกจากบ้านแล้วไม่เคยได้อยู่บ้านเลยเอ้ยไอสิ่งที่เรามีที่บ้านสวนที่อยู่ข้างๆไม่เคยออกไปแล้วมันก็สวยงามนะอย่างแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหลายๆคนแบบอยากทำอาหารไม่เคยมีโอกาสได้ทำก็มามีโอกาสได้ลองทำจนมาถึงคุณอุ๋ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะคุณอุ๋ยก็ใช้โอกาสในช่วงโควิดจากความสามารถของตัวเองก็คือแต่งเพลงร่วมกับเพื่อนๆเพื่อจะให้กำลังใจคนไทยด้วยกันอยากถามคุณอุ๋ยถึงจุดเริ่มต้นของแนวคิดนี้ค่ะ
3: พี่โอดูบดูนะครับพี่โอที่อยู่วงดูบดูก็ชวนครับเขาบอกว่าเฮ้ยเราว่างๆเรามาทำเพลงแบบว่ามุมบวกกันแบบเกี่ยวกับโควิดเนี่ยรอโควิดซาเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ห่างๆกันไปก่อนอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าก็รณรงค์ให้มีโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับจะได้ไม่เกิดการระบาดเพิ่มขึ้นก็เลยอยู่ว่างๆแล้วเราก็มาทำสิ่งที่เราพอทำได้ในอาชีพเราแล้วก็ถ้ามันทำให้คนหายเครียดได้ก็ดีพี่โอก็ชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆใครก็แล้วแต่ใน Facebook เป็นประชาชนทั่วไปก็ได้ครับให้ส่งคลิปมาแล้วพี่เขาก็เอามาตัดแล้วเขาก็ทำเพลงผมก็เขียนช่วยเขาเขียนด้วยอะไรเงี้ยครับก็มาทำด้วยกันผ่านจากที่บ้านนะครับอัดเสียงกันเองที่บ้านแล้วก็ส่งกันไปครับ
2: ค่ะ
1: คุณเขียนชื่อเพลงนี้ว่าชื่ออะไรครับ
3: พี่โอเขียนครับชื่อรอโควิดซาครับ
1: โอ้คือเหมือนเป็นเพลงที่ให้กำลังใจเมื่อหลังโควิดซาแล้วเราได้กลับมาใช้ชีวิตปกติอย่างเงี้ยเหรอครับ
3: ใช่ครับก็แบบรอก่อนเดี๋ยวหมดโควิดแล้วเดี๋ยวไปหานะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้รอก่อน
1: ดีน่ารักมากๆเลย
2: นี่เป็นการให้กำลังใจของพี่อุ๋ยนะคะผ่านบทเพลงอยากให้อีก3บ้านได้ให้กำลังใจท่านผู้ชมทางบ้านนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกหมดหวังอยู่ตอนนี้ท้อแท้เพราะว่าการค้าการขายรายได้มันก็ลดลงอยากให้ทุกท่านได้ให้กำลังใจให้เขาได้ฟื้นพลังใจขึ้นมาแล้วก็มีความหวังกับชีวิตที่จะเดินหน้าต่อไปหลังโควิดเชิญธุระก่อนค่ะ
0: ครับคราวนี้มันก็เป็นวิกฤตที่โดนกันทั่วหน้าทั้งโลกนะครับมันก็ส่งผลกระทบทั้งความเจ็บป่วยความตายแล้วก็เรื่องของเงินทองรายได้ต่างๆนะครับก็คิดว่าทุกอย่างมันก็จะต้องดีขึ้นนะครับเราก็มีความหวังกับเรื่องของวัคซีนนะครับเรื่องของมาตรการต่างๆที่ทุกคนจะตระหนักรู้กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนตระหนักรู้กันมากขึ้นให้ความร่วมมือมากขึ้นทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นไปเองนะครับก็สู้ๆไปด้วยกันครับผมก็ลำบากเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้นะครับมันก็เป็นบทเรียนเป็นอุปสรรคก้าวนึงที่มันเข้ามานะครับแล้วหน้าที่เราก็คือข้ามมันไปให้ได้นะครับสู้ๆแล้วถ้าเราข้ามมันไปได้เราก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเจอวันที่ดีงามซึ่งผมเชื่อว่ามันก็ยังรอเราอยู่ไม่ไกลครับโปรดอย่าสิ้นหวังครับผม
2: ค่ะคุณเอคุณโยค่ะ
4: ขอต่อจากคำพูดของคุณรักเลยนะคะว่าโปรดอย่าสิ้นหวังคือมัน

0: ญที่สุดคือ hope
1: เนี่ย
0: ถ้าทุกคนไม่มี hope มันก็จะไม่เหลืออะไรเลยถามว่าวันนึงเราเคยมีเงินมากมายร่ำรวยมากเราก็ใช้เงินนู่นนี่นั่นในการลงทุนทำนู่นนี่ท้ายที่สุดถ้ามัน fail ขึ้นมาเราจะกลับตัวสร้างตัวได้ใหม่ก็คือเราต้องมี hope สถานการณ์ของโควิดก็เหมือนกันถ้าทุกคนไม่มีความคาดหวังและไม่มีกำลังใจให้กันเนี่ยอย่าว่าเราจะสู้กับโรคนี้ลำบากอย่างที่บอกว่าวัคซีนคือตัวช่วยในการที่จะทำให้ทุกคนปลอดภัยแต่กำลังใจก็เป็นอีกยาชนิดหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันในณเวลานี้สังเกตดูว่าเวลาเราเปิดข่าวมาเราเห็นข่าวที่มันดีๆอะไรที่มันดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงอะไรก็ตามเราก็จะรู้สึกใจชื้นเหมือนฟังแล้วดูแล้วมันให้เรื่องโพซิทีฟแต่พอมันเป็นเรื่องของเนกาทีฟไม่ว่าจะมาจากคำพูดคนมาจากข่าวในการเขียนหรือการที่มันแบบแพร่กระจายเป็นวงกว้างถ้าเรารับสารเนกาทีฟมามันก็จะทำให้ตัวเราสุดถอยหมดกำลังใจเพราะฉะนั้นเนี่ยสร้างกำแพงของตัวเองให้ดีๆนะคะในช่วงโควิดรับแต่สิ่งที่มันเป็นโพซิทีฟเท่านั้นให้กำลังใจคนที่อยู่ใกล้ๆด้วยกันให้กำลังใจคนที่เราไม่รู้จักกันอันเนี้ยเป็นสิ่งนึงที่เราสามารถทำได้ไม่ต้องรวยก็ทำได้การที่เราจะเขียนข้อความอะไรคำพูดนึงสักหนึ่งคำพูดถ้าคำพูดเหล่านั้นทำร้ายจิตใจคนทำร้ายความมุ่งหวังของใครที่เป็นอีกหลายล้านคนเราจะเขียนไหมเราจะพูดไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยให้กลับมาอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดและทำประโยชน์ให้มากที่สุดในช่วงของโควิดเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: คุณเอค่ะ
4: คุณเอค่ะ
5: คุณโยกแล้วกันค่ะ
0: เอาเสียงไปจะคืออะไรขนาดนั
2: ้นยังเสียงแหบอยู่รับเป็นบ้านพี่โยเล่บ้างนะครับให้กำลังใจคุณผู้ชมนิดนึง
6: ได้ครับผมขอให้กำลังใจเลยนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าผมไม่เจอนะวิกฤตผมเจอมากเลยร้านอาหารก็ปิดตั้งแต่โควิดครั้งที่สองมาแล้วก็เวลามีงานทางต่างจังหวัดนี่ก็โดนระงับหมดเลยทุกอย่างแต่ทำให้เราทุกคนนะครับจำไว้เลยนะครับว่าจากจิตใจเราที่ว่าเคยใช้จ่ายสุรุ่งสุร่ายใช่ไหมลูกแต่ตั้งแต่โควิดมาก็ทำให้เรารู้จักว่ามัธยัสถ์รู้จักประหยัดอดออมขึ้นนะลูกนะแล้วเบลรู้สึกยังไงบ้าง
4: รู้สึกว่ายังไงเดี๋ยวก็ต้องผ่านพ้นไปได้ค่ะแล้วก็ขอเป็นกำลังให้กับทุกครอบครัวเลยค่ะที่ว่าทั้งครอบครัวที่ติดอยู่แล้วก็ครอบครัวที่ไม่ติด
6: ค่ะ
4: ที่ใช่ค่ะต้องเฝ้าระวังแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าไม่มีใครอยากติดโดยเฉพาะเบลแล้วก็ครอบครัวเบลก็ไม่มีใครอยากติดแน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่ติดแล้วอย่าไปรังเกียจเขานะคะเป็นกำลังใจให้เขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ญาติพี่น้องของเราแต่ว่าเราก็ต้องส่งกำลังใจให้เขาสู้ๆไม่ใช่เพราะเขาเห็นเขาติดแล้วเรารีบรังเกียจเขาอะไรที่พ่อเจอ
6: ใช่จำไว้ด้วยนะครับว่าไปได้ก็เท่านี้เท่านี้แต่ว่าเราเข้าใจเขาบรักชีวิตของเขานะและจะบอกทุกคนครับว่าสิ่งที่เลวร้ายเมื่อผ่านได้ก็จะกลายเป็นเรื่องเล่าที่ดีที่สุดและก็ส่งกำลังใจกับคุณพักด้วยนะครับขอให้ผมเสียร้อยล้านที่หายไปกลับคืนมาเป็น800ล้านนะครับผม
7: โอ้สาธุครับ
2: ขอบคุณครับแต่สุดท้ายไม่ฟังจากคุณอุ๋ยไม่ได้ผมอยากฟังคุณอุ๋ยให้กำลังใจคนที่รับชมรายการเราอยู่หน่อยครับ
8: ไอ้คำว่าวิกฤตเป็นโอกาสผมว่าคนก็คงพูดกันบ่อยแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้คุณอาจจะยังมองไม่เห็นนะครับว่าวิกฤตมันเป็นโอกาสได้ยังไงก็ถ้าอดทนผ่านมันไปได้จะเป็นอย่างที่พี่ชูเล่พูดเลยครับว่ามันจะเป็นเรื่องเล่าที่ดีแต่มันมีคน3ประเภทนะครับคือเจอวิกฤตแล้วผ่านไปแล้วกลายเป็นเข็ดขยะชีวิตแย่กว่าเดิ
3: ม
8: อย่างที่2คือกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับใช้เวลาหน่อยอย่างที่3คือกลับมาได้ดีกว่าเดิมซึ่งคนที่กลับมาได้ดีกว่าเดิมเนี่ยคือวิกฤตมันมาสอนอะไรในชีวิตได้หลายอย่างมันอยู่ที่มุมมองของเรานะครับแล้วก็ถ้าใจไม่ดีเนี่ยทุกอย่างแย่หมดฟังที่คุณเอพูดนี้คุณโยพูดนี่ใช่เลยครับคือถ้าไม่มีความหวังเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีวัคซีนทางใจนะครับเรารับวัคซีนเราอยากได้วัคซีนทางกายกันแล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่มีวัคซีนทางใจตอนนี้เป็นจิตโอกอดหูหรือบางคนที่มีความคิดว่าสังคมขับเคลื่อนได้ด้วยการด่าคิดว่าต้องด่ามันถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องด่ามันถึงจะได้สิ่งที่เราต้องการแต่อย่าลืมว่าการคิดแบบนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ด่าคุณได้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องหรือเปล่าสองคือการด่าเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวมันทำให้เกิดมลภาวะเรียกว่ามลพิษในสังคมในโซเชียลด้วยมันไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้อย่างเดียวมันมีผลเสียด้วยเพราะฉะนั้นการใส่น้ำดีลงไปการมองโลกแง่ดีหรือพิมพ์ข้อความดีๆให้กำลังใจกันเนี่ยมันไม่มีข้อเสียเลยนะครับมันมีแต่ข้อดีแล้วก็ถ้าเราอดทนผ่านไปได้ผมเชื่อว่า ยังไงมันให้บทเรียนชีวิตที่ดีเราได้มากๆอยู่แล้วครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับว่ามันยังไงมันต้องผ่านไปให้ได้ครับตามกฎธรรมชาติครับต่อให้เราอยากให้มันอยู่หมดเวลามันก็ต้องไปครับอยู่ที่ว่าเราอดทนถึงวันนั้นหรือเปล่าแค่นั้นเองครับ
2: ครับนี่อ่ะงั้นวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่หมวยแขกรับเชิญของเราทั้ง4ครอบครัวเลยที่มาร่วมแชร์ความประสบการณ์ในช่วงโควิดบางท่านอาจจะกักตัวบางท่านได้เป็นคุณอุ๋ยก็ไปนอนในเปแบบครึ่งตัวคุณรักนี่ก็มาบอกถึงความเก่งของน้องเฮฮาแต่ว่าจริงๆแล้วโดยรวมมันแน่นอนที่สุดในทุกๆความมืดมันย่อมมีแสงสว่างย่อมมีเรื่องดีๆอยู่ที่ว่าเราจะไปหยิบสิ่งดีๆนั้นมาใช้ไหม
1: ค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดในสัปดาห์นี้พร้อมกับทั้ง4บ้านจะได้ช่วยให้ท่านผู้ชมที่ชมได้ฟื้นพลังกายแล้วก็เพิ่มพลังใจและเรามีกำลังใจที่จะต่อสู้กับสถานการณ์นี้แล้วก็รอวันเมื่อโควิดซาเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง4บ้านค่ะค่ะคุณโยว่าไงนะคะ
3: เข้าเพลงเลย
1: ใช่ค่ะกำลังจะเข้าเพลงขอบค
2: ุ
1: ณท
2: ั้
1: ง
2: 4
1: บ้านนะคะ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะและปิดท้ายด้วยเพลงนี้นะคะส่งกำลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะจากคุณอุ๋ยบุดาเบสพร้อมกับเพื่อนๆในเพลงนี้รอโควิดซาค่ะสวัสดีค่ะ

0: 巧克力
1: โรงเรียนบอกให้เรียนออนไลน์อย่าออกไปนะมันอันตรายฉีดวัคซีนก็มีคนเคยตายเบื่อจะตายไม่ได้เจอใครเลย

0: คุณหมอเนี่ยก็เหมือนเปรียบแนวหน้าที่ปะทะกับโควิดคนแรกแล้วก็ขอให้คุณหมอเนี่ยรักษาเนื้อรักษาตัวทำเพื่อคนไทยทำเพื่อประเทศชาติแล้วดูประชาชนแล้วก็รักษาตัวเองดูแลตัวเองด้วยขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยค่ะคือแบบว่าคือพวกพี่แบบเป็นคนที่ไปเจอกับมันจริงๆอ่ะหนูอ่ะไม่ได้เจอกับมันจริงๆหนูยังโกรธอยู่ทุกวันเลยหนูขอบคุณพวกพี่มากจริงๆค่ะ
2: จะฝากคือช่วยอะไรไม่ได้นอกจากว่าก็ให้กำลังใจเหมือนทุกคนที่ให้ไปค่ะคุณหมอก็สู้เพราะว่าคนที่อยู่ข้างหน้านี่ก็สู้คือคุณหมอนี่ก็ยิ่งต้องสู้และต้องระวังต้องให้กำลังใจมากๆต้องขอบคุณด้วยอะไรประมาณนี
3: ้ก็ขอบคุณครับว่าครับเสียเวลาส่วนตัวทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อดูแล
4: ความร่วมมือครับขอบพระคุณมากเลยครับผม
5: สู้ต่อไปนักรบเพื่อเจ้าเอาใจช่วยครับ
6: เราต้องสู้กับมันชีวิตเรายังยืนไกลกว่าเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเราต้องสู้กับมันเลยค่ะไม่ต้องกลัวมันสู้เลยค่ะ
7: โอ้น่ารักมากเลย
8: เดี๋ยวไปถ่ายรูปด้วยนะคะ
9: ครับ
10: ถ่ายรูปกับจอ
7: ถ่ายรูปกับจอ
11: ขอบคุณครับ
12: คนทำคนเปียกเลยนะ
8: ค่ะโอเค
12: ค่ะขอบคุณนะ
7: ขอบคุณทุกคนมากเลยครับ
8: ว่า
13: แม่จ๋าม
8: ีอะไรนะได้ค่ะได้ค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความ

0: รับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัย

0: ป้ากับของมื้อนี้เป็นจังแซ่บแท้โอ้แกงเห็ด
1: สิได้ได้ลูกแยกจบมาแล้วจะสมัครงานอีหยังถ้าเป็นมื้อนี้มันอยากหาอยากได้ลูกเรียนจบกฎหมายมากจะเอาไปสมัครอีหยังได้แล้วล่ะลูก
2: ผมว่าสิลองไปสมัครงานราชการเบิ่งแม่เพราะซุมื้อเนี่ยอำเภอของเฮาเนี่ยก็จะเลื่อนลุงเลี้ยงขึ้นหลายๆแล้วก็ได้ยินข่าวว่าทั้งจังหวัดเนี่ยเกิดเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผมว่าสิลองเบิ่งนะครับแม
1: ่เออซุมื้อนี้บ้านเมืองเฮาก็ประกาศจะกินกันมันเลยบ่เจริญจ้าเผื่อบ้านเฮาแบบนี้มีในบ้านว่าที่โครงการแปดลุงรัฐบาลอำเภอการค้าการขายที่จะเริ่มมีเรื่องจริงจริงแต่พออายุก็สิดีใจลูกลูกได้เห็นหน้าราชการต้องแท่นแผ่นดินรับใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเด้อ
2: ครับแม่

0: วัสดีค่ะกองบริหารบุคคลค่ะอ๋อค่ะที่ว่างอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิที่แรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ
0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: หรอแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยได้มีการมีงานทำกันสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มกับหัวหน้าอีกทีนึงเดี๋ยวยังไงพี่จัดการต่อเอง
0: โอเคค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงครับอ๋อเห็นน้องได้รับหนังสือนะครับมีเพิ่มเติมเหรอครับให้แก้ไขเพิ่มเติมนะครับท่านอ๋อคือมันจะดีเหรอครับท่านอ๋อครับครับเดี๋ยวผมแก้ให้ครับผมครับผมแก้ให้ครับพัดเดี๋ยวพอดีเอกสารตัวเนี้ยมันจะมีแก้ไขนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จัดการต่อเองมา
1: จะแก้เหรอ

0: ครับพี่นุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอ้านิว
2: ครับผมเป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบหรือยัง
0: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเซอร์เน็ตสมัครงานราชการนะครับผม
2: โอ้ยลงทุนนั่งรถมาจากบ้านมาร้านที่โดยเฉพาะเลยเหรอ
0: ครับ
2: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
0: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ก็เพิ่งเข้านะครับแต่ที่อื่นเขาไป 4G กันหมดแล้วพี
2: ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
0: ครับผม
2: โอเคโอเคตามสบายตามสบายเลยนะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับพี่

0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับผม
1: อ๋อเชิญครับ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับผม
1: อ๋อผมมาสมัครนิติกรครับ
0: โอ้เอาเหรอพอดีผมก็จะมาสมัครตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วครับสมัครมาหลายปีแล้วเห็นที่นี่เขาเปิดสมัครคนมาสมัครกันเยอะผมก็เลยลองมาสมัครดูบ้าง
0: ครับผมก็เพิ่งจบใหม่เหมือนกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยก็คือก็เลยอยากจะมาสมัครลองดูครับผม
1: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปก่อน
0: ครับผมเจอครับผม
2: ไม่ได้อะ
3: ไม่ได้เสียเวลาเนี่ย
4: เสียเวลา
3: เ
4: ม
3: ื่อเสียเวลา
2: เส
3: ีย
2: ความรู้สึกมาก
5: เอกสารเรียบร้อยแล้วครับเชิญครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ผมมาสมัครตำแหน่งนิติกรครับ
5: อ๋อขอดูหลักฐานด้วยครับ
0: ครับผม
5: น้องครับพอดีตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีเอกสารบางอย่างนะครับผมก็คือว่าจะต้องมีเอกสารรับรองการจบระดับเกียรตินิยมครับ
0: ก็ในเว็บไม่ได้เห็นประกาศไว้นะครับ
5: อ๋อพอดีมันมีเพิ่มเติมมาครับผมเอาเชิญครับสมัครตำแหน่งอะไรครับ
7: เราไม่ยุติธรรมเลยนะทำไมต้องเอาคนที่จบเกียรตินิยมเลยเราไปสมัครที่ไหนที่ไหนไม่เห็นมีใครกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
2: ใช่แย่จังเล

0: เลยเนาะนี่เราก็มาตั้งจากจังหวัดเลยนะไหนจะค่ารถค่าที่พักแล้วก็ยิ่งตกงานอยู่ด้วยเงินก็ไม่ค่อยมีเสียความรู้สึกจริงๆเลยอ่ะ
1: ใช่เราตั้งใจมาสมัครงานนะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะถ้าลูกชาวบ้านชาวนาอย่างเราอ่ะจะมีโอกาสทำงานดีกว่าเขาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้
2: ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจบปริญญามาก็เหมือนกันต่างกันแค่เกียรตินิยม
0: เออใช่แล้วคนจบเกียรติธรรมดาอย่างเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยสิ
1: แล้วนายอ่ะเป็นไงบ้าง
3: ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
0: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
3: ป่ะพวกเรางั้นไปตั้งหลังกันก่อน
2: โอเคงั้นไปบ้านเราแล้วกันบ้านเราเปิดร้านกาแฟในตัวเมืองเนี่ยเนาะโอเค
4: แต่ถ้าเราไม่สู้เราก็เหมือนยินยอมทำตามโดยไม่ได้แก้ไขเลยนะ
5: ใช่เราเห็นด้วยที่เราเป็นสายนี้มาความที่ทำต้อง
4: ใช่ใช่แต่เราก็ต้องใช้ที่เรามีแล้วก็วิชาชีพทางด้านกฎหมายช่วยประชาชน
0: แต่มันจะดีหรอแล้วอีกอย่างนะเราก็ไม่ใช่คนพื้นที่ด้วยเราไม่รู้จักใครเลยแค่เราเดินทางมาที่เนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะ
5: แต่คิดๆดูเราน่าจะลองสู้ดูดีไหมว่าอย่างน้อยเราก็มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอ่ะ
4: ใช่เพื่อนถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งกันในตอนสมัครงานเราต้องแย่งชิงกันเพื่อให้ได้งานแต่ตอนนี้เราต้องมาร่วมมือแล้วล่ะงั้นวันนี้เรากลับบ้านกันไปก่อนไปหาข้อมูลมาเพิ่ม
5: เ
4: ราว่าเราคงมีทางเดียวเท่านั้นแหละ
0: อะไรอ่ะ
4: เราคงต้องพึ่งศาลปกครอง

0: เป็นยังไงลูกไปสมัครงานเมื่อไหร่มีปัญหาอย่างบ
1: ่ยังบ่ทันได้สมัครครับแม่พอดีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยครับ
0: มีปัญหาอีหยังเรื่องใหญ่อยู่บ่แม่ไปบอกแค่บ้านเพิ่นว่าลูกไปสมัคร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุทธิพงษ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: จากสำนักงานสารปกครองอุดรนะคะ
0: ขอบคุณมากครับผมครับฮัลโหลอามเนี่ยเรื่องที่เราส่งฟ้องสารปกครองไปอ่ะตอนเนี้ยเขาตัดสินแล้วนะยังไงอย่าลืมบอกเพื่อนเนี่ยให้ไปสมัครใหม่กันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคเพื่อน
2: เรียบร้อยแล้วครับผมตำแหน่งอะไรครับ
3: นักพัฒนาชุมชนครับ
4: มาตำแหน่งอะไรคะ
5: ตำแหน่งวิทยากรครับผม
4: ขอดูเอกสารหน่อยค่ะ

0: เดี๋ยวเซ็นตรงนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่ชาติพี่ชาติ
2: น้องครับ
3: ครับ
2: สุทธิพงศ์สุขสร้อยใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: ได้มีเอกสารหรือเปล่าครับ

0: วัสดีจ้าเจ
1: ๊วันก่อนที่จะมาขอติดต่อขอห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
2: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
1: สีลุงสวัสดีเจ๊เร็วๆเข้าลูก
3: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วี
1: พอดีเล่นในนี้สีลุง
2: นี่ลูกป้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
1: สีลุงเป็นเด็กดีจ้าเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
2: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
1: ถึงสีลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
2: วันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
1: ฉันไว้นะจ๊ะเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่ซุกหัวนอนกันจ้ะจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
2: ดูกันละกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเขาเข้า
1: จ้ะ
2: ฉันเวทนา
1: สีลุงขอบคุณเจ๊เร็วๆเข้าสิลูก
3: ขอบคุณ
1: ขอลูกขอบใจ
2: จ้ะจ้ะ
4: สีลุงเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้หนูกินนะลูกแม่ไปอยู่นะซ้อมเริ่มจะนั่งคิดไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆไงสีลุง
3: จ้าแม
4: ่สีลุงอย่าออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: ใครกล้าทำร้ายจเด็ดเฮ้ย
1: เอ็งชื่ออะไรวะแต่งตรงนี้จะไปไหน
0: ชื่อจเด็ดจะไปเผาเมืองแปรชื่อสีรุ้งครับก็ไม่ถามว่าในชีวิตจริงหรือในละครคุณไม่มีเหตุผลคำพูดคุณจะถูกเก็บไว้เป็นฐานในชั้นศาลคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด
2: อย่ายอดอย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม
1: ่อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกคราวหน้าจับเข้าขังแน่

0: ร้องทำไมอะไรกันวะแม่หนูเกลียดสีนี้แม่หนูเกลียดสีนี
1: ้สีรุ้งน้องคือลูกน้องคือหิวนมน่ะเดี๋ยวก็เงียบเองนั่นแหละนอนซะ

0: ะไรกันจ้าจ่ายอด
1: ทำไมไม่ขยะไปทิ้งถังโยนทิ้งนอกทำไม
0: ฉันขอโทษจ้าสีลุงแม่บอกขยะไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาขยะไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะ
1: ที่ห้องจ่ายอดอ่ะยังโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลยมึงพูดนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
2: เดี๋ยวกันจ่ายอด
0: จ่ายอดพี่วันมีอะไรกันเหรอจ๊ะ
2: อ๋อสีลุงเอาขยะไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้ะ
0: เอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายอดไปใจเย็น
2: นะเจ๊
0: จ้ะเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันจ่ายยอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
2: ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้ะเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให้
0: เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ่ายอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
2: เจ๊แต่ฉันขอย้ายออกต้นสิ้นเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่อ่ะจ้ะ
0: จ้ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: นมหมดแล้ว
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สีลุง
3: ไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะเดี๋ยวจะได้ไปกันนะลูกเร็ว
4: แม่หนูลืมถุงลูกอม
5: อ่ะอย่า

0: จ่าเข้าไปในห้องของจ่าย้อนนะจ่า
1: สีลุงสีลุงออกมาสีลุงออกมาไอ้สีลุง
0: สีลุง
1: เดี๋ยวไอ้สีลุงมึงทำอะไรลูกกู
0: น
1: ะ
0: สีลุง
1: ไอ้สีลุงมึงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงมึงไม่วางใช่ไหมจะวางก็ไม่วางไม่วางกูยิงนะบอกให้มึงวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะจะวางไม่วางไม่วางใช่ไหมไม่วางกูยิง
0: อย่าก
1: ูบอกให้วางไม่วางใช่ไหม

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะแผ่เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ค่ะเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะเดียวกันค่ะบริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนนะคะเกิดฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับภาคใต้นะคะก็มีลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ประชาชนสามารถดูข้อมูลของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้จากหน้าจอนี้เลยค่ะเรามาดูกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคนะคะภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะอุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิสูงสุด32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะราและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสค่ะทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะในช่วงนี้นะคะขอให้ประชาชนทางตอนบนของประเทศไทยนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงกันไว้ด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งค่ะเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และเลี่ยงการอยู่ใกล้สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะสำหรับเกษตรกรควรจะเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลแล้วก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยนะคะสำหรับประชาชนในภาคใต้นะคะก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่ากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าโกเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตทูตของประเทศต่างๆ
2: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงรีเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันสมัยเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก๋นแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจ

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

0: ชาติตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: ดีแอลทีฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
0: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีนะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
1: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่นเลย
4: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็รีบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
1: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: เฮ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
4: ฝนตกแล้วทุกคน
1: ชัวร์เลยล่ะเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้วทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
0: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
2: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได
1: ้เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะ
0: เวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
3: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
1: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
2: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
1: ได้ได้ได้ได้ ช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
4: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
1: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
2: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดี LTV
1: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
3: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
1: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น1ใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534

0: ขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
1: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกนายอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะพ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
2: เย้
3: เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
1: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
2: ว้า
1: วเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
4: ลูกเห็บตก
1: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
4: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิน

การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้ว

0: ก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ชอบเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย

ชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกรู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่าปัจจุบันนี้เงินมันหายากเหลือเกินครับเวลาคุณจะจ่ายออกไปแต่ละบาทเนี่ยครับเราก็อยากให้คุณคุ้มที่สุดไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้าอะไรก็ตามนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับมาเป็นพิธีกรจะพาทุกคนไปรับรู้ข้อมูลว่า

0: ซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรบ้างซื้อไอ้นั่นต้องดูอะไรบ้างเพื่อให้คุณผู้ดูทุกท่านคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาให้ข้อมูลกันในวันนี้ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชาย 90% ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับมันเท่าไหร่ครับแต่สำหรับคุณผู้หญิง 90% น่าจะมีความรู้พื้นฐานค่อนข้างแน่นกันเลยทีเดียวนั่นก็คืออุปกรณ์ทำผมครับถ้าถามผมนะครับผมเนี่ยมีความรู้โอ้โหเรียดินเลยปกตินะฮะผมเนี่ยเวลาสระผมตอนเช้าแล้วเวลาออกจากบ้านก็คือปล่อยมันเปียกๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็ออกมาเจอกับลมข้างนอกแล้วมันก็ค่อยๆแห้งไปเองคุณผู้ชายเคยรู้สึกไหมครับเวลาเราเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยเวลาเห็นเครื่องเป่าผมเครื่องอุปกรณ์ต่างๆของแฟนเนี่ยเราจะงงว่าเอ๊ะไอ้ที่เป่าผมเนี่ยมันต่างกับที่โรผมยังไงเพราะมันมีการเป่าลมร้อนออกมาทั้งคู่นี่นะหนักไปกว่านั้นครับไอ้ที่โรผมเนี่ยมันต่างกับที่หีบผมยังไงอ่ะมันก็น่าจะทำให้ผมตรงเหมือนกันนี่นะงงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนเคยครับรายการซื้อเก่งของเราไปเอามืออาชีพมาครับเพื่อให้เขามาให้ข้อมูลเราว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ไดเป่าผมเนี่ยกับไอ้ที่โรผมเนี่ยเขาทำงานต่างกันยังไงฟังก์ชันมันต่างกันยังไงและไอ้ที่โรผมเนี่ยกับที่หนีบผมเนี่ยจริงๆเขาต่างกันไหมทั้งที่ทำให้ผมตรงเหมือนกันและที่สำคัญครับคือถ้าคุณซื้อของที่แพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปมันจะทำให้คุณได้ของที่ดีขึ้นมันจะทำให้ได้ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นและมันจะดีต่อเส้นผมของคุณมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังมืออาชีพเขาว่ากันครับและที่อยู่ข้างผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูครับนี่คือระดับมืออาชีพนะครับเป็นช่างทำผมที่ผมว่าแนะนำตัวเองก่อนดีกว่าครับ
1: ครับผมสวัสดีครับเดชในส่วนเกิดครับหรือที่หลายๆคนเรียกว่ายาย่าเบสิกครับช่างผมทีมงานน้องฉัตรครับ
0: สำหรับสาวๆเมื่อพูดชื่อว่าน้องฉัตรปั๊บคุณรู้แล้วว่านี่คืออินฟลูเอนเซอร์นี่คือมืออาชีพระดับแนวหน้าของความสวยความงามในวงการบันเทิงไทยเลยแหละ
1: ครับผม
0: และยาก็คือหนึ่งในทีมนั้น
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นแสดงว่าก็ต้องเคยผ่านงานทำผมให้กับดาราเซเลบริตี้เมืองไทย
1: อย่างผลงานล่าสุดก็ทำผมน้องอาแมนด้าครับมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แล้วก็มีทำผมคุณศิริต้าเจนเซ่นครับครับคุณหญิงปณิตาอะไรประมาณนั้นล่าสุดก็มีคุณพิงกี้สาวิกาด้วย
0: มาเข้าสู่เนื้อหาครับไอ้ไดเป่าผมนะครับเครื่องม้วนผมนะครับแล้วก็เครื่องหนีบผมเนี่ยเขาต่างกันยังไงครับ
1: ไดเป่าผมเนี่ยครับก็อย่างที่ชื่อมันบอกเลยครับมันจะเน้นในเรื่องของการเป่าผมไดผมในคนที่แบบว่าช่ำชองหรือว่าแบบชำนาญก็สามารถที่จะม้วนผมได้ด้วยนะ
2: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้แบบเทคนิคในการใช้ในการทำหน่อยเครื่องม้วนผมตัวนี้ลักษณะพิเศษของมันก็คือเป็นตัวม้วนผมที่สามารถที่จะแบบมีลมร้อนออกมาเป่าออกมาเพื่อทำให้แบบผมมันดูแบบมีวอลลุ่มของมันขึ้นมาได้ด้วยนะครับ
0: จริงๆเอาเขามาเป่าผมได้ไหมครับ
1: ความจริงได้นะครับแต่3ถึงประสิทธิภาพนะครับมันก็จะไม่เทียบเท่ากับตัวที่เป็นไดเป่าผมมากกว่า
0: เจ้าตัวนี้ล่ะครับ
1: ครับ
0: กับเครื่องม้วนผมเขาต่างกันยังไงครับ
1: ตัวนี้มันเป็นตัวหนีบผมครับอย่างที่แบบตรงตัวเลยก็คือเป็นแผ่นที่สำหรับหนีบตรงของผมครับตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการแบบยืดผมที่สมมติอาจจะมีการชี้ฟูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับให้ดูตรงขึ้นครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้เลยเนี่ยรุ่นนี้มันสามารถที่จะเอามาอะแดปต์แอพพลายหรือว่าปรับใช้ในการม้วนผมก็ยังได้นะฮะ
0: คำที่ผมจะได้ยินบ่อยทั้งในโฆษณาก็แล้วแต่ท
1: ั้
0: งในร้านทำผมก็แล้วแต่คือคำว่าวอลลุ่มของผม
1: ครับ
0: วอลลุ่มของผมคืออะไรครับ
1: วอลลุ่มของผมคือสมมติว่าทรงผมปกติของคนเราที่ยังไม่ได้ผ่านการทำหรือว่าผ่านเครื่องมือแบบนี้นะครับก็มันก็จะอยู่แบบรีบแบนติดกับหนังศีรษะนะครับถ้าเป็นแบบตัวพวกนี้ครับมันก็จะสามารถที่จะแบบยกขึ้นเพื่อที่จะให้ดูแบบพองขึ้นมาได้
0: แสดงว่าสมมติว่าหัวคุณปกติอยู่อย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: เส้นผมเขาอาจจะงอกแล้วก็รีบตามหัวมาเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่เจ้าพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เหมือนเขาปึ๊บพอออกมาจากรูขุมขนปั๊บออกโค้งนิดนึงเออนิดนึง
1: ใช่โ
0: ดนนิดนึงพอเคิร์ลออกมาปั๊บมันจะดูมีวอลลุ่ม
1: ใช่ครับแล้วเวลาโดนลมหรือว่าแบบในการแบบว่าขยับตัวหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดูสุขภาพดีผมก็จะดูแบบมีวอลลุ่มมีน้ำหนัก
0: เหมือนในโฆษณาที่เข
1: าใช่ครับฟิลนั้น
0: สำหรับคุณผู้ดูที่งงอยู่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้เราจะมีการสาธิตกับนางแบบของเราจริงๆที่เป็นผมจริงๆนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเฮ้ยแต่ละแบบเขาทำกันยังไงแต่ตอนนี้รอผมแป๊บนึงผมมีอีกหลายอย่างเลยสงสัยเกี่ยวกับของทั้ง3อย่างนี้ทีนี้เจ้า3ตัวนี้ครับที่เราซื้อมาในวันนี้นะครับเขาอยู่ภายใต้งบประมาณไม่เกิน 1,000 บาทคำถามก็คือถ้าเราซื้อของที่แพงขึ้นกว่า 1,000 บาทมันจะได้ของที่ดีขึ้นต่างกันไหมฟังก์ชันที่เพิ่มมาคืออะไรเอาทีละอย่างครับเอาได้เป่าผมก่อนก็ได้ครับ
1: ได้ครับอย่างได้เป่าผมเนี่ยถ้าเป็นราคาที่แพงขึ้นน่ะอย่างแรกที่มันจะต่างกันเลยก็คือเรื่องของวัสดุก่อนครับวัสดุและความคงทนมันก็จะต่างกัน
0: ได้เป่าผมตัวที่แพงที่สุดที่ยาเคยเจอกี่บาทครับ
1: ตัวที่แพงที่สุดที่เคยเจออยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทตัวที่แพงที่สุดอยู่ที่ 15,000 บาทก็คือมันก็จะต่างจากรุ่นอื่นตรงที่วัสดุอุปกรณ์นะครับออปชันหรือว่าตัวที่แบบเสริมมาต่างๆอะครับสายมันอาจจะหมุนได้130องศาความยาวของสายที่แบบเพิ่มมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งานใช่มันก็จะต่างกันไปแล้วอีกอย่างนึงที่เป็นตัวที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับก็คือตัวให้ความร้อนของตัวไดเป่าผมอะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือมีตัวไอออนกับตัวเซรามิกตัวเซรามิกเนี่ยจะเป็นตัวที่ดีที่สุดอะครับเพราะว่าตัวเซรามิกอะจะเป็นตัวที่ให้ความร้อนที่เสถียรแล้วก็ให้ความร้อนที่เขาเรียกว่าคงที่มากกว่าตัวไอออนปกติตัวไอออนปกติเนี่ยมันจะให้ความร้อนที่ไม่คงที
0: ่เพราะฉะนั้นเวลาไปเลือกซื้อลองถามเขาก่อนว่าอันนี้ให้ความร้อนด้วยเซรามิก
1: หรือเป็นแบบไอออนใช่ครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แบบคุณผู้ดูเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าได้เป่าผมแล้วทำไมมันมีเรื่องของประจุลบประจุบวกประจุลบประจุบวกเนี่ยมันส่งผลดีต่อสภาพเส้นผมเราอย่างเช่นนำได้เป่าผมมาไปใช้กับที่เปียกใช่ไหมครับอนุภาคของเส้นผมที่เปียกก็คือน้ำเนี่ยมันเป็นประจุบวกได้เป่าผมที่มีประจุลบเนี่ยพอมันไปทำปฏิกิริยากันนะครับมันก็จะทำให้แบบว่าเส้นผมของเราแห้งไวขึ้นประหยัดเวลาในการใช้งานแล้วก็ทำให้เส้นผมของเราเนี่ยรับความร้อนได้น้อยลง
0: อ๋อเพราะว่าพอแห้งเร็วขึ้นเราก็ไม่ต้องจ่อเขาอยู่5นาท
1: ี
0: อ่ะ3นาทีเสร็จแล้ว
1: ใช
0: ่ผมเราก็ไม่ต้องโดนความร้อนนานก็เลยทำให้ผมเสียน้อยลง
1: เสียน้อยลงแล้วก็คือประหยัดพลังงานประหยัดไฟครับแล้วก็ประหยัดเวลาครับฟังก์ชันอื่นๆนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของด้านหลังที่เป็นตัวกรองถ้าเป็นราคาที่แพงหน่อยตัวกรองด้านหลังมันก็จะดีหน่อยตรงที่มันจะดักจับฝุ่นที่จะเข้าไปด้านในที่เป็นตัวพัดลมด้านในอะครับมันก็จะช่วยตรงนั้นและอีกอย่างคือมันเป็นตัวเซฟเส้นผมด้วยถ้าเราแบบเป่าไปแล้วมันไม่มีตัวกรองตรงนี้ครับเส้นผมมันจะเข้าไปข้างใน
0: โดนผม
1: โดนดึงเข้าไปใช่ครับ
0: มันจะโดนดึงเข้าไป
1: ใช่ครับมันก็อันตรายนะ
0: เพราะว่าหลักการทำงานของมันก็คือดูดลงจากตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: แล้วออกไปปล่อยข้างหน้า
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นไปได้ถ้ายาวจัดก็วู้แวบวู
1: ้ใช่เข้าไปมันก็จะอันตรายอยู่ตัวแปรอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนแบบดูเลยก็คือเรื่องของระบบของการปรับเปลี่ยนความร้อนสูงสุดความร้อนปานกลางแล้วก็ความเย็นเนี่ยอันนี้ก็สำคัญ
0: อ๋อจริงๆแล้วผมเราก็ไม่ควรโดนความร้อนบ่อยๆเกินไป
1: ใช่ความร้อนเนี่ยมันจะเป็นตัวทำให้เส้นผมของเราอ่ะเสียหรือว่าแห้งแตกง่าย
0: อ๋อ
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่แรกอะครับว่าไดเป่าผมแต่ละชนิดนะครับเขาจะมีเรื่องของประจุบวกประจุลบที่ส่งผลต่อระยะเวลาการใช้ในเรื่องของความแรงในเรื่องของระยะเวลาความร้อนในเรื่องของการให้ความร้อนอย่างเงี้ยมันก็จะสำคัญ
0: แสดงว่าไอ้ตัว 15,000 ที่ยาเคยเจอเนี่ยคือมีทุกอย่างที่ยาเคยบอกมา
1: ใช่มีถึงขั้นวัสดุอุปกรณ์นี่ก็คือด้านในทำมาจากทองเคทองอะไรอย่างนี้ด้วยนะในราคานั้น
0: เราสามารถถือเขา2ตัวแล้วเป็นไอรอนแมนงั้นผมถามยาว่าไดเป่าผมเนี่ยประมาณกี่บาทครับที่เหมาะสำหรับใช้งานในบ้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยราคาเนี้ยเท่าที่เคยเจอมาพอใช้ได้แล้ว
1: ยาแนะนำอย่างนี้ดีกว่าถ้าสำหรับบุคคลทั่วไปที่แบบทำผมเองหรือว่าเซตผมเองอย่างเงี้ยยาแนะนำเป็นที่ความแรงของตัวไดเป่าผมมากกว่า
0: อ๋อ oh.
1: ใช่ไดเป่าผมอย่างรุ่นที่แบบเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่แบบทำเองอย่างเงี้ยอยู่ที่ประมาณ

0: 1,800 วัตต์ถึง 2,200 วัตต์เนี่ยกำลังดี
1: ต่อไปครับที่บนผมครับอันนี้เนี่ยผมถามเปิดก่อนเลยตัวที่แพงที่สุดเท่าที่เคยเจอกี่บาทครับ
0: ก็ราคาพอๆกันเลยฮะ
1: 15,000 กว่าบาททีนี้กับตัวแบบที่ราคาถูกกับราคาแพงเราได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างครับ
0: มันจะคล้ายๆกันกับตัวไดเป่าผมเรื่องวัสดุเรื่องให้ความร้อนเรื่องออปชั่นต่างๆเนี่ยครับก็จะเป็นฟิลเดียวกันอาจจะมีตัวที่แบบปรับระดับความร้อนได้ปรับระดับความแรงได้บางรุ่นนะครับอาจจะถ้าแพงขึ้นมาหน่อยเนี่ยอาจจะหมุนได้360องศาก็จริงแต่สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนกลับหมุนไปมาได
1: ้อ๋อเลือกทิศทางกันหมุนได้
0: ใช่ครับ
1: สมมติว่านี่เป็นผมก็เขาก็จะหมุนเก็บขึ้นไปเรื่อยๆ
0: เก็บขึ้นไปเลยแล้วก็อาจจะแบบอยู่ค้างเอาไว้เพื่อแบบทำให้รอนมันอยู่แล้วก็ใช้แรงลมร้อนเนี่ยฮะในการแบบว่าอัดผมเพื่อให้มันอยู่ทรง
1: เอาละครับสำหรับคนที่ซื้อที่ม้วนผมเนี่ยครับไปใช้แค่ในบ้านดูจากอะไรดีครับ
0: อย่างแรกเลยนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์การม้วนผมเนี่ยผมอยากให้ดูความถนัดในการใช้มากกว่า อุปกรณ์ที่แบบเราถนัดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราแบบมันเข้ามือมากกว่าตัวนั้นอะตอบโจทย์เลย
1: อ๋อเพราะจริงๆทุกอย่างมันก็ม้วนเหมือนกันแหละ
0: ใช่มันก็ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันแต่อาจจะแบบมีออปชันที่ต่างกันในเรื่องของ อุปกรณ์ของมันแค่นั้นเองถ้าเป็นรุ่นของที่ม้วนผมที่มาในรูปแบบที่เป็นไดเป่าผมด้วยเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันก็คือบางรุ่นอาจจะมีวัตต์ที่มากขึ้นกว่า 1,800 หรืออาจจะต่ำกว่า 1,800 ก็ได้ใช่ครับ
1: ตัวสุดท้ายครับที่หนีผมครับตัวนี้เนี่ยแพงที่สุดเท่าที่ยาเคยเห็นกี่บาทครับ
0: มันจะมีรุ่นที่แบบราคาแบบลดหลั่นกันไม่เท่าไหร่อ่ะครับแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นก็คือประมาณ 10,000 ขึ้นไปแล้วจะ
1: แล้วเวลาจะเลือกซื้อที่หนีผมสักอันนึงไปอยู่ที่บ้านดูอะไรบ้างครับ
0: วิธีการเลือกครับอยากให้ดูหลักๆ ก่อนก็คือตัวที่จะสัมผัสเส้นผมอะครับโดยตรงอะฮะตัวนี้อยากให้ดูตัวนี้ที่เป็นแผ่นที่จะสัมผัสกับตัวผมโดยตรงอะฮะยาจะแนะนำที่สุดก็คือรุ่นที่เป็นแผ่นเซรามิกมันก็จะให้ความแบบเรียบที่ไวกว่าแล้วก็จะส่งความร้อนเข้าสู่เส้นผมอะได้ดีกว่าแต่เรื่องราคาครับมันก็จะเป็นตัวกำหนดของตัววัสดุอุปกรณ์เช่นกันเหมือนทั้งสองรุ่นที่ผ่านมาก็คือราคามันจะเป็นตัวกำหนดวัสดุที่เอามาใช้ในแต่ละรุ่นมากกว่า
1: ถ้าอย่างตัวนี้เขาใช้อะไรเป็นตัวให้ความร้อนครับ
0: ตัวนี้เป็นเซรามิกครับเป็นแผ่นเซรามิกครับ
1: แสดงว่า 1,000 บาทนี่ก็เริ่มใช้เซรามิกกันละ
0: ใช่ครับฮะอย่างที่แจ้งไว้ครับเรื่องออปชันของอุปกรณ์ต่างๆครับมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละรุ่นอ่ะถูกออกแบบมายังไงเหมือนกันอย่างรุ่นนี้ก็คือมีแค่ปุ่มเปิดปิดไม่สามารถควบคุมจำนวนองศาของความร้อนได
1: ้อ๋อแสดงว่าถ้าแพงๆบางทีคุณอาจจะเลือกได้ว่า
0: ใช่เท่าที่เคยเจอมาเคยเจอถึง750
1: โอ้โห
0: ใช่
1: โอ้เกียดใครนี่เดินไปหน้านี่คือ
0: ถ้าให้ยาแนะนำเนี่ยในฐานะของแบบคนที่แบบพ่อบ้านแม่บ้านที่แบบใช้ตามอยู่บ้านทั่วไปนะครับประมาณแค่180ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าโอเค
1: องศาเซลเซียส
0: ใช่ครับ
1: ขั้นตอนต่อไปครับคุณผู้ดูครับจากผมของคนคนเดียวกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ทำผมทั้ง3แบบเนี่ยเขาจะทำให้ผมของนางแบบของเราออกมาแตกต่างกันยังไง
0: อย่างแรกเลยนะครับที่เราจะมาสาธิตกันก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปเบื้องต้นเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวเป่าผมที่สามารถแบบอำนวยความสะดวกสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับที่จะช่วยเกี่ยวกับสร้างเคอร์ผมหรือว่าสร้างวอลลุ่มของผมด้วยนะครับมันก็จะมีวิธีการเปิดก็คือหมุนตรงนี้ปรับระดับได้ถ้าเป็นรุ่นนี้เราก็จะใช้ไปที่ระดับสูงสุดเลยก็ได้นะครับแล้วก็แบ่งผมออกมานะครับเราก็อาจจะแบบ

0: ถ้าเราอยากจะได้ร้อนเราก็แค่บิดแล้วก็ม้วนแล้วก็ค้างไว้นิดนึงเราก็จะได้ผมที่แบบดีสุขภาพดีแบบนี้
1: ต่อไปเราไปที่ไหนกันดีครับ
0: ไปที่ใดไหมครับ
1: ได้ครับ
0: สำหรับคนที่ใช้อาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือพวกหวีสำหรับใดนะครับเราสามารถที่จะเป็นใดให้ผมตรงหรือว่าทำวอลลุ่มผมให้ดูแบบว่าเป็นโค้งๆก็ได้เดี๋ยวเราจะมาลองเป็นใดตรงดูก่อนครับโดยที่เราก็จะเปิดระดับสุดเลยนะครับ
1: ร้อนสุดแรงสุด
0: แรงสุดครับจะดีที่สุด
1: คุณผู้ดูสังเกตวิธีการจับไดปรับผมของคุณยาไหมครับคือเขาจะไม่ได้จับเหมือนลักษณะเหมือนถือปืนนะเขาจะจับอย่างนี้เลยเพราะตรงนี้จริงๆเป็นจุดที่ความร้อนมันสร้างขึ้นด้วย
0: ใช่ครับเราก็จะจับตั้งขึ้นเพื่อบางรุ่นอย่างที่บอกครับเขาจะไม่มีตัวกรองแบบนี้ครับเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผมอ่ะเข้าไปพันในตัวนี้ด้วยเราก็เลยจะจับเพื่อให้มันแบบขนานกับตัวแนวผมไปเลยแล้วก็ใช้วิธีการดึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อไดปรับผมถูกๆเนี่ยผมคิดว่าบางทีไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะร้อนแล้วคุณจับไปคุณอาจจะร้อนมือตามไปด้วย
0: ถ้าเป็นในลักษณะของสั้นก็อาจจะจับแบบนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะของคนที่ใช้ทั่วไปก็จับแบบนี้ก็ได้ครับไม่ผิดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการจี้ไดตรง
1: ตอนนี้จากเดิมที่ผมนั่งแบบเราโค้งเป็นร้อนอยู่ตอนนี้กลับมาตรง
0: ใช่ครับก็จะกลับมาแบบตรงสรุปนอกจากจะไดตรงแล้วนะครับเราสามารถที่จะไดให้มันดูแบบมีวอลลุ่มที่แบบโค้งอาจจะต้อง

0: ผมเมื่อกี้แหละ
1: ใช่ฟิลเดียวกันแต่มันก็อาจจะต้องแบบว่ามีเทคนิคในการดึงนิดนึงครับแต่การใช้ในลักษณะนี้อยากจะแนะนำให้เป็นได้เป่าผมที่มีจำนวนแรงวัตต์ที่แรงนิดนึงนะครับมาถึงแบบจะขึ้นง่ายกว่าอย่างตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 มันก็จะได้แค่แบบเป็นฟิลแค่แบบ
0: เป่าแห้งหลัง
1: นี้ใช
0: ่ต่อไป
1: ต่อไปนะครับเราก็จะมาใช้เป็นตัวหนีบผมนะครับตัวหนีบผมเนี่ยสามารถใช้ได้หลายอย่างมากๆเลยอย่างแรกก็คือเราจะใช้เป็นหนีบผมตรงก่อนตัวนี้จะมีประโยชน์กับคนที่ผมหยิกนะครับมันก็จะช่วยทำให้ผมมาตรงเลยนะครับตรงเลย
2: ตัวนี้เนี่ยความน่ากลัวของเขาคือมันมีความ
1: ใช่ครับมันก็จะมีความร้อนที่แบบว่าโดนผมโดยตรงถ้าเป็นตัวหนีบผมเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะทำให้แบบว่าทำลายเส้นผมมากกว่าตัวอื่นๆด้วยอัตราความร้อนมันก็แต่ละรุ่นก็จะต่างกันครับอย่างตัวนี้นะครับก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าจำนวนขององศามันเท่าไหร่นะครับแต่จากที่ลองใช้ดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นจำนวนองศาที่ไม่ได้มากนะครับอาจจะต้องแบบว่าหนีบย้ำๆซ้ำๆนิดนึง
0: นั่นแสดงว่าพอเราซื้อของที่แพงขึ้นเขาอาจจะหนีบรอบเดียววึบ
1: แล้วตรงเลยแต่อย่างเงี้ยก็คือพอหนีบไปปุ๊บมันก็จะต้องย้ำๆย้ำๆระยะเวลาของผมที่จะต้องโดนความร้อนมันก็นานขึ้นเรื่อยๆนะครับกว่าที่จะได้ตามที่เราต้องการ
0: แสดงว่าจบการสาธิตนี้ต้องโกนผมให้นางแบบไหม
1: ส่วนข้อดีของที่หนีบผมรุ่นนี้นะครับนอกจากเราจะหนีบตรงได้แล้วนะครับเราสามารถหนีบหล่อนได้ด้วยทำเป็นหล่อนผมได้ด้วยก็อาจจะดึงของอาจจะปรับสภาพเส้นผมให้ดูตรงก่อน1ครั้งแล้วเราค่อยบิดอาจจะบิดออกก็ได้นะการบิดผมก็จะมีบิดเข้าบิดออกแล้วเราก็ดึง
0: เฮ้ยเอามือจับได้ด้วยเหรอคร
1: ับได้ครับ
0: ว้าว
1: นะครับมันก็จะกลายเป็นหล่อนได้เลย
0: ไอ้ตรงด้านหลังของตัวแผ่นเซรามิกให้ความร้อนจับได้เหรอครับ
1: คือมันก็ขึ้นอยู่กับออปชันอีกครับว่าถ้าเป็นตัวที่ถูกมากๆบางตัวจับไม่ได้เลยแต่ตัวที่แพงขึ้นบางตัวสามารถจับได้เลยไม่มีความร้อนอันนี้ก็จะมีความอุ่นๆนิดนึง
0: เพราะฉะนั้นข้อเสียอย่างเดียวของพวก อุปกรณ์ทำผมที่ใช้ความร้อนพวกนี้ก็คือทำให้ผมเสีย
1: ใช่ครับทำให้ผมแห้งแตกลายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีในการบำรุงผมอะครับเยอะมากอะฮะมันก็จะมีแบบตัวช่วยอาจจะมีตัวแบบที่แบบเป็นสเปรย์สำหรับกันความร้อนที่แบบว่าทำให้แบบว่าผมแบบที่ได้รับความร้อนโดยตรงเนี่ยปกป้องผมในช่วงนั้นก็มีเดี๋ยวนี้ก็มี
0: เหมือนฉีดก่อนที่จะ
1: ฉีดก่อนที่จะทำอะไรเงี้ยใช่มันก็จะปกป้องความร้อนจากพวกอุปกรณ์เหล่านี้ได้หรือหลังจากที่เราทำผมหรือว่าผมเนี่ยได้รับการแบบทำลายจากพวกนี้มาเยอะๆแล้วอ่ะก็อาจจะแบบใช้แบบเป็นคอนดิชเนอร์หรือว่าตัวแบบบำรุงอะไรเงี้ยได้เพิ่มเติมได
0: ้ถ้าจะต้องซื้อแค่อย่างเดียวจาก3ชิ้นเนี่ยครับแนะนำให้ซื้ออะไรครับ
1: ถ้าสำหรับช่างทำผมนะครับถ้าแบบ1อย่างเลยที่แบบว่าต้องมีเลยอะครับที่แบบอย่างเดียวที่สามารถทำได้ทุกอย่างเลยก็คือไดเป่าผมแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปที่อยากจะแบบว่า1อย่างที่แบบซื้อติดเอาไว้อะผมว่ามีแค่ตัวที่หนีบผมอันเดียวอะอยู
0: ่คือไม่ต้องมีไดก็ได้เหรอคร
1: ับ ใช่ครับอาจจะงงว่าถ้าไม่มีไดแล้วอย่างนี้จะเป่าผมให้แห้งยังไงนะครับเรายังมีอุปกรณ์อื่นในการเป่าผมได้
0: พัดลม
1: อะไรอย่างเงี้ยเป่าปกติได้แล้วก็เอาตัวเนี้ยมาทำการหนีบให้ตรงก็ได้หรือว่าจะม้วนก็ได้ใช
0: ่ก็เอาเวลาไปแลกเอาค
1: ือ
0: ถ้าใช้ไดเป่าผมอาจจะ5นาทีแห้ง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าพัดลมก็อาจจะ20อะไรก็ว่าไปอ๋อแต่สิ่งที่ไดเป่าผมอาจจะทำไม่ได้เลยก็คือเจ้าตัวนี
1: ้ใช่ครับไดเป่าผมก็คือมันจะทำร้อนได้เหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบว่าโดยตรงเท่าตัวหนีบผมหรือตัวม้วนผม
0: อืม ุดท้ายนี้ครับคุณผู้ดูครับเหมือนกับทุกๆตอนครับก่อนที่เราจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างเราดูตัวเราก่อนว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงวิธีใช้สินค้านั้นๆเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นเครื่องทำผมเนี่ยคุณก็ดูก่อนถ้าใช้ในบ้านอาจจะไม่ต้องการสายที่ยาวเหมือนกับระดับโปร
1: ใช่ครับ
0: ความร้อนอาจจะไม่เท่าถึงระดับโปรก็ได้
1: ใช่ครับ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่หลังจากคุยกับคุณยาคือเรารู้ว่าเฮ้ยของพวกนี้เมื่อจ่ายเงินเยอะขึ้นมันก็ได้ของดีขึ้นนะ
1: ใช่มันก็จะมีออปชันที่แตกต่างกันเป็นระดับเลเวลขึ้นไปใช่ครับ
0: แต่ก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมครับว่าเฮ้ยคุณต้องการถึงระดับตัวละ15,000หรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะคุณอาจจะแบบ 2,000 3,000 อาจจะพอดีกับใช้ที่บ้านแล้วนอกจากนั้นยามีอะไรแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านไหมครับ
1: ก็อยากจะแนะนำท่านผู้ดูทางบ้านนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อแบบออนไลน์นะครับก็อยากจะให้ศึกษาข้อมูลของแต่ละร้านที่ขายออนไลน์นะครับว่าเขาเป็นยังไงแล้วก็ศึกษาเรื่องความปลอดภัยแล้วก็คุณสมบัติต่างๆให้ดีก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสิ่งของแต่ละอย่างที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วก็อำนวยความสะดวกของเราได้มากแค่ไหนครับก็อยากจะให้ดูตรงนี้ด้วย
0: สำหรับคราวหน้านะครับซื้อเก่งของเราจะเอาสินค้าอะไรมาคุยกันนะครับมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมนะครับรอติดตามกันนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยามากมากที่มาให้ความรู้กันนะครับ ขอบค
1: ุ
0: ณนางแบบเราด้วยนะครับ
1: ครับ
0: คราวหน้าซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรเนี่ยมาคุยกับคุณผู้ดูนะครับรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: บ๊ายบายครับ

ร้อนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเล่าเป็นคนใจบุญสอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้หมาของเราเนี่ยมาห้อยไว้บริเวณหน้าบ้านของเราเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบอาจสิเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านเล่าเนี่ยในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้างตามหัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นบาคำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที TO 351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างและก็มีข้อนกอยู่ 6-7 อันซึ่งก็มีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อนั่นล่ะและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะก็ก่อให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกเนี่ยได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนลำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตกับพี่อำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ให้ผู้ใดก่อเหตุลำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตพิคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนลำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DL เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
0: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พร้อม
3: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
4: มาตรา38พ.ร.บ.จัดตั้งมาตรา43พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานเนี่ยบอกเลยว่าให้ศาลแรงงานพยายามไกล่เกลี่ยให้คู่ความเนี่ยรอมชอมกัน
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์สิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิฒวงศ์ทิพย์
1: ครับกลับมาพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับโดยผ่านบัลลังก์คุณธรรมเราเปิดประตูเนี่ยดูศาลผ่านกระบวนการยุติธรรมต่างๆเหล่านั้นทุกเกือบจะทุกภาคแล้วนะฮะสัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยกันในเรื่องของศาลชำนาญพิเศษคือศาลแรงงานวันนี้ก็คงจะมาต่อกันในเรื่องของศาลชำนาญพิเศษนะครับซึ่งเป็นศาลที่อยู่ในหนึ่งในศาลยุติธรรมนะครับแต่มีลักษณะพิเศษนั้นจะมีสาระในตัวรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการต่างๆเหล่านั้นนะครับวันนี้ก็จะได้สาระในส่วนของศาลชำนาญพิเศษแรงงานกันต่อครับ
4: ส่วนภาค6ก็จะลงมาหน่อยไปตั้งที่นครสวรรค์
1: ครับ
4: ก็จัดการกับคดีภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่าง
1: ตอนล่าง
4: เราก็วางหลักอย่างนี้ฮะส่วนภาค7นี่เราก็ไปตั้งที่ภาคตะวันตกไปตั้งที่กาญจนบุรีนะฮะก็จะยาวไปถึงประจวบนะฮะแล้วก็พอภาค8ภาค9ก็ไปตั้งที่ภาคใต้ภาค8ก็ไปตั้งภูเก็ตฝั่งอันดามันภาค9ไว้ตั้งสงขลา
1: ครับ
4: เพราะงั้นวิธีคิดก็คือว่าสถานประกอบการลูกจ้างอยู่ที่ไหนแล้วมีข้อพิพาทก็ฟ้องยังศาลแรงงานที่สถานประกอบการตั้งอยู
2: ่ครับเรียกง่ายๆว่าใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่น
4: ใช่ครับ
1: ให้บริการเลยนะถือว่า
4: เพราะอันนี้มันเป็นเท่าเป็นตัวชี้วัดก็ต้องถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ประสบความสำเร็จนะอาจารย์คือก่อนตั้งศาลแรงงานเนี่ยผมเรียนงี้ว่าศาลแรงงานเนี่ยศาลแรงงานกลางเปิดครั้งแรก23เมษายน2523ถามว่าก่อนหน้านั้นคดีแรงงานเนี่ยพิจารณาโดยศาลยุติธรรมทั่วไปเนี่ยคดีแทบไม่มีเลยอาจารย์คดีที่ลูกจ้างฟ้องนายจ้างเนี่ยเพราะว่าคดีทั่วไปเนี่ยเขาต้องจ้างทนายความเขาต้องเสียค่าขึ้นศาลซึ่งศักยภาพของลูกจ้างในการเข้าสู่ความยุติธรรมเนี่ยเป็นไปได้น้อยมาก
2: เสียเปรียบด้วยใช่ไหมอาจารย์
4: ใช่ครับพอเวลาตั้งศาลแรงงานในปี23ปุ๊บเนี่ยสถิติคดีปีแรกเนี่ยประมาณสัก 2,000 เรื่องอาจารย์
1: โอ้ครับ
4: แล้วก็มันก็ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆพอประมาณสักปี2503 30 31 32อะไรเงี้ยมันจะแตะหลักหมื่นเรื่องพอช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งปี2541ประมาณ 20,000 กว่าเรื่องอาจารย์ลองเอาวันทำการหารนะวันทำการที่หักเสาร์อาทิตย์แล้วหารต่อคดี 20,000 กว่าเรื่องมันเป็นคดีที่เยอะมากแต่อย่างน้อยมันก็แสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยการเข้าถึงความยุติธรรมมันเป็นจริงเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นจริงเนี่ยถึงเราตั้งดียังไงก็แล้วแต่ถ้าลูกจ้างมันเข้าถึงไม่ได้เนี่ยมันก็จะบอกสิ่งนั้นยุติธรรมมันก็ไม่ได้
2: ครับครับแล้วประเภทของคดีความนะครับที่เข้ามาสู่ระบบของศาลชำนาญพิเศษอย่างศาลแรงงานเนี่ยฮะมันมีคดีประเภทไหนบ้างครับ
4: ครับคือเราแบ่งแรงงานเนี่ยปัจจุบันเราแบ่งเป็น2ภาคนะอาจารย
1: ์
4: ภาคแรกคือภาครัฐวิสาหกิจนะพวกรัฐวิสาหกิจที่มีข้อพิพาทที่ก็ฟ้องศาลแรงงานนะคร
2: ับ
4: ส่วนอีกภาคนึงคือภาคเอกชนภาคเอกชนก็เป็นเช่นคดีเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างค้างจ่ายค่าล่วงเวลานะครับหรือว่าแม้กระทั่งเงินจากการเลิกจ้างนะครับช่วงนี้ก็มีคดีเยอะ
1: เพราะว่า
4: อาจจะเป็นผลอย่างเช่นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยครับเราคงฟังข่าวพวกทีวีดิจิตอลพวกนี้ครับ
2: ที่มีการปิดตัว
4: กันนะพวกนี้ก็จะมาเป็นกลุ่มนะครับมาฟ้องที่ศาลแรงงานพวกนี้ก็จะเป็นคดีแรงงานที่เราทำกัน
1: เอ๊ะถ้ามาเป็นกลุ่มแบบนี้เรามันเป็นคดีเดียวไหมหรือว่าต่างคนต้องต่างแยกฟ้อง
4: ก
1: ันจ้ะ
4: คือวิธีการก็คือจะฟ้องรวมกันเป็นคดีเดียวก็ได้ครับหรือจะฟ้องแยกก็ได
1: ้ครับ
4: คือศาลแรงงานเนี่ยเราจัดการกับคดีกลุ่มแบบนี้จนชำนาญ

0: เช่นโรงงานหนึ่งนายจ้างปิดโรงงานมีคนงาน 4-500 คนตกงานเราจะดีกว่าคน 4-500 คนยังไงวิธีการก็คือว่าเราก็จะมีแบบพิมพ์คำฟ้องให้ไม่ต้องมีทนายความนะฮะเพราะความสามารถในการไปหาทนายความและเสียค่าว่าความก็คงไม่มีลูกจ้างที่ตกงานก็สามารถมายังศาลแรงงานแล้วศาลแรงงานจะมีเจ้าหน้าที่เรียกว่านิติกรนิติกรเนี่ยเขาเป็น legal officer ครับหมายว่าเขาจะเป็นนักกฎหมายแรงงานแล้วทำหน้าที่ให้คำแนะนำนะบอกเลยว่าเขาถูกเลิกจ้างมาอย่างเงี้ยเขาควรจะได้อะไรไงบ้างและเขาต้องการฟ้องไหมถ้าเขาต้องฟ้องเราก็จะมีแบบพิมพ์คำฟ้องให้นะเขาก็เพียงกรอกข้อความถ้ากรอกข้อความในแบบพิมพ์ไม่เป็นนิติกรก็คอยช่วยแนะนำเราเคยถึงขนาดว่าคนงานอาจารย์เขียนหนังสือไม่ได้แต่ฟ้องคดีแรงงานได้เป็นคนงานก่อสร้างถูกเท่าแก่เลิกจ้างแล้วไม่จ่ายเงินมาถึงก็เขียนหนังสือไม่เป็นนิติกรก็บอกข้อจริงเลยแล้วนิติกรก็ช่วยเขียนให
1: ้
0: นะฮะเซ็นชื่อยังไม่เป็นอาจารย์ก็ให้เขาพิมพ์แปะโป้งก็สามารถฟ้องได
2: ้
0: คือมันก็เป็นสิ่งที่ดูแล้วมันเป็นสิ่งที่ความยุติธรรมที่เข้าถึงจริงอาจารย
2: ์คือไม่ต้องมีทนายได้เลย
0: ไม่ต้องครับ
2: เพราะระบบที่ท่านอาจารย์บอกมาสักครู่
0: มันใช้ระบบไต่สวนแต่ก็ไม่ห้ามในการที่คู่ความจะมีทนายความนะครับ
2: ครับ
0: แต่น้ำหนักไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราไม่ต้องการให้แพ้ชนะในทางเทคนิคการต่อสู้คดีแต่เราต้องการให้แพ้ชนะในเนื้อของคดีจริง
1: ครับแล้วในปัจจุบันเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือมันมีการจ้างแรงงานที่เป็นคนต่างด้าวมากขึ้นนะครับอาจารย์ถ้าเปิดกรณีข้อพิพาทระหว่างลูกจ้างที่เป็นคนต่างด้าวกับนายจ้างที่เป็นคนไทยเนี่ยครับมันจะสามารถที่จะนำข้อพิพาทนี้เข้าสู่กระบวนการของศาลชำนาญพิเศษได้ไหมอาจารย์
0: คือไม่ว่าแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพในประเทศไทยเนี่ยรู้แล้วได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยแล้วก็ได้รับการคุ้มครองโดยศาลแรงงานนะครับเราจะแบ่งแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานคนต่างชาติเนี่ยเป็น2กลุ่
2: ม
0: ก็คือระดับบนกับระดับล่าง
2: ครับ
0: ระดับบนเนี่ยเรามีมานานแล้วครับนะพวกชาวต่างประเทศเช่นว่าชาวญี่ปุ่นนะชาวอเมริกาชาวอเมริกันนะครับหรือคนกรีกหรือพวกนี้มาทำงานเนี่ยพวกนี้ก็มีอยู่แล้วก็มีค่อยพ่ายปราบปลายแต่ว่าอีกกลุ่มนึงก็คือแรงงานที่ระดับพวกระดับล่างหน่อยระดับปฏิบัติการก็อาจจะเป็นเพื่อนๆบ้านเราที่เข้ามาพวกนี้ก็ได้รับการคุ้มครองเช่นกันแต่คดีถามว่าเยอะไหมเนี่ยผมเคยรับราชการอยู่ที่ศาลแรงงานภาค7ที่กาญจนบุรีตอนผมไปเนี่ยเข้าใจว่าคดีแรงงานน่าจะเยอะแดงต่างด้าวแต่ข้อที่จริงปรากฏว่ามีไม่มากมีไม่มากอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่กล้าที่จะเข้ามาใช้สิทธิ
2: ์
0: แต่ผมฟังข่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้ครับมีโรงงานที่กาญจนบุรีแล้วก็ใช้แรงงานชาวเมียนมาเนี่ยครับแล้วค้างจ่ายค่าจ้างประมาณสัก200กว่าคนสามโรงงานนะอาจารย์เขาก็มาฟ้องที่ศาลแรงงานภาค7ศาลแรงงานภาค7ก็จัดนิติกรทำคำฟ้องทำอะไรให้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการการไกล่เกลี่ยก็ได้รับการคุ้มครองเท่ากับลูกจ้างไทยครับอาจารย์
2: อ๋อกระบวนการไกล่เกลี่ยนี้ก็มีอยู่ในศาลแรงงาน
0: ครับอันนี้หัวใจเลย
2: ห
0: ั
2: วใจเลย
0: นะมาตรา38พ.ร.บ.จัดตั้งมาตรา43พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานเนี่ยบอกเลยว่าให้ศาลแรงงานพยายามไกล่เกลี่ยให้คู่ความยอมชอมกัน
2: คร
0: ับ เพราะเน้นเรื่องแรงงานสัมพันธ
2: ์ครับ
0: งั้นการไกล่เกลี่ยนี่คือสาระสำคัญของคดีแรงงานแล้วก็เราก็มีการไกล่เกลี่ยในศาลสูงเนี่ยนะอาจารย
2: ์
0: อย่างในศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเนี่ยแม้แพ้ชนะในศาลต้นแล้วเนี่ยแล้วคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลสูงเนี่ยถ้าคู่ความอยากจะคุยกันอีกเนี่ยศาลก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้เผื่อว่าเขาจะได้ยุติลงด้วยการพอใจทั้งสองฝ่าย
2: ครับหลายทางมันอยู่ที่ความพอใจนะ
0: ถูกต้องคร
1: ับ แล้วก็คือว่า
2: เป็น
1: การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างด้วยแม้ว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นข้อพิพาทกันแต่ว่าทุกอย่างถ้ามันจบลงเอยได้ด้วยดีสังคมเราก็น่าจะมีความสุขนะครับ
2: คร
1: ับผมและสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์พงษ์รัตน์เครือกลิ่นนะครับรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษแรงงานเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ให้ความรู้และเกี่ยวกับเรื่องแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวกับคดีชำนาญพิเศษศาลของคดีแรงงานนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
3: อาจารย์ครับ
2: นี่คือบัลลังก์คุณธรรมนะครับเปิดประตูดูศาลวันนี้เราพาไปดูศาลชำนาญพิเศษนะครับซึ่งมีอยู่5ประเภทนะครับ5ลักษณะนะครับเกี่ยวกับแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นแรงงานไม่ว่าจะเป็นภาษีใช่ไหมครับท่านอาจารย์แล้วก็ลมละลายนะฮะ
0: ทรัพย์สินทางปัญญา
2: ทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็ศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับก็คง

0: ได้ความกระจ่างนะครับว่าในระบบของกระบวนการยุติธรรมหรือว่าศาลยุติธรรมเนี่ยนะครับยังมีศาลเฉพาะนะครับซึ่งอนาคตข้างหน้าคงจะมีมากกว่านี้อีกตามที่ท่านอาจารย์บอกไว้นะครับนั้นในวันนี้ก็ในส่วนของเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมนั้นพบกับท่านผู้ชมด้วยสาระในเรื่องของศาลแรงงานเท่านี้นะครับนั้นมีโอกาสก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ
1: พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพุทธศักราช2522มาตรา38เมื่อโจทก์และจำเลยมาพร้อมกันแล้วให้ศาลแรงงานไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันโดยให้ถือว่าคดีแรงงานมีลักษณะพิเศษอันควรระงับลงได้ด้วยความเข้าใจอันดีต่อกันเพื่อที่ทั้งสองฝ่ายจะได้มีความสัมพันธ์กันต่อไปในการไกล่เกลี่ยของศาลแรงงานถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอหรือเมื่อศาลแรงงานเห็นสมควรศาลแรงงานจะสั่งให้ดำเนินการเป็นการลับเฉพาะต่อหน้าคู่ความเท่านั้นก็ได้ในกรณีที่ศาลแรงงานได้ไกล่เกลี่ยแล้วแต่คู่ความไม่อาจตกลงกันหรือไม่อาจประนีประนอมยอมความกันได้ก็ให้ศาลแรงงานดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปมาตรา43ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะดำเนินไปแล้วเพียงใดให้ศาลแรงงานมีอำนาจที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันตามนัยยะที่บัญญัติไว้ในมาตรา38ได้เสมอศาลชำนาญพิเศษประกอบด้วย 1. ศาลแรงงานศาลแรงงานกลางและศาลแรงงานภาค 2. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้ำระหว่างประเทศกลาง 3.ศาลล้มละลายกลาง 4. ศาลภาษีอากรกลาง 5. ศาลเยาวชนและครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสถานที่ตั้งของศาลแรงงานภาค1จังหวัดสระบุรีภาค2จังหวัดชลบุรีภาค3จังหวัดนครราชสีมาภาค4จังหวัดอุดรธานีภาค5จังหวัดเชียงใหม่ภาค6จังหวัดนครสวรรค์ภาค7จังหวัดกาญจนบุรีภาค8จังหวัดภูเก็ตและภาค9จังหวัดสงขลา
2: โอ้ยไม่ได้นะเนี่ยเจ๊ถ้าพักอาทิตย์นึงเนี่ยงานก็ไม่ได้ทำเงินก็ไม่มีต้องเรียกร้องค่าเสียหาย
3: ช่วง
1: ผู้หญิงรู้ได
3: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
1: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
4: ค่ะพบกับพี่ออย
5: และพี่แนนอีกครั้งนะคะวันนี้พี่ออยเราก็มีละครนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะวันนี
4: ้ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวนะคะ
5: ซึ่งอาจจะเกิดกับทุกคน ทุกคน
4: ใช่ก็ได้ที่เดินท้องถนนทั่วไป
5: ใช่ค่ะชื่อ
4: นน
5: ตอนว่าอะไรคะพี่ออย
4: เป็นเรื่องท่อกทม.
5: ใครชดใช้ค่ะ
6: เจ๊จะไปไหนเนี่ย
7: จะไปรถเม
6: ย์เฮ้ยรถเมย์ไม่มีหรอกรถผิดกว่ารถเมย์จะมาสายนี่มอเตอร์ไซค์ผมนี่ปื๊ดปื๊ดปื๊ดในแป๊บเดียวถึงเชื่อผม
7: ก็อยากนั่งรถเมย์อ่ะ
6: แบบนี้ดีกว่าเช็คแคร์เต็มที่จะบอกให้ค่ารถไม่แพงด้วย
7: ไม่ไปจะรอรถเมย์
6: เชื่อผมเถอะแล้วจะเสียใจนะ
8: ซวยอย่างนี้เนี่ยคนเป็นร้อยเป็นพันนู่นอยู่ดีๆก็มาซวยที่ฉันเนี่ยโอ้ยระบมไปหมดเลยทั้งแขนทั้งขาเลยดูสิเนี่ยตายละทำมาหากินก็ไม่ได้ทำมาหากินโอ้ย
6: เจรอล่าอยู่ไหม
8: อยู่นี่
6: เอ้าอยู่นี่เหรอนึกว่าไม่อยู่นี่แต่ว่าอันนี้ก่อนของฝาก
8: อุ้ยขอบคุณค่ะ
6: เดี๋ยวมาเอาคืนนะอะไรอ่ะเป็นไร
8: ตกท่อมานะสิสวยจริงเลย
6: แล้วเดินดีท่าไหนล่ะเจ๊เลยตกท่อไปได้เนี่ย
8: ฮะก็ไม่รู้สิเนี่ยฉันว่าฉันเดินดีแล้วนะฝามันก็ไม่มีหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะอยู่ดีมันก็วืดตกลงไปเลย
6: เหรอนี่แล้วสุขสภาพแผลเป็นอย่างงี้ท่อไม่แตกกระจายหมดเหรอเนี่ย
8: พ่อปกติแต่ขาฉันเนี่ยสิเนี่ยหมอบอกว่าดีนะเนี่ยกระดูกมันไม่ร้าวแต่เขาให้พักอาทิตย์นึง
2: อาทิตย์นึงเลยเหรอ
8: โอ้ทำมาหากินก็ไม่ได้ทำเนี่ย
2: โอ้ยไม่ได้นะเนี่ยเจ๊ถ้าพักอาทิตย์นึงเนี่ยงานก็ไม่ได้ทำเงินก็ไม่มีต้องเรียกร้องค่าเสียหาย
8: แล้วฉันจะไปเรียกร้องกับใครล่ะ
2: เนาะเจ้าของท่อไงกทมไง
8: กทมมันจะได้หรอ
2: ได้สิก็ท่อเนี่ยเป็นของกรุงเทพมหานครใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเจ๊เดินตกลงไปในท่อมันทำให้เจ๊บาดเจ็บแล้วก็ทำงานไม่ได้เสียรายได้เสียอาชีพตัวเองไปตั้งกี่วันต้องมานอนพักเจ็บขาตัวเองอีกไม่ได้ยังไงต้องเรียกร้อง
8: เอางั้นก็ได้นะแต่ลองปรึกษาพี่ออยกับพี่แนนก่อนดีกว่าไหม
2: ปรึกษาใครนะ
8: พี่ออยกับพี่แนน
2: เขาช่วยได
8: ้น่าจะได้นะ
2: ได้แน่นะพี่ออยพี่แนนครับในกรณีแบบนี้เนี่ยช่วยพวกผมได้ไหมครับเนี่ย
4: ค่ะคุณลอล่าอีกแล้ว
5: ค่ะ
4: เดินตกท่อกทมซะงั้นอาจจะเกิดจากตั้งแต่ตอนที่แล้วนะคะที่โดนยิงโดนลูกหลงมาก็เลยกำลังจะไปโรงพยาบาล
5: ชีวิตดูรันทดนะคะพี่ออยนะคะเรามาช่วยคุณลอล่าดีกว่าว่าอย่างนี้คุณลอล่าเนี่ยนะคะเขาจะสามารถเรียกค่าเสียหายกับใครหรือว่าจะเรียกร้องจากใครได้บ้างคะพี่ออย
4: แน่นอนนะคะท่อกทมชื่อท่อกทมชื่อก็บอกไว้แล้วว่าเป็นของกทมนะคะเพราะฉะนั้นกทมเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาท่อให้มันอยู่ในสภาพที่แบบสมบูรณ์ที่มันปิดอยู่แน่นหนาท่อเนี้ยมันไม่ควรจะเปิดทิ้งไว้
5: ทีนี้เราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าไอการที่มันท่อมันเปิดเนี่ยนะคะมันเป็น
4: เปิดได้ยังไง
5: เปิดได้ยังไง
4: ท่อมันคงไม่เปิดเองใช่ไหม
5: ไม่ได้ไม่ได้ท่อไม่มีขาค่ะพี่ออยเพราะฉะนั้นต้องดูก่อนนะคะว่าเป็นลูกจ้างของกทมที่เขามาลอกท่อแล้วลืมปิดหรือเปล่าถ้าในกรณีแบบนั้นนะคะก็คือว่ากทมต้องรับผิดชอบนะคะ
4: แต่ทีนี้เราจะไปฟ้องกทมรวมๆเลยไม่ได้เราก็ต้องหาตัวบุคคลให้ได้ก่อนนะคะซึ่งเมื่อเราฟ้องเนี่ยกทมก็จะไปไล่เบี้ยเอากับ
5: ลูกจ้าง
4: ที่คนนั้น
5: ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นใครก็ไม่รู้นะคะ
4: ไม่ใช่ลูกจ้างของกทมล่ะเป็น
5: ในกรณีนะคะมาเปิดเอาไว้ก็ต้องไปฟ้องไล่เบี้ยเอากับในกรณ
4: ีคนนั้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดฐานละเมิดได้เพราะว่าไปเปิดฝาท่อทำให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
5: ค่ะ
4: ค่ะ
8: อุ้ยพี
2: ่
8: นวดเลยค่ะ
2: ทำไมนวดนวด
8: เดี๋ยวแบ่งค่าเสียหายให้ค่ะ
2: จริงเปล่า
8: 5% ค่ะที่แนะนำค่ะ
2: ขอเป็น15
8: อุ้ย15นวดหัวใจหนูพี่เดือนค่ะ
2: อย่าดิเดี๋ยวมือขึ้นพี่แบบ
9: หายไปไหนเนี่ยดูทิ้งร้านไว้เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะ
2: เจ๊รอแป๊บนึงพี่หานางฟ้าก่อนนางฟ้าเขาอยากรอนี่เดี๋ยวมาหา 15% นะ
9: เอาไงเนี่ย
2: อยู่นี่แหละ 15%
8: มาก่อนสิตายแล้วอะไรเนี่ย
10: มาด่าว่าท่านผู้ชมด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนานาค่ะอาจารย์กรณีอย่างนี้จะสามารถฟ้องร้องเขาฐานหมิ่นประมาทได้ไหมคะอาจารย์วันนี้มีท่านผู้ชมถามมาเลยค่ะอาจารย์คะเรื่องหมิ่นประมาทนี่
8: น
10: ะ
8: ครับ
10: ท่านผู้ชมเล่ามาบอกมีคนมาด่าว่าท่านผู้ชมด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนานาค่ะอาจารย์แล้วไม่ใช่ด่าธรรมดานะคะลงโพสต์ลงเฟซบุ๊กด้วยค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์เสร็จแล้วก็มาด่าว่าต่างๆใช้ถ้อยคำหยาบคายว่าท่านผู้ชมเนี่ยไม่ยอมชำระเงินให้เขาแต่ท่านผู้ชมบอกว่าชำระแล้วแต่ยังชำระไม่หมดค่ะอาจารย์แล้วก็ปรากฏว่าไอ้คนนั้นเนี่ยที่ด่าเนี่ยเอาชื่อท่านผู้ชมนามสกุลจริงชื่อจริงท่านผู้ชมเนี่ยลงไปด้วยสิคะอาจารย
8: ์
10: ท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้จะสามารถฟ้องร้องเขาฐานหมิ่นประมาทได้ไหมคะอาจารย์
11: ชื่ออะไรแม่มณีป่ะ
10: เอาไม่ใช่
11: โอ้ไม่ใช่เลยหรือแม่อะไรนะ
10: ค่ะ
11: ศิลามณี
10: อะไรอย่างเงี้ยคะอาจารย
11: ์เอาอย่างนี้อาจารย
10: ์ค่ะ
11: มันมีอยู่ 2-3 เรื่อง
10: ค่ะ
11: นะเรื่องที่1
10: ค่ะ
11: ทวงหนี้กันลำพังเดี๋ยวต้องแยก2อันถ้าด่ากันแบบประเภทสัตว์เดรัจฉานหรือด่ากันประเภทสัตว์ประเภทเปรตประเภทนู่นนี่นะ
10: ค่ะ
11: ตัวสัตว์เลื้อยคลานอะไรต่างๆเหล่านี
10: ้ค่ะ
11: เขาเรียกว่าดูหมิ่น
10: ค่ะ
11: ด่ากันอย่างนี้เรียกว่าดูหมิ่น
10: ค่ะ
11: อยู่ๆด่าไอ้ชาติหมา
10: ค่ะ
11: มีใครเชื่อไหมเป็นชาติหมา
10: อ๋อค่ะไม่มีใครเชื่อ
11: ยูยูดาไอ้ตะกรวด
10: อ๋อค่ะ
11: อย่างเนี้ยเป็นดูหมิ่นปรับไม่กี่สตางค์หรอก
10: ค่ะ
11: 400 500 1,000 ครึ่งพันอาจารย
10: ์ค่ะ
11: นั้นเวลาด่าเนี่ยต้องเข้าใจว่าอันเนี้ย คือดูหมิ่น
10: ดูหมิ่นค่ะ
11: เปรตใครเชื่อว่าเป็นเปรต

0: ใช่ป่ะ
1: ใช่เข้าใจ
0: ค่ะแต่อาจารย์ด่าว่าไอ้หมอนี่เป็นคนเลวคนชั่ว
1: ค่ะ
0: อย่างนี้ไม่ใช่ดูหมิ่นแล้ว
1: ค่ะ
0: คนอื่นได้ยินก็เป็นหมิ่นประมาท
1: อ๋อค่ะ
0: หมิ่นประมาทอย่างที่ว่าถ้าด่ากันธรรมดาธรรมดาในพวกหมู่เรา4คน5คนก็แค่ติดคุกไม่เกินปีหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เพราะไปด่าเขาว่าชั่วว่าเลว
1: ค่ะ
0: นะแต่ถ้าถึงขนาดเอาไปลงเฟซบุ๊กส่งไลน
1: ์
0: บอกชื่อบอกนามสกุลเสร็จแล้วบอกว่าไอ้หมอนี่เป็นคนเลวเป็นหนี้แล้วไม่ยอมจ่าย
1: ค่ะ
0: โอ้โหอาจารย์ผิดฐานหมิ่นประมาทโทษจำคุกเพราะโฆษณาประชาสัมพันธ
1: ์
0: ทางไลน์ทางสื่ออะไรต่างๆอย่างนี้โทษจำคุก2ปีกลับ 200,000 บาท
1: ค่ะ
0: เท่านั้นไม่พออ
1: ่าโดนอีกเหรอคะ
0: โดนข้อหาทวงหนี้โดยการประจาน
1: ใช่
0: เพราะการทวงหนี้เนี่ยอาจารย์ไปเที่ยวเอาคนมาประจานไม่ได้นะอาจารย์เป็นหนี้ผมแล้วผมเขียนติดโฆษณาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยอาจารย์สุจินนาเป็นหนี้ทนายวันชัย 50,000 แล้วก็ไม่ยอมใช้
1: อู้ตายแล้วต้องไม่ไกลเลยอ่ะ
0: อาจารย์เห็นไหมอย่างน
1: ี้ค่ะ
0: อย่างนี้เขาถือว่ามีความผิดฐานทวงหนี้โดยการประจานมีโทษหนักนะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้มีความผิดหลายเด้งมาก
1: ค่ะ
0: เด้งที่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: คือหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
1: ค่ะ
0: ประการที่สองมีความผิดฐานทวงหนี้ด้วยการประจาน
1: โอ้โห
0: นะฮะดังนั้นทางแพ่งอาจจะโดนอีกนะ
1: ค่ะ
0: เพราะการทำอย่างนี้ทำให้ศิลามณีเสียหายไหมอาจารย
1: ์
0: ต่อไปนางศิลามณีไปที่ไหนคนก็รู้เลยว่าเยนี่หน้าด้านเป็นหนี้แล้วไม่ใช้เขา
1: โอ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอย่าทำอย่างนี
1: ้
0: อยากจะทวงหนี้ต้องกระซิบเบา
1: ๆอ๋อชำระนี่นะ อะไรแบบน
0: ี้แม่เป็นมิตรกันตอนกู้
1: อ๋อ
0: เป็นศัตรูกันตอนทวง
1: โอ้ใช่ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะกรณีอย่างนี้สามารถที่จะไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับคนที่ทำได้ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
1: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
2: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
3: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
0: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญา

และเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนศรีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนศรีธานีจึงนำต่อฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ปัจจุบันการกระทำความผิดอาญาในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายควรทราบถึงสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของตนศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลแขวงพระนครเหนือจึงมีภาระหน้าที่ให้ความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงสิทธิเสรีภาพตั้งแต่ชั้นผัดฟ้องฝากขังตลอดจนถึงชั้นพิจารณา
1: ดังเช่นคดีนี้นายสาธิตหรือหมากแจ่มใสนายอนิวัฒน์หรือบอยกว้างขวางและนายประวินหรือเคนปกป้องถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามายื่นผัดฟ้อง

0: และฝากขังต่อศาลเพื่อขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานและสรุปความเห็นว่าควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการหรือไม่ซึ่งผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความรวมถึงมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการผัดฟ้องและฝากขังแต่ระหว่างนี้ผู้ต้องหาจะถูกคุมขังตามคำสั่งศาล5คราวคราวละไม่เกิน6วันรวม30วันเว้นแต่ผู้ต้องหาจะได้รับอนุญาตจากศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนหลายคนคงมีคำถามว่าการขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนั้นมีขั้นตอนอย่างไรและผู้ต้องหาทุกคนมีสิทธิในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่วันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้แก่พวกเราค่ะ
1: สำหรับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนหรือที่เรียกว่าการประกันตัวจะมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับประเภทแรกคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบไม่มีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาไม่ต้องทำสัญญาประกันต่อศาลแต่จะต้องสาบานตนว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดในประเภทที่2คือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดส่วนในประเภทที่3ประเภทสุดท้ายนะครับคือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีประกันและหลักประกันในประเภทนี้ผู้ต้องหาจะต้องทำสัญญาประกันต่อศาลว่าจะมาศาลตามนัดทุกนัดพร้อมทั้งต้องเสนอหลักประกันด้วยซึ่งหลักประกันนั้นก็มีได้หลายประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นเงินสดที่ดินหรือกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพสำหรับผู้ที่มีฐานะยากจนก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือด้านหลักประกันได้จากกระทรวงยุติธรรมนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็อาจเป็นได้ทั้งตัวผู้ต้องหาเองญาติของผู้ต้องหาหรือนายจ้างโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่งานประชาสัมพันธ์ของศาลและสามารถรอฟังคำสั่งได้ในวันเดียวกันในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลก็จะพิจารณาจากหลายๆปัจจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นความหนักเบาแห่งข้อหาพฤติการแห่งคดีส่วนในกรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งของศาลได้หรือมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยสามารถที่จะยื่นคำร้องเมื่อไหร่ก็ได้ในเวลาราชการส่วนในกรณีที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหามีหน้าที่จะต้องมาศาลตามนัดทุกนัดถ้าไม่มาศาลจะมีคำสั่งออกหมายจับและมีคำสั่งปรับผู้ประกันตามสัญญาครับ
0: ชั้นสอบสวนในหมากและในเคนยื่นขอประกันตัวศาลอนุญาตแต่ในบอยไม่ได้ยื่นขอประกันตัวจึงถูกคุมขังที่เรือนจำต่อมาพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องในหมากในบอยและในเคนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและฟ้องในหมากในความผิดฐานให้เสียทรัพย์อีกฐานหนึ่งซึ่งในหมากเคยกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์มาก่อนและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก5ปีจึงถูกขอให้เพิ่มโทษในคดีนี้ส่วนในบอยเคยกระทำความผิดฐานขับรถขณะเมาสุราและศาลพิพากษาลงโทษจำคุก2เดือนแต่โทษจำคุกศาลรอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีในบอยกระทำความผิดนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษจึงถูกขอให้บวกโทษ2เดือนเข้ากับโทษในคดีนี้ในมาในบอยและในเคนจะมีสิทธิและเสรีภาพในฐานะจำเลยคดีอาญาอย่างไรบ้างวันนี้ท่านผู้พิพากษาจะมาให้ความรู้แก่พวกเราค่ะ
2: สำหรับสิทธิของจำเลยในชั้นนี้นะครับจำเลยมีสิทธิ์ที่จะขอปล่อยตัวชั่วคราวได้โดยขั้นตอนและรูปแบบก็จะเหมือนกับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนนอกจากนี้จำเลยยังมีสิทธิ์ที่จะมีทนายความด้วยหากเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกถ้าจำเลยไม่มีทนายความและจำเลยต้องการทนายความศาลก็จะตั้งทนายความขอแรงให้โดยจำเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับหลังจากนั้นศาลจะอ่านและอธิบายฟ้องจำเลยฟังในขั้นตอนนี้จำเลยมีสิทธิ์ที่จะให้การปฏิเสธหรือว่ารับสารภาพก็ได้หลังจากนั้นก่อนที่จะถึงกำหนดวันนัดสืบพยานโจทและจำเลยศาลจะนัดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาที่ศาลโดยจะเรียกนัดนี้ว่านัดคุ้มครองสิทธิ

0: และเสรีภาพเพื่อที่ศาลจะแจ้งสิทธิตามกฎหมายต่างๆให้บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทราบนะครับอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้จำเลยและผู้เสียหายได้มีโอกาสพูดคุยกันครับ
1: ในวันนัดคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโจทก์ผู้เสียหายในแม็กและในเคนพร้อมทนายความมาศาลส่วนในบอยถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำพบผู้พิพากษาเพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
2: ศาลจะสอบถามถึงเหตุการณ์และความเป็นมาของคดีโดยเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายและจำเลยพูดคุยกันพร้อมแจ้งสิทธิของจำเลยให้ในมาในบอยและในเคนฟังอีกครั้งและอธิบายสิทธิของผู้เสียหายให้ทราบดังนี้สิทธิของผู้เสียหายมีดังนี้ 1. ผู้เสียหายมีสิทธิจะเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีกับจำเลยและมีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาของศาล 2. หากผู้เสียหายได้รับความเสียหายด้านร่างกายจิตใจหรือทรัพย์สามารถยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและถ้าเป็นคนยากจนและต้องการทนายความศาลสามารถแต่งตั้งทนายความขอแรงให้แก่ผู้เสียหายได้ 3. ผู้เสียหายสามารถคัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยได้
1: หลังจากที่ในหมากและในบอยพูดคุยกับผู้เสียหายแล้วในหมากและในบอยสำนึกผิดปรับความเข้าใจและขอโทษผู้เสียหายในหมากและในบอยต้องถูกดำเนินการต่อไปอย่างไร
3: หากในหมากและในบอยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและยอมรับว่าได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องก็สามารถให้การรับสาภาพและเป็นประโยชน์ต่อคดีดังนี้ 1. จำเลยให้การรับสาภาพถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะใช้ดุลพินิจในการลดโทษให้แก่จำเลยได้ 2. หากจำเลยเยียวยาผู้เสียหายเช่นชดใช้เงินและขอโทษจนผู้เสียหายไม่ติดใจดำเนินคดีถือเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลสามารถคำนึงเพื่อรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแก่จำเลยได้ 3. โจทก์ฟ้องนายหมากฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความกันได้หากผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความผู้เสียหายมีสิทธิ์จะถอนคำร้องทุกข์หรือถอนแจ้งความความผิดฐานนี้โจทก์ดำเนินคดีต่อไปไม่ได้และศาลก็ไม่สามารถลงโทษนายหมากได้ตามกฎหมายเรียกว่าสิทธิ์ดำเนินคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับแต่หากผู้เสียหายยังติดใจดำเนินคดีกับนายหมากเมื่อโจทก์ฟ้องนายหมาก2ฐานความผิดคือฐานทำให้เสียทรัพย์และฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการกระทำที่แยกจากกันนายหมากจะต้องถูกลงโทษทุกการกระทำตามกฎหมายเรียกว่านายหมากได้กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน
4: แล้วที่โจทก์ขอให้เพิ่มโทษผมจะมีผลต่อโทษที่ศาลตัดสินอย่างไรและในคดีของนายบอยจะแตกต่างกับผมหรือไม่ครับ
3: เหตุที่นายหมากถูกขอให้เพิ่มโทษเพราะเคยกระทำความผิดในคดีก่อนและกลับมากระทำความผิดในคดีนี้จึงต้องถูกเพิ่มโทษเนื่องจากไม่เข็ดหลาบซึ่งศาลจะเพิ่มโทษให้แก่นายหมากแต่ละกระทงก่อนแล้วจึงจะลดโทษให้ตามเหตุบรรเทาโทษที่มีซึ่งโทษในคดีก่อนเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์นายหมากเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนไม่เข้าเงื่อนไขที่ศาลจะรอการลงโทษในคดีนี้นายบอยถูกขอให้บวกโทษเพราะกระทำความผิดในคดีนี้ภายในระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษไว้ในคดีก่อนหากในคดีนี้ศาลรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษศาลก็ไม่อาจนำโทษในคดีก่อนมาบวกกับโทษในคดีนี้ได้ต่อมาหากศาลพิพากษาลงโทษนายหมากและนายบอยแล้วนายหมากและนายบอยมีสิทธิ์จะอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาได้ภายใน1เดือนนับแต่วันที่มีการอ่านคำพิพากษาแต่ถ้าโจทก์และจำเลยพอใจคำพิพากษาและไม่อุทธรณ์คดีจะถึงที่สุดซึ่งถ้าจำเลยต้องโทษจำคุกศาลจะออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดเมื่อมีการอภัยโทษจำเลยมีสิทธิ์ได้รับการลดโทษนายเคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้อย่างไรครับ
5: วันเกิดเหตุผมขับรถจักรยานยนต์มาพบนายหมากและนายหมากขอให้ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งเพื่อรับนายบอยระหว่างทางกลับนายหมากและนายบอยนั่งซ้อนท้ายพบผู้เสียหายกำลังเดินอยู่นายหมากและนายบอยจึงลงจากรถไปทำร้ายผู้เสียหายโดยผมไม่ได้เข้าไปด้วยเพียงแต่จอดรถรอรับนายหมากและนายบอยเท่านั้นเอง
3: หากข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่นายเคนพูดแม้นายเคนไม่ได้ชกต่อยแต่นายเคนจะเป็น

0: ผู้ร่วมกระทําความผิดหรือไม่นั้นต้องดูที่เจตนาของนายเคนขณะเกิดเหตุหากนายเคนไม่รู้มาก่อนว่านายมาร์กและนายบอยจะทําร้ายร่างกายผู้เสียหายถือไม่ได้ว่านายเคนมีเจตนาร่วมกระทําความผิดกับนายมาร์กและนายบอยแต่การที่นายเคนเห็นนายมาร์กและนายบอยชกต่อยผู้เสียหายแล้วยังจอดรถเพื่อรอรับนายมาร์กและนายบอยถือว่านายเคนช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่นายมาร์กและนายบอยกระทําความผิดนายเคนจึงเป็นผู้สนับสนุนการกระทําความผิดต้องรับโทษ2ใน3ของโทษสําหรับความผิดที่นายมาร์กและนายบอยกระทําแต่คดีนี้โจทก์ฟ้องนายเคนฐานร่วมกันทําร้ายร่างกายผู้อื่นหากเป็นอย่างที่นายเคนพูดนายเคนควรให้การปฏิเสธและศาลจะกําหนดวันสืบพยานโจทก์และสืบพยานของนายเคนต่อไปแต่นายเคนต้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาซึ่งอาจเป็นเหตุบรรเทาโทษที่ศาลจะลดโทษให้แก่นายเคนได้
1: เห็นได้ว่าเมื่อผู้ต้องหาจำเลยและผู้เสียหายทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในคดีอาญาจำเลยสำนึกในการกระทำความผิดของตนและบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นโดยการเยียวยาผู้เสียหายตามสมควรแล้วจนผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความกระบวนการยุติธรรมพร้อมที่จะให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไปเพื่อให้สังคมเกิดความปรองดองประเทศมีความสงบเรียบร้อยและประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

0: การจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคปัจจุบันหรือที่เราเรียกกันว่ายุคดิจิตอลนั้นเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงหรือเมินเฉยต่อการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะเวทีการค้าที่ประเทศไทยต้องพัฒนาและปรับตัวในทุกด้านเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลมีการเปิดการค้าเสรีมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศแต่คดีเกี่ยวกับธุรกรรมทางพาณิชย์ในประเทศไทยกลับต้องฟ้องร้องสืบพยานรับฟังพยานหลักฐานและดำเนินกระบวนการพิจารณาเช่นเดียวกับคดีแพ่งซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพและลักษณะของคดีการค้าการพาณิชย์ที่ต้องการความคล่องตัวและรวดเร็วคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจหมายถึงคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ5ลักษณะ19ลักษณะ20และลักษณะ22อาทิคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดประกันภัยหุ้นส่วนและบริษัททั้งนี้ไม่รวมถึงคดีผู้บริโภคศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้นำร่องในการจัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นเป็นการภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ตั้งแต่วันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2561เป็นต้นมาโดยได้ออกระเบียบประกาศและคำสั่งไว้เป็นการภายในพร้อมทั้งจัดเตรียมองค์คณะผู้พิพากษาบุคลากรเจ้าหน้าที่ตลอดจนมีการปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความเหมาะสมทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จภายใน1ปีและมีกระบวนการบริหารจัดการสำนวนคดีไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้การระงับข้อพิพาททางการค้าพาณิชย์มีความรวดเร็วมีคุณภาพมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันจะส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับสภาพรูปแบบและลักษณะของการค้าในปัจจุบันที่มีความทันสมัยพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 อย่างแท้จริง
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เล็งเห็นว่าในเขตอำนาจของศาลแพ่งกรุงเทพใต้นี่เป็นคดีที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจมีผู้ฟ้องที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากนะครับทุนทรัพย์สูงแล้วเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภทเนี่ยสามารถดำเนินการไปโดยรวดเร็วนะครับเราเลยได้จัดตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นนะครับเมื่อวันที่1กันยายน2561นี้นะครับแผนกนี้ก็มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยคดีเช่าซื้อบัญชีเดินสะพัดคดีประกัน

0: ไทยคดีหุ้นส่วนบริษัทและคดีสาขาเกี่ยวกับคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจแผนกนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้สอดคล้องกับความคล่องตัวและความรวดเร็วในการพิจารณาคดีนะครับมีการนำบันทึกคำเบิกความพยานในรูปแบบใหม่โดยบันทึกภาพและเสียงด้วยนอกจากนั้นยังสามารถที่จะถ่ายทอดในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้นะครับในกระบวนการพิจารณาคดีเนี่ยเรามุ่งเน้นให้ท่านผู้สาต้องพิจารณาพิพากษาคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจให้เสร็จภายใน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นในการตั้งแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่มั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นประโยชน์และสามารถทำให้ประชาชนที่มีคดีประเภทของคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับ
1: The commercial part, I mean, commercial section, because it's the policy of the president of the Supreme Court that we separate this, like leasing, like company, and that they have the big problems. So we separate this one that can go to the new special procedure, like mediation, like video conference, and we have the times to finish the cases by 1 year. If they have the insurance cases and the leasing cases, the company-based cases, we have to finish by 1 year. We have the new panels of the judges to see all these special cases.

0: สวัสดีครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่เรามีบริการพิเศษให้กับประชาชนผู้มีอัตราคดีที่มีคดีที่ศาลเรานะครับในเบื้องต้นนี่เมื่อวันที่2พฤษภาคม2561เราได้มีการให้ประชาชนซึ่งสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกผ่านทางเว็บไซต์หรือออนไลน์เข้ามาได้นะครับโดยไม่ต้องมาศาลโดยผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องพร้อมกับชำระเงินค่าขึ้นศาลผ่านในระบบออนไลน์ทางธนาคารหรือทางตู้ ATM ก็ได้นะครับเมื่อได้ยื่นคำร้องเข้ามาแล้วก็จะได้เลขคดีและมีในระบบที่จะศาลนัดไต่สวนคำร้องไว้ตรงนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพราะว่าประชาชนซึ่งมีเขตอำนาจอยู่ในเขตอำนาจศาลของเราอยู่9เขตสามารถที่จะยื่นคำร้องเข้ามาได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระในการเดินทางของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นที่น่าดีใจว่านับตั้งแต่เราได้เปิดใน e-filing แล้วก็ e-form ในเรื่องของการแต่งการมรดกออนไลน์เข้ามาเนี่ยมีประชาชนที่เข้ามาใช้บริการอยู่70รายนะครับแล้วต่อมาเมื่อวันที่15สิงหาคม2561เราได้เปิดในการไต่สวนคำร้องจัดการมรดกในระบบออนไลน์ขึ้นในระบบวิดีโอคอลซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถยื่นคำร้องแต่ต้นคดีเมื่อได้รับวันนัดไต่สวนแล้วเนี่ยสามารถที่ทำในระบบวิดีโอคอลผ่านในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้จากที่พักของผู้ร้องมายังศาลโดยตรงได้โดยที่ไม่ต้องมาศาลได้เลยนะครับถือว่าเป็นการพิจารณาพิพากษาคดีในระบบมิดิอีคอร์ดนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยหลังเปิดการไต่สวนมรดกออนไลน์แล้วเนี่ยได้มีผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอไต่สวนในระบบใหม่เข้ามาตอนได้อยู่ที่5รายนะครับซึ่งจะเริ่มรายแรกวันที่18สิงหาคม2561นี้ก็นับว่าเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการเดินทางไปสู่ในระบบ Mini E-Court ของศาลในประเทศไทยนะครับ
1: ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้พัฒนาต่อยอดโดยการเปิดให้ร้องสามารถร้องขอให้ศาลทำการไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมครบถ้วนแล้วโดยในวันนัดไต่สวนคำร้องศาลจะทำการไต่สวนทางไกลผ่านจอภาพทางวิดีโอคอลในห้องมินิอีคอร์ทรูมของศาลแพ่งกรุง

0: เทพตายส่วนผู้ร้องจะอยู่ที่แห่งใดก็สามารถเบิกความต่อศาลได้แต่ต้องเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมผู้ร้องสามารถเบิกความผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือของตนเองไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลขั้นตอนก่อนเริ่มขบวนการพิจารณาเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะทำการแนะนำขั้นตอนปฏิบัติตนโดยแจ้งให้ผู้ร้องจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารไว้ให้พร้อมและนำกล่าวสาบานตนผ่านทางจอภาพผู้ร้องต้องแต่งกายเรียบร้อยพูดจาสุภาพไม่สวมแว่นตาดำในขณะทำการไต่สวนต้องไม่แสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จและห้ามไม่ให้มีการบันทึกภาพและเสียงหรือกระทำการอื่นใดในลักษณะเดียวกันในขณะไต่สวนภายหลังจากที่ศาลพิจารณาเสร็จสิ้นและมีคำสั่งแล้วเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์จะแจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนี้จะส่งไปให้ผู้ร้องทางไปรษณีย์ตามที่ผู้ร้องระบุไว
1: ้ Now we improve into the cases that trustee they want to be the manage the legacy to the courtThey can send the document by the online, and we give them the indictment days. And on that day, the trustee then can show us about the paper we need by the video call online. No need to come to the court if they choose to use the minute record.
0: การนำร่องเปิดให้มีการไต่สวนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางระบบธนาคารคั้นถึงวันที่ศาลนัดไต่สวนผู้ร้องสามารถเบิกความต่อศาลผ่านจอภาพโทรศัพท์มือถือของตนและรอรับเอกสารคำสั่งได้ที่บ้านซึ่งกระบวนการจัดการคดีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอนผู้ร้องไม่ต้องเสียเวลาหลายครั้งในการเดินทางไปที่ศาลซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองที่มีการจราจรแออัดและติดขัดผู้ร้องสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของศาลได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ในโอกาสวันคล้ายวันสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งตรงกับวันที่8พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นครรัฐวาติกันในโอกาสวันคล้ายวันสมณพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรแด่พระคุณเจ้าด้วยความเคารพและความปรารถนาดีอย่างจริงใจขอถวายพระพรให้พระคุณเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยและพระปัญญาอันลึกซึ้งไพศาลทรงสถิตเป็นดวง

ประทีปแห่งความตั้งมั่นในธรรมปลุกจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติให้เปี่ยมล้นด้วยความหวังและความเมตตาปราณีให้กันและกันสืบไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามวันนี้เวลา 9:04 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวาระครบ80ปีการดำเนินกิจการของบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและอุทิศเป็นกุศลแก่ผู้มีส่วนในการก่อสร้างองค์พระปรางและพระอารามแห่งนี้ทั้งนี้บริษัทผูกพันกับวัดอรุณราชวรารามมายาวนานนับแต่ก่อตั้งกิจการได้นำแบบอย่างพระปรางมาปรับใช้เป็นตราสัญลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้บริษัทได้จัดทำชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณจำนวน4เล่มตั้งแต่ปี2553ถึง2563เป็นเวลา10ปีในการค้นคว้าและเรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทยชุดแรกไว้อย่างสมบูรณ์ได้มอบให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปกรรมของชาติไทยให้คงอยู่สืบไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กของมูลนิธิเตือนภาทยกุลซึ่งดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กนี้ในเตือนภาทยกุลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเริ่มสร้างปี2514เพื่อถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลจากนั้นได้สร้างเครื่องดนตรีขนาดเล็กครบทุกชิ้นตามรูปแบบของวงมโหรีจนสำเร็จต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ The Hidden Wonders of วัดอรุณบอกเล่าความอัศจรรย์ของนัยยะและความหมายอันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่และยังไม่เคยกล่าวถึงเป็นผลงานต่อเนื่องจากหนังสือชุดอัศจรรย์วัดอรุณเช่นอัศจรรย์แห่งโครงร่างปรางทรงจอมแหเชื่อว่าช่างไทยน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากเส้นทรงในการทิ้งน้ำหนักของผืนแหที่โค้งเว้าสวยงามจนถูกพัฒนามาสู่งานสถาปัตยกรรมไทยและอัศจรรย์แห่งนัยยะองค์อินทรากับจักราวุธการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านพุทธสถาปัตยกรรมไทยหากเป็นอาคารหลักประเภทเครื่องก่อที่ทึบตันเช่นพระเจดีย์หรือพระปรางตำแหน่งที่ช่างออกแบบให้ความสำคัญมากที่สุดคือส่วนของซุ้มจารณำบนชั้นเรือนธาตุซุ้มจารณำทั้ง4ด้านของปรางประธานวัดอรุณราชวรารามเป็นประติมากรรมกึ่งลอยตัวรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเหตุเพราะการกู้แผ่นดินสยามกลับคืนมาได้หลังการเสียกรุงให้แก่พม่าในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายน่าจะส่งผลถึงความจำเป็นที่กษัตริย์ไทยต้องปรับภาพลักษณ์เดิมจากบทบาทของพระนารายณ์ผู้รักษามาเป็นพระอินทร์จอมทัพผู้เกรียงไกรแทนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรที่น่าสนใจคือพระหัตถ์ขวาของพระอินทร์ปกติมักจะถือวัชระหรือพระขันเป็นอาวุธประจำกายแต่ที่นี่กลับถือจักรเป็นอาวุธหลักแทนจากการวิเคราะห์ถอดความหมายได้ว่ารัชกาลที่3พระผู้สร้างพระปรางชุดนี้มีพระราชประสงค์สื่อเป็นในว่าทรงเป็นสมมุติเทพและมีความหมายซ้อนทับบนสัญลักษณ์รูปจักราวุธสอดรับกับคำว่าจักรีหรือราชวงศ์จักรีข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ทำให้เกิดองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าทั้งในด้านการศึกษาการบูรณปฏิสังขรณ์และการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมไทยต่อไปในอนาคตองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดจันทบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตภุกภาสุองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลคลองพลูอำเภอเขาคิดจกูดจังหวัดจันทบุรีซึ่งเมื่อปี

2531พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้กรมชลประทานทำการศึกษาวางโครงการและพิจารณาก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรีเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือสวนผลไม้ในเขตอำเภอต่างๆของจังหวัดจันทบุรีซึ่งขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งเป็นประจำทุกปีโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายมีความจุประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรสูง 18.20 เมตรยาว940เมตรสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2537ส่งน้ำให้แก่เกษตรกรโดยการปล่อยน้ำลงตามลำน้ำธรรมชาติมีฝ่ายทดน้ำเก็บน้ำไว้เป็นช่วงๆเพื่อให้เกษตรกรที่อาศัยอยู่ตามลำน้ำสูบน้ำไปใช้สำหรับการเกษตรกรรมและยังเป็นแหล่งน้ำของโครงการระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตังที่สูบน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายส่งให้กับพื้นที่ชลประทานตอนบนของโครงการอ่างเก็บน้ำอีกประมาณ 2,185 ไร่ปัจจุบันโครงการชลประทานจันทบุรีมีแผนขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายและผันน้ำจากคลองหางแมวเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรโดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงหน้าผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังบ้านเลขที่21/9หมู่3ตำบลคลองพลูซึ่งเป็นบ้านของนางสาวศิลาพรทองรอดเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายปลูกทุเรียนหมอนทองจำนวน900ต้นบนพื้นที่26ไร่มีน้ำเพียงพอต่อการปลูกทุเรียนสามารถเก็บผลผลิตขายได้ปีละหลายล้านบาทด้วยโซนแห่งนี้ยังใช้ระบบปินิสปริงเกอร์ในการรดน้ำแทนระบบสปริงเกอร์ปกติช่วยลดปริมาณการใช้น้ำได้ประมาณร้อยละ34สำหรับการรดน้ำ1ครั้งต่อ1วันนับเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามข้อเสนอแนะขององคมนตรีที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดต่อจากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่57/7หมู่10ตำบลคลองพลูซึ่งเป็นบ้านของนายวิทูลมานะนิยมไทยเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายปลูกทุเรียนและเงาะบนพื้นที่90ไร่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรืองและเป็นผู้ผลักดันการใช้พลังงานจากระบบโซลาร์เซลล์ในการสูบน้ำเพื่อส่งน้ำไปยังแปลงเกษตรกรซึ่งในอนาคตทางกลุ่มบริหารการใช้น้ำมีแผนที่จะพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในระบบส่งน้ำต่อไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทันทสถานบำบัดพิเศษกลางแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งมีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษระหว่างพิจารณาถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 5,247 รายเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังคดียาเสพติดอธิโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพหลักสูตร6เดือนซึ่งเป็นหลักสูตรที่มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังที่เหลืออายุโทษไม่เกิน2ปีได้ฝึกทักษะอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเสริมทักษะชีวิตและวิธีคิดวิเคราะห์รับมือและแก้ไขปัญหาโดยไม่กลับไปพึ่งยาเสพติดอีกเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างปกติสุขโดยมีครอบครัวชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบำบัดฟื้นฟูมีเรือนจำ12แห่งนำร่องทันทสถานบำบัดพิเศษกลางได้จัดสถานที่เพื่อเป็นที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพและลงมือปฏิบัติจริงก่อนออกไปใช้ชีวิตภายนอกซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปใช้บริการได้เช่นร้าน Chance and Change Cafe by ทันทสถานบำบัดพิเศษกลางสถานที่ฝึกอาชีพทักษะวิชาชีพบาริสต้าการทำอาหารรวมทั้งงานบริการและการจัดเลี้ยงแบบมืออาชีพและเป็นสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดเบเกอรี่รวมทั้งอาหารคาวหวานช่างตัดผมโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฝึกอบรมให้บริการแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ต้องขังและเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษยังมีสถานประกอบการรองรับในการเข้าทำงานด้วยการฝึกให้ไลฟ์ของโดยการบันทึกเทปและงานศิลปะ Present Contemporary Art ผลงาน

ศิลปะของผู้ต้องขังที่จะนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นทุนให้แก่ผู้ต้องขังต่อไปนอกจากนี้มีการเย็บปักถักร้อยการทำดอกไม้ประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางได้อบรมผู้ต้องขังแล้วจำนวน2รุ่นรวม125รายซึ่งผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปมีงานทำและประกอบธุรกิจส่วนตัวในอาชีพต่างๆเช่นร้านกาแฟช่างตัดผมและร้านเบเกอรี่สำหรับโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอันจะนำไปสู่การมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและอยู่ในสังคมได้ปกติสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อโรงเรียนในฝันของฉันของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาวันนี้ที่ห้องประชุมจันทร์เกษมหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อโรงเรียนในฝันของฉันซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและกองทัพเรือจัดขึ้นระหว่างวันที่6-9พฤษภาคม2569ภายใต้แนวคิดราชประชาก้าวไกลเรียนอย่างมีความสุขมีงานทำมีอาชีพที่ดีเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันโดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวเข้าร่วมจำนวน409คนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2506ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระราชทานแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยให้เป็นระบบรวดเร็วไม่ซ้ำซ้อนได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาทุกข์และบำรุงขวัญกำลังใจโดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งมีการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติและเด็กด้อยโอกาสให้สามารถมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตระกันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดปากน้ำวัดชัยพฤกษ์สมาลากรุงเทพมหานครวัดเจดีขาวจังหวัดลำพูนวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการและวัดสังขานุภาพจังหวัดกำแพงเพชรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิรภาวนาภิรัตวัตตะโกแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปกถาว่าด้วยศิลปะสามารถจำแนกเป็น2ประการคือศิลปะของบรรพชิตและศิลปะของคฤหัสถ์โดยการฝึกปรือหรือสั่งสมความเป็นช่าง3ประการได้แก่ช่างทำคือฝึกฝนมีฝีมือจนชำนิชำนาญก็เกิดผลงานผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปธรรมสวยสดงดงามช่างพูดคือฉลาดพูดฉลาดเจรจาพูดถ้อยคำที่ไพเราะเหมาะสม

ประกอบด้วยเนื้อหาสาระไม่ยั่วให้หมองหมางไม่เย้าให้แก่งแย่งและช่างคิดเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะหักห้ามความคิดฝ่ายชั่วน้อมนำให้ตั้งตัวอยู่ในความคิดฝ่ายดีรวมถึงการเป็นผู้มีความคิดริเริ่มและบุกเบิกนำความรู้เดิมมาเสริมสร้างความรู้ใหม่ผสมกันเป็นชุดความคิดที่ล้ำและร่วมสมัยผู้ใดเมื่อประกอบศิลปะพร้อมมูลสมบูรณ์ด้วยองคุณสามข้างต้นแล้วยังเห็นว่าศิลปะที่ตนประกอบก็จะเป็นกิจการที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีสุจริตซื่อตรงอยู่ในกรอบของสัมมาอาชีวะก็ย่อมจะน้อมนำมงคลให้เกิดประโยชน์โสดที่ผลแก่ตนประเทศชาติและพระศาสนาอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติบริษัทพีเจนอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวอุบลลักษณ์ธรรมะและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางปรือวัดแหลมมะขามวัดวิเวกวรารามจังหวัดตราดวัดพญาภูวัดบุญยืนวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครและวัดดอนว่าพิกุลทองจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 กลุ่มบริษัท SC บริษัทกรุงไทยพาณิชย์ประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทแม็กไทยจำกัดและบริษัทเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางนานอกวัดบางนาในกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบจังหวัดชลบุรีและวัดใหญ่จังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพบริษัท Multi Innovation Engineering จำกัดบริษัท Rainbow Holding จำกัดบริษัท CTS Stainless จำกัดและบริษัทสำนักงาน EY จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานคร4รูปวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และในวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อนจังหวัดนครพนมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้จังหวัดกำแพงเพชรและอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 20:00 และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม็กไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่าKing of Siam's Eclipse

0: พระอุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
1: อ้าวนี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
1: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
3: ว่าโกเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตทูตของประเทศต่างๆ
2: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
3: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
1: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุณธรรมคุณทำได้กับผมอันธิชาญครูหายลังรองครับรายการด้วยความร่วมมือครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับปัญหาต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดปกตินะฮะเพราะว่าต่างคนต่างความคิดหลากหลายเรื่องราวครับมาอยู่รวมกันในสังคมโดยคนหมู่มากแน่นอนสุดแล้วครับว่าเราเองก็จะต้องพบเจอกับปัญหาครับแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันที่จะพัฒนานะครับให้ชุมชนให้สังคมนั้นมีความอยู่รอดได้มีความเจริญรุ่งเรืองได้ครับแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความสุขได้วันนี้ต้องยอมรับเลยครับ

0: นั่นก็คือเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมครับและคุณธรรมนี่แหละครับหลายคนก็บอกว่าอาจจะเป็นนามธรรมอะไรเองก็ตามฮะแต่วันนี้เองนะครับทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนั้นตอกย้ำเลยครับว่าคุณธรรมถ้าเกิดว่าเป็นรูปธรรมก็คือจิตใจที่ดีงามนี่แหละครับแล้วเราก็นำผ่านออกมาด้วยพฤติกรรมต่างๆซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ดีต่อตัวเราเองแล้วก็รวมไปถึงมีคุณประโยชน์ต่อสังคมด้วยวันนี้แหละครับหน้าที่ของการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเยาวชนไทยไม่ใช่เพียงแค่สถาบันครอบครัวครับแต่ว่าสถาบันการศึกษานั้นก็มีความสำคัญยิ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ครับกับทางด้านของอาจารย์รุ่งนภาจันตราท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับในมุมมองก่อนเลยแล้วครับว่าวันนี้ในฐานะของพลเมืองไทยในฐานะของความเป็นผู้บริหารนะครับที่เราเองเป็นพลเมืองไทยด้วยมีสัมมาชีพด้วยในการเป็นครูแล้วก็เป็นผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยครับมองถึงเรื่องของคุณธรรมนะมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับ
1: ความสำคัญทางด้านการศึกษานี่เป็นถามว่ามีบทบาทสำคัญมากในด้านผู้นำเราเป็นฝ่ายบริหารจริงเราต้องเป็นผู้นำทางด้านพาคณะครูบุคลากรแล้วก็ชุมชนหน่วยงานราชการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนทำยังไงให้ผู้เรียนมีคุณธรรมฝังอยู่ในจิตใจและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วย ค่ะ
0: อันนี้ถ้าเกิดว่าเราโดยปกติเนี่ยเวลามีการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยครับในการบริหารจัดการนะครับเราก็จะมีทั้งเชิงนโยบายแล้วก็มีทั้งการวางแผนรวมไปถึงวิธีการในการปฏิบัติด้วยผมถามถึงตัวตนของเราก่อนเลยครับเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นนะฮะในตัวตนของเราเนี่ยเรามองเห็นหรือว่าเราคิดว่าในเรื่องของคุณธรรมเนี่ยสำคัญอย่างไรบ้างครับ
1: ถ้าเกิดตัวตนของเรานี่คือบทบาทของเราของโรงเรียนการศึกษาพิเศษซึ่งเป็นโรงเรียนสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาแล้วก็เป็นด้านออทิสติกนะคะเป็นบุคคลที่สามารถที่พัฒนาได้ในมุมมองนี้เราก็จะพัฒนาในด้านคุณธรรมฝ่ายบริหารก็จะเล็งเห็นความสำคัญตรงจุดนี้เราก็จะพัฒนาครูก่อนผู้บริหารครูบุคลากรทุกคนให้เข้าใจในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนรู
0: ้
1: น้องมุ่งไปสู่การพัฒนาในทุกๆด้านให้เด็กมีองค์ความรู้ด้านคุณธรรมธรรมในด้านนี้ค่ะ
0: คือเหมือนว่าให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันทางด้านการศึกษา
1: ใช่ด้านการจัดการศึกษาค่ะ
0: ครับเราก็เลยมองว่าบุคลากรภายในเนี่ยแหละต้องเข้าใจก่อน
1: ค่ะ
0: นะครับต้องทำให้ได้ว่าในสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่นั้นคืออะไรความยากเนี่ยผมมองแล้วเนี่ยคือไม่ใช่เด็กปกติโดยทั่วไปแต่ไม่ได้หมายถึงว่าน้องๆเขาผิดปกตินะแต
1: ่
0: เพียงแต่ว่าเขาพิเศษขึ้นมาที
1: ่
0: ที่เรานั้นต้องให้ความอบอุ่นให้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเหนื่อยมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยโดยแผนหรือว่าโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับคือทำอะไรครับ
1: อย่างของโรงเรียนของเรานะคะก็จะเน้นในเรื่องของโครงการอย่างเช่นโครงการคุณธรรมจริยธรรมวันสำคัญ
0: ครับ
1: ทางพระพุทธศาสนาอย่างนี้ค่ะเป็นต้นนะคะแล้วก็มีการปลูกฝังเรื่องของคุณธรรมอย่างคัดเลือกคัดแยกขยะนะคะแล้วก็จิตอาสาในส่วนนี้ด้วยนะคะกิจกรรมโครงการต่างๆของเรานะคะมีการคัดแยกขยะเนี่ยมันก็เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของเด็กนะคะว่าการคัดแยกขยะเนี่ยสามารถไปเป็นประโยชน์ได้ต่อยอดไปสู่อบต. อย่างของเราก็อยู่ใกล้ๆทับตีเหล็กเนี่ยค่ะเขาก็สามารถที่จะเอาขยะของเราไปจำหน่ายแล้วก็มาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ค่ะแล้วก็ไปให้กับเตียงผู้ป่วยได้ค่ะทำเตียงผู้ป่วยก
0: ับ
1: ในช
0: ุ
1: มชนได้
0: ปกติความจริงแล้วนี่ได้ประโยชน์เลยนะคือนอกเหนือจากการฝึกเด็กๆเขาแล้วเนี่ย คือแน่นอนที่สุดละในหลักการศาสนาเนี่ยก็เหมือนฝึกในหลักของคุ
1: ณธรรม
0: ใช่ไหมคุณธรรมจริยธรรมเนาะเป็นหลักวิชาการแล้วกันว่าให้เด็กๆนั้นได้มีความเข้าใจนะครับโดยเราก็นำศาสนาเนี่ยแหละเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขานะครับคนนี้เนี่ยจะทำยังไงให้เด็กเขารู้แล้วเนี่ยไปปฏิบัติได้ก็ใช้เป็นโครงการจิตอาสาในการเก็บขยะให้กับชุมชนนะครับประโยชน์ที่ได้ก็คือว่านอกเหนือจากเด็กๆได้รับการฝึกฝนแล้วเนี่ยทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็สามารถนำไปต่อยอดได้
1: ใช่ค่ะ
0: ครับการทำงานแบบนี้ฮะที่เราต้องดูแลน้องๆเขาด้วยนะครับมีความยากง่ายหรือว่ามีอะไรที่มันเป็นพิเศษกว่าโรงเรียนโดยปกติทั่วไปไหมครับ
1: ถามว่ามีความยากง่ายไหมคะด้วยความเป็นครูการศึกษาพิเศษอยู่แล้วนะคะครูทุกคนที่อยู่ในวงการการศึกษาพิเศษมาด้วยใจค่ะทำด้วยใจเพราะว่าของเราทำงาน24ชั่วโมงนะคะเป็นโรงเรียนประจำดังนั้นการที่จะสอนเด็กมันก็จะค่อยๆปลูกฝังคุณครูไปด้วยแล้วก็บวกกับทำด้วยใจก็ค่อยๆบ่มเพาะนักเรียนไปด้วยในส่วนนี้นักเรียนก็ค่อยๆสอนตอกย้ำซ้ำทวนไปเรื่อยๆนะก็ทำให้เด็กเกิดด้านคุณธรรมจริยธรรมไปเรื่อยๆเหมือนเราปลูกฝังเขาปลูกต้นไม้จากต้นเล็กๆค่อยๆโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ที่แข็งแรง
0: เป็นต้นไม้ที่แข็งแรงนะครับมองดูแล้วเนี่ยอนาคตประเทศไทยเนี่ยเรามองเห็นว่าเด็กๆ เขาเนี่ยเด็กของเราเองมีการเรียนรู้ฝึกฝนแล้วมีผลออกมาที่ดีแบบนี้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะรับรองได้ใช่ไหมครับว่าคุณธรรมเนี่ยจะสามารถนำพาสังคมไปสู่สิ่งที่ดี
1: เพราะว่านี้ก็คือจะจากการที่เราทำกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆเนี่ยส่งผลถึงผู้ปกครองตอบรับกลับมาหาเราเราจากเสียงผู้ปกครองบอกกลับมาหาคุณครูหรือฝ่ายบริหารกลับมาว่าเด็กสามารถที่จะกลับไปบ้านเนี่ยสามารถมีจิตอาสาโดยการที่ว่าเห็นขยะแล้วบอกคุณแม่หรือคุณพ่อได้ว่าอันนี้ต้องเป็นการคัดแยกแบบนี้กับพลาสติกสามารถจำหน่ายได้นะอันนี้สามารถทิ้งใช้งานไม่ได้นะคะอะไรนะอันนี้ด้วยแล้วก็คุณธรรมก็อีกเรื่องนึงอย่างเช่นด้านพาคุณแม่ชวนคุณแม่คุณพ่อไปวัดไปทำบุญอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบในสิ่งนี้เขาก็จะมีสมาธิมากขึ้นกับการที่เขาเข้าวัดอะไรเงี้ยค่ะ
0: กลายเป็นต้นแบบให้คุณพ่อคุณแม่ให้ครอบครัวนะครับจากสิ่งที่เขาฝึกฝนขึ้นมา
1: ก็คือจากลูกไปสู่ครอบครัวเป็นสู่สังคม
0: จากพฤติกรรมการเรียนรู้แบบนี้ฮะนอกเหนือจากเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับทางด้านของสติปัญญาล่ะครับฝึกฝนเขาได้ยังไงบ้างครับ
1: ด้านสติปัญญาเนี่ยสามารถช่วยจำได้ค่ะว่าสิ่งไหนเขาสามารถแยกแยะได้วิเคราะห์ได้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีในส่วนนี้ค่ะ
0: ครับก็ส่งผลไปถึงเรื่องของอารมณ์ด้วย
1: ใช่ค่ะสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้จากที่ว่าเขามีอารมณ์ที่รุนแรงหรือไม่ก็ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้สิ่งแบบเหมือนกำลังทะเลาะกับเพื่อนเคยเพื่อนพูดคำที่หยาบคายหรืออะไรนั้นเขาไม่ชอบ
0: เอาไปจี้ใจเขา
1: จี้ใจเขาเหมือนเขาก็เมื่อก่อนนี้เขาอาจจะมีอุ้ยไม่ได้นะอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอได้ฟังทำบ่อยๆหรือทางทำกิจกรรมของโรงเรียนบ่อยๆทางด้านพระพุทธศาสนาอย่างเงี้ยก็ทำให้จิตใจเขานิ่งขึ้นเพราะก็จะมีกิจกรรมนั่งสมาธิฟังธรรมมีหลายกิจกรรมที่ทำให้เด็กเขามีจิตใจที่สงบขึ้น
0: สมาธิ
1: เรื่องของสมาธิด้วยค่ะ
0: ครับพัฒนาการ
1: บำบัดเป็นในตัว
0: ครับอันนี้ก็คือดีขึ้นเลยน
1: ะ
0: เพราะว่าหลากหลายวิธีการนะครับในการที่จะบำบัดรักษาให้กับน้องๆพิเศษแบบนี้เนี่ยก็มีอยู่หลากหลายแต่ว่าการทำสมาธิการปลูกฝังคุณธรรมไปเนี่ยก็ทำให้เขามีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสติปัญญาและอารมณ์ด้วย
1: ใช่
0: นะครับแล้วพฤติกรรมทางร่างกายล่ะฮะเขามีความล่าเริงเขามีความแจ่มใสมากน้อยเพียงใดอ
1: ันนี้นี่เห็นชัดเหมือนกันค่ะคือพอได้มีสมาธิมีอะไรเงี้ยค่ะอารมณ์เขาก็จะมาค่ะเขาก็จะมีสมาธิแล้วก็มีอารมณ์ที่ร่าเริงแจ่มใสเข้ากับเพื่อนจากที่เมื่อก่อนนี้ไม่สามารถที่แบบเขาแยกตัวยิ่งเด็กออทิสติกเขาก็ไม่เขาจะแยกตัวกลุ่มเด็กกลุ่มพวกนี้นะคะเขาจะไม่ค่อยเข้าสังคมแต่เดี๋ยวนี้เขาก็สามารถที่จะเข้ากับเพื่อนได้สามารถเข้าไปเล่นพูดคุยแล้วก็เล่นทำกิจกรรมต่างๆได้เหมือนเด็กปกติทั่วไปค่ะ
0: แล้วมุมมองกลับกันเนี่ยเด็กปกติทั่วไปเนี่ยเขามีจิตใจยังไงบ้างครับกับการที่เห็นเพื่อนคนหนึ่งแล้วกันที่พิเศษกว่าพวกเขาเนี่ยฮะ
1: ถ้าเกิดเด็กปกติทั่วไปนะคะตอนนี้ก็คือเห็นว่าก็เขาก็น่าจะเข้าใจบทบาทแล้วก็เข้าใจตัวเด็กพิเศษมากขึ้นนะคะว่าเด็กกลุ่มนี้เพราะจริงๆเด็กพิเศษกลุ่มนี้อาจจะแฝงอยู่กับโรงเรียนปกติทั่วไปก็ได้นะคะแต่แล้วก็พยายามคุณครูต้องแนะนำเพื่อนให้เขาเข้าใจบทบาทมากขึ้นนะคะว่าเด็กกลุ่มนี้ก็ควรที่จะเข้าไปหาเขาไปพูดคุยเราคุณครูต้องมีเทคนิคในการเชิญชวนเพื่อนชวนเพื่อนไปเล่นหน่อยอะไรเงี้ยค่ะไปทำกิจกรรมนู่นนี่หน่อยเงี้ยค่ะต่อไปเขาก็จะเข้าหากันได้แล้วก็สามารถอยู่ในสังคมได้เหมือนกัน
0: ครับเด็กองค์ประกอบ ไม่ใช่มีแค่เพียงทางโรงเรียนแหละนะฮะว่าที่จะนำเด็กๆพิเศษนั้นเข้ามาฝึกฝนนะครับเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องต่างๆแบบนี้แต่ว่ายังรวมไปถึงครอบครัวครอบครัวนี่มีความสำคัญอย่างไรบ้างครับกับการทำงานร่วมกับทางโรงเรียนนะครับในการปลูกฝังคุณธรรม
1: ค่ะก็คือทางผู้ปกครองเป็นปัจจัยสำคัญมากในการที่จะเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับโรงเรียนนะคะในส่วนนี้ก็หนึ่งก็คือเรื่องของทำกิจกรรมเนี่ยผู้ปกครองเราให้ทำกิจกรรมอะไรผู้ปกครองว่าวันนี้เราจะแจ้งไปว่าจะมีกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะบางทีผู้ปกครองสนับสนุนดอกไม้หรือปัจจัยต่างๆเข้ามาหรือพานักเรียนเข้ามากิจกรรมทุกครั้งจะไม่หยุดเลยค่ะก็อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทำโครงการกิจกรรมต่างๆหรือทำแผนต่างๆเราจะผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมให้คิดแล้ววางแผนร่วมกันกับทางโรงเรียนว่าเราจะหาแนวทางด้านคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเพื่อพัฒนาลูกหลานของเราไปทิศทางแนวไหนนะคะในส่วนนี
0: ้ก็มีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าทางโรงเรียนเองมีการปลูกฝังไปอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่ากลับบ้านไปนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยไม่มีความเข้าใจไม่ได้มาช่วยกันในการซัพพอร์ตรองรับเนี่ยก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จแบบนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: นะครับกับสิ่งที่เราเห็นนะฮะวันนี้เนี่ยคิดว่าสถาบันการศึกษาของเราเนี่ยช่วยสังคมนะครับให้น้องๆเขาเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีพื้นที่ยืนให้น้องๆเขาเนี่ยได้มีบทบาทสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนสังคมเนี่ยได้มากน้อยเพียงใดครับ
1: ถามว่าช่วยได้มากน้อยเพียงใดของเด็กเรานะคะสามารถช่วยได้ค่ะไม่มากก็น้อยนะคะในส่วนนี้ก็ไม่เป็นภาระต่อสังคมด้วยนะคะสามารถที่จะช่วยเหลือหนึ่งเด็กก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได
0: ้
1: เราไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคมสามารถนำความรู้ที่เขามีอยู่แล้วก็สิ่งที่เขาได้ทำมาแล้วก็สามารถไปต่อยอดต่อครอบครัวได้แล้วก็สู่สังคมได้อย่างมีความสุขด
0: ้
1: านคุณธรรมด้านนี้เลยค
0: ่ะเด็กๆต้องเติบโตขึ้นไปแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่อยู่ในสถาบันการศึกษาของเราไปตลอดนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องเติบโตต้องเรื่องขั้นต้องอะไรกลับไปแล้วก็ไม่ได้อยู่ภายในครอบครัวตลอดเวลาวันหนึ่งเด็กๆก็ต้องออกสู่สังคมด้วยอาจารย์มองว่าในสิ่งที่เราปลูกฝังเอาไว้เนี่ยครับกับสิ่งที่ติดตัวเด็กๆไปไม่ว่าจะเป็นการฝึกสมาธินะฮะแล้วก็การที่ทำให้เขานั้นมีสมาธิที่ดีขึ้นมีคุณธรรมมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยกับความยั่งยืนที่เด็กๆ เขาจะได้ติดตัวไปในอนาคตเนี่ยอาจารย์มองว่าจะมีผลอย่างไรบ้างครับ
1: อันนี้ก็คือเราฝึกฝนไปแล้วนะคะก็มีผลค่ะเพราะว่าโรงเรียนของเราเนี่ยเป้าหมายคือเด็กทุกคนจบการศึกษาไปต้องมีงานทำนะคะเราก็มุ่งเน้นว่าเด็กต้องมีงานทำเพื่อไม่เป็นภาระอย่างที่บอกนะคะต
0: ่
1: อครอบครัวและสังคมก็คือเมื่อเด็กเข้าไปสู่วัยทำงานนะคะหนึ่งในเรื่องของการทำงานเนี่ยเขาต้องสามารถทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะในส่วนนี้นี่ก็เป็นปัจจัยหลักเหมือนกันแล้วก็สามารถอยู่กับเพื่อนร่วมงานได้ในส่วนนี้เหมือนกันถ้าไปทำงานแล้วไม่มีความซื่อสัตย์หรือสุจริตในการเขาก็คงไม่ให้ทำงานต่อเนาะในส่วนนี้ด้วยค่ะแล้วก็ควรที่จะมีเราปลูกฝังไปแล้วเด็กก็จะไม่ละเรื่องของการไปลักขโมยหรือไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเป็นในส่วนนี้
0: ครับก็เหมือนเป็นการบ่มเพาะนะครับกับเด็กคนหนึ่งที่เป็นเด็กพิเศษนะครับที่จะต้องมีทั้งเรื่องของการดูแลการพัฒนาการ
1: ทางร่างกายเขาสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนควรทำหรือสิ่งไหนไม่ควรทำอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับจะมีโครงการอะไรอีกไหมฮะที่เราวางแผนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นการต่อยอดต่อไป
1: ก็คือโรงเรียนนอกจากที่จะวางแผนไว้ก็คือการที่จากสู่เด็กด้านคุณธรรมนะคะสู่เด็กไปสู่ครอบครัวตรงจุดนี้แล้วเรายังมีการวางแผนที่ต่อยอดไปอีกเรื่องของโรงเรียนเครือข่ายของเราจากโรงเรียนเครือข่ายเนี่ยจากกลุ่มเล็กๆเรามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านคุณธรรมว่าวิธีการแนวทางเราจะพัฒนาไปรูปแบบไหนจากกลุ่มเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็ต่อยอดไปด้านสู่สังคมด้วยนะคะด้านสังคมเนี่ยเราก็จะผ่านช่องทางออนไลน์นะคะแอปพลิเคชันต่างๆอาจจะทำคลิปหรือหนัง สั้นๆ นะคะหรือบทเรียนที่นำไปสู่ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปเรียนรู้หรือเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างนะครับที่วันนี้เองเนี่ยหลากหลายคนก็บอกนะครับว่าเราต้องมีพื้นที่ครับพื้นที่ให้คนที่มีความต่างโดยเฉพาะยิ่งความต่างแบบนี้นะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้โดยธรรมชาติของเขาเองเราด้วยต้องเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับทางสังคมทางผู้ปกครองแล้วก็โดยโรงเรียนของเราเองนะครับอยากให้อาจารย์แนะนำเลยฮะว่าคงไม่ใช่แค่เป็นเพียงเด็กพิเศษแต่ว่าโดยเด็กปกติโดยทั่วไปเลยครับว่าเราสามารถที่จะมีกระบวนการเรียนรู้

0: ก็มีการบ่มเพาะปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมทำให้เขานั้นไปฝึกฝนทั้งเรื่องของพฤติกรรมเองเรื่องของอารมณ์นะครับรวมไปถึงเรื่องของสติปัญญาได้ด้วยนะครับอยากให้ฝากไว้สักนิดนึงครับ
1: ในส่วนเรื่องของการปลูกฝังแล้วบ่มเพาะนะคะก็อยากฝากไว้นิดนึงนะคะในส่วนไม่ว่าจะเป็นเด็กพิเศษนะคะหรือว่านักเรียนปกติทั่วไปบุคคลทั่วไปนะคะเราก็อยากให้ทุกคนนะคะตั้งใจนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเมื่อเรามีความตั้งใจที่จะทำสิ่งที่ดีๆนะคะเราสามารถทำได้นะคะถึงแม้เด็กของเรายังเป็นอย่างเนี้ยทุกคนนะคะก็ยังคิดว่าต้องทำได้นะคะแล้วก็สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแน่นอนค่ะ
0: ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งนะครับที่สถาบันการศึกษาครับได้บ่มเพาะให้กับเด็กๆน้องๆ นะครับที่เราเรียกว่าเด็กพิเศษครับเขาสามารถที่จะมีความประพฤติที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้มีการควบคุมอารมณ์ได้มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็คุณธรรมนั้นทำให้เขานั้นมีสติปัญญาที่ดีไม่ใช่เพียงแค่นี้ฮะสามารถที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมต่อคนในครอบครัวได้ด้วยนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าหลากหลายพื้นที่อาจจะมีปัญหาที่แตกต่างกันครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดครับหากเรามีการปลูกฝังคุณธรรมไว้ให้กับเด็กๆในการที่จะสร้างให้พวกเขานั้นเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และช่วยเหลือสังคมได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการครับในการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับที่ได้มาพูดคุยกันนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ

0: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
1: วิ่งเลย
2: วิ่ง
3: คุณรอดพูดว่าเจ้านี่เอาเลยจัดกระไรได้ชาเด็กสีจัดกระไร
4: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
0: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับช่วยเหลือประชาชน
5: อันไหนเป็นมีข้อติดขัดในเชิงระเบียบ
6: ปฏิรูประบบราชการให้ประชาชนพึงพอใจ
7: ด้วยกลไกรัฐสภาก
8: รรมาธิการเราเองเนี่ยได้ลงในพื้นที
5: ่การบูรณาการให้เกิดองค์รวมและมีเป้าหมายอันหนึ่งเนี่ยจะทำให้การช่วยเหลือจากภาครัฐไปได้ครบทุกกลุ่ม
7: ภารกิจการทำงานของคณะกรรมาธิการในรายการบทบาทกรรมาธิการทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
9: คำถามที่คุณสงสัย
10: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
9: ฎหมายที่คุณอยากรู
11: ้ที่รถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
9: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10 hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก

คุณผู้ชมครับหลายคนมองนะครับว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นมองกันถึงเรื่องของตัวเงินครับโดยเฉพาะยิ่งครับในการปกครองในการบริหารจัดการนะครับให้พื้นที่ชุมชนนั้นมีเกี่ยวกับเรื่องของระบบสาธารณูปโภคครับที่ทันสมัยนะครับเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนเราก็มองไปถึงเรื่องของตัวเงินหรือว่าตัวเงินทุนนี่แหละครับที่จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยต่างๆครับแต่ไม่ใช่เพียงแค่นี้ครับที่เราจะขับเคลื่อนนะครับให้งานการงานนั้นประสบความสำเร็จได้โดยเฉพาะยิ่งครับกับเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความสุขได้อีกหนึ่งประเด็นสำคัญครับในวันนี้ที่หลากหลายพื้นที่นั้นกำลังสร้างต้นแบบของอำเภอคุณธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรารอคอยครับให้หน่วยงานท้องถิ่นนั้นเป็นผู้บริหารจัดการเป็นผู้ออกแนวคิดเป็นผู้ลงมือทำแต่วันนี้เองครับในแนวทางของอำเภอต้นแบบคุณธรรมนั้นจะต้องมีพี่น้องประชาชนครับเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อที่จะให้เกิดความสุขขึ้นกับทุกๆคนทั้งผู้ให้และผู้รับครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปติดตามชมครับ

0: จุดมุ่งหมายที่เราทำหมุดหมายของอำเภอบางมหันไว้ร่วมกันก็คือเราจะสร้างรอยยิ้มให้พี่น้องประชาชนในอำเภอบางมหันนะครับเราใช้สโลแกนว่ารอยยิ้มของประชาชนสวยงามเสมอผ่านมอตโต้ของกระทรวงมหาดไทยคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็เราพยายามที่จะสร้างรอยยิ้มให้พี่น้องประชาชนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอบางมหันเพราะงั้นเรานำพาทีมโดยการสร้างความรับรู้ร่วมกันว่าเราจะเอาแนวทางใดตัวนายอำเภอไม่ใช่ตัวกำหนดว่าอำเภอบางมหันต้องไปที่ไหนแต่เราเอาองคาพยพทั้งหมดไม่ว่าทั้ง7ภาคีเครือข่ายก็ดีแล้วก็ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นคนบางมหันมานั่งคุยกันว่าเราอยากให้บางมหันเป็นยังไงนะครับอำเภอบางมหันเนี่ยเราขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมโดยใช้มันมีแนวทางอยู่5คำก็คือพอเพียงมีวินัยกตัญญูสุจริตและจิตอาสานะครับแต่ของอำเภอบางมหันเราใช้คำว่าพอเพียงนำอย่างที่ได้นำเรียนก็คือเราพยายามให้คนของเราอิ่มถ้าคนของเราอิ่มแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ขาดอะไรมันจะสามารถพัฒนาในมิติอื่นๆได้อย่างเช่นเรื่องคุณธรรมพอเราได้ข้อสรุปและหมุดหมายเดียวกันเราก็เลยมาคุยกันว่าเราจะทำอะไรในอำเภอบางมหันเรื่องโครงการสร้างป่าสร้างรายได้สร้างเมืองสีเขียวก็จะมีการทำถนนครัวตำบลถนนกินได้ปลูกทุกอย่างที่กินได้ลดเรื่องการใช้สารเคมีลงแล้วก็ลดภาวะค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นคนบางมหันก็จะปลูกทุกอย่างที่กินได้เริ่มต้นที่บ้านนายอำเภอก่อนเลยครับผู้นำทำก่อนเรามีตัวอย่างความสำเร็จอย่างเช่นในพื้นที่ของทับน้ำนะฮะทับน้ำบ้านม้าก็จะมีท่านนายกกิติภพเชยฉ่ำทำเรื่องเมืองสีเขียวอยู่แล้วในตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนำปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 80,000 ต้นนะฮะ
1: ยึดถือในการดำรงชีวิตเนี่ยในหลักคุณธรรมแต่วันนี้มันส่งผลเนื่องจากพี่น้องประชาชนสามารถดำรงชีวิตแล้วด้วยหลักคุณธรรมแล้วเนี่ยมันส่งผลให้บ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยร่มเย็นนะครับมันเดินไปถึงตอนนี้เราจะเห็นว่ารณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมวันนี้เรามาช่วยกันทำเรื่องสิ่งแวดล้อม
0: เราก็เลยใช้สิ่งเหล่านี้ฮะมาถ่ายทอดให้กับคนบางมหันนะครับแล้วก็นำพาเขาไปดูตัวอย่างที่เขาทำสำเร็จแล้วมันก็เลยเป็นหน้าที่ไปสร้างความรับรู้ร่วมกันว่าเอ้ยเราทำได้แล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยอำเภอบางมหันก็จะทำเรื่องคาร์บอนเครดิตก็คือปลูกต้นไม้ได้ตังค์เพราะว่าตัวอำเภอคือเหมือนบ้านหลังนึงของฝ่ายปกครองของข้าราชการเพราะทุกคนจะต้องทำงานที่นี่เพราะงั้นผมก็เลยวางกุศโลบายว่าทุกคนต้องมาช่วยกันพัฒนาอำเภอแล้วเขาจะรู้สึกหวงแหนว่านี่คือบ้านเขานะครับแล้วก็พออำเภอสะอาดปุ๊บเราถึงจะไปบอกให้คนอื่นทำบ้านเขาสะอาดบอกให้สำนักงานอื่นทำสำนักงานตัวเองสะอาดมันก็เลยจะมาเข้ากับนโยบายที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดวางไว้ก็คืออยุธยาเมืองสะอาดนะครับ
2: การบริการของที่ประการอำเภอก็คือวันนี้ได้มาทำการย้ายโอนย้ายทะเบียนบ้านนะย้ายเข้ามาอยู่ที่อำเภอบางมหันก็ถือว่าได้รับการบริการที่ดีได้รับความสะดวกนะบุคลากรก็บริการดียิ้มแย้มแจ่มใสดี
3: อีกคำหนึ่งที่เราใช้เป็นประจำแล้วก็เป็นคำที่เป็นตำนานก็คือบวรบวรบ้านวัดโรงเรียนแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะวัดหงส์นั้นไม่มีโรงเรียนแต่รอเรือของเรานั้นคือผนึกและผนวกพลังเต็มที่กับราชการในส่วนของราชการนั้นมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาการบนสุดตั้งแต่ในอำเภอลงมายันที่จะเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้มาร่วมแรงร่วมใจร่วมมือประสานกำลังผนึกกำลังก่อสร้างชุมชนนี้ให้เป็นชุมชนต้นแบบเปิดกว่าได้นะครับ
4: คณะสงฆ์บางมหันเองมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณธรรมการที่เรามีกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมด้านการปฏิบัติธรรมเพื่อให้คนนั้นมีจิตใจที่ดีงามและก็ทำให้คุณธรรมในตัวเนี่ยได้เพิ่มพูน
0: อีก2โครงการที่สำคัญหนึ่งก็คือโครงการอำเภอเคลื่อนที่กับโครงการอำเภอสัญจรโครงการอำเภอสัญจรคือเรานำพาส่วนราชการทุกส่วนเลยนะฮะลงพื้นที่ทั้ง17ตำบลในทุกๆเวทีเราจะให้เด็กๆมาร่วมด้วย อยากจะให้เด็กๆในอำเภอบางปะหันเนี่ยเห็นว่าผู้ใหญ่เขาทำอะไรกันแล้วผู้ใหญ่เขาพยายามจะสร้างบ้านสร้างเมืองที่มันเป็นอำเภอบางปะหันซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเนี่ยให้มันดียังไงแล้วเราพยายามให้เด็กๆเขามามีส่วนร่วมลงมือร่วมด้วยหรือว่ารับรู้รับทราบว่าผู้ใหญ่เขาทำอะไรถามว่าการทำงานอยากได้รางวัลไหมอยากได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เหนือรางวัลก็คือว่ารอยยิ้มของพี่น้องประชาชนในอำเภอบางปะหันซึ่งอันนั้นต่างหากครับที่ยั่งยืนการได้รางวัลมาก็เป็นสิ่งการันตีแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้คนทำงานให้พี่น้องประชาชนในอำเภอบางปะหันรู้ว่าเนี่ยสิ่งที่เราทำมาถูกแล้วแล้วก็ได้รับการยกย่องชื่นชมผ่านรางวัลต่างๆที่ได้มาอาทิเช่นอำเภอคุณธรรมต้นแบบสุดเด่น
5: รอยยิ้มของประชาชนสวยงามเสมอ
6: นี่เป็นตัวอย่างนะครับของอำเภอคุณธรรมต้นแบบครับที่ได้มีการขับเคลื่อนครับโดยงานภาครัฐนั้นเป็นต้นแบบนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์เป็นคนที่นำเงินงบประมาณต่างๆครับเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดครับก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยโดยหลักง่ายๆครับของการขับเคลื่อนโครงการดีๆแบบนี้นะครับ5ข้อด้วยกันนั่นก็คือพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูรู้คุณครับก็ทำให้วันนี้นั้นทางอำเภอประสบความสำเร็จในการเป็นอำเภอคุณธรรมและพี่น้องประชาชนภายในอำเภอก็มีความสุขด้วยรอยยิ้มด้วยครับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับมีมากมายนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามกันได้ครับเข้าไปค้นหากันนะครับในแอปพลิเคชันมรทัศน์ของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับมีการคุณธรรมในแต่ละพื้นที่มีปัญหาอย่างไรแก้ไขปัญหาอย่างไรรวมไปถึงใช้คุณธรรมเนี่ยแหละครับในการนำพาให้ชุมชนให้พื้นที่ของตัวเองนั้นเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญนะครับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ครับที่จะทำให้เรานั้นเข้าไปสัมผัสเรื่องราวของคุณธรรมในหลากหลายพื้นที่ที่ทางศูนย์คุณธรรมนั้นรวบรวมไว้ในแอปพลิเคชันมรทัศน์ครับที่แห่งนี้นะครับถือได้ว่าเป็นที่ของการส่งเสริมคนดีครับใครที่ทำความดีใครที่มีคุณธรรมนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่สังคมต้องการและเป็นสิ่งที่สังคมต้องให้พื้นที่คนดีมีที่ยืนครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและทางทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: การที่เราบอกเด็กผู้ชายคนนี้อยากจะใส่กระโปรงไม่ได้หมายความว่าโตขึ้นมาเขาจะเป็นเกย์นะเขาอาจจะแค่อยากเล่นก็ได
1: ้ตอนเด็กๆผมก็เป็นนะผมก็ใส่ส้นสูงนะ
0: ใช่ไหมมัน
1: ทาปาก
2: ฮัลโหลนี่คือคุณพ่อนะครับยิ้มแต่งหญิงรู้สึกไงครับป้า
0: การแต่งหญิงมันคือศิลปะ
3: เขาบอกว่านี่เธอฉันมีเรื่องสำคัญจะเล่าให้ฟังเรื่องนึงเสร็จแล้วเขาบอกว่าลูกเราเนี่ยนะชอบผู้ชายสิ่งแรกที่ผมนึกขึ้นมาเลย

วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกว่าจะโตครับบนพื้นที่แห่งนี้ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเบื้องหลังความสำเร็จของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในสาขาที่แตกต่างกันออกไปนะครับว่าเขาถูก

0: เลี้ยงดูและถูกหล่อหลอมมาอย่างไรจากครอบครัวล่ะครับซึ่งแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าเขาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในอาชีพที่ทำหน้าที่ในการสร้างความบันเทิงให้กับคนอื่นๆแหละครับมีดีกรีเป็นถึงดรากควีนและที่สำคัญนะครับครอบครัวของเขานั้นจะมาทำให้ครอบครัวอีกหลายๆครอบครัวที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นเข้าใจลูกของตัวเองมากยิ่งขึ้นและสามารถผลักดันให้ลูกของตัวเองประสบความสำเร็จได้นะครับฉายาในวงการของเขาคือ Pangina Hills ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณปันปันนาประเสริฐ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: สวัสดี
1: ค่ะโอ้โหไหว
2: ดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เสียงกรี๊ดแบบนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ครั้งนี้
3: นะ
0: ที่ผมได้ยินทุกครั้งที่ผมเจอพี่ปันปันเน
2: ี
0: ่ยไม่ว่าจะไปโชว์ตัวที่ไหนจะได้ยินเสียงกรี๊ดแบบนี้ตลอดเลย
2: เขาตกกระจายค่ะผมไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้
0: ผมจำได้เคยไปเห็นพี่ปันปันโชว์ที่ที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็มีชาวต่างชาติเยอะมากก็ส่งเสียงกรี๊ดให้กับพี่แบบนี้ตอนที่พี่เดินออกมาเป็นเลดี้กาก้าบ้างเดินออกมาเป็นอีกหลากหลายคาแรคเตอร
2: ์ชอบแต่งเป็นอะไรแปลก
0: เห็นว่าหลายๆครั้งที่พี่ไปโชว์เนี่ย บางคนไม่รู้จักพี่เลย
2: ครับผม
0: แต่พี่จะสามารถเรียกเสียงกรี๊ดจากเขาได้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเขายังไม่รู้จักมันจะต้องมีสเต็ปลีลาในการแสดงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเธอต้องส่งเสียงกรี๊ดให้ฉันให้ได้อะไรอย่างเงี้ย
2: คือปันคิดว่าอย่างงี้มันเป็นแต้มต่อถ้าเกิดเขารู้จักเราแล้วเขาเห็นแล้วว่าเออน่าจะสนุกอะไรอย่างงี้หรือเขาแฮปปี้
0: ถ้าเขาเป็นแฟนคลับอยู่แล้วเขารู้จัก
2: แต่ว่าหน้าที่ของนักแสดงที่ดีอ่ะถึงเขาไม่รู้จักอ่ะถ้าเกิดเราแสดงไปแล้วแล้วเขามีความสุขอ่ะมันจบแล้วคือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรามีบุญแต้มต่อหรือว่ามีชื่อเสียงถ้าเกิดอยู่เป็นนักแสดงที่ดีไม่ว่าแสดงให้ใครดูคนนั้นก็จะต้องมีความสุขในที่สุด
0: ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักพี่มากยิ่งขึ้น
2: ค่ะ
0: ลองเล่าให้ฟังเบื้องต้นได้ไหมครับว่าที่ผ่านมาในชีวิตเคยแต่งเป็นใครมาแล้วบ้าง
2: ถ้าเกิดเป็นเหมือนกับพวกดาราคาแรคเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะมันจะชอบแต่งมารายแครีตอนที่มารายมาเมืองไทยมันก็แต่งไปดูนางที่คอนเสิร์ตนางก็ชี้มาตอนนั้นทุกอย่างก็วุบไปหมดเลยเพราะว่าได้ยินเค้าเห็นเรานะคะแล้วคือตอนนั้นคือกลายเป็นสีขาวเลยแล้วก็ช็อกมากคือแต่งเป็นมารายแครีปันชอบแต่งคัฟเวอร์เป็นเลดี้กาก้าคือปันชอบเปลี่ยนโครงหน้าของตัวเองเพราะปันรู้สึกว่าอย่างนั้นน่ะสนุกเหมือนกับร่างกายเราเป็นศิลปะทุกๆวันเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราสามารถแต่งเป็นใครก็ได้เราไม่จําเป็นต้องใช่มั้ยเป็นก็ได้แล้วแต่คาแรคเตอร
0: ์เป็นเอลวิสได้
2: ไหมไม่เคยยังไม่เคย คืออย่างนี้การศิลปะของแดร็กที่ปันชอบทำเนี่ยคือเราเทิดทูนความเป็นผู้หญิงเราเทิดทูนสิ่งที่เราคิดว่าอะไรคือคุณค่าของผู้หญิงแต่ละอย่างการที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยคือการมีขนตาใช่ไหมการมีใส่ส้นสูงใช่ไหมเราเอาข้อเล็กๆข้อนี้เราออกมาขยายให้มันใหญ่ขึ้นในการเป็นแดร็กควีนครับ
0: เผื่อคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออก
2: ครับ
0: ว่าดูรูปหล่อแมนๆแบบนี้
3: วาย
0: เพราะมีคลาวไงพอแต่งเป็นผู้หญิงหรือแต่งเป็นดรากที่เขาว่าเนี่ยจะเป็นยังไงเรามีภาพมาให้ดูไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
2: อันนี้สวยละอันนี้เริ่มสวยละ

0: ี่คือการเต้นดรากหรือการแต่งตัวเป็นดราก
1: ดรากเนี่ยขอพูดก่อนสำหรับคนที่ไม่รู้จักเนี่ยคือมาจากคำย่อคำว่า dress in a role resembling a girl ซึ่งเป็นศิลปะการแต่งหญิงจากเป็นผู้ชายเนี่ยแต่งเป็นผู้หญิงหรือจากผู้หญิงแต่งเป็นผู้ชายเป็นการแต่งข้ามเพศเป็นศิลปะคล้ายๆถ้าเกิดคนอาจจะไม่รู้จักก็จะคิดเรื่องมิสซิฟฟานี่หรือว่าการแต่งหญิงที่เกี่ยวกับการแสดงค่ะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงไม่สามารถขึ้นเวทีได้เวลาเป็นละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นผู้ชายก็จะต้อง

0: งเป็นผู้หญิง
1: จริงเหรอ
0: จริงค่ะ
1: ในนานาชาติเลยนะ
0: ไม่ว่าจะเป็นยุคเชกสเปียร์หรือว่านานาชาติมาสมัยก่อนอะสิทธิของผู้หญิงไม่ได้เหมือนกับสมัยนี้ไงคะ
1: เขาไม่ให้ผู้หญิง
0: ไม่ให้ผู้หญิงขึ้นบนเวที
1: เหมือนเวทีมวย
0: อารมณ์
1: เหมือนเวทีมวยสมัย
0: สิทธิไม่เท่ากันไงก็เลยตอนนั้นสิ่งที่จะทำได้ผู้ชายก็เลยจะต้องแต่งเป็นคาแรคเตอร์ของผู้หญิง
1: ครับ
0: ใช่นั่นคือจุดเริ่มต้นค่ะ
1: นั่นคือที่มาของคำว่า drag
0: ใช่ค่ะ
1: และท่าเต้นต่างๆเมื่อสักครู่นี้เขาเร
0: ีย
1: กว่า
0: อะไรอันนี้คือแยกกันไม่ใช่ว่า drag queen ส่วนมากจะเต้นสไตล์ที่ปันเพิ่งเต้นไปอันนี้ได้มันไม่เหมือนกันคือเอาง่ายๆถ้าเกิดอยากจะรู้เรื่อง wagging เนี่ยค่ะ
1: เรียก wagging
0: wagging w a a c k i n g เป็นการเต้นที่คนรู้จักน้อยมากเพราะว่ามันเป็นการเต้นที่สาบสูญไปจากโลกเรามาช่วงนึงเพราะว่ามันเป็นการเต้นจากยุค1970เพลงดิสโก้เริ่มจากลอสแอนเจลิสเป็นการเต้นที่ใช้มือเร็วๆแล้วก็จับจังหวะของเพลงถ้าเกิดทำได้ถูกเนี่ยเราจะเห็นบีทและจังหวะของเพลงหมดเลยค่ะแล้วการเต้นเนี่ยสาบสูญไปเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยมันมีเอพิเดมิกของโรคเอดส์ HIV คนที่เขาเป็นก็เสียเกือบหมดเพราะฉะนั้นการเต้นเนี่ยก็สาบสูญไปเลยแต่ว่าการเต้นแว็กกิ้งเนี่ยกลับมาดังพักหลังๆเพราะว่ามันเหมือนกับมี culture ของสตรีทแดนซ์กลับมาซัพพอร์ตอ่ะปันก็เลยคิดว่าอ่ะปันเป็นแดร็กควีนปันโชว์อยู่แล้วทำไมไม่เป็นนางโชว์ที่เต้นได้ด้วย
1: อ่ะเดี๋ยวให้พี่ปันลองสาธิตท่าเต้น
0: แว็กกิ้งหรอ
1: แว็กกิ้งให้ดูสักนิดนึงได้ไหม
0: เบาๆได้ไหมเพราะว่ากระดูกไม่ดีแล้วตรงไหนคะ
1: สักนิดนึงขอเสียงปรบมือให้หน่อยครับ
0: ใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหม

0: ที่ไหนเนี่ยท่าเต้นนี่มันพริ้วไหวมากเลยนะจริงๆแล้วมันสามารถเต้นแบบอื่นได้ไหมผมไม่เข้าใจ
1: คือแบ็คกินเต้นเนี่ยเต้นกับเพลงอะไรก็ได้แต่จริงๆยุคที่มันออกมาจากยุคนั้นนะคะคือเพลงดิสโก้เพลงยุค1970เพราะฉะนั้นจริงๆแว็กกิ้งเต้นกับเพลงอะไรก็ได้ค่ะ
0: มันไม่ได้แบบปัจจุบันนี้เขาฮิตเต้นอะไรกันในผมในวงการเขาเรียกป๊อปปิ้งอะไรเยอะแยะไปหมดเลย
1: คือเอางี้ในแคตตากรีของคำว่า
0: สตรีมหน้าประเสริฐครับอยากให้เห็นรูปคุณพ่อฮะ
1: ครับนั่งค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นทำไมคุณพ่อเลิกไว้หนวดแล้วล่ะครับ
2: ผมไม่อยากจะเป็นโจรหน้าตาเวลาไว้หนวดแล้วเหมือนโจรมากแล้วไม่ใช่โจรธรรมดาโจรเม็กซิกัน
0: โจรเม็กซิกันด้วยต้องถามคุณพ่อครับให้คุณพ่อเล่าอันนี้ขออนุญาตให้คุณพ่อเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งตอนเด็กๆพี่ปันเป็นยังไงบ้างครับ
2: เด็กๆเป็นเด็กอ้วนครับ
0: เด็กอ้วน
2: เพราะปันเขามักจะบอกว่าดูแล้วกันว่าอ้วนไม่อ้วน
0: โอ้
2: รูปนั้นแม่ผม
0: เป็นเด็กอ้วนร่าเริงไหมครับ
2: โอร่าเริงเกินเหตุแล้วเป็นเด็กที่ไม่เคยอยู่นิ่งเลยคือมันตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กทั้งวันเลย
0: คือฝึกแว็กกิ้งมาแต่เด็ก
2: ไม่ใช่มันเป็นไฮเปอร์
0: ใช่
2: เป็นเด็กที่อยู่นิ่งไม่ได
0: ้คุณพ่อมีลูกกี่คนครับ
2: 2คนครับ
0: 2คนพี่ปันเป็นคนที่
3: คนโตค่ะแม่คนที่สองทางขวาค่ะ
0: มี
3: ค
0: นอื่นที่ปันไม่รู้
3: บอกได
0: ้ตอนนี้ไม่อ้วนนะ
3: อ๋อเดี๋ยวอีกหลังจากนั้นก็อ้วนอีกค่ะเพราะว่าคุณพ่อเลี้ยงดีมากคืออย่างนี้ค่ะเราเป็นครอบครัวคนจีน
0: ค
3: ุณแม่เขาจะบอกอย่างนึงเวลาไปกินอาหารสมมติกินบุฟเฟ่ใช่ไหมห้ามกินข้าวผัดห้ามกินน้ำต้องกินให้คุ้มที่สุดจริงๆไม่อ้วนได้ยังไงล่ะคะ
2: แม่เป็นคนไต้หวัน
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นแม่จะ
3: ตุ้ยอ่ะ
0: คุณพ่อเสน่ห์แรงได้ไปจีบคนไต้หวันได
3: ้ตอบสิ
2: มันเป็นชะตาชีวิตเพราะผมเคยแต่งงานมาแล้วก่อนที่จะเจอแม่เขาเนี่ย
0: ครับ
2: เคยแต่งงานกับผู้หญิงอังกฤษแล้วก็อยู่ด้วยกันประมาณ 7-8 ปี
0: ครับ

0: แล้วก็ไม่มีลูก
1: ครับ
0: แล้วก็ต่างคนต่างแยกทางกันแล้วผมก็มาเจอแม่เขาเป็นนัดบอดคือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็อยู่ด้วยกันจนกระทั่งไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสักพักใหญ่ๆแล้ววันหนึ่งเขาก็มาบอกว่าเขาท้องแล้วนะผมก็นิ่งไปสักแป๊บนึงแล้วผมก็บอกว่าวันมะรืนเนี้ยว่างไหมเขาก็ถามบอกว่าจะทำไมอะบอกไปจดทะเบียนกันเขาก็ถามบอกว่าทำไมอะบอกอยากจะให้เขามีพ่อไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วไม่มีพ่อ
1: หลังจากที่คุณแม่ของพี่ปันคลอดลูกออกมาเห่อลูกไหมครับ
0: อ๋อเห่อมากเพราะว่าเคยมีอยู่รายการเขาถามว่าภูมิใจที่สุดในชีวิตวันไหนเนี่ยก็บอกวันที่เจ้าปันมันเกิดเนี่ยไปไหนก็ตามเนี่ยนะเขาจะต้องนั่งอยู่บนหัวผม
1: ขี่คอ
0: แล้วเขาจะสูงกว่าทุกคนเพราะผมสูง175
1: เรียนเก่งไหมครับ
0: ผมไม่เคยแคร์เขาเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับการเรียนเนี่ยแม่เขาเนี่ยจะจริงจังมาก
2: โหดมากครับเรื่องคือแม่ปันเนี่ยเขาซีเรียสมากเรื่องการเรียนคือจริงๆแม่ปันเขาน่าจะรู้แล้วแหละว่าปันน่ะชอบผู้ชายแต่ว่าเขารู้สึกว่าอาจยังไงไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นยูจะชอบอะไรแต่ว่ายูต้องเรียนให้ดียูต้องทำหน้าที่ที่เป็นลูกที่ดีแล้วก็ทำหน้าที่เป็นนักเรียนที่ดีให้ได้เพราะเขาเป็นคนไต้หวันเขาก็เชื่อว่าแบบการเรียนเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นตอนนั้นจริงๆปันเป็นเด็กเรียนไม่เก่งบอกเลยว่าปันเป็นคนที่หัวช้าแต่ว่าถ้าปันจำอะไรแล้วปันจะไม่ลืมแล้วก็เรื่องการซ้อมเรื่องอะไรเงี้ยคุณแม่เขาใส่เข้ามาในหัวมาตั้งแต่เด็กว่าถ้า10รอบกว่าจะจําได้เนี่ยเธอก็ต้องจําไปให้ได้20รอบจะได้จําได้เลยแล้วไม่ลืมไปเลยเพราะฉะนั้นปันจะเป็นนักเรียนที่แบบเรียนพิเศษตลอดแล้วก็จําแล้วคือจากห้องเรียน mathematics
1: เลข
2: จากห้องที่อยู่ห้อง E ซึ่งคือเด็กที่แบบเรียนได้30 40% ไม่เคย40ด้วยค่ะ20 30% เต็ม100อ่ะแล้วก็ค่อยๆดีกับเปลี่ยนห้องจนมาอยู่ห้อง A จากห้อง E
1: จากการเขี้ยวเข็นของคุณแม่
2: ใช่ค่ะ
1: ด้วยวิธีการให้ทำแบบฝึกหัดเยอะๆอย่างเงี้ยเหรอ
2: ถูกต้องแม่ส่งไปเรียนพิเศษเรียนกับครูเรียนกับนู่นเรียนกับนี้หรือว่าซ้อมเองจริงๆคุณแม่ทำบทให้นั่งทำเองอะค่ะเหมือนกับคุณครูอยู่ที่บ้านอีกคนนึงอะทุกวัน
1: งั้นให้พี่ปันวิเคราะห์หน่อยถ้าเกิดตอนเด็กๆเรียนไม่เก่งเน
2: ี่
1: ยก่อนที่จะไปเรียนพิเศษอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเรียนไม่เก่งคิดว่าเพราะอะไรหรือเราไม่สนใจหรือเปล่าหร
2: ือ
1: ม
2: ันแบบปันไม่มันไม่ปัน
1: หรือเราไม่อยากเรียน
2: มันไม่ใช่ไม่อยากเรียนนะครับคือจริงๆปันเอางี้ก่อนปันว่าเด็กทุกคนน่ะเขาน่าจะมี left brain กับ right brain มีสมองที่แบบอาจสมมติอาจจะเข้าใจเรื่องเลขเรื่องวิทยาศาสตร์อ่ะแต่เรื่องศิลปะเขาอาจจะไม่ได้เก่งก็ได้แต่สมองปันน่ะเรื่องศิลปะอะไรอย่างเงี้ยมันมาได้แบบง่ายมากปันเก่งเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอีกด้านนึงปันก็จะไม่ได้ถนัดแล้วมันน้อยคนที่จะมีได้ทั้ง2แบบอะค่ะปันรู้สึก
1: แต่ในทางกลับกันคุณแม่ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าถ้ายิ่งฝึกซ้อม
2: ถูกต้องค่ะ
1: จะสามารถเอาชนะได
2: ้ถูกต้อง
1: สามารถทําให้เราเก่งได้ถึงแม้หัวเราจะไม่ได้ไปทางนั้นก็ตาม
2: ถูกต้องค่ะ 100% เลยใช่
0: คือแม่เค้าเนี่ยเขี้ยวเข็นเค้าเรื่องการเรียนแต่ว่าเค้าจะไม่มีความกดดันจากทางพ่อเลยเพราะว่าพ่อเคยสอบคำนวณได้0เต็ม100คือตอบทุกข้อนะแต่ว่าไม่ถูกสักข้อเลย
1: คุณพ่อกำลังจะบอกเขาได้ยินคุณพ่อมาล้วน
0: ๆใช่ใช่ไอเรื่องคำนวณนะเพราะเวลาเขาขนาดที่เขา
1: ตอนที่คุณแม่เขาเครียดเนี่ยคุณพ่อบอกไม่แปลกใจเลยได้ชั้นมาเอง
0: อ้าวแต่ว่าผมก็มีจุดแข็งของผมนะผมเป็นคนที่บ้าหนังสือตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยเห็นกระดาษอยู่ที่ไหนผมเก็บขึ้นมาอ่าน
2: ใช
0: ่แล้วผมอ่านแล้วผมจำได้หมดเลยไอ้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรต่ออะไรพวกนี้เนี
1: ่
0: ย
1: และด้วยความที่คุณพ่อชอบอ่านแบบนั้นเนี่ยปลูกฝังให้ลูกได้อ่าน
0: นะอ๋อแน่นอนเลยผมจะวางหนังสือไว้ทุกจุดเลยในบ้านเนี่ยแต่ไอ้ปันมันจะหยิบหนังสือที่มันชอบอ่านคือการ์ตูนทุกวันนี้อายุ30กว่าก็ยังดูการ์ตูนอยู
1: ่การ์ตูนอะไรพี่ชอบดูการ์ตูนอะไรครับ
2: ปันจริงๆปันไม่ใช่แค่การ์ตูนเดี๋ยวปันชอบคอมิกส์ค่ะชอบหนังสือกราฟิกคอมิกส์อย่างเงี้ยปันชอบคอลเลกต์มากแบบ Marvel DC อะไรเงี้ยอ๋อ
1: น
2: ี่
1: กำลังจะถามสไปเดอร์แมนอะไรเงี้ยดูมั้ย
2: ชอบมากชอบอ่านมากเพราะว่าการอ่าน การ์ตูนเนี่ยมันไม่เหมือนกับการที่เราดูบนคอมพิวเตอร์เราได้ดมกลิ่นของแบบหนังสืออ่ะเราชอบกลิ่นนั้นมากแล้วก็เวลาเราอ่านคอมิกเนี่ยเราได้จินตนาการแล้วเราได้เห็นภาพวาดสวยๆอ่ะฟินมากเหมือนกับเราได้ไปอยู่ในอีกโลกนึงอ่ะชอบมาก
1: คือที่ต่างประเทศเนี่ยผมไม่แปลกใจแต่ที่เมืองไทยตอนพี่เด็กๆเนี่ยพี่หาอ่านจากไหน
2: ตอนเด็กๆตอนนั้นยังไม่ได้หาอ่านการ์ตูนเท่าไหร่แต่ว่าจะได้ดูการ์ตูนดิสนีย์จากที่คุณพ่อเขาเอามาเปิดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
0: พวกนี้จะดูการ์ตูนดิสนีย์เนี่ยคนนึงทั้งปันทั้งปินเนี่ยจะดูจนจําได้หมดเลยว่าตัวไหนชื่ออะไรมันมีบทบาทท่าทางยังไงและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของที่เราจะพูดต่อไปด้วย
1: คืออะไรครับ
0: คือสมัยที่ทำโรงงานเนี่ยผมกับภรรยาก็ทำโรงงานกันแล้วก็โรงงานอยู่แถวพระประแดง
1: ครับ
0: ทำเสื้อผ้าส่งออกหมดเลยแล้วปันๆตอนนั้นก็มาพูดปันๆตอนนั้นเพิ่งจะ10ขวบเองปันๆก็มาบอกป้าป้าหมาม้าพวกเราปันๆกับปินๆเนี่ยนะขาดความอบอุ่นมากเลยเพราะป้าๆมาม่าทำงานกันทั้งวันทั้งคืนนะอยู่ในโรงงานเนี่ยแล้วก็เลี้ยงพวกเราอยู่ที่บ้านบ้างอยู่ที่โรงงานบ้าง
1: พี่พูดคำนี้จำได้ไหม
2: ปันรู้สึกว่าน่าจะพูดอยู่เพราะเรารู้สึกว่าเราเจอพี่เลี้ยงอะค่ะบ่อยกว่าเจอพ่อแม่จนรู้สึกว่าแม่โกรธและหึงมากเพราะปันเรียกพี่เลี้ยงว่าแม่แม่ก็คือโกรธแบบโกรธมากปันจำได้เรื่องนี
0: ้
2: เพราะเราไม่เจอเลยอ่ะพ่อกับแม่คือใครอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยอยู่เลย
1: ท่านทำงานหน
2: ัก
1: มากอ
2: ะไรนะคะ
1: เพราะท่านทำงาน
2: ทำงานหนักมากใช่
0: แต่พอผมกับภรรยาเลิกทำงานนะหมายถึงว่าปิดโรงงานละนะก็พานู่นมานี่เที่ยวอะไรต่ออะไรแล้วผมก็ขับรถเช้าขึ้นก็ตื่นขึ้นมาข
2: ับ
0: รถไปส่งที่โรงเรียนก่อนไปนี่ก็กลางคืนก็นอนอ่านหนังสือมังกรหยกเช้าขึ้นก็เล่าให้เขาฟังสองคนนี้จะตื่นแต่เช้าเลยเพราะอยากจะฟัง
2: สนุก
0: ไอ้เรื่องมังกรหยกเนี่ย
2: เขาเป็นคนเล่าเรื่องนิทานสนุกครับ
0: แล้วก็เวลาจะตีปันเนี่ยไอ้ปินมันจะหายหัวทุกเที่ยวเลยแต่เวลาที่พอถึงตีไอ้ปันเสร็จจะตีไอ้ปินมาไอ้ปินหายไปแล้วแต่ถ้าเวลาทำผิดเนี่ยนะจะตีไอ้ปินเนี่ยนะไอ้ปันนี่จะมาขอโทษป้าตีปันแทนเรื่องนี้ปันผิดไม่ใช่ปินผิดทุกทีเลยไอ้นี่มีความเป็นสุภาพบุรุษมากเพราะผมสอนตั้งแต่เด็กไปเมืองนอกด้วยกันก็บอกให้เราเดินเนี่ยนะเราต้องเดินด้านข้างที่อยู่ริมถนนให้ผู้หญิงเขาเดินอยู่ข้างในไอ้นี่มันก็ถามรถก็ชนเราก่อนสิป้าเอ้าเองก็ต้องโดนหลบใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็พอเข้าไปประตูโรงแรมเนี่ยนะเราก็ต้องเปิดประตูให้ผู้หญิงเข้าก่
1: อ
0: นเช้าวันรุ่งขึ้นเอ๊ะลูกผมหายไปไหนวะมันไปยืนอยู่ที่ประตูไปคอยเปิดประตู แล้วก็พอพาเขาเที่ยวอยู่ไม่นานเนี่ยไม่กี่ปีเนี่ยเขาก็มาบอกว่าป้าป้ามาม่าที่เคยบอกว่าพวกเราขาดความอบอุ่นเนี่ยนะพวกเราตอนนี้อบอ้าวมากเลย
3: กลับไปทำงานได้ไหม
1: ทีนี้ด้วยความที่ทำงานหนักเพื่ออนาคตของลูกเตรียมเงิน
0: ไม่อนาคตตัวเองด้วย
1: ก็เลยทำให้ไม่มีเวลาให้ลูกก็เลยเลี้ยงลูกให้อยู่กับการ์ตูนใช่ไหมครับซื้อการ์ตูนดิสนีย์ให้ลูกดูซึ่งการ์ตูนดิสนีย์เนี่ยส่วนใหญ่คาแรคเตอร์ตัวละครที่เด่นๆเนี่ยมันเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะ
2: ถูก
1: ไอตัวเงือกชื่ออะไรนะ
2: แอเรียล
1: ตัวผมแดงใช่ไหม
2: ใช่ชอบที่สุดเลยด้วย
1: Beauty and the Beast อย่างเง
2: ี้
1: ย
2: Yes Belle
1: Snow White ใช่ไหม
2: ก็ชื่อ Snow White ค่ะใช่
1: ก็เป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลย
2: ใช่ค่ะ
1: หรืออีกหลายต่อหลายเรื่องนี่คือสิ่งที่พี่ชอบดูหมดเลย
3: ชอบ
0: ใช่ไหมเนี่ยตัวนี้คือตัวโปรดของเขา
2: ใช่เพราะว่าตอนนั้นปันอ้วนแล้วปันก็แบบข้างในก็รู้สึกว่าเออนางก็ยังสวยได้เพราะฉะนั้นเราก็มีอินเนอร์ของฮิปโปอ้วนอยู่ในตัว
0: เขาชอบดูมากแล้วเขาก็บอกแม่เขาเลยก็ตัดกระโปรงสั่งลูกน้องให้ตัดกระโปรงแบบนี้ให้เขาเขาก็ใส่แล้วก็
2: ออ
0: ก
2: มาเดิน
0: แล้วก็เขย่งขาด้วยทำท่าว่าเขากำลังเดินเล่นบัลเล่ต์ผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะผมก็ดูด้วยความสังเวชนิด
2: สังเวช
1: ไม่แล้วเห็นเขาชอบแต่งอะไรแบบนี้แล้วไม่ได้ประหลาดใจอะไรใช่ไหม
0: มันเป็นเด็กตัวอ้วนๆตุ๊ๆแล้วก็อย่างนึงคนที่อยู่ในโลกของหนังสือเนี่ยนะจะจินตนาการเยอะมากนะจะไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้หรอกนะไม่ได้คิด
1: ตอนเด็กผมก็เป็นนะ
2: ครับ
1: ผมก็เป็นอย่างที่พี่ว่าเนี่ยผมก็ใส่ส้นสูงนะ
2: ใช่ไหมมัน
1: ทาปาก

0: ทำให้พี่เข้าใจตัวเองอะไร
1: ม
0: ากขึ้น
1: มันได้ fulfill มันได้ให้เรารู้สึกว่าข้างในเรามันไม่จริงๆที่อยากจะพูดคือมันไม่มีอะไรที่ควรจะผิดในการที่เด็กผู้ชายอยากจะใส่กระโปรงหรือเด็กผู้หญิงอยากจะใส่กางเกงเพราะว่าตอนนั้นเขายังเป็นเด็กเขาควรจะเล่นอะไรก็ได้สิ่งนึงที่ปันได้ประสบการที่ดีมากๆจากตอนที่ไปแดรกคอน LA แดรกคอนนี่คือคอนเวนชั่นของแดรกควีนนะคะเขามีส่วนนึงที่ให้เด็กไปเล่นแล้วก็เห็นพ่อแม่พาเด็กที่เขาอยากจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงหรือผู้หญิงที่อยากแต่งตัวเป็นผู้ชายมามันไม่ได้เกี่ยวกับเพศมันเกี่ยวกับการว่าเด็กตัวเขาเนี่ยเขารู้สึกยังไงเราไม่ควรกีดแล้วก็บอกเขาว่าเขาห้ามทำอะไรเพราะถ้าเราไปบอกว่าอะไรมันถูกหรือผิดเนี่ยคุณกำลังไปหยุดยั้งความเป็นตัวของเขาอยู
0: ่ซึ่งที่สนุกสนานกับการได้ใส่กระโปรง
1: ในใช่ค่ะคือการที่เราบอกเด็กผู้ชายคนนี้อยากจะใส่กระโปรงไม่ได้หมายความว่าโตขึ้นมาเขาจะเป็นเกย์นะเขาอาจจะแค่อยากเล่นก็ได้เราไม่ควรจะบอกว่าอะไรมันผิดหรือถูกเพราะว่ามันไม่มีอะไรผิดถูกในเรื่องนี้เลย
0: เมื่อกี้ผมฟังแล้วผมนึกภาพตาม
1: ค่ะ
0: ตอนเขาเด็กๆเนี่ยด้วยความที่คุณแม่ตัดกระโปรงมาให้เราใส่พี่จับน้องสาวแต่งตัวด้วยป่ะ
1: จับแต่นางไม่ชอบนางเป็นทอมแบบ
2: เฮ้ย
1: ไม่ใช่นางเป็นทอมบอยไม่ได้บอกไม่คำว่าทอมคือนางเป็นสาวแบบสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ย
0: ชอบจับน้องสาวแต่งตัว
1: ใช่แต่
0: น้องสาวไม่ชอบ
1: ปินไม่ชอบปินไม่ชอบตุ๊กตาปินไม่ชอบการแต่งตัวปินไม่ชอบส้นสูงปินไม่ชอบเครื่องสำอางไม่ชอบทุกอย่าง
0: แล้วพี่เล่นกับใคร
1: เล่นคนเดียวค่ะเอาของของน้องมาเล่นเองค่ะ
0: เอ
1: าไปวิ่งไปวิ่งก็ตาสวยจังเลยแต่ไม่ได้บอกว่าเด็กทุกคนที่เป็นอย่างปันจะต้องชอบอะไรอย่างนี้นะปันเชื่อว่าแล้วแต่คนค่ะ
0: แต่พี่เล่นของน้อง
1: อ
0: ของเล่นที่คุณพ่อซื้อให้ลูกชายซื้ออะไรบ้าง
1: เดี๋ยวเรื่องนี้จะเล่าให้มันเป็นอย่างนี้ค่ะ
0: ปืนอะไรอย่างนี้ซื้อไหม
2: ไม
1: ่ไม่ซื้อ
0: ไม่ซื้อดาบ
2: เพราะผมไม่ชอบ
0: ดาบ
2: ก็ไม่ซื้อผมไม่ชอบ
0: รถเดี๋ยวคุณพ่อไม่ถามหรอกว่าลูกชอบอะไรพ่อเอาที่พ่อไม่ชอบอย่างเดียวเลย
2: เอาแง่ที่เราเป็นเจ้าของเงินดีกว่า ถามมันมากๆแล้วเกินมันชอบไอ้ของที่แพงสุดขีดเงี้ยนะอะไรเงี้ยนะไปถามมันทำไม
1: จริงๆคุณพ่อจะชอบซื้อตอนเด็กๆอาจจะซื้อสัตว์เลี้ยงให้มากกว่าให้เราเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อไม่ใช่เพราะว่านี่ชอบเอง
1: ชอบสัตว
2: ์ชอบสัตว์ชอบสัตว์ที่พ่อยังไม่กล้าไปจับมันเลย
0: เช่น
2: หนูอะไรต่ออะไรเนี่ยนะ
1: กลัวหนู
2: เกิดปีหนูเว้ย
1: ใช่แต่เขากลัวหนู
2: ใช่หนูเพราะมันสกปรกแล้วมันเคยปีนขึ้นมาอยู่บนหน้าอก
0: แล้วเพราะฉะนั้นของเล่นที่พี่ได้นอกจากสัตว์เลี้ยงมีอะไรครับ
1: เอาจริงๆคือคุณพ่อเขาก็จะแบบซื้อนู่นซื้อนี่อะไรอย่างเงี้ยมาให
0: ้อะไรอะอะไร
1: ลูกบอล
2: ผมชอบเล่นกีฬา
1: ใช่กีฬาอะไรที่เกี่ยวกับกีฬาก
2: ีฬาเนี่ยอะไรเครื่องกีฬาเนี่ยแต่ว่าคนที่เล่นกลายเป็นน้องสาวเขาน้องสาวเขานี่เป็นกัปตันทีมของโรงเรียนบาสเกตบอลฟุตบอลว่ายน้ำคือทุกอย่างแล้วชอบชกมวยด้วย
0: ของเล่นที่ซื้อให้พี่ชายเล่นน้องสาวเอาไปเล่นของเล่นที่ซื้อให้น้องสาวเล่นพี่ชายกลับเอามาเล่นอย่างเงี้ยนะมันสลับ
2: ในบ้านก็วางไว้ในโรงงานเนี่ยวางไว้แล้วแต่เขาจะเล่นอะไรลักษณะเป็นเงี้ยคือเลี้ยงแบบที่เขาอิสระมากเลยที่เขาจะใช้จินตนาการเขาอยากจะทำอะไรก็ปล่อยให้เขาทำอยากจะเล่นอะไรก็เล่นไปไม่มีปัญหา
0: จนพี่เริ่มค้นพบตัวเองตอนไหนครับ
1: ปันว่าคือเอางี้เด็กส่วนมากถ้าจะเป็นเกย์หรือเป็นเพศที่สามเนี่ยค่ะเขาจะมีคำถามมีสองคำถาม
0: หรือจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต
1: ่ชอบแบบไหนและยอมรับว่าตัวเองชอบแบบไหนจะมี2แบบมี2เวลา
0: ชอบแบบไหน
1: และยอมรับว่าตัวเองชอบแบบไหนเป็น2เวลา
0: เอาชอบแบบไหนก่อน
1: อ่ะชอบแบบไหนอย่างรู้สึกว่าเราชอบผู้ชาย
0: ชอบแต่อาจจะยังไม่ยอมรับก็ได้ใช่มั้ย
1: สมมุติเราชอบผู้ชายเรารู้สึกว่าเราน่าจะชอบผู้ชายอ่ะก็คืออายุส่วนมากเด็กๆก็จะแบบ12ถึง15แล้วแต่ถ้าเกิดยอมรับได้จริงๆว่าเราชอบเขาแบบนั้นนั่นก็อีกอย่างหนึ่ง
0: เอารู้สึกว่าชอบผู้ชายเนี่ยความรู้สึกมันเกิดขึ้นกับพี่ครั้งแรกตอนไหน
1: สิบห้าน่าจะสิบต้นค่ะ
0: แล้วมันอึดอัดไหมกับการที่ยังไม่ยอมรับเพราะพี่บอกว่ารู้สึกชอบกับการยอมรับมันคนละเรื่องกัน
1: ปันเชื่อว่าความรู้สึกอึดอัดของปันไม่ได้แตกต่างจากคนคนอื่นที่เคยรักใครหรือชอบใครและไม่ได้ถูกตอบแทนค่ะ
0: แอบรักเขา
1: ถูกต้อง
0: คุณพ่อเริ่มสังเกตเห็นลูกตัวเองไหมครับหรือว่า
2: สังเกต

0: ังเกตตอนที่เขาโตแล้วว่ามีเพื่อนเนี่ยมาพักที่ห้องของปันปันแล้วก็ไปคุยกับแม่เขาแม่เขาบอกไม่มีอะไรหรอกเขาเป็นเพื่อนกันเฉยๆผมก็นึกในใจบอกเอ๊ไม่มีอะไรแล้วมันอยู่ในห้องเดียวกันได้เหรอวะกลางคืนก็นอนที่เนี่ยเออมาเอา
1: ธรรมดามาก
0: เออมาก็ต่างคนต่างอยู่คนละห้องอ่ะ
2: แล้วถ้าห้องมันมีห้องเดียวล่ะครับจะทำยังไง
0: ก็อย่ามาสิ
2: เออแต่คุณพ่อคิดว่ามันแปลกๆไอ้เพื่อนผู้ชายคนนี้มาบ่อย
0: ใช่ใช่
2: เออมาบ่อย
0: ไม่ใช่มาบ่อยอยู่เลยก็มี
2: เออ
0: อยู่เป็นอาทิตย์อาทิตย์อะไรอย่างนี้ก็มีกินข้าวด้วยกันอะไรต่ออะไรด้วยกัน
2: แต่สังเกตออกไหมก็ปกติ
0: เขาก็ปกติเขาก็ธรรมดาผมเคยพาเขาไปค่ายมวยไงเพราะว่าเออไม่แน่ใจตอนที่เราทำโรงงานอยู่ที่ปากช่องก็พาเขาไปค่ายมวยที่นั่นเจ้าปันไปถึงตรงนั้นก็มีสารพัดข้ออ้างเลยอุ้ยนวมมันเหม็นบอกเหม็นพ่อซื้อนวมใหม่ให้ไม่ได้ใช้นวมของเขานวมเหม็นๆอะไรเนี่ยเออหัดมวยไทยเพราะว่าต่อไปจะไปเรียนเมืองนอกอะไรเนี่ยหัดมวยไทยไว้ก็ดีไอ้ปันบอกปันเกลียดที่สุดคือเลือดไหลเออเวลาชกกันเนี่ยนะตีศอกพวกเลือดไหลสาดพับออกมาอะไรอย่างเงี้ยปันไม่ชอบ
2: แต่ว่าณตอนนั้นถ้าจำความได้พี่เริ่มเข้าใจตัวเองแล้วใช่ไหม
1: ไม่เรารู้สึกว่ามันเจ็บปวด
2: ไม่ใช่แต่ว่าเข้าใจตัวเองแล้วใช่ไหมว่าเราเนี่ยมีลักษณะในการที่เราชอบคนที่เป็นผู้ชายเหมือนกัน
1: น่าจะค่ะใช่
2: แล้วแต่ว่าคุณพ่อยังไม่รู้ยังไม่ได้เปิดตัวคุณพ่อยังไม่ได้บอกคุณพ่อ
1: ยังไม่ได้บอก
2: ไม่บอกคุณพ่อแล้วบอกเพื่อนไหม
1: บอกสิคะ
2: เ
1: ราก็ต้องบอกเพื่อนใช่
2: มีเพื่อนที่เป็นเหมือนเราม
1: ี
2: ชอบลักษณะเดียวกัน
1: ใช่ใช่ใช
2: ่แล้วคุยกันไหมว่าเปิดอกว่าเฮ้ยแกบอกพ่อยังที่บ้านว่ายังไง
1: เพื่อนปันตอนนั้นน่ะเขาก็แนะนำบอกว่าเออก็เวลาเธอพร้อมเธอบอกละกันแล้วปันก็เลยเวลาคนถามว่าควรจะบอกครอบครัวเมื่อไหร่ปันว่าเมื่อเธอพร้อมไม่ว่าถ้าเกิดกลัวว่าพ่อแม่จะรับไม่ได้คุณก็ต้องยอมรับได้นะมันไม่ใช่ว่าการบอกพ่อแม่ทุกรอบเนี่ยเขาจะยอมรับได้แล้วทุกอย่างมันจะดีแบบเหมือนแฟรี่เทลไปอ่ะเพราะว่าแฟนเก่าปันคนนึงบอกพ่อไปปุ๊บโดนพ่อต่อยเข้าโรงพยาบาลใช่มันไม่ใช่ทุกประสบการณ์จะเป็นสิ่งที่ดี
2: พี่ไปเล่าให้แม่ฟังหรือแม่รู้เอง
1: แม่รู้เองเพราะว่าคนที่อยู่ด้วยกับตอนนั้นคือแฟนแหละครับอยู่ด้วยกันตั้งปีนึงอ่ะไม่รู้
2: ที่มาอยู่บ้านตลอดแล้วนะ
1: ชัดเจนปะใช่แปลว่ามันชัดเจนไม่แล้วเขาเป็นคนดีด้วยเอางี้สิ่งที่สำคัญอ่ะคือแฟนที่ปันคบคนแรกอ่ะเขาเป็นคนดีเขาแบบเรียนเก่งมารยาทดีเป็นคนดีอ่ะเพราะฉะนั้นปัน
0: อีกข้อหนึ่งสิวะ
1: อะไร
0: หน้าตาดีด้วย
1: หน้าตาดีด้วย
0: รูปร่าง
1: หน้าตาดีด้วยปันก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาเป็นพ่อเนี่ยเป็นแม่เนี่ยเห็นเราได้อยู่กับคนดีอ่ะมันก็สบายใจไปครึ่งทางแล้วไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรค่ะ
0: แม่เขาก็ชอบ
1: แม่ปันหลักมาก
2: แต่ทีเนี้ยวันนึงที่คุณแม่ตัดสินใจบอกคุณพ
1: ่อค่ะ
2: คุณแม่บอกคุณพ่อว่าไงครับ
0: ก็บอกวันนั้นรู้สึกจะเป็นวันที่ปันกำลังจะไปเมืองนอกใช่ไหมไปเรียนหนังสือที่เมืองนอกที่อเมริกาเขาบอกว่านี่เธอเขาพูดภาษาอังกฤษนะเขาบอกว่านี่เธอฉันมีเรื่องสำคัญจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งเสร็จแล้วเขาบอกว่าลูกเราเนี่ยนะชอบผู้ชายสิ่งแรกที่ผมนึกขึ้นมาเลยกูนึกแล้ว ปิดกูมาตั้งนานปิดมานานเหลือเกินกูนึกแล้ว เสร็จแล้วพอ
2: แม่
0: เขาพูดอย่างนี้ผมก็เดินเข้าไปแล้วเข้าไปกอดปันบอกปันเอ้ยมีอย่างเดียวนะที่พ่อจะต้องพยายามต่อไปนี้เนี่ยนะคือไม่รักปิ่นมากกว่ารักปันเพราะระหว่างสองคนเนี้ยไอ้ปินเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดมากรู้จักประจบเอาใจพ่อรู้จักถามว่าป้าหิวไหมหิวน้ำไหม
2: เลีย
0: ไม่ใช่เลียเขาเรียกว่า
2: เขารักพ่อ
0: เขารักพ่ออ
2: ยู่เป็น
0: เขารักพ่อใช่ไหมแล้วพ่อก็รักมันแต่พ่อก็รักปัน
2: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะดีค่ะ
0: เพราะว่าธรรมดาเนี่ยปันเขาก็รู้ว่าผมรักปิ่นมากแต่ต้องการให้เขาเชื่อว่าผมเนี่ยรักเขามากแล้วผมเนี่ยไอความที่ผมไม่ได้เป็นเกย์หรืออะไรเลยนะ
1: รู
0: ้นะผมมักจะ
2: ทำไมพ่อถึงต้องกลัวว่าคนต้องมามองว่าคุณพ่อเป็นหรือไม่เป็น
0: ไอ้หมอเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยมีคลิปอยู่อันนึงเนี่ยที่ทำกันเนี่ยนะไปเข้ามาสัมภาษณ์เนี่ยมันได้ไปเขียนชื่อคลิปว่า

0: พ่อกูไม่ได้เป็นตุ๊ดนะโว้ย
1: ไม่อันนั้นคือแคปชั่นแคปชั่นคือเราอยากจะพูดพ่อปันแต่งหญิงอะครั้งแรกอะค่ะแต่งหญิงเสร็จปุ๊บก็มีเพื่อนเขาบางคนมาพูดว่าแบบรู้แล้วใช่ไหมว่าตัวเองชอบอะไรค้นพบตัวเองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมปันก็เลยเอามาล
2: ้อแล้วทำไมถึงบังคับให้คุณพ่อแต่งหญิง
1: ปันไม่ได้บังคับค่ะทำไมทุกคนคิดว่าปันบังคับปันมาขอร้องปันไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดการแต่งหญิงแล้วปันบอกถ้าคุณพ่อแต่งเนี่ยจะได้ทำให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศมันเกี่ยวกับศิลปะการแต่งหญิงมันคือศิลปะ
2: อยากให้เห็นภาพว่าคุณพ่อคุณปันเนี่ยก็เคยแต่งหญิงมาแล้วแล้วพอผู้ชายที่ลักษณะแมนแมนแบบนี้ลองดรากดูมันจะเป็นยังไงไปชมภาพกันครับ
1: อุ้ยสวยเอายัง
3: ฮัลโหลนี่คือคุณพ่อนะครับผู้หญิงแต่งหญิงรู้สึกไงคะป๋าเพราะว่าหน้าสวยๆหน่อยเป็นผู้หญิงเพราะสวยๆหน่อยป๋าครับเวลาถ่ายแบบนี้นะเราจะต้องทำหน้าเหมือนกับตกมาจากตึกสูงนะครับเออแต่แบบมีความสุขนึกสักเออสวยนะดูมันอันเซียนสวยตลกมากวันนี้เดี๋ยวมีถ่ายแบบกันนะคะเดี๋ยวเจอกัน
4: ไว้อยู่นะคะเนี่ย
2: ทำอย่างไรไปทำยังไงให้คุณพ่อแต่งหญิงแบบนี้ได้ครับ
1: ปันบอกว่าถ้าเกิดครอบครัวคนอื่นเขาดูแล้วเขาเห็นว่าป้ามาทำอย่างเงี้ยมาแต่งดรากเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจลูกเขามากขึ้นเขาอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเพศเพราะขนาดคุณพ่อปันยังมาทำได้เลยมันแค่เกี่ยวกับความรักและความเข้าใจกับพ่อและลูกอ่ะมันความรักมันใหญ่กว่าและมันสำคัญกว่าการที่ว่าลูกเขาชอบเพศไหนมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศมันเกี่ยวกับความรัก
2: แต่ว่าตอนที่ไปขอให้คุณพ่อ
1: ค่ะ
2: ทำสิ่งนี้พี่ไปบอกคุณพ่อว่าอะไร
1: ป้าเราสามารถถ้าครอบครัวคนอื่นเขาเห็นเนี่ยครอบครัวคนอื่นเขาอาจจะแบบเข้าใจกันมากขึ้นนะต้องคิดถึงเด็ก
2: แม่ไปขอคุณพ่ออ
1: ย่างนี้เลย
2: ป้าแต่งหญิงได้ไหมอย่างเงี้ย
1: ป้าแต่งแบล็คได้ไหมป้าบอกจะดีเหรอเจอกันพรุ่งนี้แปดโมงเช้าป้าต้องไปตรงเวลาค่ะใช่
2: คุณพ่อคิดถึงไหมว่าคุณพ่อเคยมีลูกน้องเนี่ยในโรงงานเนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาไม่เห็นสิ่งนี้เมื่อก่อนเนี่ยเท่าแก่เนาะดุมากดุเป็นอย่างนี้แล้วอยู่ดีวันนึงเท่าแก่มาแต่งอย่างเงี้ยคุณพ่อคิดไหมว่าเขาจะรู้สึกยังไง
0: ช่างมัน
1: เลิ
0: โรงงานปิดไปตั้งนานแล้ว
2: ออ
0: ที่มาทำเนี่ยนะเลิกทำโรงงานมาตั้งเกือบ20ปีแล้วจะไปเป็นห่วงอะไรใช่ไหมแล้วอย่างหนึ่งปากคนเนี่ยนะคุณทำมันก็ด่า
1: ไม่ทำ
0: ไม่ทำอะไรมันก็ด่า
2: ม
0: ันจะด่าเนี่ยหายใจเราหายใจมันก็ด่าบอกหายใจไปทำไมวะมึงน่าจะตายซะใช่ไหม
1: นี่เป็นความคิดที่ดีนะคะ
0: เพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจปากคนมากนะอะไรที่เราทำแล้วเรามีความสุขเนี่ยนะเราควรจะทำอะไรที่ถูกต้องนะถึงแม้ว่าบางครั้งไม่มีความสุขเราก็ต้องทำเพราะเขาบอกว่า
2: คุณพ่อไม่มีความสุขหรอครับที่ทำสิ่งนี
0: ้คุณจะมีความสุขไหมถ้าอยู่ดีๆคุณไปแต่งเป็นผู้หญิงอะแล้วออกไปทั่วเลยเนี่ยแล้วเพียงไม่กี่วันเนี่ยไอ้ปันมาบอกว่ามีคนดูตั้ง2ล้านกว่าคน 2.2 ล้านคนเนี่ยนะแล้วเขาเขียนมาเนี่ยนะบอกว่าโอ้โหอยากจะมีพ่ออย่างมันปันเหลือเกินเพราะว่าพ่อเขาเนี่ยนะรับเขาไม่ได้เลยแล้วเวลาเดียวกัน
1: เห็นมั้ย
0: ปันปันเขาก็มาเล่าว่าเพื่อนเขาบางคนเนี่ยหลังจากที่เห็นผมทำกับลูกยังไงแล้วเนี่ย
2: ครับ
0: พ่อเขาเนี่ยปฏิบัติต่อเขาเนี่ยดีกว่าเดิมเยอะมากเลยให้อิสรภาพในการพูดในการทำตัวในการใช้ชีวิตกว่าเดิมเยอะอะไรอย่างเงี้ย
2: ซึ่งก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยผมทราบมาว่าย้อนกลับไปในสมัยที่พี่ปันปันยังเล็กเนี่ยคุณพ่อเคยมีกฎเหล็ก3ข้อ
0: ไม่ใช่กฎเหล็กเราก็บอกไปบอกว่าพ่อเองเนี่ยนะเกิดมาเนี่ยนะแม่ก็เคยขอพ่อนะบอกว่าอย่าติดยาเสพติดนะแล้วก็ให้เป็นคนดีอย่าไปทำให้ใครเดือดร้อนผมก็เลยเล่าให้ปันปันกับปินปินฟังบอกว่าเป็นคนเนี่ยนะต้องอย่าทำให้คนเขาเดือดร้อนเราต้องเป็นคนดีเพราะถ้าเลือกเป็นคนดีกับคนไม่ดีเนี่ยคนดีมีความสุขกว่าเยอะนะแล้วก็ข้อที่2ก็คือไม่ติดยาเสพติดนะข้อที่3ก็คือไม่เบี่ยงเบนทางเพศใช่ไหมแต่ตอนนี้ปันปันพอพ่อรู้เรื่องนี้นะปันปันก็ได้2ใน3แล้วในชีวิตคนเราเนี่ยนะไม่มีอะไรที่มันได้สมบูรณ์แบบ
2: ทำไมวันนั้นคุณพ่อถึงพูดว่าอย่าเบี่ยงเบนทางเพศ
0: ก็เพราะว่ารู้ว่า

0: มันจะลำบากในชีวิตเนี่ย
1: มุมของผู้ใหญ่นี่คิดอีกแบบนะ
2: ใช่
1: ไม่ใช่ว่าเขารังเกียจ
2: ถูก
1: แต่เขาคิดว่าเราจะลำบากในชีวิต
0: ลำบากมากเลยลำบากมากเพราะว่าผมเกิดในช่วงที่สังคมไทยหรือว่าสังคมโลกเนี่ยเขารับไม่ได้ให้เรื่องเบี่ยงเบนทางเพศมันไม่เหมือนกับทุกวันนี้
1: ครับ
0: ออกไปข้างนอกเนี่ยเจอเขารู้สึกเฉยๆสมัยโน้นเนี่ยเขาต้องเก็บนะคนไหนที่อายุมากแล้วยังไม่แต่งงานเนี่ยก็ถูกมองเป็นว่าต้องเป็นพวกเบี่ยงเบนทางเพศ
1: คือคุณพ่อกลัวลูกจะไม่มีความสุข
0: ใช่ใช
1: ่แต่ในวันที่คุณพ่อสอนเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของสามข้อที่คุณพ่อขอแล้วก็คุณย่าก็เคยขอคุณพ่อใหม่ทีเน
2: ี่
1: ยตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่ที่คุณพ่อพูดสิ่งนี
2: ้17มั้งครับ17 18
1: 17 18และได้ยินว่าพี่เชื่อ2ข้อและพี่คิดกับตัวเองว่าเอ๊ะข้อที่3นี่ไม่จําเป็นต้องเชื่อก็ได้เพราะว่าอะไรนะตอนนั้น
2: จริงๆนั่นคือสาเหตุหนึ่งที่ปันรู้สึกว่าปันไม่สนิทกับพ่อด้วยเพราะกฎนี้เพราะเรารู้สึกว่าก็ฉันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเธอมาพูดอย่างนี้ได้ไงแล้วนั่นก็คือสาเหตุที่ช่วงแรกไม่สนิทกับคุณพ่อแล้วหลังจากนั้นหลังที่เราคุยกันแล้วก็เปิดใจกันน่ะจากการที่ปันแบบไม่คุยกับพ่อไม่สนิทกับพ่อก็คือมาเหมือนเป็นเพื่อนแล้วก็สนิทกันคุยกันได้ทุกเรื่องใช่ค่ะ
1: จริงๆเอาจริงคุณพ่อตอนที่มีข้อที่3มาเนี่ยเป็นเพราะคุณพ่อเห็นแล้วหรือว่าเขาจะมีอาการที่คุณพ่อพอสังเกตแต่คุณพ่อไม่กล้าถามเขาตรงๆคุณพ่อเลยไปพูดอย่างนี้
0: ไม่ใช่ไม่ใช่พูดเพราะว่าเรามีประสบการณ์ชีวิตมาเราเคยอยู
1: ่
0: โรงเรียนประจำนะเราเห็นมาว่าถูกล้ออะไรต่ออะไรเนี่ยอาบน้ำบางทีโดนกระตุกผ้าบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะ
1: พี่โดนไหมโดนแกล้งไหม
2: หมายถึงบูลลี่ใช่ไหมคะมีค่ะมีโดนใช่
1: เขาแกล้งเราอย่างไรครับ
2: ปันว่ามันคือบูลลี่คือแบบมันมีสองแบบphysical กับ mental ก็คือไม่ว่าจะเป็นคําพูดก็ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องโดนปล่อยโดนอะไรอย่างงี้
1: หัววิ่งหนีอะไรอย่างงี
2: ้อะไรอย่างงี้หรือมันก็อาจจะหนักกว่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาคนถามเรื่อง bullying เนี่ยปันจะแบบบอกตลอดว่าแบบเราต้องระวังเพราะว่าจริงๆเด็กที่ฆ่าตัวตายตอนอายุเด็กๆเนี่ยครับ 50% คือเด็กที่เป็นเพศที่3หรือ LGBT
1: เพราะอะไร
2: สมัยก่อนนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคนรอบข้างไม่เข้าใจครอบครัวไม่เข้าใจไม่เข้าใจตัวเองมันมีหลายอิชชูมาก
1: และจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยคุณพ่อเปลี่ยนไปอีกแบบนึงเลยป่ะครับวิธีการแสดงออกของคุณพ่อที่มีต่อพี่ปันหรือว่าการที่พี่ได้มีโอกาสพูดคุยกันเรื่องนี้มันสบายใจมากขึ้นมั้ยที่คนที่เรารักหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เค้ารู้แล้วแหละว่าจริงๆแล้วเราชอบแบบไหนเราเป็นยังไงโลกของพี่มันแตกต่างกันมั้ย
2: มันโล่งมันไม่หนักปันว่าการที่เราม
0: ันโล่ง
2: มันโล่งป
0: ัน
2: รู้สึกใช่ครับปันรู้สึกว่าการที่เราได้คุยกับพ่อแม่โดยที่เราไม่วางเขาว่าเขาเป็นพ่อหรือเป็นแม่แต่จริงๆเขาเป็นคุณเกษมนักประเสริฐคุณแคร์เรานักประเสริฐการที่เรามองเขาเป็นคนมากกว่าการที่มองเป็นฉลากมันทําให้เราสนิทกับเขาแล้วคุยกับเขาได้มากกว่าปันก็เลยรู้สึกว่าปันคุยอะไรกับพ่อก็ได้แล้วก็เป็นเพื่อนคนหนึ่ง
1: ถามวิธีคิดของคุณพ่อหน่อยเพราะในขณะเดียวกันเมื่อกี้พี่ปันก็เล่าให้ฟังเองว่าเพื่อนเขาเองเพื่อนสนิทเขาเองบอกพ่อเขาพ่อเขาต่อยโครมของคุณพ่อทำไมคุณพ่อถึงทำใจยอมรับและเข้าใจได้ที่
0: ผมจะบอกคุณอย่างหนึ่งนะผมเนี่ยเคยมีเพื่อนถามผมนะหลังจากที่เห็นปันในคลิปอะไรอย่างเงี้ยแสดงเนี่ยแล้วเขามาถามผมบอกคุณเกษมคุณเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยเพื่อนดีกันมากเลยนะผมก็ตอบเขาทันทีเลยโดยไม่ได้คิดนะเหมือนกับที่พ่อแม่คุณเลี้ยงคุณนั่นแหละโอ้โหเขาหน้าอย่างกับกวนอูเลยนะหน้าแดงนะมีลมออกจากหูฟุ๊บฟุ๊บเลยนะโกรธมากเสร็จแล้วผมก็พูดต่อไปนะด้วยความรักและความเข้าใจพ่อแม่คุณเนี่ยเลี้ยงคุณด้วยความรักและความเข้าใจผมก็เลี้ยงเขาด้วยความรักนะ
1: ทุกวันนี้สนิทกับคุณพ่อมากเลยใช่ไหมครับ
2: สนิทครับก็ปันรู้สึกว่าก็คุยกับคุณพ่อได้คุณพ่อก็ใช้ชีวิตอ่ะเผาฉันแล้วเดี๋ยวฉันเผาเธอบ้างคุณพ่อตอนนี้ก็คือใช้ชีวิตกับแฟน
1: คร
2: ับ แล้วก็คุณแม่ปันก็แยกกันอยู่แต่คือทุกคนเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากเพราะว่าคนส่วนมากเขาคิดว่าการที่เราเป็นครอบครัวเนี่ยต้องมีพ่อหนึ่งคนมีแม่หนึ่งคนแล้วก็ถึงจะมีความสุขได้คุณพ่อกับคุณแม่ปันแยกกันอยู่แต่ตอนนี้เป็นครอบครัวมากกว่าเป็นครอบครัวตอนนั้นอีกทุกคนไม่ทะเลาะกันทุกคนมีความสุขแบบที่ไม่ต้องมีฉลาก ไม่ต้องแคร์ว่าสังคมจะต้องบอกเราว่าเราต้องมีความสุขยังไงแบบไหนชีวิตนี้ต้องการอะไรมากกว่านี้ไปแคร์ว่าใครต้องคิดอะไรล่ะคะถ้าทุกคนที่เราอยู่ด้วยกันมีความสุขอ่ะ
1: เคยมีโอกาสพูดคุยกันบ่อยไหมครับในเรื่องหลายๆเรื่องด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตเขาเองเรื่องของการมีครอบครัวเรื่องของหลายๆอย่างพี่ได้ปรึกษาคุณพ่อบ้างไหมครับ
2: ปรึกษาครับ
0: แล้ว
2: เราคุยกันตลอดก็มันเป็นสิ่งที่ดีที่เราไม่ได้กลัวที่จะคุยกับพ่อแม่เพราะหลายๆคนปันมั่นใจหลายๆคนกลัวที่จะคุยกับพ่อแม่จริงๆปันโชคดีที่ได้คุยกับคุณพ่อได้ทุกเรื่อง
1: งั้นผมขออนุญาตถามแม้กระทั่งเรื่องแฟน
2: เล่าคือเล่าทุกอย่างเรารู้สึกไม่มีอะไรปิดกั้นกันนะป้าเนาะ
0: ไม่มี
1: อ่ะในทางกลับกันในการพบความสามารถของตัวเองนอกจากเรื่องของรสนิยมแล้วเนี
2: ่
1: ยได้ข่าวว่าตอนนี้พี่มีโอกาสได้ไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาเหมือนกับเป็นการได้พบตัวตนที่แท้จริงหรือได้มีโอกาสได้ลองและรู้จักกับคำว่า drag นี่ใช่ไหมครับ
2: คือปันไปเรียน University ofCalifornia Los Angeles UCLA ครับเป็นมหาลัยต้นๆของอเมริกาเข้าได้เพราะว่าศิลปะ
1: ค่าเทอมแพงมากนะ
2: ใช่ครับ
1: พี่ไปเรียนแล้วยังไงครับได้ค้นพบอะไรที่มหาวิทยาลัยนี้ครับ
2: คือปันก็ค้นพบเรื่องการเต้นเรื่องแวกกิ้งเรื่องการแสดงแล้วก็ค้นพบเพื่อนๆที่เขาให้เราดูว่าแบบเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อนๆปันคือเป็นแบบเอาแบบเรียกว่าซุปเปอร์ตุ๊ดละกันคือ2คนที่แบบเป็นรูมเมทด้วยอ่ะก้อนขนขาอยู่ดีๆวันดีคืนดีอยากจะใส่ส้นสูงออกไปนอกบ้านก็ใส่ก็นางไม่รู้สึกผิดแล้วก็อีกอย่างที่อยากจะเคลียร์นะคะคือตอนนี้ที่คุยกันว่าเรื่องโอ๊ยการศึกษาแบบมันแพงนู่นนี่หรืออะไรหรืออย่างเงี้ยกลับมาเนี่ยแม่ปันพูดอะไรอย่างนึงตอนฉันตายเธอจะไม่ได้เงินสักบาทของฉันเลยเพราะฉะนั้นปันไม่เคยคิดว่าเงินของพ่อแม่คือเงินของปันปันทํางานหนักมากปันไปตอนที่ปันกลับมาจากมหาวิทยาลัยเนี่ยปันทำงานตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนถึงตีสี่เต้น3ที่ได้คืนละ700บาทเพราะปันแม่ปันพูดคำนั้นปุ๊บปันเปลี่ยนความคิดเลยปันจะไม่ใช่เด็กที่มาได้เงินเดือนจากคุณพ่อคุณแม่บลาบลาบลา
1: หรือรอขอเงินจากคุณพ่อแม่
2: ไม่ขอค่ะแล้วปันรู้สึกว่าแล้วแต่คนอื่นชีวิตจะเป็นยังไงแต่ว่าชีวิตของปันคือถ้าวันนึงฉันตายแล้วฉันไม่มีโลงศพแล้วโดนเผาฉันจะทํายังไงแล้วก็คิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นช่วงนั้นก็คือจะทํางานจนถึงวันนี้ก็คือทํางานคือช่วงนั้นน่ะทํางาน3ที่วิ่ง3งานเริ่มแต่ทุ่มนึงจบประมาณ
1: 4อันนี้คือกลับมาเมืองไทยแล้วใช่มั้ย
2: กลับมาเมืองไทยแล้ว
1: ไม่แต่ไอ้ก่อนกลับมาเมืองไทยตอนนั้นพี่ไปเรียนอะไรที
2: ่เรียนศิลปะค่ะ
1: เรียนศิลปะ
2: ใช่ไฟอาร์ตค่ะ
1: ซึ่งพี่มีความถนัดในเรื่องของศิลปะมาตั้งแต่เด็ก
2: ค่ะ
1: อยู่แล้วจริงๆทราบมาว่ามีงานศิลปะ
2: ใช่ใช่เป็นนางกวักเลดี้กาก้านะคะจริงๆอันนี้คือเหลือแค่2ตัวคือช่วงนั้น
1: ทำขาย
2: ทำเป็นนี่
1: ทำแต่นี่ไม่ได้ขายแล้ว
2: อันนี้เหลือแค่2ตัวไม่ได้ขายแล้วค่ะแค่เอามาให้ดูเล่น
0: ตอนนั้นตัวใหญ่ด้วย
2: ขายดีมากตอนนั้นเพราะว่าคือเรารู้สึกว่ามันเราชอบเลดี้กาก้าอยู่แล้วเน
1: า
2: ะ
1: วิธีการนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะ
2: หล่อใช่ค่ะเราชอบเลดี้กาก้าอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าการแต่งหญิงในเลดี้กาก้าเขาส่งเสริมการเป็นตัวเองเรื่องเพศที่3อยู่แล้วเราก็เลยอยากจะบูชานางในวัฒนธรรมของไทยก็เลยมาผสม
1: กาก้านางกวัก
2: ถูกต้อง
1: ขายดีมาก
2: ขายดีขายดี
1: ขายตัวละเท่าไหร่ครับตอนนั้น
2: 999บาทคร
1: ับ999
0: บาทไม่ใช่ตัวเล็กนะ
2: ตัวนี้999บาทเย
0: สแล้วตัวใหญ่เท่าไหร่
2: จำไม่ได้
1: แล้วได้ข่าวว่าตอนที่กลับมาแรกๆเนี่ยพี่มาเพ้นงานทำงานโชว์ในหอศิลป์ด้วยใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะเคยมีนิทรรศการในหอศิลป์ด้วยค่ะหลายแห่งเลยค่ะ
1: จนกว่าจะมาเป็น drag
2: ค่ะ
1: ที่เลือก drag ทั้งที่งานศิลปะอีกด้านหนึ่งเนี่ยตอนนั้นได้ข่าวว่ารายได้ก็ดีด้วย
0: ไม่มีเลย
2: ไม่โอเคอยู่เพราะปันเป็นคิวเรเตอร์ด้วยไงช่วงนั้นน่ะปันขายภาพด้วยไง
1: เขาขายภาพได้เป็นหมื่นๆ
0: ขายภาพของคนอื่น
2: มันได้คอมมิชชั่นใช่ขายภาพของคนอื่นคือการที่ปันเป็นคิวเรเตอร์ช่วงนั้นน่ะคือปันขายรูปสมมติคนมาดูงานแล้วเขาซื้อรูปปันก็จะได้คอมมิชชั่นของแต่ละรูปแต่ว่ามันก็ไม่แน่นอนถูกต้องไหมคะจากการที่ทำงานจากคอมมิชชั่นน่ะปันก็เลยต้องสู้ต่อไป
1: ผมถามนิดนึงตอนกลับมาเนี่ยครับเขาเรียนจบจากสหรัฐอเมริกากลับมาแล้วคุณพ่อคิดไหมครับว่าลูกจะทำงานอะไรหรือเป็นกังวลถึงอนาคตเขาไหมว่าตอนนั้น
0: ผมไม่กังวลอนาคตเขาเพราะเป็นอนาคตของเขาเองไม่ใช่ของผม
1: คือ
0: บางที่บอกว่าเราคุยกันเรื่องอนาคตไหมเวลาคุยกันเนี่ยจะพูดถึงอนาคตเขามากกว่าอนาคตผมเพราะผมไม่เคยมีอนาคตแล้ว ผมอายุตั้ง72-73แล้วเยอะแยะเลยที่ตายตั้งแต่60เนี่ยนี่ผมก็ได้เปรียบมาตั้งเยอะแยะ
1: แล้วคุยกันกับเรื่องอนาคตเขายังไงครับ
0: เขาก็จะเล่าความหนักใจของเขาแล้วผมก็จะบอกเขาบอกว่า ถ้ามีอะไรเดือดร้อนเนี่ยนะพ่อก็ช่วยนะ
1: พอพี่กลับมาปุ๊บเมื่อทำงานเป็นคิวเรเตอร์ได้อยู่สักพักน
2: ึ
1: งอะไรที่ทำให้ตัดสินใจว่าอุ๊ยฉันต้องมาทำอาชีพดรากนี่แล้วทำการแสดงเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์นี
2: ่ปันชอบการแสดงปันชอบว่าแบบวันนี้เราตื่นเต้นเราอยากเล่นเป็นใครปันชอบที่แบบเราได้ให้ความสุขกับคนที่เขาเจอเราวันนั้นตอนนั้นเลยทันทีเราลิปซิงหรือเราตลกคนที่มาเที่ยวปุ๊บเขามีความสุขทันทีอ่ะมันไม่ใช่แค่ได้บุญอย่างเดียวแต่ว่าเขาเข้ามาในโลกของเราแล้วเขากลับไปที่บ้านเขาอย่างน้อยเขาได้ลืมสิ่งที่แบบอาจจะเครียดอาจจะเลิกกับแฟนอาจจะทำอะไรมางานอาจจะไม่ดีโดนเจ้านายด่าอะไรเงี้ยแต่เขามาเที่ยวปุ๊บแล้วเขามีความสุขตรงนั้นเลยปันรู้สึกว่าฉันอิ่มจังฉันมีความสุขจังฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้
1: พี่ปันเนี่ย
2: ค่ะ
1: ปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้าที่จะเปิดร้านเป็นของตัวเองช่วงที่พีคที่สุดในการแสดงก่อนโควิดนะครับตอนนั้นเดือนนึงมีกี่งานต้องโชว์ทั้งหมดกี่โชว์คือเมื่อก่อนได้700บาทนั่นคือราคาเริ่มต้นในยุคที่เริ่มทำงานทุกวันนี้ค่าตัวก็แพงมากคำถามก็คือว่าเดือนนึงเนี่ยงานเยอะขนาดไหนครับ30วันนี่เคยมีไหม30งาน
2: ไม่มีพักค่ะ
1: ไม่มีพัก
2: ไม่มีพัก
1: ไม่เคยได้พักเลย
2: มันมีมันพี่เอางี้คืออย่างงี้คือ
1: แล้วไม่ใช่แสดงแค่ในประเทศไทยด้วยนะ
2: ค่ะ
1: มีงานโชว์จ้างต่างไปต่างประเทศใช่มั้ยครับบินไปคนเดียว
2: บ่อย
1: บินไปคนเดียวแต่งหน้าเองคนเดียว
2: แต่งหน้าทําผมใช่ครับ
1: แต่งหน้าทําผมเองคนเดียวแล้วก็แสดง
2: คนเดียวแล้วก็แสดงนั่นคืออาชีพที่เรารักเพราะฉะนั้นเราไม่บ่นถ้าเรายังมีแรงอยู่เราต้องทําต่อไปแล้วปันไม่คิดว่าอาชีพไหนมีเกียรติมากหรือน้อยกว่าถ้าเราให้เกียรติตัวเองเพราะว่าการที่ปันมาเต้นกินรำกินแต่ปันมีความสุขแล้วปันทำให้คนรอบข้างมีความสุขแล้วปันสามารถซื้ออาหารกินเองได้ปันรู้สึกว่าปันได้เกียรติตรงนี้แล้วแล้วปันเข้าใจความลำบากของการแต่งหญิงปันยังคะ
0: เข้าใจสิวะ
2: เออทำไมล่ะคะ
0: โดนหนเดียวก็โอ้โหเกือบตายอะ
2: บ่นไม่หยุดเลยขนตาหนักปวดนู่นปวดนี่ทำไม
0: มันจะให้ใส่ไอ้อะไรนะเลนสีต่างๆใช่ไหม
2: อ๋อคอนแทคเลน
0: คอนแทคเลนสีต่างๆบอกไม่เอาแค่ขนตานี่ก็น้ำหูน้ำตาไหลแล้วแล้ววิกเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยโปะเข้าไปเนี่ย
1: กลับมาถามพี่ปันครับ
2: ครับ
1: ประเด็นคือเมื่อกี้ที่พูดกันเรื่องของการได้แต่งหญิงแล้วก็ได้ไปโชว์เยอะแยะมากมายสุดท้ายแล้วเนี่ยคิดว่าการที่คุณพ่อหรือว่าคนที่เป็นครอบครัวสนับสนุนในสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันถึงทำให้พี่ปันเนี่ยได้ไปถึงจุดที่พี่ปันเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้ไหม
2: แน่นอนครับปันรู้สึกว่าคนเราเหมือนต้นไม้เนาะถ้ามีรากแข็งแรงเนี่ยลมพัดเท่าไหร่เราก็ไม่ล้มคือครอบครัวเป็นฟาวเดชั่นที่ดีแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นด้วยว่าคนคนนั้นจะแข็งแกร่งขนาดไหนด้วยมันขึ้นอยู่ทั้งสองอย่างเลยค่ะใช
1: ่มีใครมีคำถามกับครอบครัวนี้บ้างครับเชิญครับ
2: เชิญค่ะ
3: อันนี้ต้องขอชื่นชมทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณปันเลยนะคะว่าสามารถที่จะยอมรับแล้วก็เปิดใจซึ่งกันและกันแต่ว่าขอเรียนถามคุณพ่อแล้วก็คุณปันอีกทีนึงนะคะว่าบางครอบครัวซึ่งเขาไม่ได้ยอมรับเลยนะคะว่าแม้พยายามที่จะเข้าใจแล้วก็ยอมรับแต่โดยส่วนลึกๆแล้วอ่ะก็มันยากนะคะมีวิธีแนะนำอะไรยังไงบ้างคะขอบคุณค่ะ
1: ต้องถามคุณพ่ออย่างนี้
2: ตาก่อน
0: ครอบครัวเนี่ยนะถ้าเป็นพ่อหรือแม่เนี่ยนะผมอยากถามเขากลับนะว่าเขามีทางเลือกนะถ้าเขายับเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงแล้วไม่ยอมรับจะเป็นยังไงถ้าเขายอมรับเนี่ยคนแรกที่เขาจะมีความสุขคือตัวเขาเองลูกเขานะแล้วก็ปู่ย่าตายายทุกคนในครอบครัวเนี่ยมีความสุขหมดแต่ถ้าเขาไม่ยอมรับนะคนแรกที่จะกลุ้มใจมากที่สุดนะก็คือตัวเขาเองนะแล้วก็ลูกก็เหมือนตกนรกนะแล้วก็ปู่ย่าตายายน้องทั้งหลายเนี่ยนะทุกคนเนี่ยไม่มีความสุขหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาเลือกได้ว่าเขาอยากจะโง่หรืออยากจะฉลาดใช่ไหมถ้าเขาเป็นคนธรรมดาเนี่ยฉลาดพอสมควรเนี่ยเขาต้องเลือกที่จะมีความสุขใช่ไหมถ้าอยากจะมีความสุขก็แน่นอนที่สุดยอมรับเถอะเพราะว่าเขาก็เป็นลูกนะลูกเนี่ยนะก็เหมือนกับนกนะมันเกิดมาเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยเราก็ให้มันมีขนนะแล้วเราก็ให้การศึกษานะแล้วเขาก็มีปีกที่เขาจะบินตอนนี้เราจะเอาเชือกผูกขาเขาไว้เหร บอกให้บินไปทางขวาตามที่เราสั่งบินไปทางซ้ายที่เราสั่งเลยพอเขาบินได้นี่เราต้องปล่อยเขาบินอิสระแล้ว
1: แต่ผมฟังดูแล้วผมรู้สึกอย่างนี้ว่า

0: ถ้าผมจินตนาการว่าผมเป็นพี่ปันปันนะแล้วรู้สึกว่าเรามีความสามารถแบบเนี้ยแต่พ่อเรายังไม่ยอมรับสมมติว่าถ้าพ่อเราไม่ยอมรับนะคนอื่นเนี่ยเราก็ไม่มีความมั่นใจที่จะทำให้เขาเนี่ยยอมรับเราได้แต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าพ่อเรายอมรับสักอย่างต่อให้คนอื่นไม่ยอมรับทั้งโลกเลยเนี่ยนะเราอาจจะไม่ต้องสนใจเลยก็ได้เพราะอย่างน้อยเรามีคนที่เป็นพ่อเนี่ยรู้ว่าตัวตนของเราเป็นยังไงแล้วเขาก็รักเราแล้วก็ยอมรับเราผมรู้สึกว่าอันนี้มันสำคัญมากนะเพราะมันเริ่มจากคนใกล้ตัวที่สุดยอมรับมันเลยทำให้คนอื่นๆข้างนอกเนี่ยยอมรับในตัวตนเข้าไปด้วยหรือเปล่า
1: เขายังยอมรับผมเลยอ่ะตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเขาก็รู้ว่าผมก็ไม่ปกติใช่ไหมเขาก็ยังยอมรับผมเลย
0: ไม่ปกติยังไงครับ
1: เออผมทำอะไรที่ตามใจผมหลายอย่างอ่ะนะเขาก็รู้ว่าผมก็ไม่ค่อยปกติแล้วแล้วเพื่อนฝูงผมก็เคยไปเล่าเขาให้ไปคุยกับปานบอกป้าหนูไม่ค่อยเต็มบาทนะหรือว่าเกินบาทอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังอยู่กับผมได้โดยที่ไม่หนีออกจากบ้านเนี่ยนะผมก็ถึงตาเองเนี่ยนะยังไงพ่อก็ต้องยอมรับเอง
2: ไม่แต่ว่าจริงๆมันขึ้นอยู่กับคนคนนั้นด้วยว่าถ้าเขาเชื่อในสิ่งที่เขาทำจริงๆอะค่ะว่ามันไม่ผิดแล้วก็ทำไปเรื่อยๆอะปันว่าอย่างฟอร์ example แม่ปันอะยอมรับปันได้ในเมื่อทุกๆคนยอมรับปันแล้วพอเพื่อนๆเขามาพูดเท่านั้นแหละว่าลูกเธอเก่งมากนะลูกเธอแต่งหญิงเลิศนะอ๋อเหรอโอเคเลิศก็ได้วะดีก็ได้วะแม่ปันไม่เหมือนกันแม่ปันเขาคือเริ่มยอมรับปันหลังจาก2ปีที่ปันเริ่มแบบทำ
0: มีชื่อเสียง
2: ถูกต้องแล้วจนเพื่อนเขาทุกคนมาบอกเขาถึงแบบอ๋อโอเคลูกฉันโอเคเพราะฉะนั้นปันว่ามันขึ้นอยู่ทั้งสองอย่างแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวปันคือซัพพอร์ตปันมากค่ะในเรื่องการแต่งหญิง
0: และซึ่งในมุมของพี่ในฐานะที่เป็นลูกอันนี้พูดในมุมลูกนะ
2: ค่ะ
0: พี่ชอบมากกว่าไหมพี่เลือกแบบไหนเลือกต้องให้คนรอบตัวเรายอมรับก่อนแล้วที่บ้านเขายอมรับหรือเลือกอยากที่จะให้ที่บ้านยอมรับถึงแม้ว่าคนอื่นข้างนอกรอบตัวเราเขาอาจจะไม่ยอมรับก็ได
2: ้มันว่าควรต้องมีทั้งสองอย่างถึงที่จะได้สบายใจนะคะแต่ว่าสำหรับปัน
0: อ
2: ะ process ของปันเนี่ยปันเลือกที่จะต้องยอมรับตัวเองก่อนที่พ่อแม่หรือคนอื่นมายอมรับเรา
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณครอบครัวพี่ปันเป็นอย่างมากนะครับทั้งคุณพ่อคุณเกษมแล้วก็พี่ปันนะครับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับ ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนครับ
0: สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าลูกของคุณนั้นจะมีความชอบหรือมีรสนิยมอย่างไรทั้งเรื่องของความฝันเขาเองเรื่องความสามารถของเขาเองหรือแม้กระทั่งรสนิยมทางเพศของเขาเองสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่นะครับตราบใดก็ตามที่คุณยังอยู่เคียงข้างลูกของคุณผมเชื่อได้เลยว่าลูกของคุณจะมีโอกาสได้ค้นพบตัวตนของตัวเองและได้ทำในสิ่งที่เขารักและมีความสุขนะครับยังไงวันนี้หมดเวลาของรายการกว่าจะโตแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในวันนี้ครับผมพาทุกท่านออกมาเที่ยวกันที่ต่างจังหวัดกันสักนิดนึงนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีครับซึ่งดูจากบรรยากาศแล้วนะครับไม่ต้องบอกก็อาจจะพอเดากันได้ใช่ไหมครับว่านวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Agriculture Tech หรือเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนั่นเองครับซึ่งผู้ที่ผมจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกันในวันนี้นะครับโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะฮะเขาเป็นชายหนุ่มครับที่จบจาก MIT นะครับแล้วก็เติบโตในครอบครัวของเกษตรกร

ครับแล้วก็เห็นปัญหานะฮะที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆแถมเป็นคนที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยครับจนนำมาสู่การกลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง Machine Learning แล้วก็ภาพถ่ายจากดาวเทียมครับ

ัญหาภาคการเกษตรนะครับถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของโลกนะครับโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยที่จำนวนประชากรส่วนใหญ่นั้นอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรนะฮะแล้วก็รวมถึงเกษตรกรรายย่อยเองปัจจุบันนี้ก็ยังมีปัญหามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งเงินทุนนะครับรวมถึงการเพาะปลูกที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ทำให้ได้ผลผลิตจำนวนน้อยแล้วอาจจะรวมถึงเรื่องของการจัดจำหน่ายครับที่อาจจะโดนพ่อค้าคนกลางเนี่ยโกงราคาก็เป็นไปได้นะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ฮะนำมาสู่ตัวอย่างของนวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เขาเป็นสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่ใช้เทคโนโลยีของ Big Data และก็ Machine Learning ที่เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับมาช่วยให้คำปรึกษากับเกษตรกรนะฮะให้เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกับคุณเอิร์นฮะหรือคุณอุกิจปุณหะเลขกะ CEO ประเทศไทยและผู้ก่อตั้งบริษัท Recall ครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณเอิร์นหรือคุณอุกิจอุณหะเลขากะนะฮะ CEO ประเทศไทยและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Recall ครับสวัสดีครับคุณเอิร์น
1: สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นเรียนถามเลยฮะ Recall คืออะไร
1: ครับ Recall คือบริษัท Big Data ที่เอาข้อมูลต่างๆอย่างเช่นภาพถ่ายดาวเทียมหรือข้อมูลอากาศที่แม่นยำมาวิเคราะห์มาใช้ Machine Learning ในการวิเคราะห์ในการมาช่วยเกษตรกรในการวางแผนในการเพาะปลูกจุดประสงค์หลักคือต้องการข้อมูลมาช่วยเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการทำเกษตรครับ
0: อืมฮะและที่มาครับก่อนจะมาเป็นรีคอร์ดเนี่ยมันเป็นยังไง
1: จริงๆต้องขอเกริ่นนำมาก่อนว่าจริงๆแล้วผมได้ไอเดียนี้ตอนที่ผมไปเรียนที่อเมริกาไปเรียนที่มหาลัย MIT ครับก็คือเป็นความฝันในเด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านมาจากครอบครัวทำเกษตรกรรมอยู่แล้วแล้วเป็นความฝันเด็กๆว่าเนื่องจากเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีชอบอินโนเวชันก็อยากลองดูว่าเราจะสามารถเอาเทคโนโลยีล้ำๆสมัยใหม่เนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรในเมืองไทยยังไงก็พอไปเรียนที่ MIT ก็ได้ไปเรียน Tech Class Entrepreneurship ก็เริ่มไปพิชไอเดียนี้ก็ได้ไปเจอ Co-founder ที่เป็นคนปากีสถานคนอเมริกันที่ MIT แล้วก็มาก่อตั้งบริษัทนี้ด้วยกันคร
0: ับ อ๋อเป็นก็มาก่อตั้งบริษัท Recall นี้ฮะแล้วก่อนที่เราจะมาก่อตั้งบริษัท Recall เนี่ยจริงๆแล้วเราเห็นแบบโอกาสหรือ Pain Point อะไรเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรฮะเราเลยมาทำเนี่ย
1: ครับก็คือเราจะเห็นได้ว่าพวก Startup Innovation เนี่ยได้ไป disrupt อุตสาหกรรมต่างๆและในโดยเฉพาะในกรุงเทพแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะกับภาคอุตสาหกรรมทางเกษตรซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างใหญ่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีใครนำเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งเพนพอยต์ค่อนข้างเยอะครับเพนพอยต์เริ่มตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรใช่ไหมครับก็ยังมีปัญหานี่นอกระบบอยู
0: ่มีนี่เยอะมาก
1: ใช่ครับแล้วข้อ2ก็คือการที่ผลผลิตของเกษตรกรไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นอเมริกาหรือยุโรปอย่างเงี้ยผลผลิตของประเทศไทยน้อยกว่าเกือบ 2-3 เท่าเพราะว่าประเทศเกษตรกรที่ประเทศพวกนั้นเขามีเทคโนโลยีในการใช้แล้วสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือการที่เกษตรกรไม่สามารถขายถึงผู้รับซื้อโดยตรงได้ก็จะมีพ่อค้าคนกลางมากดราคาถึงหน้าสวนก็ปัญหา3อย่างนี้คือปัญหาหลักๆที่มันเกษตรกรถึงน่าจะมีโอกาสดีกว่านี้แล้วผมรู้สึกว่าสามารถเอาเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ครับ
0: อ๋อก็ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยมีปัญหาหลายด้านมากนะฮะก็เลยมาทำแล้วเสร็จปุ๊บพอไปร่วมกับเพื่อนที่ปากีสถานเราก็เหมือนกับว่าไปทำธุรกิจเนี้ยที่ปากีสถานมาก่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับก็คือที่น่าสนใจก็คือพอผมไปพิชเจอเพื่อนที่เป็นคนปากีสถานเนี่ยแล้วพิชไอเดียในห้องด้วยกันเนี่ยทำให้รู้ว่าปัญหาของเกษตรกรระหว่างประเทศไทยกับประเทศปากีสถานแทบจะเหมือนกันเด็ดๆเลยแล้วพอไปดูประเทศอื่นเพื่อนบ้านอย่างเช่นลาวเวียดนามอินโดมันแทบจะเป็นปัญหาเดียวกันในประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่คือรู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าสามารถเอาเทคโนโลยีเนี้ยมาแก้ปัญหาได้ไม่ได้แค่อยู่แค่เมืองไทยแต่อาจจะเป็นระดับเอเชียได้แล้วเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยเราไปเริ่มที่ปากีสถานก่อนผมก็อยากลองไปดูว่าปากีสถานเป็นไงก่อนที่จะลองที่เมืองไทยก็เลยไปทำที่ปากีสถานด้วยกันคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้วเป็นไงบ้างครับที่ปากีสถานฟีดแบ็กดีไหม
1: ตอนนี้เราค่อนข้างประสบความสำเร็จมากครับตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบปีละมีเกษตรกรใช้ประมาณ 4-500 คนแล้วครับก็เราจบเขาเรียกว่าครอปซีซันก็คือการที่ปลูกแล้วเก็บเกี่ยวประมาณ3รอบแล้วกับเกษตรกรข้าวโพดที่ปากีสถาน
0: ก็เลยหลังจากปากีสถานปุ๊บก็เพิ่งกลับมาที่ไทยไม่กี่เดือนนี้เองใช่ไหมครับแล้วก็มาพัฒนาโปรเจกต์นี้

0: ่อที่ประเทศไทยด้วยแล้วฟีดแบ็กของประเทศไทยนี่ตอนนี้เริ่มไปถึงไหนแล้วครับมีอะไร
1: ครับก็เพิ่งกลับมาประเทศไทยได้ประมาณปลายกุมภาต้นมีนาครับก็คือไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เราต้องมาเริ่มดูก่อนว่าคัสเตอร์คือฟาร์มเมอร์ของเราเนี่ยปัญหาจริงๆแล้วคืออะไรต้องการอะไรเพราะว่าถึงแม้ภาพรวมมันจะเหมือนกันแต่ก็ตอนลงรายละเอียดแล้วเนี่ยก็จะมีความแตกต่างอยู่ทั้งเรื่องนิสัยใจคอและปัญหาของเกษตรกรไทยกับเอสานยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือข้อเด่นของเมืองไทยก็คือ mobile penetration rate คือการที่เข้าถึงสมาร์ทโฟนของเกษตรกรไทยหรือมือถือก็ตามค่อนข้างสูงกว่าปากีสถานทำให้เราสามารถนำแอปพลิเคชันหรือการเข้าถึงข้อมูลมาให้เกษตรกรได้ง่ายขึ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือเกษตรกรไทยเล่นไลน์เยอะคือในต่างประเทศถ้าเกิดเราดูที่อเมริกาหรือที่ปากีสถานเราจะมองว่าเราจะเอาข้อมูลเข้าถึงเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันให้เกษตรกรได้ดาวน์โหลดแต่พอมาเมืองไทยทำให้รู้ว่าเกษตรกรชอบดูเข้าถึงข้อมูลผ่านไลน์ง่ายกว่าเพราะไงเขาคุยกับเพื่อนอยู่แล้วเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเราให้มันเหมาะสมกับเกษตรกรไทยตอนนี้ก็มีไลน์บอทเลย
0: อ๋อครับดีครับก็เริ่มจากปากีสถานแล้วก็มาที่ไทยนะฮะทีนี้เห็นว่าเราไปเข้าร่วมโครงการต่างๆรวมถึงประกวดแข่งขันด้วยอันนี้มีอะไรบ้างครับเล่าให้เราฟังหน่อย
1: ครับจริงๆเราก็เริ่มมาตั้งแต่ที่ MIT แล้วครับคือเราได้เข้า Accelerator Startup Accelerator ของ MIT ที่เราได้รับเลือกให้เป็น1ใน10 Startup ยอดเยี่ยมของ MIT ของปีนั้นครับก็ได้เงินสนับสนุนผ่าน Accelerator ของ MIT มา3เดือนครับก็ได้แล้วต่อไปเราก็ได้ไปชนะงานเขาเรียก FinTech Disrupt Challenge จาก Bill and Melinda Gates คือ Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft เขาชอบช่วยสังคมเนื่องจากเราเป็น Social Enterprise เขาก็เลยชอบของเราเราได้ก็เลยได้ชนะรางวัลแล้วก็ได้เงินลงทุนจากเขามาด้วย
0: ก็ถือว่าเป็น FinTech ไปด้วยเพราะว่าเราช่วยในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจริงแล้วเมืองไทยก็ได้ครับก็คือเนื่องจากเราเป็น Big Data Company เนี่ยมันตอบโจทย์ได้หลายขาขาหนึ่งก็คือด้าน FinTech คือเราสามารถข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงของเกษตรกรช่วยให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์สินเชื่อได้รวดเร็วและง่ายขึ้นครับผมแล้วบิลเกตก็ชอบไอเดียนี้มากว่าเฮ้ยการเอาเทคโนโลยี Big Data สมัยใหม่มาช่วยปัญหาเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนาอยู
0: ่คร
1: ับผมแล้วล่าสุดเนี่ยพอกลับมาเมืองไทยก็ไปเข้า Dtech Accelerate Batch 5แล้วก็โชคดีที่ได้เป็นผู้ชนะของโครงการนี้เขาก็เพิ่งส่งไป Texas ที่อเมริกาไม่ใช่TechCrunch ที่อเมริกามาครับ
0: เป็นไงบ้างครับ
1: ครับก็ถือว่าเจ๋งมากเขาก็ถือว่าเป็นคอนเฟรนซ์ในฝันของสายสตาร์ทอัพแล้วกันใหญ่หนึ่งในอันที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ไปเจอเทคโนโลยีล้ำๆในอเมริกาที่ค่อนข้างล้ำสมัยกว่าเมืองไทยพอควร
0: ครับก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับนำเพนพอยต์ของเกษตรกรเนี่ยแล้วก็มาช่วยพัฒนาปรับปรุงในเรื่องต่างๆจนออกมาเป็นรีคอลได้นะครับแล้วตอนนี้ไหนๆเราก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีแล้วนะครับยังไงจะรบกวนคุณเอิร์นเนี่ยพาไปดูหน่อยครับว่ารีคอลเนี่ยทำงานกันยังไง
1: ได้ครับไปเลยครับ
0: โอเคครับ

0: ครับอันนี้ก็เป็นระบบซอฟต์แวร์ของ Recall ครับซึ่งตอนนี้อยู่ออนไลน์อยู่เลยครับก็คือเราจะเก็บข้อมูลเลยจุดๆคือเกษตรกรที่ทำงานกับเราอยู่ใช่ไหมครับก็คือพอกดเข้าไปปั๊บแต่ละอำเภอเนี่ยเราก็จะมีลิสต์ของเกษตรกรที่ทำงานกับเราตอนนี้มีประมาณ35คนได้แต่อำเภอนี่ครับที่สระบุรี
1: คลิกไปที่ของไร่ที่บุพผา
0: ที่บุพผากดเข้าไปเราก็จะมีข้อมูลรายละเอียดค่อนข้างเยอะว่าพยากรณ์อากาศกี่เซลเซียสวันนี้วันศุกร์อะไรอย่างเงี้ย33เซลเซียสมีฝนกี่มิลลิเมตรมาแล้วเราบอกระดับฝนกี่มิลลิเมตรความโซลาร์เรดิเอชันก็คือว่าแสงแดดเป็นยังไงนะครับแล้วความชื้นในดินอะไรอย่างเงี้ยเราบอกค่าในดินด้วยทำให้เกษตรกรแค่เปิดขึ้นมาอันนี้ทีเดียวเนี่ยสามารถรู้หมดเลยว่าข้อมูลทั้งในดินในอากาศของแปลงไร่ของตัวเองเป็นยังไงก็จะเห็นว่าเราก็มีภาพถ่ายดาวเทียมในการดูด้วยว่าอันนี้คือแปลงไร่เราก็จะเห็นว่าตอนนี้ไร่เป็นยังไงครับผม
1: อย่างค่าพวกนี้เราต้องแบบว่าเหมือนกับสื่อสารกับทางเกษตรกรไหมครับว่ามันตีความยังไงอะไร
0: ใช่ครับใช่ครับก็ตอนนี้อันนี้อีกพาร์ทนึงที่เราให้เกษตรกรดูก็คือว่าตอนนี้การปลูกข้าวโพดเนี่ยอยู่ในสเตจไหนแล้วจะได้บอกว่าตอนนี้ต้องใส่ปุ๋ยตอนนี้ต้องเตรียมไถตอนนี้ต้องเตรียมอะไรครับผมก็ถ้าเกิดจะเห็นได้ลงมาลึกกว่านี้ก็จะเห็นในแปลงของพี่บุพผาเองเลยที่บุพผาเคยใช้นะครับก็คือจากอาทิตย์แล้วเนี่ยเราเคยพี่บุพผาเคยได้ภาพนี้ไปก็จะเห็นว่ามีด่างๆมีเหลืองเขียวใช่ไหมครับพี่ครับแล้วก็จะมีเห็นจุดแดงๆซึ่งเป็นปัญหาในไร่เพราะพี่บุพผาได้ภาพถ่ายดาวเทียมนี้ไปผ่านไลน์เนี่ยพี่บุพผาก็ได้เดินลงไปในไร่ได้เอาปุ๋ยไปใส่ครับ
2: ความเสี่ยงที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวเกี่ยวข้องกับจุดที่เกิดเหตุ
0: ครับพอพี่บุพผาได้จะเห็นว่าจุดแดงๆเนี่ยพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็จะหายไปแล้วก็เก็บภาพสายดาวเทียมกับแปลงไร่ของพี่บุพผาเนี่ยเป็น historical data พี่บุพผาก็สามารถสไวป์ดูอย่างนี้ได้ครับก็จะดูว่าเราได้แก้ปัญหาหรือยังอาทิตย์นี้ความคืบหน้าเป็นยังไง
1: แล้วก็จะรู้ว่ามีปัญหาใหม่เกิดขึ้นนะอะไรบ้างเนี่ยก็จะตามแก
0: ้ครับผมก็แทนที่พี่บุพผาต้องไปเดินดูทุกวันเสียเวลา20กว่าไร่เนี่ยเดินทีเป็นชั่วโมงดูแค่นี้ทำให้ตื่นมาตอนเช้าดูเลยว่าเฮ้ยมันมีปัญหาอยู่มุมขวาไปแก้ที่มุมขวา
1: แล้วส่วนใหญ่มีปัญหาแบบทุกวันไหมแบบอาจจะแบบอาทิตย์นึงมีทีนึงเห็นทีนึงอะไรเงี้ย
0: ก็ไม่น่าจะถี่ขนาดนั้นครับ
2: ไม่ค่ะเพราะว่าข้อมูลที่ทางนี้ส่งมาเขาก็จะเป็นอาทิตย์เพราะว่าเราก็จะดูว่าความคืบหน้าที่เราแก้ไขปัญหาแล้ว
1: เป็นยังไงบ้าง
2: ขึ้นเป็นยังไงบ้างก็จะปรับปรุงตรงที่เสียหายเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
1: มีอะไรโชว์อีกครับ
0: มีแค่นี้แหละครับ
1: มีแค่นี้แล้วฮะ
0: ไม่ถ้าไปดูไล
1: ่แต่ในนี้ดูแผนที่แบบนี้ได้ไหม
0: ได้เหมือนกันก็คือจริงแล้วมันคือภาพนี้แหละครับแต่แค่เป็นเวอร์ชันที่ดึงออกมาแต่นี้มันไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตก็เลย
1: อ๋อโอเค
0: ครับคือตอนที่เดี๋ยวให้ดูเวอร์ชันไลน์มีละเวอร์ชัน
1: ตอนจริงนะปัจจุบันนี้เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยคือเราสื่อสารผ่านทางไลน์เป็นหลักเพราะว่าอย่างพี่บุพผาก็จะไม่ได้ดูในเว็บนี้ก็จะรู้ผ่านในไลน์เช่นอาทิตย์นี้ส่งมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าไปลุยตรงไหนแทนอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับ
2: แต่ว่าถ้าส่งพื้นที่ภาพถ่ายส่วนตัวทางนี้เขาก็จะส่งมายิงมาข้อมูลของเราโดยตรงแต่ว่าถ้าอัปเดตอากาศสภาพอากาศทั่วไปเขาก็จะส่งไปในไลน์กลุ่มของเกษตรกรแปลงใหญ่
1: ครับที่บอกเมฆมากี่โมงพรุ่งนี้ฝนตกอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับนี่คือตัวอย่างเลยครับก็จะมีเกษตรกรที่อยู่ใกล้ๆกันประมาณ20กว่าคนเราก็จะมีทีมงานส่งไปคือแปลงเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราแปลงข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะมาสู่ในข้อความไลน์ง่ายๆเกษตรกรจะเข้าถึงง่ายย่อยง่ายเลยก็บอกว่าวันนี้6ตุลาคมมีโอกาสฝนตกพร่ำในช่วงค่ำอะไรอย่างเงี้ยครับใน7วันข้างหน้ามีโอกาสฝนตกหนักในช่วงบ่ายวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเกษตรกรจะวางแผนในการใส่ปุ๋ยลงเมล็ดหรือเก็บเกี่ยวได
1: ้ซึ่งนี้เนี่ยคือละเอียดกว่ากรมอุตุอีกเพราะว่าพื้นที
0: ่ใช่ครับ
1: มันเหมือนแคบกว่า
0: ใช่ครับสับจงตอนนี้เรา3คูณ3กิโลเมตร
1: 3คูณ3กิโลเมตรที่อยู่ในตรงเนี้ย
0: ใช่มั้ยใช่ครับใช่ครับอย่างเช่นตอนนี้กลับไปที่ไร่นี่5กิโลใช่มั้ยครับก็คือ5กิโลก็จะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันละทางที่ขับไปแป๊บเดียวแต่ถ้าไปกรมอุตุเขาจะให้ระดับอำเภอครับก็จะรู้เลยว่าในที่ของเราเนี่ยฝนจะตกไม่ตกความชื้นเป็นยังไง

0: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่บุพภานะครับเจ้าของไร่ข้าวโพดที่เราไปเดินดูกันมาสักครู่นี้นะครับไหนๆก็เจอตัวแล้วนะฮะอยากเรียนถามพี่บุพภานิดนึงครับหลังจากที่เราได้เข้าร่วมโครงการของรีคอลแล้วเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ก็ดีค่ะประสบการณ์ที่มีรีคอลเข้ามาเรารู้สึกว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราต้องการแล้วก็ความต้องการของเกษตรกรก็คือเพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตพอเหมือนกับว่าเมื่อก่อนน่ะเวลาทำไร่เวลาที่เราอยากจะไถเตรียมดินแล้วก็จะมองฟ้าอากาศจะเป็นส่วนใหญ่ความกังวลตรงนั้นมันเหมือนกับหายไปก็ต่อเมื่อโครงการนี้เข้ามาเวลาที่เขาบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้ฝนจะตก มันก็ทำให้เราเตรียมดินได้ทันปลูกเพาะปลูกลงปลูกเวลาไหน ทำให้เราเกิดความสบายใจว่าไม่ต้องรอฝนฟ้าอากาศตามเขาเรียกตามอะไรนะยถากรรม แล้วพอที่อย่างที่เราลงปลูกไปแล้วรีเค้าเขาบอกว่าแปลงของเราเนี่ยเสียหายตรงไหน เราก็จะสามารถเข้าถึงจุดที่เสียหายเพราะว่าเวลาที่เกษตรกรปลูกในฐานะที่มันเป็นใหญ่เราไม่สามารถเข้าลุยไปถึงได้ว่าตรงนี้มันมีปัญหาหรือเปล่ามันต้องใช้เวลาเยอะแต่ว่ารีเขาส่งข้อมูลให้มันทำให้เราย่นเวลาและประหยัดเวลาทำให้ดียิ่งขึ้น
0: ปกติเหมือนทั้งแปลงเนี่ยเราก็ต้องเหมือนใช้เวลาในการดูทั่วแปลงก็จะใช้เวลานานไม่รู้ว่าตรงไหนเสียหายบ้างแต่นี้เขาส่งรูปมามันก็สะดวกทำให้เราเข้าถึงจุดต่างๆได้ง่ายขึ้น
1: เกษตรกรรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันเกิดอะไรแน่จากที่เราประสบการณ์เราก็จะไปตรงจุดแล้วก็แก้ไขได้ทันเวลาก็พูดถึงความประทับใจอีกจุดนึงก็คือตอนที่รีเค้าส่งข้อมูลให้ดูว่าแปลงของเราเสียหายตรงไหนอะค่ะตอนนั้นเรารีบไปเข้าไปแก้ไขให้ทันเวลาก็คือไปใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นแล้วก็พอใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นสัปดาห์นึงผ่านไปมันก็เหมือนกับว่าแปลงมันที่ส่งข้อมูลมันดีขึ้นมันเขียวขึ้นแล้วก็โตทัน

0: ทางเพื่อน
1: ๆใช่ทำให้เราดีใจอ่ะทับใจมากว่าเราแก้ไขได้แล้วแล้วก็ฝักมันเต็มที่เกษตรกรภูมิใจค
0: ่
1: ะ
0: เรียกได้ว่าเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกแล้วก็เพิ่มปริมาณผลผลิตได้ด้วย
1: ใช่แล้วก็มันเห็นผลได้ชัดจากการที่เราเอาโครงการนี้มาใช้คือว่ามันลงพื้นที่ของเรา
0: เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราได้ไปดูรีวิวมาแล้วว่ารีคอลเนี่ยทำงานยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากรู้เลยก็คือว่ากว่าจะมาเป็นรีคอลนะวันนี้ได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมมาอย่างไรบ้างครับ
2: ครับจริงๆแล้วก็เป็นการทำสตาร์ทอัพนะครับก็คือ process คือเราต้องเข้าใจปัญหาของลูกค้าคือ customer ของเราก่อนแค่บังเอิญว่าลูกค้าของผมเป็นเกษตรกรนะครับก็เลยต้องใช้เวลาคุกคีก่อนที่จะเริ่มทำรีคอลผมก็ไปคุยกับเกษตรกรมาเป็นหลายร้อยคนเลยพอดูว่าปัญหาเขาจริงๆคืออะไรเราอยากรู้ว่าโฟลว์การใช้ชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วเราจะเทคโนโลยีมาช่วยทำให้ inefficiency มา efficient ได้ยังไงครับผมก็คือเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนต้องเกริ่นก่อนว่าจริงๆแล้วตอนที่ทางทีมเราเริ่มรีคอลเนี่ยเราไม่ได้มาเป็น Big Data Company Advanced อะไรอย่างงี้นะครับเราเริ่มจากง่ายๆว่าเป็นบริษัทขายปุ๋ยออนไลน์ตอนแรกผ่านเว็บไซต์ตอนแรกลันช์ไปเรียบร้อยแล้วที่ปากีสถานผ่านไป2เดือนไม่มีคนใช้เลย
0: ขายปุ๋ยออนไลน์
2: ขายปุ๋ยออนไลน์ใช่ครับก็เลยทำให้กลับมาคิดว่าเอ๊ะการทำอีคอมเมิร์ซออนไลน์ให้เกษตรกรเนี่ยอาจจะยากขึ้นไปหรือเปล่านะปัจจุบันเพราะเขามีปัญหาถึงตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพราะตอนนั้นเราก็ก็คือตอนนั้นยังคิดน้อยไปหน่อยก็คือเริ่มมีบัตรเครดิตการจ่ายออนไลน์ได้ไม่มีเกษตรกรมีบัตรเครดิตหรอใช่ไหมครับก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็เลยเอาตัวนั้นกลับมาเริ่มคุยกับเกษตรกรใหม่เอ๊ะทำไมไม่มีคนซื้อปุ๋ยออนไลน์ผ่านเราเลยก็ทำให้รู้ว่าการระบบการจ่ายตังค์เนี่ยมันยากลำบากสำหรับเกษตรกรที่จะเข้าใจการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เกษตรกรบางคนอาจจะไม่มีเงินมาซื้อออนไลน์แพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วสุดท้ายคือเรื่องความเชื่อมั่นของในแบรนด์เราทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาที่ฟันดัมเมนทัลคือพื้นฐานกว่านั้นที่เกษตรกรยังต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้วก็มากลับมาดูถึงการที่ว่าทำยังไงเราจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้ก็เลยกลับมาดูถึงตั้งแต่การเพิ่มผลผลิตการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการช่วยในการขายครับผมอ๋อ
0: แล้วมาเป็นเรื่องของดาวเทียมที่มาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างนี้ได้ไงครับ
2: ก็คือพอเราเริ่มรู้ปัญหาแล้วเราก็เลยเริ่มกลับมาดูว่าเจ้าเทคโนโลยีอะไรมาแก้ปัญหาพวกนี้ได้มากและตอนนี้เทรนด์ Big Data กำลังมาแรงเราก็จะเห็นว่าในหลายๆอุตสาหกรรมการที่เรามีข้อมูลมาช่วยในการให้เกษตรกรหรือให้ลูกค้าในการตัดสินใจเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากอย่างเช่นเราสามารถรู้ได้ว่าวันนี้คุณจะใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยเพราะผลจะตกไม่ตกเนี่ยมันสามารถมีผลกับผลผลิตค่อนข้างเยอะ
0: ไม่ได้คิดเองตามธรรมชาติแบบที่ว่าตามเขาเรียกอะไรนะสัญชาตญาณของเกษตรกรใช่ไหมครับ
2: ก็คือถ้าเราดูอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยเมื่อก่อนหลายๆอุตสาหกรรมก็ rely on สัญชาตญาณแต่พอมีเทคโนโลยีมี Big Data เข้ามาที่เราจะเรียกแท็กซี่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็สัญชาตญาณเดินลงไปบนถนนเรียกรถตอนนี้เราสามารถเรียกผ่านแอปได้แล้วก็คล้ายกันคือพอมีเทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็เริ่มดูว่า data อะไรข้อมูลอะไรที่เหมาะสมกับการจะช่วยเกษตรกรมั่งเริ่มกลับไปเริ่มดูอ๋อข้อมูลจากอากาศสำคัญข้อมูลจากดินสำคัญข้อมูลเรื่องจากท้องฟ้าสำคัญเราก็กลับมาดูเราจะเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนก็เลยเริ่มตีกลับมาแล้วว่าข้อมูลจากท้องฟ้าก็ต้องมาจากโดรนหรือไม่ก็ดาวเทียมยกตัวอย่างแต่เราก็ค้นพบว่าโดรนเนี่ยอาจจะราคาสูงไปสำหรับเกษตรกรงั้นเราก็ไปดูดาวเทียมเพราะดาวเทียมราคาถูกกว่าหรือแบบค่าดินอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเซ็นเซอร์อะไรที่ราคาพอเหมาะที่เกษตรกรรายย่อยจะเข้าถึงได้หรือข้อมูลอากาศเราก็ไปดูว่าเราจะข้อมูลอากาศจากไหนที่เหมาะที่สุดเราก็เอาข้อมูลพวกนี้หลายร้อยตัวมายำกันด้วย machine learning algorithm ของเราเพื่อให้คำแนะนำ recommendation กับเกษตรกรได้ครับ
0: มีหลากหลายด้านเลยอันนั้นด้านเรื่องของการที่จะช่วยพัฒนาในมุมของการกระบวนการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เราบอกว่าเรามีเรื่องของเครดิตสกอร์ด้วยอันนี้เป็นยังไงฮะ
2: ครับใช่ครับก็คือถ้าเกิดเรากลับไปดูว่าธนาคารตัดสินใจในการปล่อยสินเชื่อยังไงหรือปล่อยกู้ให้คนยังไงนะครับ
0: มันความเสี่ยงเน
2: า
0: ะ
2: ความเสี่ยงใช่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ความเสี่ยงปัญหาคือเราจะข้อมูลมาลดความเสี่ยงนี้ให้ธนาคารยังไงนั่นคือสำคัญที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดธนาคารรู้ว่าคนนี้น่าเชื่อถือความเสี่ยงน้อยเขาก็อยากปล่อยกู้ให้ก็อยากเราก็ดูว่าเราจะข้อมูลอะไรมาสร้างความมั่นใจให้กับให้ธนาคารได้ว่าเกษตรกรคนนี้ความเสี่ยงต่ำน่าปล่อยกู้ให้เราก็ดูว่าเราสามารถข้อมูล data ทั้งอากาศพื้นดินและจากท้องฟ้าเนี่ยมาวิเคราะห์ได้ว่าแปลงเนี้ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเยอะขนาดไหนเราสามารถวิเคราะห์ล่วงหน้าได้6เดือนว่าแปลงนี้จะมีโอกาสที่จะมีข้าวโพดหรือมีข้าวออกมากี่กิโลประสบโอกาสประสบความสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดมากกว่า 80% แปลว่าเกษตรกรนี้มีโอกาสจะคืนเงินกับธนาคารมากกว่าแต่ถ้าโอกาสที่

0: ประสบความสำเร็จน้อยกว่า 10% แปลว่าโอกาสพังสูงมากก็ธนาคารก็จะดูแล้วว่าคนนี้ยังไม่ควรจะปล่อยให้เพราะว่าถ้าปล่อยไปเกษตรกรก็ไม่มีตังค์มาคืนอยู่ดียกตัวอย่างครับก็เลยทำให้ธนาคารตรงนี้เราก็ทำกับธนาคารธ.ก.ส.อยู
1: ่ร่วมกันเลย
0: ร่วมกันเลยครับครับใช่คร
1: ับแล้วความยากที่สุดของการทำนวัตกรรมตรงนี้มันเป็นเรื่องของอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่า business model
0: จริงๆแล้วทำสตาร์ทอัพไม่ง่ายต้องบอกตรงๆใช่ก็คือกว่าเราเห็น success case Facebook Google อะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้เลยว่ากว่าเขาจะถึงจุดนี้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างอารมณ์คล้ายๆกันครับมันเหมือนกับเขาชอบบอกว่ามันเหมือนกับนั่งรถไฟเหาะอารมณ์แบบแปรปรวนบ่อยมากเราก็เริ่มดูว่าตอนแรกก็ทำกันมานานพอสมควรว่าเทคโนโลยีจะเอามาใช้ยังไงตอนแรกกว่าจะหาดาวเทียมที่เราซื้อภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ได้เนี่ยก็คุยกับซัพพลายเออร์ดาวเทียมเป็นหลายสิบหลายยี่สิบยี่สิบเจ้าเลยเพื่อหาเจ้าที่ดีราคาถูกที่สุดและดีที่สุดยกตัวอย่างครับก็ใช้เวลานานพอควรแล้ว business model ก็ต้องมาหาอีกว่าเราจะทำเงินจากตรงไหนครับผม
1: แล้วทำเงินจากตรงไหนครับ
0: ตอนนี้หลักๆก็เราอยากช่วยเกษตรกรถ่ายก็คือรายได้ส่วนมากจริงๆแล้วถึงแม้จะดูว่าเราใช้ภาพถ่ายดาวเทีย
1: ม
0: แต่เราคิดเกษตรกรเนาะถูกมากหลัก20 30บาทต่อเดือนต่อไร
1: ่
0: ครับครับถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้แล้วเราลองไปทดลองกับแปลงที่จริงแล้วที่บ้านทำสวนอยู่แล้วก็เลยไปทดลองที่ปัจจิตมาแล้วกับเกษตรกรแถวๆที่บ้านนะครับก็จะเห็นว่าทุก30บาทที่เขาลงทุนต่อไร่กับเราไป return on investment ROI ประมาณ100บาทคือมา 3-4 เท่าก็คือค่อนข้างคุ้มกับเขาครับแต่รายได้หลักๆของเรามาจากธนาคารครับในการช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยง
1: ในการขาย Big Data ด้วย
0: ใช่ครับเราเป็นฝั่งนั้นเราถือเป็น Data Company แล้วกันขาย Data ครับผม
1: อ๋อฮะอีกเรื่องนึงครับที่อาจจะสงสัยก็คือว่าในเมื่อของแบบ Recall เนี่ยเป็นเทคโนโลยีอันใหม่ที่เข้ามาช่วยเกษตรกรแล้วเกษตรกรเองที่ในมุมมองคนทั่วไปอาจจะคิดว่าอาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ยากตรงนี้เป็นปัญหาไหมครับในการสื่อสารกับเกษตรกร
0: ครับจริงๆแล้วเราต้องดูก่อนว่าเกษตรกรตอนนี้ใช้เทคโนโลยีอะไรเราการจะไปเปลี่ยนนิสัยคนเนี่ยค่อนข้างยา ากเราดูก่อนว่าตอนนี้เขาใช้อะไรเป็นยังไงก็คือโชคดีว่าตอนนี้เกษตรกรเริ่มใช้ไลน์เล่น Facebook กันมากขึ้นแล้วทำให้เราเห็นว่าเราสามารถเข้าถึงช่องทางนี้ได้หรือว่าถ้าเกิดจะเอาเบสิกหน่อยก็ผ่าน SMS message นี่แหละตอนนี้เกษตรกรหลายคนก็รับ SMS ดูหวยดูบอนอะไรอย่างนี้ดูแล้วก็ส่งข้อมูลผ่าน SMS เลยคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: ก็หมายว่าไม่ได้มีปัญหามากเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าเข้าถึงได้ระดับนึงแล้วก็เราก็สื่อสารผ่านช่องทางที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้ว
0: แต่ก็อาจจะขอเสริมนิดนึงว่าก็จะมีความแตกต่างในการดีไซน์ UI UX เพราะว่า experience ในการรับข้อมูลของเกษตรกรอาจจะแตกต่างกับลูกค้าในกรุงเทพเราต้องมาทำความเข้าใจเขาว่าเขาชอบฟอนต์ยังไงขนาดประมาณไหนชอบเลเยอร์ยังไงเนี่ยต้องแบบเราเล่นกระแสเลยว่าการจะทำสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จเราควรจะสเปนเวลากับลูกค้าเยอะๆกับคัสเตอร์เราเยอะเพื่อจะเข้าใจเขา
1: อย่างนี้นี่เองนะแล้วเป้าหมายในอนาคตของรีคอร์ครับคาดว่าจะไปถึงไหนครับอยากจะขยายเพิ่มขนาดไหนแล้วก็ไปต่างประเทศไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับก็คือตอนนี้ในเมืองไทยเรายังมีแค่ข้าวโพดอยู่แต่ปีหน้าเราจะขยายไปอ้อยกับข้าวละเราอยากจะคุมพืชเศรษฐกิจและผลไม้ให้หมดในประเทศไทยคือเราอยากใหเกษตรกรในเมืองไทยก็มีเป็น10ล้านคนเราอยากความฝันคือเราอยากจะเอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปช่วยให้พี่น้องเกษตรกรไทยมีรายได้มากขึ้นเป็นหลายล้านคนแล้วในอนาคตอยากขยายไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะปัญหาของเกษตรกรมันไม่ใช่แค่ปัญหาสำหรับประเทศไทยแต่ปัญหาเกิดขึ้นทั่วโลกเรารู้สึกว่าสตาร์ทอัพก็อยากสเกลทั่วโลกความฝัน
1: ปัญหาเดียวกันแต่ว่าสามารถถ้าเราใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหานี้ได้ก็สามารถใช้ได้กับทั่วประเทศเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: นะครับสุดท้ายครับอยากให้คุณเอิญฝากถึงผู้ชมรายการหน่อยครับที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วก็อยากจะทำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดีๆแบบที่คุณเอิญได้ทำครับมีคำแนะนำไหมครับ
0: ครับคำแนะนำก็คือให้รีบลงมือทำดีกว่าก็คือหลายๆคนแบบเพื่อนผมเนี่ยชอบมาถามว่าทำอันนู้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเขาจะกลับไปบ้านก็นอนฝันคือโค้ดที่ผมชอบคือเขาบอก execution สำคัญกว่าไอเดียเราต้องลงมือทำพอเราลงมือทำเราจะเรียนรู้เราต้องให้กระบวนการเรียนรู้ให้เร็วที่สุดให้เป็นได้เรียนรู้แล้วกลับมาแก้เรียนรู้กลับมาแก้แล้วจะได้ product ที่ออกมาจริงๆครับผม
1: อ๋อการกระทำสำคัญมากกว่าไอเดียนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับทั้งหมดในวันนี้นะฮะก็เป็นมุมมองดีๆนะครับแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่คุณเอิญได้มาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของ recall นะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเอิญมากๆเลยนะครับ
0: ครับผมครับ

น่ายินดีกับเกษตรกรไทยนะครับที่มีนวัตกรรมดีๆอย่างนี้มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการเพิ่มปริมาณผลผลิตและก็ประสิทธิภาพในการเพาะปลูกครับแถมยังช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยนะฮะถ้าหากดีเขาขยาย

0: ให้ได้แต่จะน่าสนใจขนาดไหนนั้นติดตามกันได้นะครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติม
1: ที่ใช้ชีวิตพักผ่อนหลังเกษียณช่วงระหว่างที่ทำงานไปด้วยนั้นคุณบอยก็ได้พัฒนาพื้นที่ที่ได้ซื้อเอาไว้อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการปลูกต้นไม้พืชผลทางการเกษตรพืชสมุนไพรทำนาข้าวออร์แกนิกและปลูกบ้านเพื่อที่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องเกษียณก็สามารถเกษียณได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าต่อจากนี้ไปชีวิตจะเป็นเช่นไรและไม่ได้พักผ่อนจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณบอยยังคิดว่าเราควรทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างคุณบอยจึงได้เลือกเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีอาการเจ็บป่วยน่าสนใจมากๆเลยครับเราไปพูดคุยกับคุณบอยกันเลยดีกว่าครับ
2: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับพิมก็อยู่กับพี่บอยแล้วครับพี่บอยสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ พี่บอยครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยที่นี่คือที่ไหนนะครับ
3: ที่นี่คือสวนพี่บอยชื่อ199 Highway
2: ครับผม
3: แล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
2: อ๋อตอนนี้ผมอยู่กาญจนบุรีนะครับ
3: เพิ่งตื่นใช่ไหมครับ
2: ผมนอนมาตลอดทางเลยครับตื่นมาอีกทีผมนึกว่าตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่
3: คร
2: ับ นะฮะแหมบรรยากาศเหมือนเชียงใหม่เลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากพี่บอยเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยครับเพราะผมเกริ่นไปยาวแล้วคุณผู้ชมอยากจะรู้จักตัวจริงของพี่บอยแล้วครับ
3: ครับก็คือว่าก่อนที่จะมีวันนี้นะครับ
2: ครับ
3: ก็คือเป็นผู้บริหารของ General Motors นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของ Chevrolet ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับในตำแหน่งสุดท้ายที่อยู่กับ Chevrolet ก็คือเป็นกรรมการบริหารแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ
2: ์
3: ให้กับรถยนต์ Chevrolet แล้วก็ในเครือของ General Motors ในกลุ่มประเทศในอาเซียนทั้งหมดนะครับ
2: โอ้โหก็คือดูทั่วหมดเลยอย่างนี้ก็ต้องไปหลายประเทศเลยใช่ครับ
3: ใช่ครับถ้าสมมติว่าในกลุ่มของประเทศในอาเซียนเราก็จะไปเป็นประจำแล้วก็จะต้องไปในกลุ่มของประเทศในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็สำนักงานใหญ่ของเราอยู่ในอเมริกาที่ดีทรอยต์ก็จะไปอยู่ตลอดเวลาครับ
2: แล้วเวลาไปนี่ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาทำให้General Motors ไหมครับตอนนั้น
3: ถูกต้องครับเพราะว่าในแต่ละที่ที่ไปเนี่ยเรารับข้อมูลของความเป็นบริษัทของเราที่จะทำยังไงที่ว่าในส่วนของรถยนต์ที่นำมาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จในเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลในส่วนหนึ่งแล้วก็มาสำหรับผู้บริโภคในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็เอเชียแปซิฟิกครับ
2: สนุกไหมครับตอนไป
3: เป็นคนที่ทำงานอะไรก็จะสนุกไปกับงานทุกอย่างนะครับเป็นคนชอบทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับเขาบอกว่าการเดินทางก็เป็นการเปิดสมุดหลายหน้าก็จริงครับเพราะว่าถ้าเราไปในที่ต่างๆทั่วโลกเราก็ได้เรียนรู้มันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตแล้วก็ทำให้มุมมองของเรากว้างขึ้นชีวิตของเราชัดเจนขึ้นมองภาพอะไรชัดเจนขึ้นนะครับ
2: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณแต่ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยการใช้จ่ายเงินของพี่บอยเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าใช้จ่ายแบบไลฟ์สไตล์แบบเต็มที
3: ่ก็วางแผนด้วยใช้เต็มที่ด้วยเพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในระดับแบบนี้เนี่ยก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าเราก็มีรายได้ที่ดีพอสมควรในชีวิตของพี่ก็คือว่าคุณพ่อแม่จะสอนให้รู้จักเก็บออมรู้จักซื้อสิ่งที่อาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตเสมอพอเราจบการศึกษามาปุ๊บก็จะทำงานไม่ทำงานที่เดียวจะทำงาน2ที่เสมอ
2: ฮะแล้วแบ่งเวลายังไงคร
3: ับ ก็วันนึงเราก็จะทำงาน16ชั่วโมงเราก็จะนอนวันละ4ชั่วโมงเงินที่ได้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นส่วน
2: ๆเ
3: งินทดแทนบุญคุณเงินใช้จ่ายซื้อลุยซื้อล่ายของเราเงินเก็บแล้วก็การซื้ออะไรที่เราสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้ในอนาคตในลักษณะแบบนี้ครับ
2: ครับผมมีอย่างนึงที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการทำงาน16ชั่วโมง
3: ครับ
2: พี่บอยทำอะไรครับใน16ชั่วโมงนี้8ชั่วโมงแรกทำงานประจำอีก8ชั่วโมงนี่คือ
3: สมมติว่าตอนจบการศึกษาใหม
2: ่ๆ
3: พี่บอยจบทางด้านชีววิทยา
2: ครับ
3: นะครับครึ่งเช้าก็จะไปทำงานอยู่ในห้องแลบเป็นผู้ช่วยนักวิจัยชาวเยอรมันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็8ชั่วโมงในช่วงเช้าเราเริ่มงานตั้งแต่6โมงแล้วเราก็เลิกบ่าย2โมง
2: ครับ
3: พอหลังบ่าย2โมงปุ๊บก็จะวิ่งไปที่โรงแรมชอบทำงานทางด้านโซเชียลเหมือนกันก
2: ็
3: ไปโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลบ่าย3โมงจนถึง5ทุ่ม
2: ครับ
3: นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนประมาณ4ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็ตื่นใหม่ตี4แล้วก็ออกจากบ้านไปก็เริ่มทำงาน6โมงเช้า
2: โอ้โหฟิตมากเลยอ่ะ
3: ตอนนั้นเราเด็กนะครับเราก็ทำอะไรได้หมดแล้วก็ทั้ง2งานชอบหมด ก็คือชอบทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์งานทางด้านบริการ
2: บริการ
3: ใช่ครับ
2: หลังจากนั้นก็ผันตัวมาในงานด้านนี้เลยเหรอครับหรือว่าเลือกก่อนไหมฮะว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรก่อนดี
3: ครับก็เทียบฮะตอนที่

0: เริ่มเปลี่ยนงานจากการบริการจริงๆมากลายเป็นพนักงานทางด้านประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรม
1: ครับ
0: คืองานประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นงานที่ทำงานค่อนข้างจะ
1: หนัก
0: เต็มชีวิต
1: ครับ
0: เต็มชีวิตคือหมายถึงว่าเรามีสื่อมวลชนเป็นผู้ที่เราทำงานด้วยมีบริการในโรงแรมมี property ต่างๆมีคนที่เราต้องดีลอยู่เยอะๆ
1: คือต้องดูภาพรวมทั้งหมด
0: ภาพรวมตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เราเป็นพนักงานเราก็ทำทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายรูปตัดหนังสือพิมพ
1: ์
0: เขียนข่าวให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าของเราตรวจสอบในลักษณะนั้นก็มันมาชั่งชีวิตเราดูว่าเราอยากจะไปทางไหนชัดเจนกว่ากันระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักบริการหรือนักประชาสัมพันธ์ก็คิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเราเด็กเราก็สนุกกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็เลยเลือกเดินทางมาทางนี
1: ้ครับผม
0: แล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมา
1: อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายและในปัจจุบันนี้ผมก็ทราบมาครับว่าพี่เกษียณแล้ว
0: ใช่ครับพูดได้เต็มปาก
1: พูดได้เต็มปากเลยว่าเกษียณแล้วทำไมอยู่ในตำแหน่งใหญ่
0: ๆครับ
1: แล้วอยู่ดีถอดตัวเองออกจากอาชีพที่ทำอยู
0: ่ครับ
1: แล้วเกษียณออกมาเลย
0: ความคิดเริ่มต้นก็คือว่าถ้าเรารอให้คนอื่นถอดเราเนี่ยจนกระทั่งเรา60เนี่ยมันน่าจะเป็นความน่าลำบากใจที่ให้คนมาบังคับให้เราออกจากตำแหน่งโดยที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้การที่เราเดินลงจากเขาเรียกว่าเดินลงจากหลังเสือเพื่อที่จะเดินอยู่บนพื้นดินอันนั้นคือความเป็นจริงแล้วจุดประสงค์หลักในชีวิตของพี่บอยก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตซึ่งตำแหน่งที่เราทิ้งมาก็เป็นตำแหน่งที่คนอ
1: ี
0: กหลายๆคนต้องการที่จะเป็นตำแหน่งนี้ซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรมากมายที่เราสามารถที่จะทำได
1: ้
0: เพื่อตัวเองเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคนอื่น
1: ครับผม
0: นะครับอันนั้นมากกว่า
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยกับพี่บอยต่อว่าหลังจากที่ลงจากหลังเสือมาเดินบนพื้นดินแล้วเป็นยังไงกันบ้างช่วงหน้าครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณชาติชายหรือคุณบอยนะครับผู้บริหารระดับสูงที่เตรียมตัวเกษียณล่วงหน้าแล้วลาออกจากงานที่ทำอยู่มาดูกันว่าคุณบอยจะใช้ชีวิตเกษียณล่วงหน้าได้อย่างไร
1: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณมาก่อนล่วงหน้าหรือว่านึกแล้วก็เกษียณแล้วก็ออกมาเลยฮะ
2: จริงๆวางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานถ้าพูดถึงเรื่องว่าเวลาทำงานของพี่บอยครบเกษียณแล้วยังครบแล้ว
1: คร
2: บ60ปีแล้ว
1: พอคูณ2ไง
2: ใช่ครับเพราะทุกอย่างคูณ2ไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็วางแผนอย่างนี้มาตลอด
1: หลังจากที่เราเกษียณออกมาแล้วพี่บอยนี่มาซื้อที่ที่นี่เลยหรือว่าเตรียมตัวมาก่อนแล้วค่อยๆซื้อทีละแปลงทีละแปลง
2: ครับซื้อที่ดินแปลงแรกตั้งแต่เริ่มทำงานกับทาง General Motor นะครับแล้วก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยก็จะลุกขึ้นไปตีกอล์ฟแต่พี่บอยเลือกที่ว่าเราจะมาขุดดินก็เป็นการออกกำลังกายปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่การปลูกต้นไม้ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่ดินพอเพียงสำหรับที่เราจะปลูกเราก็เลยใช้วิธีว่าวันเสาร์อาทิตย์จากการทำงานจากบริษัทเราก็มาขุดดินปลูกต้นไม้รวมแล้วคือ40ไร่นะครับ
1: 40ไร่
2: ครับพี่บอยก็จะแบ่งพื้นที่ของเราเป็นส่วนๆก็เลยแบ่งสวนส่วนนึงเป็นส่วนของการปลูกผลไม
1: ้ครับ
2: ครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลไม้นานาชนิด
1: ด้านนี้แหละครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปดูได้ไหมคร
2: ับ ดีครับเชิญครับ
1: ผมพูดได้เลยว่านี่มีมากกว่า100ชนิด
2: มากกว่านั้น
1: มากกว่าผลที่กินได้มากกว่า100ชนิด
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับน่ะอย่างต้นนี้คืออ
2: ันนี้ส้มซ่าครับน้องฮิมเคยทานในนั้นไหมครับไอ้มีกรอบ
1: เคยครับ
2: ครับก็ต้องใช้ผิวของส้มซ่าซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราไปทานไปซื้อตามตลาดก็คิดว่าเราไม่ได้ทานมีกรอบที่มีผิวส้มซ่าม
1: ีครับ
2: สมัยก่อน
1: มีครับมีครับเขาใช้น้ำส้มใส่โซดาเอานะ
2: อันนี้คือทุเรียนน้ำซึ่งปัจจุบันที่เขาฮิตกันมากครับก็ว่าใบเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาต้มเป็นชาแล้วก็แก้โรคมะเร็งแต่พี่บอยคิดว่าในเรื่องของตัวผลไม้เนี่ยมันอร่อยแล้วก็สามารถเอาไปทำลอยแก้วแล้วก็รสชาติเปรี้ยวแล้วก็เหมือนกับน้อยหน่าเหนียวเหนียว
1: นะ

0: ับ
1: มีเม็ดไหมฮะ
0: มีเม็ดครับ
1: ลูกใหญ่ขนาดไหนครับ
0: ลูกใหญ่ก็ประมาณสักกิโลนึงได้ครับก็ประมาณเท่านี้
1: เท่ากับทุเรียนชะนี
0: ม
1: ีไข่ประมาณนั
0: ้นแต่จริงๆไม่ใช่ทุเรียนนะครับมันเป็นพืชพันธุ์ในกลุ่มของน้อยนาครับต้นสละนะครับอันนี้คุณพ่อของเพื่อนที่ก็เพาะให้แล้วก็เอามาปลูกให้ต้นลูกมอนทั้งใบทั้งลูก
1: ลูกดกมากครับ
0: ใช่ครับเดี๋ยวพี่วายจะเด็ดให้น้องฮีมทานไม่มีสารเคมีครับ
2: เจอแล้วครับนี่ครับ
0: นะครับไม่มีสารเคมีอันต้นนี้ครับเพื่อนพี่เห็นว่าพี่ชอบปลูกต้นไม้เขาก็เอามาให้ในออฟฟิศก็คือต้นมะยมแดงเจ้าของตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่ที่เยอรมัน
1: ครับผม
0: แล้วก็เราก็จะถ่ายรูปส่งไปให้เขาตลอดอยากให้น้องฮิมลองชิมก็รสชาติแปลกดีครับ
1: แล้วพวกนี้พี่บอยปลูกแล้วขายไหมครับ
0: ไม่ขายครับเพราะว่าพี่บอยไม่ได้หวังผลว่าต้นไม้แต่ละต้นจะต้องมีดอกมีผลมากมายนะครับ
1: ครับ
0: สิ่งที่พี่บอยหวังก็คือว่าต่อไปในอนาคตเมื่อต้นไม้มีผลเราก็เก็บทานในทุกๆเดือนของในปีหนึ่งเรามีเหลือเราก็เก็บไปฝากเพื่อนเราพี่น้องพ่อแม่ที่กรุงเทพถ้าเรามีเหลือกว่านั้นคนงานของเราก็มีเขาสามารถเก็บขายเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของเขาได้นะครับ
1: พูดถึงธรรมชาติครับ
0: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่พี่บอยมาอยู่เนี่ยที่พี่บอยบอกว่าเริ่มต้นเริ่มเก็บนะฮะเงินมาเริ่มซื้อที่มาเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ไหมฮะ
0: ถ้าให้พี่บอยนับต้นไม้มันจะมีอยู่ทั้งหมด6ต้น
1: 40ไร่มีอยู่6ต้น
0: นอกนั้นก็คือเป็นดินที่ว่างเปล่าเพราะว่ามันเดิมมันคือไร่อ้อย
1: พี่บอยครับด้านนี้เป็นไม้ผลที่ทานได้ส่วนด้านนี้เป็น
0: ด้านนี้จะเป็นไม้ที่พี่บอยปลูกเอาไว้สำหรับใช้งานนะครับ ก็คือว่าจะมีต้นกฤษณามีต้นสะเดามีต้นมะฮอกกานีซึ่งเอาไว้เวลาที่ถ้ามีการลิดกิ่งตัดกิ่งเราก็สามารถเอาไปเผาถ่านของเราได้แต่ว่าคนก็ถามบอกว่าต่อไปพี่บอยจะตัดเอาไปสำหรับที่จะทำโต๊ะทำเก้าอี้หรือเอาไปเจาะทำน้ำมันก็ไม่คิดที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าอยากจะเอาให้เป็นต้นไม้โตต่อไปเวลาเด็กรุ่นหลังก็จะได้มีโอกาสได้เห็นได้ดูนะครับ
1: ครับผมพี่บอยครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี
0: ้ครับ
1: 5ปีที่ผ่านมาพี่บอยปลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
0: เปล่าครับต้นนี้คือ1ใน6ต้นที่พี่บอยเล่าให้ฟังว่า
1: อ๋อที่มีอยู่ที่นี
0: ่ที่40ไร่ที่เริ่มต้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่แค่6ต้นก็คือเริ่มต้นอันนี้พี่บอยเรียกว่าท่านมะขามเพราะว่าท่านน่าจะยืนมาอยู่เป็น100ปีแล้วนะครับ
1: 5ปีที่ผ่านมา
0: ครับ
1: พี่บอยเนี่ยปลูกมานี้เสร็จหรือยังฮะต้นไม
0: ้ถ้าเราทําอะไรกับธรรมชาติไม่มีทางเสร็จนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าวัฏจักรของธรรมชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอดังนั้นบางอย่างก็เจริญเติบโตไปก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจแล้วก็ที่ดินผืนนี้ก็อาจจะเป็นมรดกให้กับตรงจุดนี้ของเมืองการที่เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเข้ามาดูต้นไม้นานาชนิดที่เราปลูกเอาไว้เป็นความรู้ของเขาต่อไปนะครับ
1: นี่ก็คือเราไม่ใช่ว่าแค่ความสุขของเรานะจริงๆแล้วเราแบ่งปันให้กับไม่ใช่คนแค่คนในประเทศล่ะจริงๆแล้วมันคนทั้งโลก
0: ความสุขของเราได้แล้วตั้งแต่เริ่มขุดดินแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็เห็นเขาโตนะครับแต่ในอนาคตต่อไปคนอื่นก็น่าจะได้ชื่นชมสิ่งที่เราได้มีความสุขไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
1: นะฮะเขาเข้ามาเขาจะได้สัมผัสถึงความสุขนะฮะที่เราตั้งใจที่จะทำให้เขา
0: ใช่ครับ
1: นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูแค่ต้นไม้นะฮะผมพาคุณผู้ชมครับมาดูแนวคิดครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวางแผนดีๆเราก็สามารถมีชีวิตนะฮะที่เราอยากจะมีที่เราฝันอยากจะเกษียณก่อนนะฮะอย่างที
0: ่
1: ผู้ชายคนนี้ทำไว้ให้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องราวของพี่บอยนะฮะที่การวางแผนในอนาคตของพี่บอยนั้นเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: หลังจากที่คุณบอยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้ลงมือสร้างบ้านสวนที่เขาจะใช้พักผ่อนในช่วงบั้นปลายของชีวิตจนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณบอยคิดได้ว่าถ้าหากคนเราสามารถทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ด้วยก็จะเป็นการดีมากไปดูว่าคุณบอยเลือกทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรครับ
1: พี่บอยครับหลังจากที่พี่บอยทำให้ตัวเองเกษียณแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้แล้วพี่บอยมีการวางแผนที่จะ

0: ทำอะไรต่ออีกบ้างครับ
1: ครับที่เล่าให้น้องฮิมฟังในตอนแรกก็คือว่าความประสบความสำเร็จของชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตำแหน่งเราสูงความสุขของพี่บอยอีกที่จะเดินทางต่อไปของพี่ก็คือว่าเราได้เอาตัวของเราเนี่ยได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: เป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างแล้วเราก็ถือว่าถ้าวันนี้เราทำความสุขให้ตัวเราแล้ว
0: ครับ
1: แล้วเราก็ได้ส่งความสุขของเราต่อไปโดยการช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขบ้างก็น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริง
0: ครับ
1: ที่เราเกิดมาในหนึ่งชีวิตของเรานะครับ
0: ผมทราบมาว่าพอพี่บอยเริ่มแบ่งปัน
1: ครับ
0: สิ่งแรกๆที่พี่บอยเริ่มแบ่งปันก็คือคนในชุมชนแถวๆนี้ด้วย
1: ครับก็พอเรามาอยู่ใช่ไหมครับเราเห็นว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปจนกระทั่งเราเดินทางต่อ
0: ครับ
1: นะครับปัจจัยก็คือว่าที่นี่ไม่มีเมรุเผาศพนะครับเราก็หาเพื่อนหาพี่น้องหาคนที่เรารู้จักเพื่อนคุณแม่เพื่อนพ่อเราก็มาช่วยกันระดมเงินมาช่วยทำให้เมรุเผาศพของที่ชุมชนนี้เนี่ยสำเร็จเพราะเนื่องจากเมื่อก่อนนู้นเนี่ยเมื่อมีคนเสียชีวิตก็ต้องพาออกไปเผาที่ชุมชนอื่นซึ่งก็น่าเสียดายที่ว่าชุมชนเราน่าจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับอันนั้นเราก็โอเคถ้าเราเป็นอะไรไปเรามีที่ละของเรา
0: ครับ
1: นะครับในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สมมุติว่าเราอยากจะอยู่ในธรรมในส่วนของเราก็พระสงฆ์ก็มาขอปักกรดในส่วนของพี่บอยอยู
0: ่
1: เป็นเนืองๆนะครับทุกเช้าก็จะมีพระเข้ามาบิณฑบาตแต่ว่าเราก็เห็นว่าสำหรับชุมชนแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราก็มีศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดที่ห่างจากเราไปนี่ประมาณ2กิโลครับเราก็ไปช่วยกันช่วยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้กับวัดนั้นจนสำเร็จเนี่ยครับ
0: นอกจากที่จะแบ่งปันในเรื่องของทางธรรมแล้วตอนนี้พี่บอยก็ไปเรียนเรื่องของแพทย์แผนไทย
1: ใช่ครับ
0: เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวาลด้วย
1: ครับพลังจักรวาลนี่เรียนแล้วแล้วก็ช่วยรักษาคนแล้วกับกลุ่มที่ทำงานเรื่องพลังจักรวาลด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: แต่เราก็รักษาให้โดยที่เราก็ไม่ได้คิดสตางค์ของคนที่มารักษา
0: พี่บอยครับแล้วในส่วนของแพทย์แผนไทยนะครับ
1: ครับแพทย์แผนไทยก็คือว่าแนวคิดสำหรับตัวเราเองก็คือ1ต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของเราจะพึ่งพาตัวเองให้ได้ 100% การที่เรามีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต่างๆนานาชนิดที่เราปลูกเนี่ยในการทำยาสำหรับตัวเองคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราแม้แต่ชุมชนข้างเคียงแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดคลินิกเพื่อที่จะรักษาชาวบ้านได้ด้วยในพื้นที่ของเราต่อไปนะครับ
0: อย่างนี้มันก็ทำให้ชุมชนที่นี่ก็มีได้เพิ่มขึ้นด้วย
1: ก็พยายามนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือการอยู่ด้วยกันการอะไรมีต่างๆที่จะเป็นในอนาคตต่อไป
0: พี่บอยครับถ้าเกิดมีใครสักคนนึงนะฮะที่อยากจะเกษียณแบบพี่บอยเขาควรจะวางแผนกับตัวเองยังไงบ้างคร
1: ับ ได้ครับเราก็ต้องทำงานหนักตั้งแต่เราเป็นเด็ก
0: ครับ
1: นะครับและเราก็ต้องวางแผนเรื่องการที่จะใช้ปัจจัยต่างๆของเราให้บริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินในปัจจุบันเงินฉุกเฉินเงินในอนาคตและก็เวลาที่เราจะใช้จนกระทั่งเราวันสุดท้ายของเรานะครับ
0: เกษียณตัวเอง
1: เกษียณ
0: จากโลก
1: เกษียณจากโลกใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่าเราก็จะต้องมีส่วนเหล่านี้ให้พอเพียงกับการที่เราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายของเรา
0: ครับผมนะครับนะฮะแล้วจะมีวิธีการยังไงบ้างครับ
1: ครับอย่างถ้าเอาตัวพี่บอยเป็นตัวตั้ง
0: ครับ
1: นั่นก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเก็บเงินในส่วนของการเป็นเงินสดนะครับคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจะสอนเสมอว่าทองคำกับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคนนะครับเงินสดคือเงินที่เราสามารถใช้ได้ในทันทีทองคำเราสามารถมาเปลี่ยนให้เป็นเงินในภาวะที่เราฉุกเฉินในทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ดินนั่นคือเงินระยะยาวที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้สำหรับเป็นสิ่งที่จะใช้จ่ายได้ไปจนตลอดชีวิตของเรานะครับ
0: ครับผม
1: ครับ
0: นะฮะก็นี่ก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วก็เป็นแนวคิดของพี่บอยนะที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะสามารถมีการเกษียณได้อย่างสมบูรณ์
1: ใช่
0: นะฮะอย่างพี่บอยก็บอกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% แต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็น
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับผมแนะนำครับสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดนะฮะสำหรับแนวคิดนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถหากันได้ง่ายๆไม่ยากเลยครับเปิดดู Money Channel เงินทองต้องวางแผนรอคุณอยู่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอยมากเลยนะคร
1: ับ ด้วยความยินดีครับ
0: ขอบคุณครับนะตอนนี้ยิมขออนุญาตแอบไปเด็ดผลไม้กินก่อนนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
0: ครับผมไปกันดีกว่าครับ
1: ดีครับ
2: เคยสงสัยไหมครับว่าตอนคุณเกษียณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ ลองมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณมีเงินใช้ตอนเกษียณกันครับ 1. เริ่มออมอย่างสม่ำเสมอออมตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะยิ่งเริ่มออมช้าเท่าไหร่การเก็บออมต่อเดือนก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น 2. รู้จักเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเช่นกองทุนรวมพันธบัตรหุ้นกู้หุ้นสามัญโดยคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. ฉลาดซื้อรู้จักเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์การใช้งาน 4. ฉลาดใช้รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดรักษาสิ่งของต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้นานๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมสุขกายสุขใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างสบายใจแล้วครับ
0: ผู้ชมครับการเกษียณก่อนเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในบทสนทนาที่เราได้คุยกับพี่บอยครับมีอยู่ตอนนึงครับที่พี่บอยพูดว่าเขาเนี่ยได้ทำงานนะครับเหมือนกับการทำงานคูณ2นะฮะเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับทำงานได้เท่ากับคนที่ทำงานจนถึงอายุ60แล้วนะครับเขาถึงจะเกษียณได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าการทำแบบนี้นี่มันยากเกินไปมันเปลืองพลังงานเรามากเกินไปคุณผู้ชมลองหาอีกวิธีทางนึงนะครับแบบง่ายๆครับด้วยการเก็บเงินของตัวเองนะครับแล้วก็นำไปลงทุนนะครับในกองทุนหรือว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นนะครับหรือว่าการลงทุนด้านต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะลงทุนเท่านี้ครับพอคุณผู้ชมลงทุนและก็เก็บเงินได้ส่วนหนึ่งเงินส่วนนั้นแหละครับที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเกษียณได้อย่างสมบูรณ์แบบครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับนะครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พนักงานขับรถขนขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมากที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงแรกของรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าแล้วทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ใดดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน100,000 บาทภายใน30 วันนับแต่วัน

ที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะข้องรถไปคล้องกับซับเป็นเหตุให้ไส้โทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักหล่อมทับหัวเกงรถค้นขยะหยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งไส้โทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฟังถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539 พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

500กว่าวันแล้วที่คนไทยรวมถึงผู้คนทั่วทั้งโลกต้องต่อสู้กับโรคร้ายที่มองไม่เห็นอย่างโควิด-19 หลายคนต่างก็มีวิธีการรับมือกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปแต่เป้าหมายก็คือเพื่อจะอยู่บนโลกใบนี้ให้ได้อย่างปกติและกลับมามีความสุขอีกครั้งวันนี้ทอดตัวเดียวกันฟีลกู๊ดเรามี4ทอดตัวที่มีมุมมองดีๆกับสถานการณ์นี้จะมาร่วมพูดคุยและส่งต่อกำลังใจให้ท่านผู้ชมให้ลุกขึ้นมาสู้กันต่อไปถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอดตัวเดียวกันฟีลกู๊ดค่ะวันนี้เป็นตอนพิเศษนะคะฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจค่ะเราจะได้พูดคุยกับ4ทอดตัวที่สดออนไลน์มาจากแต่ละบ้านนะคะเป็นทอดตัวที่เคยมาออกรายการทอดตัวเดียวกันไปแล้วค่ะวันนี้พูดถึงกำลังใจที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด-19แม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆมากมายแต่ก็

0: องที่งดงามเกิดขึ้นในสถานการณ์นี้ด้วยสี่ทบตัวในวันนี้ค่ะพี่อุ๋ยบุตรเบสค่ะครูรักศรัทธาศรัทธาทิพย์พี่โชเล่และลูกสาวน้องเบลคุณเออัญชลีคุณโยยศสวัสดีและน้องเอวีสวัสดีทั้งสี่บ้านค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
0: ับ วันนี้เราอยู่ห่างๆกันนะคะไม่อบอุ่นเหมือนทั้งก่อนๆที่มา
3: ใช่แต่ไม่เป็นไรทุกคนก็ต้องอยู่ที่บ้านอย่างปลอดภัยแล้วเราก็มาคุยกันผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์อย่างนี้
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แต่คนแรกที่อยากจะคุยเลยคือคุณอุ๋ยครับ
0: ค่ะ
3: ผมชอบวิธีการกักตัวของเขามากคุณคิดยังไงฮะเอาตัวไปตากแดดอย่างนั้น
4: ก็จริงๆชอบตากแดดอยู่แล้วครับแล้วก็พอเห็นที่มีคลิปออกมาสอนนะครับเรื่องตากแดดแล้วได้วิตามินดีก็ยิ่งเข้าทางเลยครับ
3: ครับ
4: ก็ชอบอยู่แล้ว
3: ผมชอบที่หัวคุณหายไปครึ่งนึงในเปด้วยอ่ะ
4: ผมไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านครับแล้วก็ผมก็ไม่กล้าเข้าบ้านครับถึงผมจะไม่มีเชื้อแล้วผมก็ไม่อยากเสี่ยงครับเพราะคุณพ่อคุณแม่อยู่เยอะแล้วผมก็อยู่ตรงสนามหญ้าครับแล้วก็เอาเปไปผูกแล้วก็ใช้พูดคุยกับคุณแม่คุณพ่อผ่านปะอยู่ไกลๆเลยครับแล้วก็อยู่ตรงนอกบ้านเนี่ยนะครับอยู่จนไม่ไหวแล้วก็ค่อยกลับมาอยู่ที่คอนโดผมนี่นะครับ
3: นี่ฮะพี่หมวยเห็นไหมฮะเขาไม่ได้อยู่แค่นอกบ้านเขาอยู่มุมนอกบ้านฮะมุมรั้วเลยฮะสุดมุมรั้วเอาเปไปถึงแล้วก็เห็นเฉพาะท่อนอกนิดเดียวหัวกับตัวท่อนล่างไม่เห็นครับอ๋อแล้วเราก็คือไปหาคุณพ่อคุณแม่แต่เราไม่อยากเข้าใกล้ท่านเพราะท่านมีอายุแล้วใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทราบว่าเวลาที่ต้องกักตัวค่ะพี่อุ๋ยเองก็มีกิจกรรมที่ทำด้วยคือคุณแม่มาส่งอาหารให้หรอคะหรือยังไงคะ
4: คือผมไปเจอคนที่เขาติดเชื้อวันที่9แล้วเขามาแจ้งผมวันที่11เช้า12ผมก็ไปตรวจซึ่งตรวจมันก็รอ 2-3 วันรอผล2วันก็ผลออกมาไม่มีแต่ว่าไม่ติดเชื้อแต่ว่ามันก็ยังเชื่อไม่ได้เพราะมันยังเร็วเกินไปก็เลยช่วงนั้นก็กักตัวอยู่บ้านก็มีคุณแม่ก็ให้ที่บ้านเอาอาหารมาส่งตลอดครับเพราะว่าก็เขาก็กลัวว่าแบบเดี๋ยวจะไม่มีอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยครับ
5: เมื่อวานก็ไปตรวจโควิดมานะครับผลก็ยังไม่ออกนะครับก็กลายเป็นว่าต้องกักตัวนะครับเพราะว่าคนที่ผมไปทำงานด้วยเมื่อวันที่9เขาไปตรวจโควิดมาเขาโพซิทีฟนะครับก็คือมีเชื้อเพราะฉะนั้นผมก็มีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็เลยต้องกักตัวครับให้คุณพ่อคุณแม่ก็ประเสริฐเป็นอย่างยิ่งนะครับกลัวไม่มีอะไรจะกินนะครับให้คนรถส่งข้าวต้มมาผมข้าวต้มมาทำข้าวต้มปลาด้วยแม่ตอนหลังรัดไม่กลัวหกในรถใช่ไหมข้าวต้มปลาข้าวต้มน่ากินมากส่งกล้วยส่งส้มมาโอ้ยเต็มไปหมดนะครับส้มแฮ่วันนี้รอดอีกหนึ่งวันก็ขอให้ผลออกมาเป็นลบแล้วกันครับ
3: แล้ววันที่รู้ว่าพอไปตรวจครบ14วันแล้วแล้วเราไม่มีเชื้อ
4: ก็
3: ดีใจ
4: ใจนี่ก็โล่งแต่ว่าก็ยังไม่ไว้ใจอยู่ดีครับผมก็กักตัวต่ออยู่มาเกือบโอ้โหเกือบ10วันครับจนกินยาไซนัสกินอะไรแล้วมันหายปกติแล้วก็คุยกับคุณหมอบอกว่าตอนที่มาตรวจนี่มันเกิน14วันแล้วแล้วผมก็ไม่ได้ไปเจอใครจริงๆก็สบายใจแล้วครับนี่ก็ผ่านมาโอ้เดือนเกือบเดือนแล้วครับประมาณครบเดือนพอดี
0: แล้วหมวยทราบว่าอีกสิ่งหนึ่งที่พี่อุ๋ยได้ค้นพบในช่วงโควิดก็คือทักษะของตัวเองในการจับไฟในการเตรียมเซตเพื่อจะถ่ายทำใช่ไหมคะ
4: ก็เนี่ยครับมันไม่เคยเรียนรู้มาก่อนคือพอมีกล้องบ้างมีอุปกรณ์อยู่บ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่เคยส่วนใหญ่เราเป็นคนอยู่หน้ากล้องอ่ะแล้วก็ขี้เกียจมานั่งทำอะไรหลังกล้องแต่พอถ่ายรายการไม่ได้ก็ออกไปถ่ายรายการไม่ได้รายการก็บอกว่าพี่ถ่ายตัวเองได้ไหมมีกล้องไหมมีไมค์ไหมมีไฟไหมผมก็ต้องไปรวบรวมทุกอย่างที่เคยซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้มันสักทีแล้วไม่เคยได้หัดใช้มันแรกผมก็หงุดหงิดมากรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ยากจังเลยอะไรเงี้ยแต่พอเริ่มครั้งแรกมันยากพอครั้งที่สองมันจะง่ายขึ้นครั้งที่สามมันก็จะง่ายขึ้นไปอีกก็กลายว่ามันทุกอย่างในโลกนี้เลยที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปเรียนรู้กับมันขี้เกียจเรียนรู้กับมันแต่พอมีเหตุการณ์บังคับ

0: ให้เราต้องเรียนรู้เนี่ยมันก็สอนแล้วว่าเฮ้ยมนุษย์เรียนรู้ได้แล้วก็พอทําบ่อยเข้าบ่อยเข้าจากเรื่องที่มันเป็นเรื่องยากมันก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยต่อไปนี้ถ้าโควิดหายอะไรที่ผมขี้เกียจจะเรียนรู้มันแล้วรู้สึกว่ามันยากผมก็จะเข้าไปเรียนรู้มันเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเรียนรู้ได้แล้วก็มันก็ทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็คล่องขึ้นเอง
1: จากบ้านของพี่อุ๋ยนะคะต้องมาที่บ้านนี้ค่ะบ้านนี้ไม่ได้แค่กักตัวนะคะแต่ก็ติดโควิดแล้วติดกันทั้งบ้านด้วยคุณเอคุณโยและน้องเอวี่ตอนนี้รักษาหายเรียบร้อยสุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: ก็โอเคเลยนะคะสำหรับตัวโยเนี่ยเกิน1เดือนแล้วค่ะเพราะว่ากลับมาตั้งแต่ช่วงกำลังจะ3อาทิตย์ละ2อาทิตย์กว่าแล้วก็ดีนะคะตอนนี้ก็คือเหมือนกับเป็นคนกลับมาแข็งแรงปกติอะค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบออกกำลังกายอะไรเยอะมากก็พยายามทำตามที่คุณหมอบอกค่ะว่าพักให้เต็มที่ก่อนเพราะว่าเรานอนติดเตียงมาค่อนข้างนานเลยค่ะ ไม่ได้มูฟอะไรค่อนข้างเยอะค่ะตอนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านนี่แหละค่ะก็ยังควอนทีนอยู่เนาะ
3: ครับ
2: ไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะ
1: ค่ะน้องเอวี่ล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
4: เต้นติ๊กต็อกทั้งวัน
2: เอวี่ไม่เป็นไรเลยเอวี่เหมือนย้ายที่นอนอยู่เหมือนย้ายนอนที่โรงพยาบาลเฉยๆตั้งแต่วันแรกก็ไม่มีอาการอะไรเลยปกติมาก
3: แข็งแรงมากส่วนพี่เลี้ยงกับลูกพี่เลี้ยงก็แข็งแรงค่ะเพราะว่าบ้านเอเนี่ยติด4คนเลยมีพี่เลี้ยงที่เป็นชาวพม่ากับลูกชายเขาขวบ8เดือน
2: ก็ไม่มีอาการอะไร
3: ไม่มีอาการเหมือนกันมีเอหนักอยู่คนเดียวทั้งบ้าน
5: แล้วของคุณเอที่บอกอาการหนักนี่คือเป็นถึงขั้นไหนครับ
3: ของเอเป็นปอดอักเสบอะค่ะก็
2: ปอด
3: ตรงปอดแต่ว่าโชคดีที่คุณหมอก็เหมือนให้ยาทันเนาะให้ยาแล้วก็มันก็ไม่มีอาการแบบหนักไปกว่านี้กว่านั้นอะไรเงี้ยตอนนั้นคือแบบไข้ขึ้นสูงมากสูงจริงๆแล้วก็หอบเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะ
2: ยังไม่ถึงขั้นที่ให้ออกซิเจน
3: ใช่ยังไม่ต้องให้ออกซิเจนออกซิเจนก็อยู่ในระดับประมาณ94 95แต่พอกินยาได้วันแรกก็ดีขึ้นเลยแล้วก็ต้องกินยาต้านไวรัสทั้งหมด10วันกินไป2โดส
1: แล้วตอนนี้กลับมาอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยกิจกรรมที่ทำกันพี่น้องแม่ลูกทำอะไรกันบ้างคะ
3: เอก็อยู่บ้านแต่งตัวสวยอยู่บ้านแต่งตัวทุกวันเลยแล้วก็คือพี่เลี้ยงบอกว่าตั้งแต่เป็นโควิดกลับมาคุณเอแต่งหน้าทุกวันแล้วเพราะความที่แบบมันเบื่อแล้วไม่รู้จะทําไงก็ไม่อยากจะทําให้ตัวเองแบบดูเศร้าว่าอาบน้ําตอนเช้าแต่งหน้าแต่งตัวทํากับข้าวออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีวันเนี้ยที่ขับรถมาหาโยที่บ้านเพราะว่าก็ไม่ได้ไปไหนเนาะเราก็แค่ขับรถมาที่บ้านโยน้องนั้นก็อยู่บ้านค่ะออกกําลังกาย
6: Good morning everyone Jen we meet you
5: เหมือนแรงเหลือ
1: ค่ะ
5: ลักษณะเหมือนแรงเหลือแบบว่าครับครูรักครับ
7: ครับขอถามว่าจะติดตามดูได้จากที่ไหนฮะคลิปเมื่อกี้ครับ
5: อะไรนะฮะ
8: ครูรักสนใจ
7: ครับจะได้ศึกษาไว้แบบจะได้ออกกำลังกายอย่างถูกท่าถูกสไตล์อยากดูเป็นประจำอะไรเงี้ยครับต้องติดตามทางไหนได
5: ้คุณอุ๋ยเขาบอกว่าเขาเอาเวลาไปอยู่ในเปลหัวหายไปตั้งครึ่งหนึ่งรู้งี้ดูพวกคุณออกกำลังกายน่าจะดีกว่า
0: ดูเพลินมากครับคุณอุ๋ยก็สร้างช่องทางการติดตามเหมือนกันครับ
1: มาบ้านหลังนี้บ้างนะคะบ้านพี่โชเล่กับน้องเบลค่ะไม่ได้ถูกกักตัวไม่ได้ติดไม่ได้เป็นผู้มีความเสี่ยงที่บ้านเป็นยังไงบ้างคะพี่โชเล่ในสถานการณ์แบบนี
9: ้รู้ได้ไงว่าพี่ไม่มีความเสี่ยง
1: อ้าวล่ะข้อมูลทีมงานบอกว่าดูทั้งหมด4บ้านเนี่ยค่ะบ้านพี่คือปลอดภัยที่สุดค่ะ
10: น้องมิกพี่ถามหน่อยการคนที่มาเป็นโควิดมีอาการอะไรบ้างพี่จะบอกว่าพี่มีหรือไม่มี
5: พี่ไอไหม
10: ไอ
1: เจ็บคอไหม
5: พี่ปวดเนื้อปวดตัวปวดไปถึงกระดูกไหม
10: ปวด
5: พี่รู้สึกร้อนร้อนรุ่มรุ่มเริ่มมีไข้บ้างไหม
10: มี
5: น้องเบลลุกไปให้ไกลพ่อลูก
10: นี่พี่บอกตรงๆเลยนะตั้งแต่มีโควิดมานะไม่ว่าเขาบอกอะไรพี่จะต้องเป็นหมดเนี่ยเพราะเขาบอกว่าจมูกจะแห้งแล้วพี่บอกเฮ้ยนี่พ่อรู้สึกจม

0: ก็แห้งนะลูก
1: ไม่ได้กินเ
0: ลยใช่พอเขาบอกว่าจะมีอาการเจ็บอกนี่เบลพ่อมีอาการเจ็บอกนะลูกคือทุกอย่างตรงนี้กังวลไปหมดเลย
2: แต่จริงๆนะบอกตรงๆนะตั้งแต่มีโควิดมานะ
3: ค่ะ
2: รู้สึกว่าที่บ้านพี่ประหยัดค่าไฟไปนิดหนึ่ง
4: ทำไมครับ
2: เพราะว่าอย่างที่ว่าเราใช้เกี่ยวกับว่าต้องใช้ไฟฟ้าอย่างที่เอายกตัวอย่างเลยครับอาหารอะไรอย่างเงี้ยปีตอนนี้ว่าเราเก็บตัวอยู่บ้านใช่ไหมพี่ก็จะพยายามให้ลูกซักมือ ที่บอกว่าเราก็อยู่บ้านเฉยๆใช่ไหมจะได้ไม่เครียด
4: อ๋อคือแทนที่จะใช้เครื่องช่วยก็เป็นการออกกำลังกายในตัวด้วยซักมือ

0: ก็เรียกว่าได้ลองอะไรใหม่ๆแต่ว่าเราก็ระวังตัวมากไม่ให้ใครมาบ้านไม่ออกไปข้างนอกใช่ไหมครับ
1: คือกังวลมากกังวลมากเลยเพราะว่าคือยังไงอ่ะเราก็ต้องให้ความร่วมมือกับสังคมอ่ะนะสังคมเขาบอกว่าสังคมเขาบอกว่าให้ทำแบบไหนยังไงเราก็จะไม่ฝืนตรงนี้แต่ให้ความร่วมมือเต็มที่เลย
0: เออดีก็แสดงว่าการที่เรากักตัวเนาะของบ้านพี่โจเล่คือเป็นบ้านที่เรียกว่าไม่ได้สัมผัสกับโควิดแต่ว่าเป็นบ้านที่ระวังตัวมากๆแล้วก็เอาเวลาว่างมาหากิจกรรมทำด้วยกันกับครอบครัวเพื่อที่จะได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ประหยัดไฟนี่แต่คนนี้สิผมอยากรู้มากครูรัก
2: ครับ
0: ผมเห็นในโซเชียลว่าลูกครูรักนี่คือต้องกักตัว
2: ใช่
0: ๆลูกพี่ต้องกักตัวเพราะอะไรครับครู
2: ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปรับลูกมาตั้งแต่วันที่11เมษายนนะครับแล้วก็มาอยู่ด้วยกันเพราะว่าปิดเทอมนะครับปกติเดือนเจอลูกประมาณ2ครั้ง3ครั้งอะไรครับทีนี้พอปิดเทอมก็ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่11เมษายนจนถึง20เมษายนนะครับประมาณ10วันเสร็จแล้วก็พาลูกไปส่งคืนให้แม่นะครับที่คอนโดแล้วพอลูกกลับไปวันที่20วันที่24แม่รู้ว่าติดเชื้อครับ
0: อุ้ย
2: แต่ว่าลูกผมไม่ติดนะครับก็กลับกลายเป็นว่าโอเคทางโรงพยาบาลเขาก็แนะนำมาว่าการที่ไม่พบเชื้อเนี่ยอาจจะอยู่ในระยะฟักตัวก็ได้นี่หมายถึงลูกสาวเฮฮานะครับลูกสาวผมเนี่ยวัย8ขวบเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยส่วนแม่กับแฟนใหม่เขาเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในฮอสพิทอลของโรงพยาบาลนะครับทีนี้ก็เขาก็ส่งตัวลูกผมกลับมาที่คอนโดแล้วก็แม่เขาก็บอกผมบอกว่าคุยกับลูกแล้วว่าจะให้ลูกเนี่ยกักตัวอยู่ที่คอนโด14วันซึ่งต้องอยู่คนเดียวคือผมก็เสนอว่างั้นผมไปรับมาอยู่ที่บ้านได้ไหมเขาก็บอกว่าคุณหมอไม่แนะนำเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการไม่พบเชื้อในลูกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าลูกจะไม่มีลูกอาจจะอยู่ในระยะแบบฟักตัวก็ได้ก็เลยแล้วผมก็มีโรคประจำตัวด้วยอายุเยอะแล้วด้วยเนี่ยคือถ้าติดเชื้อไปเนี่ยโอกาสเป็นแบบนักคอมเนี่ยค่อนข้างสูงแม่เฮฮาก็ฝึกลูกไว้ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะอยู่คอนโดคนเดียวเนี่ย14วันโดยที่แม่เขาก็รองรับเรื่องเกี่ยวกับการสั่งอาหารสั่งเครื่องดื่มสั่งอะไรไว้แล้วทีนี้หน้าที่ผมก็คือก็เอาโทรศัพท์เครื่องหนึ่งไปให้เขานะครับซึ่งเราเคยตกลงกันว่าเราจะยังไม่ให้ลูกเนี่ยเล่นอินเทอร์เน็ตเองเพราะฉะนั้นก็ซื้อโทรศัพท์แบบปุ่มกดไม่สามารถเล่นเน็ตได้อะไรเงี้ยครับไปให้เขาแล้วก็ไปให้กำลังใจเขาโดยที่เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าห้องไปหาเขาได้นะครับเพราะทางนิติของคอนโดเขาก็จะไม่อนุญาตให้เราขึ้นไปเพราะว่าห้องนี้ถือว่าเป็นโซนเสี่ยงลูกก็อยู่ที่คอนโดไปถึง3คืนนะฮะเราก็โทรคุยกันทุกชั่วโมงคุยกับลูกว่าลูกอยากจะทานอะไรละอะไรเงี้ยพอเราเอาไปให้เราก็จะฝากที่นิติบุคคลให้เขาเอาขึ้นไปให้แล้วเราก็จะมายืนอยู่ทางด้านระเบียงหลังห้องซึ่งลูกก็จะโผล่มามองแต่ว่าลูกก็จะแบบอยู่ชั้น8ชั้น9อะไรเงี้ยมันก็สูงอ่ะไกลกันเราก็โทรศัพท์แล้วก็มองหน้ากันแล้วก็โบกมือให้กันบางทีก็ร้องเพลงให้ลูกฟังเต้นบ้าๆบอๆให้เขาหัวเราะออกมาได้อะไรเงี้ยครับเพราะวันแรกที่เอาของเอาเสบียงเอาอะไรไปให้เขาเนี่ยตรงหลังห้องเนี่ยลูก

ร้องไห้แบบร้องแบบโอ้โหเราเองเราเข้าใจคำว่าแบบร้องไห้ใจจะขาดมันเป็นยังไงแล้วระหว่างขับรถกลับสงสารลูกมากก็ขับไปร้องไห้ไปแบบคืนสงสารในแง่ที่ว่าเด็ก8 ขวบต้องอยู่คนเดียวทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ย

0: ซึ่งเขาก็อยู่ได้3คืนนะครับพอวันที่4เนี่ยทางคุณครูที่เป็นเจ้าของโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่ท่านก็ทราบเรื่องก็ท่านก็ทำเรื่องไปแบบไปเจรจากับทางโรงพยาบาลที่แม่เขาอยู่อะไรเงี้ยฮะเพื่อไปศึกษาว่าต้องเตรียมมาตรการอะไรแล้วเขาก็เตรียมจัดห้องไว้นะครับแล้วก็ซึ่งโรงเรียนตอนนี้มันปิดเทอมอยู่แล้วก็เอาลูกอ่ะไปอยู่นะครับมันก็ดีขึ้นเยอะเพราะว่าก็ยังมีคุณครูที่มาทำงานอยู่ก็จะเดินสามารถมองเห็นกันได้คุยกันได้แล้วก็ตอนกลางคืนก็จะมีแบบ มีรปภ.มีพวกแม่บ้านที่เขาอยู่ในบริเวณนั้นน่ะซึ่งผมก็เห็นว่ามันดีกว่าอยู่ที่คอนโดคนเดียวเยอะเลยจากวันแรกที่โทรไปเนี่ยโทรคุยทุกชั่วโมงเขาก็เริ่มแบบผ่อนคลายเพราะคุณครูเขาก็เตรียมแบบอุปกรณ์วาดรูประบายสีเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยมีของเล่นมีหนังสือนิทานอะไรให้อ่านเต็มไปหมดแล้วก็สามารถให้เพื่อนเขาครับที่เรียนอยู่เนี่ยบ้านเขาอยู่ใกล้ๆโรงเรียนเขาก็มาเยี่ยมเอาขนมมาให้อะไรอย่างเงี้ย
1: ของตุลักเนี่ยแม้ว่าลูกจะต้องกักตัวแล้วก็พ่อก็จะเข้าไปหาใกล้ๆไม่ได้แต่ว่าพอฟังทั้งหมดก็ยังได้เห็นแง่มุมที่งดงามก็คือน้ำใจจากครูของลูกแล้วก็เพื่อนของลูกที่ได้มาเยี่ยมตอนที่ตุลักเล่าค่ะหมวยได้ยินเสียงพี่เอโอ้โห8ขวบอยู่คนเดียว
0: พี่เอคะ
1: ถ้าเกิดว่าเป็นพี่เอในสถานการณ์เดียวกับตุลักที่ลูกต้องอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่เคยอยู่คนเดียวมาก่อนเลยอะค่ะพี่เอคิดว่าถ้าเป็นพี่เอจะเป็นยังไงบ้างอะคะ
2: ตายคู่ค่ะคนที่ต้องอยู่คนเดียวก็ตายคนที่อยู่ข้างนอกก็ตายค่ะรับประกันได้เลยอันนี้ถามโยตอบไปได้แล้วเพราะเอวีก็ไม่เคยอยู่คนเดียวเลย
3: ใช
2: ่และเอเองก็อยู่โดยที่ไม่มีลูกไม่ได
3: ้คงแย่เหมือนคุณรักเข้มแข็งมากเลยนะคะเพราะว่า8ขวบท่านนึกตอนเอวี8ขวบนี่
2: จ้าจ้าจ้า
3: เลยแหละไม่มีทางที่จะทำได้แน่ๆแต่นี่ลูกครูรักอยู่ได้ถึง3วันนี้ถือว่า
2: เก่งมาก
3: เขาเข้มแข็งมากแล้วครูรักก็เป็นกำลังใจให้เขามากเมื่อกี้นั่งฟังอะเอบอกถามโยว่าลูกครูรัก18หรือ8โยบอก8กูตายแล้วแบบเป็น
2: เก่งจริง
3: เก่งจริงอ่ะเก่งจริงแบบมันอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องเข้มแข็งแล้วเราต้องให้ลูกเราเข้มแข็งจริงๆครับ
0: ใช่ครับ
1: แม้ว่าโควิดจะโหดร้ายแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้ก็มีแง่มุมดีๆที่เกิดขึ้นอยากให้พี่อู๋แชร์ให้ฟังพี่อู๋บอกว่าแม้ว่าโควิดจะทำลายอะไรไปหลายอย่างแต่ก็สร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเหมือนกันทำให้เราเห็นความงดงามในชีวิตอยากให้พี่อู๋เล่าให้ฟังนะคะ
4: คือผมรู้สึกว่าอย่างตอนที่ผมช่วงที่ผมป่วยมากๆแล้วเหมือนจะลุกจากเตียงไม่ได้ผมก็คิดอยู่ในใจว่าเอ้ยมันเราคิดไปเองละมั้งเราอาจจะไม่ติดก็ได้แต่แบบก็สังเกตตัวเองตลอดว่าเราที่เราป่วยเนี่ยมันเป็นเพราะเราคิดหรือเปล่าเพราะผมไม่ได้เป็นคนคิดลบนะครับโดยปกติแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เราป่วยจริงแต่ก็ไม่รู้ว่ามันใช่โควิดหรือเปล่าแต่ก่อนเคยเข้าคอร์สเผชิญความตายอะไรเงี้ยการเตรียมตัวตายอย่างสงบแต่เราก็รู้สึกว่าเวลาซ้อมมันไม่เหมือนเลยเวลาซ้อมมันยังไงมันก็ไม่เหมือนแต่พอมีอาการป่วยแล้วยิ่งมีเหตุการณ์อย่างนี้มันมาบิวให้รู้สึกว่าคือมันใกล้เคียงมากมันก็ทำให้เราทบทวนชีวิตมากว่าแบบไอ้ความปกติเดิมๆเนี่ยที่แต่ก่อนเราไม่ได้เคยรู้สึกว่ามันมีค่าเวลาได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวหรือออกไปทำนู่นทำนี่เนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกว่าไอ้ความปกตินั้นมันมีค่ามากเลยครับเวลาเราเห็นอยู่ในวิกฤตเนี่ยมันจะเห็นค่าของสิ่งที่ไม่ค่อยเคยเห็นหลายๆอย่างแล้วก็อะไรที่แต่ก่อนเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะเราไปเครียดกับมันเป็นเรื่องที่เรากุ้มใจอะไรเงี้ยพอมาคิดเรื่องสุขภาพจริงๆแล้วกลายเป็นว่าเรื่องพวกนี้กลายเป็นเรื่องไร้สาระไปเลยครับเห็นคนดีๆในสังคมเยอะมากผมเห็นคนที่ทำอาหารไปแจกคนที่เขายังไม่ค่อยจะมีกินหรือเดือดร้อนจากตกงานอะไรอย่างเงี้ยครับ

0: มเห็นหลายคนเลยที่ถึงขนาดต้องปิดกิจการตัวเองนะแต่เขาก็ยังออกไปหาวิธีใช้แรงไปแจกอาหารคนไปโรงพยาบาลสนามคือมีคนจริงๆที่แบบแม้กระทั่งตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ยังออกไปช่วยคนอื่นคือคนแบบนี้มันทำให้ผมดูแล้วแบบรู้สึกมีกำลังใจมากว่าที่มันไม่สิ้นหวังอ่ะมันรู้สึกว่ามนุษย์หน้าที่หนึ่งของมนุษย์คือการเกิดมาช่วยกัน
1: อ
0: ่ะเออพอผมเห็นแบบนี้แล้วมันมีกำลังใจขึ้นมากครับ
2: แน่นอนโดยรวมก็คือพูดง่ายๆว่าในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้ที่ทุกคนไม่ว่าจะทั้งอาจจะต้อง work from home ได้เงินน้อยลงแต่ในมุมมองของความมืดมักจะมีแสงสว่างอยู่เสมอแล้วมี VTR มาให้ชมนะครับอันนี้เป็นพี่น้องชาวไทยด้วยกันนะฮะที่ยืนยันเลยว่าในความโชคร้ายก็ยังมีมุมดีๆแอบซ่อนอยู่ไปชมกันครับ
3: ในเรื่องราวร้ายๆก็มีความโชคดี
4: ในช่วงโควิดเนี่ยค่ะมันสบายในเรื่องของรถไม่ติดนะคะกรุงเทพถนนโล่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะชีวิตในเรื่องของการเดินทางนะคะที่รถน้อยดีขึ้นค่ะ
5: หนูว่าข้อดีของโควิดคือทำให้เรารู้ตัวเองมากขึ้นนะคะแบบได้เราทำอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นเนี่ยค่ะอย่างจากตอนเมื่อก่อนเราไม่ได้เรียนภาษาเราก็อาจจะแบบเอาเวลาว่างไปเรียนภาษาได้มากขึ้นแล้วก็จากเดิมที่เราอาจจะแบบไม่เคยทำอาหารเลยแล้วก็ได้ฝึกทำอาหารมากขึ้นเพราะว่าเราออกไปข้างนอกไม่ได้อะค่ะก็เลยเหมือนบางทีอาจจะเป็นข้อดีของการมีโรคระบาดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองด้วย
6: มันก็เป็นสิ่งดีๆที่แบบว่าเราได้เห็นทุกอย่างที่มันควรจะเป็นมันกลับคืนมาหนูก็เห็นตรงนี้ว่ามันดีเหมือนกันมลภาวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพออยู่บ้านคนก็ไม่ค่อยออกมาเที่ยวอะไร
7: แต่ช่วงนี้มันโควิดดีอย่างนึงคือไม่ต้องพาลูกไปเที่ยวเนาะประหยัดห่างเครื่องก็ไม่ต้องไป
8: รายได้มันก็ไม่ค่อยพอค่ะไหนจะค่าลูกไปโรงเรียนบ้างค่าห้องค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟอะไรอีกเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะคือเราก็ต้องประหยัดลงอย่างที่เราเคยซื้ออะไรใช้จ่ายอะไรฟุ่มเฟือยเราก็ต้องประหยัดลงคิดว่าจะรอดเราต้องอยู่กับมันให้ได้อ่ะค่ะเราต้องสู้อ่ะค่ะ
9: เนี่ยล่ะค่ะแม้ว่าในสถานการณ์ที่หลายคนบอกว่ามันโหดร้ายเหลือเกินมันเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราแต่ก็มีแง่มุมที่งดงามเกิดขึ้นได้เห็นกำลังใจที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวจากคนที่อยู่ในประเทศนี้อยากถามทั้ง4บ้านเลยค่ะตอนนี้การให้กำลังใจซึ่งกันและกันในสถานการณ์แบบนี้แต่ละบ้านเป็นยังไงเริ่มต้นจากบ้านพี่โชเล่ก่อนค่ะ
10: ทุกวิกฤตก็ต้องมีโอกาสทุกในสิ่งร้ายก็ต้องมีสิ่งดีอย่างเหมือนบ้านเรานะลูกนะจะไม่เมื่อก่อนนะลูกทำงานเลิกกันนะคนเล่าร่ำคนเล่าเวล่ำเวลาบางทีก็เข้าห้องเลยดูจะดูทีวีก็เปิดในคอมดูห้องใครห้องเขาอะไรอย่างนี้แต่ตั้งแต่มีโควิดมาเลิกงาน
11: มันจะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากินข้าวพร้อมกันขนาดนั่งดูทีวีเราก็จะมารวมกลุ่มดูด้วยกันค่ะช่องเดียวกัน
10: แล้วก็บางทีปกติแม่จะเป็นคนทำต้นไม้ใบหญ้าข้างบ้านใช่ไหม
11: ใช
10: ่เก็บกวาดอะไรเงี้ยแต่ก็ได้ลูกมาช่วยตอนนี้ลูกก็ไปช่วยแม่เก็บกวาดต้นไม้ใบหญ้าแม่กระทั่งว่าเอาอาหารให้โทษนะครับเอาอาหารให้หมาน่ะลูกสาวนี่จะเป็นคนเอาให้ประจำแต่ตั้งแต่มีโควิดพอลูกสาวคนเล็กไปกวาดต้นไม้ใบหญ้าข้างบ้านกำลังช่วยแม่อยู่ผมเห็นนะเวลาที่หมาจะต้องกินแล้วผมก็ต้องไปเอาอาหารให้หมาเองอะไรซึ่งมันเป็นสิ่งที่ว่าผมว่ามันก็น่ารักดีนะมันเป็นโอกาสที่ว่าเราจะได้เขาเรียกว่า
11: ใกล
10: ้ชิดกันมากขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้น
11: แล้วก็คุยกันมาก
10: แล้วน้องเบลรู้สึกยังไงบ้างยังไงตั้งแต่ที่ว่าเมื่อก่อนเราไม่ค่อยได้กินข้าวพร้อมกันนี่ตั้งแต่มีโควิดกินข้าวพร้อมกัน
11: นะรู้สึกว่าถ้ามองอีกมุมก็รู้สึกว่า
10: คืออ
11: ย
10: ู่
11: ข้างหน้า
10: ของ
11: การ
10: ทํา
11: การ
10: ทํา
11: อะไรก็เหม
10: ือ
11: น
10: ทุกคนแต่เราก็ไม่ประมาทนะเราไม่ประมาทเกี่ยวกับว่าถ้าว่านโยบายก็ออกมายังไงเราก็เต็มที่นะเราเต็มที่เลยที่ว่าช่วยเต็มที่เลยเต็มที่ทําตามนโยบายของสังคมเลยถ้าสังคมเราก็ทําเต็มที่เหมือนกัน
9: ต่อเนื่องไปที่พี่อุ๋ยนะคะของบ้านพี่โชเล่ได้ความสัมพันธ์ของคน

0: ชอบตัวเนี่ยกลับมาแน่นแฟนมากขึ้นในสถานการณ์นี้บ้านพี่อุ๋ยเป็นยังไงบ้างคะ
1: ผมแน่นแฟนมากตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วนะครับแต่ยิ่งแน่นแฟนเข้าไปอีกครับเพราะว่าก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะโทรเช็คตลอดพี่สาวก็จะทั้งไลน์ทั้งโทรเช็คตลอดว่าอาการเป็นยังไงกินยาหรือยังอาการเป็นแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยวันนี้ไหวไหมมื้อต่อไปจะกินอะไรอะไรเงี้ยครับก็จะพยายามติดต่ออยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็จะมีแบบเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยครับหรือคนที่เราสนิทสนมกันดีเนี่ยเขาจะเป็นห่วงก็คอยสอบถามอยู่เรื่อยๆครับ
0: ค่ะ
2: แล้วบ้านคุณเอคุณโยล่ะครับเป็นยังไงบ้าง
3: สำหรับตัวโยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าไม่ป่วยนะคือทุกคนจะรู้ว่าแบบตอนที่โยเปลี่ยนชีวิตตัวเองมาเป็นนักกีฬาก็จะเห็นว่าแบบ 4-5 ปีที่ผ่านมาก็โหเล่นกีฬาหนักมากไปถึงแบบเป็นไอรอนแมนเป็นไอรอนเกิร์ลใช่ไหมคะตัวเองอ่ะคิดว่าตัวเองเป็นคนที่แข็งแรงมากคือแบบฉันเนี่ยแข็งแรงฉันทำได้ทุกอย่างขนาดแบบฉันตื่นไปปั่นจักรยานวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงใช่ฉันทำทุกวันฉันก็ทำได้คือค่อนข้างใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าทนงตัวเองว่าเป็นคนแข็งแรงจริงๆวันหนึ่งที่เราเจอโรคโควิดเข้าไปเนี่ยโควิดเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติโยโดยสิ้นเชิงนะคะคือโรคเนี้ยมันไม่ได้ให้ความเจ็บปวดร่างกายนะแต่มันแบบทิ้งแผลเป็นเนาะมันทำให้คนแบบจิตใจเจ็บปวดทรมานคนที่อยู่ที่บ้านก็ทรมานตัวเรารักษาตัวก็ทรมานเราห่างกับพี่สาวก็ทรมานเพราะฉะนั้นคือพอเรารักษาตัวหายคือพูดกับตัวเองตลอดว่าถ้าเราเอาชนะโควิดได้ออกมาเราจะใช้ชีวิตในอีกรูปแบบนึงเราจะใช้ชีวิตให้ปลอดภัยเราจะเริ่มดูแลสุขภาพเราจะไม่ใช้ชีวิตแบบสุ่มเสี่ยงเราจะไม่ทำอะไรที่มันหักโหมจนเกินไปที่จะทำให้ร่างกายเราต้องสุดโทรมเพราะมันรู้แล้วว่าแบบร่างกายมีคุณค่า

0: ากพลาสมาของโยจึงเป็นความคิดที่แบบตั้งแต่ตอนที่เราอาการดีพยายามหาข้อมูลเลยว่าคนที่เคยป่วยโควิดเขาสามารถสร้างประโยชน์อะไรได้บ้างนอกจากแค่ว่ารอดตายจากโควิดก็เลยไปรู้ว่าเราสามารถบริจาคได้ตอนนั้นก็พยายามเลยว่าออกมาใกล้หายปุ๊บหาใบทุกอย่างพร้อมปุ๊บรีบลงทะเบียนสมัครก็ทุกวันนี้ก็คิดว่าเราผ่านตรงนี้มาได้ในขณะที่อีกหลายคนเขาทำไม่ได้แล้วเราต้องใช้ชีวิตของเราที่เหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเพื่อคนเหล่านั้นนะคะ
1: ก็เหมือนกันนะคะเองก็คล้ายๆโยนที่ว่าก็บอกกับตัวเองเลยว่าถ้ามีโอกาสออกมาจากโรงพยาบาลแบบแข็งแรงอีกครั้งเนี่ยอะไรที่จะสามารถที่จะทำให้คนอื่นที่เขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลตัวเองหรือว่าจะเป็นแบบคุณแม่วัยคุณแม่ที่จะไปบอกคุณแม่ท่านอื่นๆว่าเธอต้องอย่ากินทุเรียนเยอะนะเธอต้องออกไปเดินนะเธอต้องออกไปวิ่งการที่เธอมีสุขภาพที่ดีมันจะเป็นผลบวก
0: มันเป็น
1: เกราะป้องกันโรควันที่มันมีโรคอะไรแปลกๆมาอย่างเงี้ยคือแออาจจะเอาตรงเนี้ยมาช่วยแล้วก็ทำให้คนดีให้คนอื่นรักตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะและอีกอย่างนึงที่แอได้รับเลยคือแบบกำลังใจจากคนรอบข้างเองนะบางครั้งเนี่ยเพื่อนที่เองมีความรู้สึกว่าเราแบบทะเลาะกันโกรธกันแบบชาตินี้คงไม่ได้คุยกันแล้วเนี่ยพอท้ายสุดเราได้กลับมาคุยกันอีกเพราะความที่เราเป็นห่วงซึ่งกันและกันแล้วความที่เรายังเป็นเพื่อนกันคือมันมีมิตรภาพอะไรอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอก็เลยรู้สึกว่าการป่วยครั้งนี้มันให้อะไรกับเอหลายๆอย่างออกมาเอก็คงจะทำอะไรทุกอย่างให้ดีขึ้นอย่างที่โยทำตั้งใจนะคะแล้วก็เป็นแรงกำลังใจสำหรับคนที่กำลังต้องรักษาตัวหรือคนที่กำลังจะเป็นโรคประจำตัวต่างๆต้องให้เขาแบบบิ้วให้เขาออกมาออกกำลังกายอ่ะให้เขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นได
2: ้ต่อไปครับครูรักบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับกับสถานการณ์โควิดคราวนี้มันเติมอะไรให้กับเราบ้าง
3: ปกติผมจะเป็นคนชอบค้นหาข้อมูลนะครับจะไม่ค่อยแบบว่าได้รับอะไรมาแล้วก็เชื่อเลยนะครับจะพยายามแบบค้นหาช่วงเนี้ยข้อมูลมันเยอะมากมันเยอะจนทำให้เครียดนะครับเราก็พยายามที่จะแบบพยายามสกรีนแล้วอ่ะแต่ว่ามันก็เยอะมากแล้วมันก็มีส่งผลต่อจิตใจเราก็ต้องปล่อยวางละบางทีรู้เยอะก็เป็นทุกข์กลัดกลุ้มมันก็ไม่รู้ว่าจะรู้เยอะไปเพื่ออะไรเพราะรู้ไปแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะครับองค์รวมของประเทศของสังคมเนี่ยถ้าจะหาข้อดีของมันเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าเราหันมาเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นช่วยเหลือจุนเจือกันมากขึ้นนะครับเราจะเห็นน้องๆที่เป็นนักแสดงเป็นพระเอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นนางเอกเป็นอะไรเงี้ยควักตังค์กันเป็นล้านๆเพื่อที่จะบริจาคช่วยเหลือทั้งบุคลากรทางการแพทย์ทั้งช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหน้ากากเรื่องอาหารเรื่องอะไรเงี้ยเยอะมากหลายคนมากที่ไม่เคยให้การบริจาคแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มเขาก็จะได้สัมผัสความสุขจากการเป็นผู้ให้นะครับเป็นผู้ที่แบ่งปันอย่างเงี้ยแล้วก็หลายๆคนที่ไม่ใช่ดาราเถอะเขาก็ทำอาหารไปแจกไปเลี้ยงการตั้งตู้ปันสุขหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือการช่วยเหลือจุนเจือกันในสังคมและในแต่ละชุมชนถ้าเราแข็งแรงขึ้นเนี่ยเราก็แทบไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากนักการเมืองหรือข้าราชการเลยนะครับถ้าชุมชนมันสามารถช่วยเหลือจุนเจือกันไปได้นะครับมันก็จะดีขึ้นแล้วก็ได้เห็นว่าการที่เราช่วยกันลุกขึ้นไปจุดเทียนเนี่ยลุกกันช่วยกันจุดเทียนดีกว่าเรานั่งด่าความมืดคือทุกคนมานั่งด่ามันงี่เง่าว่ะมันแย่ว่ะมันมืดมันมองไม่เห็นมันอยู่งี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอะแต่การที่อย่างน้อยๆลุกกันช่วยกันไปจุดเทียนสักคนละเล่มเนี่ยเราช่วยอะไรได้เราก็ช่วยตามนั้นหมายถึงว่าถ้าสมมติเรารวยเราสะดวกช่วยเงินบริจาคเงินเราก็บริจาคเงินถ้าเราไม่สะดวกบริจาคเงินไม่มีตังค์เราก็ออกแรงนะครับเป็นอาสาสมัครไปช่วยเหลือเขาไปนู่นไปนี่อะไรก็ได้ถ้าเราไม่สะดวกทั้งออกเงินทั้งออกแรงเราก็ช่วยกันโปรโมทช่วยเป็นสื่อกลางช่วยกันเป็นสะพานที่จะเชื่อมการช่วยเหลือไปหาคนอื่นได้เราสามารถที่จะโปรโมทโครงการดีๆหรือแม้กระทั่งเราให้ความร่วมมือปฏิบัติตัวภายใต้มาตรการการป้องกันการระบาดของเชื้ออยู่บ้านไม่ไปปาร์ตี้ไม่ไปเสี่ยงเนี่ยมันก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่เราช่วยให้เป็นประโยชน์กับสังคมกับโลกกับประเทศชาติได้นะครับก็อย่างที่บอกว่านั่นแหละถ้าเรามัวแต่นั่งงอมืองอเท้าแล้วก็ พิมพ์ด่าหน้าจอว่าระบายอารมณ์อย่างเดียว

0: ียวมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับใครทั้งสิ้น
1: จริงๆเนาะแล้วมันทำให้เห็นว่าโควิดจริงๆแล้วไอการที่เรามีเวลามากยิ่งขึ้นมันเหมือนกับโลกเรามันหมุนเร็วแล้วทุกคนอยู่ในความเร่งรีบมายาวนานละโควิดมันเหมือนทำให้ทุกคนได้สโลว์ดาวน์ได้มาอยู่กับตัวเองโอเครายได้อาจจะน้อยลงอันนี้ยอมรับอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเรามีเวลาคิดมีเวลาที่จะตั้งสติเราให้กลับมาทำอะไรช้าๆอย่างที่คุณโยบอกเมื่อกี้15นาทีออกจากบ้านแล้วไม่เคยได้อยู่บ้านเลยเอ้ยไอสิ่งที่เรามีที่บ้านสวนที่อยู่ข้างๆไม่เคยออกไปแล้วมันก็สวยงามนะอย่างแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหลายๆคนแบบอยากทำอาหารไม่เคยมีโอกาสได้ทำก็มามีโอกาสได้ลองทำจนมาถึงคุณอุ๋ยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะคุณอุ๋ยก็ใช้โอกาสในช่วงโควิดจากความสามารถของตัวเองก็คือแต่งเพลงร่วมกับเพื่อนๆเพื่อจะให้กำลังใจคนไทยด้วยกันอยากถามคุณอุ๋ยถึงจุดเริ่มต้นของแนวคิดนี้ค่ะ
3: พี่โอ๋ดูบดูนะครับพี่โอ๋ที่อยู่วงดูบดูก็ชวนครับเขาบอกว่าเฮ้ยเราว่างๆเรามาทำเพลงแบบว่ามุมบวกกันแบบเกี่ยวกับโควิดเนี่ยรอโควิดซาเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ห่างๆกันไปก่อนอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าก็รณรงค์ให้มีโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับจะได้ไม่เกิดการระบาดเพิ่มขึ้นก็เลยอยู่ว่างๆแล้วเราก็มาทำสิ่งที่เราพอทำได้ในอาชีพเราแล้วก็ถ้ามันทำให้คนหายเครียดได้ก็ดีพี่โอ๋ก็ชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆใครก็แล้วแต่ใน Facebook เป็นประชาชนทั่วไปก็ได้ครับให้ส่งคลิปมาแล้วพี่เขาก็เอามาตัดแล้วเขาก็ทำเพลงผมก็เขียนช่วยเขาเขียนด้วยอะไรเงี้ยครับก็มาทำด้วยกันผ่านจากที่บ้านนะครับอัดเสียงกันเองที่บ้านแล้วก็ส่งกันไปครับ
2: ค่ะ
1: คุณเขียนชื่อเพลงนี้ว่าชื่ออะไรครับ
3: พี่โอเขียนครับชื่อรอโควิดซาครับ
1: โอ้คือเหมือนเป็นเพลงที่ให้กำลังใจเมื่อหลังโควิดซาแล้วเราได้กลับมาใช้ชีวิตปกติอย่างเงี้ยเหรอครับ
3: ใช่ครับเพราะแบบรอก่อนเดี๋ยวหมดโควิดแล้วเดี๋ยวไปหานะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้รอก่อน
1: ดีน่ารักมากๆเลย
2: นี่เป็นการให้กำลังใจของพี่อุ๋ยนะคะผ่านบทเพลงอยากให้อีก3บ้านได้ให้กำลังใจท่านผู้ชมทางบ้านนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกหมดหวังอยู่ตอนนี้ท้อแท้เพราะว่าการค้าการขายรายได้มันก็ลดลงอยากให้ทุกท่านได้ให้กำลังใจให้เขาได้ฟื้นพลังใจขึ้นมาแล้วก็มีความหวังกับชีวิตที่จะเดินหน้าต่อไปหลังโควิดเชิญธุระก่อนค่ะ
0: ครับคราวนี้มันก็เป็นวิกฤตที่โดนกันทั่วหน้าทั้งโลกนะครับมันก็ส่งผลกระทบทั้งความเจ็บป่วยความตายแล้วก็เรื่องของเงินทองรายได้ต่างๆนะครับก็คิดว่าทุกอย่างมันก็จะต้องดีขึ้นนะครับเราก็มีความหวังกับเรื่องของวัคซีนนะครับเรื่องของมาตรการต่างๆที่ทุกคนจะตระหนักรู้กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนตระหนักรู้กันมากขึ้นให้ความร่วมมือมากขึ้นทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นไปเองนะครับก็สู้ๆไปด้วยกันครับผมก็ลำบากเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้นะครับมันก็เป็นบทเรียนเป็นอุปสรรคก้าวนึงที่มันเข้ามานะครับแล้วหน้าที่เราก็คือข้ามมันไปให้ได้นะครับสู้ๆแล้วถ้าเราข้ามมันไปได้เราก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเจอวันที่ดีงามซึ่งผมเชื่อว่ามันก็ยังรอเราอยู่ไม่ไกลครับโปรดอย่าสิ้นหวังครับผม
2: ค่ะคุณเอคุณโยค่ะ
4: ขอต่อจากคำพูดของคุณรักเลยนะคะว่าโปรดอย่าสิ้นหวังคือมันสำคัญที่สุดคือโฮปเนี่ยถ้าทุกคนไม่มีโฮปมันก็จะไม่เหลืออะไรเลยถามว่าวันหนึ่งเราเคยมีเงินมากมายร่ำรวยเราก็ใช้เงินนู่นนี่นั่นในการลงทุนทำนู่นนี่ท้ายที่สุดถ้ามันเฟลขึ้นมาเราจะกลับตัวสร้างตัวได้ใหม่ก็คือเราต้องมีโฮปสถานการณ์ของโควิดก็เหมือนกันถ้าทุกคนไม่มีความคาดหวังและไม่มีกำลังใจให้กันเนี่ยเดี๋ยวว่าเราจะสู้กับโรคนี้ลำบากอย่างที่บอกว่าวัคซีนคือตัวช่วยในการที่จะทำให้ทุกคนปลอดภัยแต่กำลังใจก็เป็นอีกยาชนิดหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันในณเวลานี้สังเกตดูว่าเวลาเราเปิดข่าวมาเราเห็นข่าวที่มันดีๆอะไรที่มันดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดอะไรก็ตามเราก็จะรู้สึกใจชื้นเหมือนฟังแล้วดูแล้วมันให้เรื่องโพซิทีฟแต่พอมันเป็นเรื่องของเนกาทีฟไม่ว่าจะมาจากคำพูดคนมาจากข่าวในการเขียนหรือการที่มันแบบแพร่กระจายเป็นวงกว้างถ้าเรารับสารเนกาทีฟมามันก็จะทำให้ตัวเราสุดถอยหมดกำลังใจเพราะฉะนั้นเนี่ยสร้างกำแพงของตัวเองให้ดี

0: ้นะคะในช่วงโควิดรับแต่สิ่งที่มันเป็น positive เท่านั้นให้กำลังใจคนที่อยู่ใกล้ๆด้วยกันให้กำลังใจคนที่เราไม่รู้จักกันอันเนี้ยเป็นสิ่งนึงที่เราสามารถทำได้ไม่ต้องรวยก็ทำได้การที่เราจะเขียนข้อความอะไรคำพูดนึงสักหนึ่งคำพูดถ้าคำพูดเหล่านั้นทำร้ายจิตใจคนทำร้ายความมุ่งหวังของใครที่เป็นอีกหลายล้านคนเราจะเขียนไหมเราจะพูดไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยให้กลับมาอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดและทำประโยชน์ให้มากที่สุดในช่วงของโควิดเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: คุณเอค่ะ
3: คุณเอค่ะ
4: คุณโยกันค่ะ
0: เอาเสียงไปจะคืออะไรขนาดนั
1: ้นยังเสียงแหบอยู่รับเป็นบ้านพี่โจเล่บ้างนะครับให้กำลังใจคุณผู้ชมนิดนึง
5: ได้ครับผมขอให้กำลังใจเลยนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าผมไม่เจอนะวิกฤตผมเจอมากเลยร้านอาหารก็ปิดตั้งแต่โควิดครั้งที่สองมาแล้วก็เวลามีงานทางต่างจังหวัดนี่ก็โดนระงับหมดเลยทุกอย่างแต่ทำให้เราทุกคนนะครับจำไว้เลยนะครับว่าจากจิตใจเราที่ว่าเคยใช้จ่ายสุรุ่งสุร่ายใช่ไหมลูกแต่ตั้งแต่โควิดมาก็ทำให้เรารู้จักว่ามัธยัสถ์รู้จักประหยัดอดออมขึ้นนะลูกนะแล้วเบลรู้สึกยังไงบ้าง
3: รู้สึกว่ายังไงเดี๋ยวก็ต้องผ่านพ้นไปได้ค่ะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวเลยค่ะที่ว่าทั้งครอบครัวที่ติดอยู่แล้วก็ครอบครัวที่ไม่ติดค่ะที
5: ่ใ
3: ช้ใช่ค่ะต้องเฝ้าระวังแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าไม่มีใครอยากติดโดยเฉพาะเบลแล้วก็ครอบครัวเบลก็ไม่มีใครอยากติดแน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่ติดแล้วอย่าไปรังเกียจเขานะคะเป็นกำลังใจให้เขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ญาติพี่น้องของเราแต่ว่าเราก็ต้องส่งกำลังใจให้เขาสู้ๆไม่ใช่เพราะเขาเห็นเขาติดแล้วเรานี่รังเกียจเขาอะไรแบบที่พ่อเจอ
5: ใช่จำไว้ด้วยนะครับว่าไปได้ก็เท่านี้เท่านี้แต่ว่าเราเข้าใจเขาบริบทชีวิตของเขานะและจะบอกทุกคนครับว่าสิ่งที่เลวร้ายเมื่อผ่านได้ก็จะกลายเป็นเรื่องเล่าที่ดีที่สุดและก็ส่งกำลังใจกับทุกพักด้วยนะครับขอให้ผมเสียร้อยล้านที่หายไปกลับคืนมาเป็น800ล้านนะครับผม
6: โอ้สาธุครับ
1: ขอบคุณครับแต่สุดท้ายไม่ฟังจากคุณอุ๋ยไม่ได้ผมอยากฟังคุณอุ๋ยให้กำลังใจคนที่รับชมรายการเราอยู่หน่อยครับ
7: ไอ้คำว่าวิกฤตเป็นโอกาสผมว่าคนก็คงพูดกันบ่อยแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้คุณอาจจะยังมองไม่เห็นนะครับว่าวิกฤตมันเป็นโอกาสได้ยังไงก็ถ้าอดทนผ่านมันไปได้จะเป็นอย่างที่พี่ชูเล่พูดเลยครับว่ามันจะเป็นเรื่องเล่าที่ดีแต่มันมีคน3ประเภทนะครับคือเจอวิกฤตแล้วผ่านไปแล้วการเป็นเข็ดขยะชีวิตแย่กว่าเดิ
2: ม
7: อย่างที่สองคือกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับใช้เวลาหน่อยอย่างที่สามคือกลับมาได้ดีกว่าเดิมซึ่งคนที่กลับมาได้ดีกว่าเดิมเนี่ยคือวิกฤตมันมาสอนอะไรในชีวิตได้หลายอย่างมันอยู่ที่มุมมองของเรานะครับแล้วก็ถ้าใจไม่ดีเนี่ยทุกอย่างแย่หมดฟังที่คุณเอพูดนี้คุณโยพูดนี่ใช่เลยครับคือความหวังเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีวัคซีนทางใจนะครับเรารับวัคซีนเราอยากได้วัคซีนทางกายกันแล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่มีวัคซีนทางใจตอนนี้เป็นจิตตกอดหูหรือบางคนที่มีความคิดว่าสังคมขับเคลื่อนได้ด้วยการด่าคิดว่าต้องด่ามันถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องด่ามันถึงจะได้สิ่งที่เราต้องการแต่อย่าลืมว่าการคิดแบบนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ด่าคุณได้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องหรือเปล่าสองคือการด่าเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวมันทำให้เกิดมลภาวะเรียกว่ามลพิษในสังคมในโซเชียลด้วยมันไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้อย่างเดียวมันมีผลเสียด้วยเพราะฉะนั้นถ้าการใส่น้ำดีลงไปการมองโลกแง่ดีหรือพิมพ์ข้อความดีๆให้กำลังใจกันเนี่ยมันไม่มีข้อเสียเลยนะครับมันมีแต่ข้อดีแล้วก็ถ้าเราอดทนผ่านไปได้ผมเชื่อว่ายังไงมันให้บทเรียนชีวิตที่ดีเราได้มากๆอยู่แล้วครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับว่ามันยังไงมันต้องผ่านไปให้ได้ครับตามกฎธรรมชาติครับต่อให้เราอยากให้มันอยู่บทเวลามันก็ต้องไปครับอยู่ที่ว่าเราอดทนถึงวันนั้นหรือเปล่าแค่นั้นเองครับ
1: ครับนี่อ่ะงั้นวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่หมวยแขกรับเชิญของเราทั้ง4ครอบครัวเลยที่มาร่วมแชร์ความประสบการณ์ในช่วงโควิดบางท่านอาจจะกักตัวบางท่านได้เป็นคุณอุ๋ยก็ไปนอนในเปแบบครึ่งตัวคุณรักนี่ก็มาบอกถึงความเก่งของน้องเฮฮาแต่ว่าจริงๆแล้วโดยรวมมันแน่นอนที่สุดในทุกๆความมืดมันย่อมมีแสงสว่างย่อมมีเรื่องดีๆอยู่ที่ว่าเราจะไปหยิบสิ่งดีๆนั้นมาใช้ไหม
2: ค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดในสัปดาห์นี้พร้อมกับทั้ง4บ้านจะได้ช่วยให้ท่านผู้ชมที่ชมได้ฟื้นพลังกายแล้วก็เพิ่มพลังใจให้เรามีกำลังใจที่จะต่อสู้กับสถานการณ์นี้

0: แล้วก็รอวันเมื่อโควิดซาเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง4บ้านค่ะค่ะคุณโยว่าไงนะคะ
1: เข้าเพลงเลย
0: ใช่ค่ะกำลังจะเข้าเพลงขอบคุณทั้ง4บ้านนะคะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะและปิดท้ายด้วยเพลงนี้นะคะส่งกำลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะจากคุณอุ๋ยบุดดาเบสพร้อมกับเพื่อนๆในเพลงนี้รอโควิดซาค่ะสวัสดีค่ะ

โรงเรียนบอกให้เรียนออนไลน์อย่าออกไปนะมันอันตรายฉีดวัคซีนก็มีคนเคยตายเบื่อจะตายไม่ได้เจอใครเลยเดือนหน้าอยากจะไปสมัยได้ไปคงจะต้องโมโหมี

งไม่สมมุติแต่ล่าสุดท้ายก็อดหัวใจที่เคยพองโตเธอเดี๋ยวนี้มันหดลงเล็กเหลือนิดเดียว

0: คุณหมอเนี่ยก็เหมือนเปรียบแนวหน้าที่ปะทะกับโควิดคนแรกแล้วก็ขอให้คุณหมอเนี่ยรักษาเนื้อรักษาตัวทำเพื่อคนไทยทำเพื่อประเทศชาติแล้วดูประชาชนแล้วก็รักษาตัวเองดูแลตัวเองด้วยขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
1: ขอบคุณมากๆ

0: คือแบบว่าคือพวกพี่แบบเป็นคนที่ไปเจอกับมันจริงๆอ่ะหนูอ่ะไม่ได้เจอกับมันจริงๆหนูยังโกรธอยู่ทุกวันเลยหนูขอบคุณพวกพี่มากจริงๆค่ะ
1: จะฝากคือช่วยอะไรไม่ได้นอกจากว่าก็ให้กำลังใจเหมือนทุกคนที่ให้ไปแล้วค่ะคุณหมอก็สู้เพราะว่าคนที่อยู่ข้างหน้านี่ก็สู้คือคุณหมอนี่ก็ยิ่งต้องสู้และต้องระวังต้องให้กำลังใจมากๆต้องขอบคุณด้วยอะไร
2: ก็ขอบคุณครับที่ว่าครับเสียเวลาส่วนตัวทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อดูแล
3: สู้ต่อไปรับรองเชื่อเราเอาใจช่วยครับ
4: เราต้องสู้กับมันชีวิตเรายังยืนไกลกว่าเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเราต้องสู้กับมันเลยค่ะไม่ต้องกลัวมันสู้เลยค่ะ
5: โอ้น่ารักมากเลย
6: เดี๋ยวไปถ่ายรูปด้วยนะคะ
7: ถ่ายรูปกับจอ
5: ถ่ายรูปกับจอ
8: ขอบคุณครับปวดหลังปวดเปียกเลยนะ
6: ค่ะโอเคค่ะ
8: ขอบคุณนะคะ
5: ขอบคุณทุกคนมากเลยครับ
6: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
8: ว่าแม่จ๋ามีอะไรน่ะ
6: ได้ค่ะได้ค่ะ
9: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
10: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนผิดไหมที่ไม่ขยายเขตไฟฟ้าให้ผู้ขอคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณป้าพุทธซ้อนที่ได้ยื่นคำขอต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีการขยายเขตไฟฟ้ามายังบริเวณที่พักอาศัยของตนแต่หลังจากที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการตรวจสอบได้แจ้งเงื่อนไขการขยายเขตไฟฟ้าให้ป้าพุทธศรทราบว่าบริเวณที่ขอใช้ไฟฟ้าเป็นสถานประกอบกิจการเรียกว่ารีสอร์ทซึ่งมีการซื้อขายให้บุคคลอื่นเช่าพักอาศัยการขยายเขตไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวจึงไม่ใช่การดำเนินการเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนจากการที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในบ้านพักอาศัยและหากจะดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวป้าพุทธศรต้องเป็นผู้ลงทุนเองโดยต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 568,707 บาท 14 สตางค์ป้าพุทธศรจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าและออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้แบ่งผู้ใช้ไฟฟ้าออกเป็น2ประเภทคือผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยหรือเพื่อการเกษตรและผู้ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการธุรกิจเมื่อสถานที่ขอขยายเขตไฟฟ้าของผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและเป็นการขอใช้ไฟฟ้าเพื่อการประกอบกิจการในเชิงธุรกิจไม่ใช่เป็นการปลูกบ้านเพื่อพักอาศัยหรือทำการเกษตรการขอขยายเขตไฟฟ้าจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีในการประกอบธุรกิจเป็นการเฉพาะซึ่งต้องดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งรายละเอียดการคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อันเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้กับบุคคลทั่วไปที่มีคำขอขยายเขตไฟฟ้าในลักษณะเดียวกัน

การดำเนินการดังกล่าวจึงไม่เป็นการปฏิบัติต่อบุคคลประเภทเดียวกันให้แตกต่างกันในสาระสำคัญอันเป็นการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใดการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการติดตั้งเพราะไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอก็เนื่องจากไม่มีการชำระเงินตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดการกระทำดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทำละเมิดแต่อย่างใดพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนเอิ้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเดี๋ยวล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั้วและฝ้าผนังรอบรั้วต่างๆเศรษฐินีนางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนุต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เออเราเกี่ยวไรกับฉันลาวเรานางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ทกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง
1: รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะตลอดทั้งซีรีส์นี้นะคะทีน่าพาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่เราฟังกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะคะว่าบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายเขาก็เริ่มมีไอเดียจากเพนพอยต์หรือว่าความเจ็บปวดของบรรดาผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เอามาต่อยอดกลายเป็นไอเดียในการนำเสนอผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการต่างๆนะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยทีน่าได้รับเกียรติมาร่วมพูดคุยกันกับ1เจ้าสตาร์ทอัพนะคะที่เอาไอเดียมาจากเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่อย่างเราอย่างเรื่องของการซักผ้านั่นเองนะคะหลายคนค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบซักผ้าเลยฝนตกเก็บผ้าไม่ทันบ้างนะคะจะส่งซักก็ไม่ค่อยสะดวกกลับมาทีก็ร้านปิดไปแล้วเนี่ยนะคะเชื่อว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่ที่มีลักษณะเพนพอยต์แบบนี้น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับ Watchbox 24นั่นเอง Watchbox 24เขาแปลงไอเดียเหล่านั้นมากลายเป็นตู้รับการซักผ้าแล้วก็เอาระบบออนไลน์เอาเทคโนโลยีมาเริ่มให้บริการกันได้อย่างไรกันบ้างนั้นลองไปติดตามรายละเอียดตรงนี้กับน้องแนนค่ะ
1: ที่เข้ามาตอบปัญหาต่างๆในสังคมภาพแวบแรกที่หลายๆคนเข้ามาในหัวเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแต่วันนี้ค่ะเราจะพามาเปิดโลกของสตาร์ทอัพที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่าสตาร์ทอัพนั้นไม่ได้อยู่เพียงแค่ในมือถือเท่านั้นแต่สามารถลงไปได้ถึงฮาร์ดแวร์ที่เป็นตู้เหล็กแล้วก็ทำให้เป็นตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะจนได้รับรางวัลมาแล้วทั่วโลกด้วยไอเดียตั้งต้นที่อยากจะแก้ปัญหาเรื่องการซักอบรีดเท่านั้นเองค่ะ
2: Watchbox 24เป็นสตาร์ทอัพที่เกิดจากไอเดียของคุณนิติพลที่อยากทำผลิตภัณฑ์มาเพื่อตอบโจทย์ระบบการซักรีดในเมืองให้ง่ายขึ้นคิดการแก้ไขปัญหาแบบเซอร์วิสดีไซน์หรือการออกแบบบริการให้ตรงใจกับผู้บริโภคทำให้การพัฒนาของคุณบอลลงลึกไปถึงการพัฒนาและทดสอบในทุกลำดับขั้นโดยคำนึงถึงการตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้หรือ UX ที่จะทำให้เอื้อกับผู้ใช้งานโดยมีการพัฒนาในขั้นตอนการใช้งานให้น้อยที่สุดด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดจากการทดสอบและทำผลิตภัณฑ์มากว่า2ปีทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใครหลายๆคนก็ให้การยกย่องในการออกแบบเมื่อได้ลงมือปฏิบัติจนเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงก็ทำให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์อะไรบ้างและนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจได้จับมือกับคู่ค้าที่ Watchbox 24สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างการรับส่งพัสดุไปรษณีย์เป็นต้นค่ะ
1: โดยไอเดียตั้งต้นง่ายที่ต้องการจะทำให้ตู้ล็อกเกอร์เป็นเหมือนตู้วิเศษเพียงใส่เสื้อที่ต้องการจะซักเอาใส่เข้าไปในตู้ซึ่งกว่าจะได้ตู้เจ๋งๆแบบนี้นะคะคุณบอลก็ได้ใช้ระยะเวลาในการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ตู้อินฟราสตรัคเจอร์ที่แข็งแรงทนทานแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่าการสั่งทำจนถึง10เท่าค่ะถึงเท่านี้เราก็ได้เสื้อใหม่ที่หอมมาใส่แล้วค่ะ

ผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันกับพี่บอลค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในฟาวเดอร์ของ Watchbox 24จากจุดเริ่มต้นนะคะที่ได้ไอเดียมาจากเรื่องของพฤติกรรมชาวกรุงอย่างเราๆที่ไม่ค่อยชอบการซักผ้าหรือว่าส่งผ้าไปซักตามร้านสักเท่าไหร่จะแปลงมาเป็นตู้ล็อกเกอร์ในการรับผ้าแล้วก็มีระบบการติดตามเสื้อผ้าของเราที่ส่งซักด้วยระบบออนไลน์ได้อย่างไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวตามทีน่าเข้าไปร่วมพูดคุยกับพี่บอลด้านในกันเลยค่ะ

0: จริงๆแล้วสำหรับ Watchbox 24เนี่ยนะคะต้องบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเรียกได้ว่าโดนใจกับบรรดาผู้บริโภคในบ้านเราที่รู้สึกว่าการซักผ้าเป็นเรื่องยากจังเลยแต่ว่าย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ทางพี่บอลเองเนี่ยเห็นว่ามันมีเพนพอยต์เหล่านี้อยู่มีไอเดียละเรามาเริ่มต้นพัฒนามาเป็นล็อกเกอร์เหล่านี้ยังไงคะขั้นตอนตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างพี่บอล
1: ก็จริงๆเราอยากจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับเรื่องของการซักอบรีดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำอยู่ละนะครับปัญหาของธุรกิจซักอบรีดมันมี2เรื่องก็คือเรื่องของความไม่สะดวกสบายของการที่จะไปใช้บริการการเปิดปิดในเวลาที่เราอาจจะไม่สะดวกนะครับไปรับไปส่งไม่ได้แล้วก็เรื่องของการทำผ้าหายเรื่องของการไม่รับผิดชอบเรื่องของการไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนความสามารถในการ track มันไม่มีWatchbox เกิดขึ้นเพราะเราอยากจะแก้2 pain point เนี่ยนะครับของ convenience แล้วก็ transparency ให้เกิดขึ้นก็เลยเริ่มที่จะประดิษฐ์ตัวตู้ล็อกเกอร์ให้เกิดขึ้นนะครับ
0: ซึ่งปกติแล้วมันจะแตกต่างจากสตาร์ทอัพอื่นๆที่เขาเน้นเป็นในด้านของซอฟต์แวร์เป็นหลักทำมาเป็นแอปพลิเคชันอะไรก็ว่าไปแต่ว่า Watchbox 24เนี่ยมันมาเป็นตู้เลยแล้วขั้นตอนในการที่คืออย่างสมมติเวลาถ้าเป็นแอปพลิเคชันมันก็มีการทดลองทดสอบกับยูเซอร์อะไรก็ว่าไปได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามาเป็นล็อกเกอร์แบบนี้พี่ค่อยๆสร้าง MVP ขึ้นมายังไง
1: ตอนที่เราเริ่มที่โอเคพอเรามีคอนเซ็ปต์เรามีไอเดียเราจะทำตู้ล็อกเกอร์เนี่ยเราก็ซอร์ซิ่งนะครับดูว่า best practice ในโลกเนี่ยมันเป็นยังไงเราไปที่ญี่ปุ่นก็มีตู้ล็อกเกอร์เต็มทุกสถานีไปหมดแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ใช้กับการซักอบรีดแล้วราคาต่อเซตเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงทำให้เราก็ยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องไปหาที่เมืองจีนเมืองจีนก็มีตู้ล็อกเกอร์ราคาก็ไม่แพงแต่ว่ามันอาจจะอย่างที่บอกมันไม่ได้ถูกสร้างมาสำหรับการซักรีดก็คือตู้ที่ตั้งที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ผลิตในจีนแล้วก็ส่งไปที่นั่นนะครับดังนั้นมันก็เลยกลายว่าเราอาจจะต้องไปสร้างโปรโตไทป์ของเราเองนะครับงั้นการสร้างโปรโตไทป์ของธุรกิจฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็จะมีแน่นอนโดยธรรมชาติเมื่อเทียบกับแอปเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีองค์ประกอบเยอะหน่อยในเรื่องของการซอร์ซิ่งต้นทุนนะครับแมทเทียลต่างๆที่เราใช้นะครับแล้วก็เรื่องของโลจิสติกต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ามันเป็นของมันต้องขนนะครับดังนั้นธุรกิจฮาร์ดแวร์จึงเป็นธุรกิจที่อาจจะมี higher barrier to entry ที่สูงกว่าธุรกิจซอฟต์แวร์งั้นเราจะสังเกตว่าธุรกิจฮาร์ดแวร์ในบ้านเราที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าเราทำไมถึงเลือกเพราะเราคิดว่าการซักอบรีดมันเป็นธุรกิจที่มีฟิสิกอลมันมีกายภาพมันไม่สามารถเอาผ้าใส่มือถือได้มันต้องไปส่งสักที่มันก็ต้องมีการเอาผ้าไปซักนะครับงั้นด้วยลักษณะทางกายภาพมันหลีกเลี่ยงไม่ได้Watchbox เนี่ยเราเอาโจทย์ของผู้บริโภคเป็นที่ตั้งแล้วสร้างโซลูชันที่เหมาะสมเข้าไปครอบไปที
0: ก็เลยกลายมาว่ามันต้องมีล็อกเกอร
1: ์
0: พอที่บอกว่ามันเป็นฮาร์ดแวร์ปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าผ่านกระบวนการซอร์ซิ่งอะไรหลายๆอย่างมาแล้วเนี่ยนะคะหลายครั้งเวลาที่คนทำธุรกิจอะเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กระหว่างนั้นที่มีการเทสยังไงบ้างคะ
1: ก็อย่างเราตั้งตู้2ตู้แรกเนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่เราจะตั้งตู้เราต้องมีรีเสิร์ชก่อนเราก็รีเสิร์ชว่าเอ้ยคนไอ้เพนพอที่เรารู้สึกมันถูกวาลิเดตด้วยคนในกลุ่มที่เราต้องการใช้เข้าเป็นลูกค้าหรือไม่คือคนที่เชื่อคัสโตเมอร์เขารู้สึกเพนพอยนั้นหรือเปล่าคนอยู่คอนโดนะมีปัญหาเรื่องการซักผ้าไหมคนที่อยู่ในเมืองมีเวลามีปัญหาเรื่องการแปลผ้าไม่ได้เพราะร้านมันปิดไหมการทำรีเสิร์ชทั้ง qualitative และ quantitative survey เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำ
0: อันนี้คือไปพูดคุย
1: ไปพูดคุยถ้าเป็น qualitative เนี่ยเราก็พูดคุยทั้งในส่วนของ end user เองทั้งในส่วนของโรงงานเองทั้งในส่วนของ industry เองเพราะเราอยากจะเข้าใจว่า industry นี้ทำไมมันถึง scale ไม่ได
0: ้
1: มันติดตรงไหนร้านซักรีดก็กำลังละมังอันนึงเครื่องซักผ้าหนึ่งก็น่าจะทำธุรกิจกันได้และมันทุกคนก็ซักผ้ากันหมดทำไมมันมีแต่เจ้าเล็กเจ้าน้อยเต็มไปหมดงั้นโครงสร้างอุตสาหกรรมที่มันมีผู้เล่นรายเล็กรายน้อยที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fragmentation เนี่ยสูงเนี่ยนะอะไรเป็นจุดอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่เกิดไซส์ที่ใหญ่ขึ้นคนบางคนอยู่ในธุรกิจ 20-30 ปีจะสังเกตว่าจำนวนร้านค้าก็จะมีไม่เกิน 20-30 ร้านไม่มีใครมีเป็นร้อยไม่มีใครเป็น national brand หรือไม่มีใครที่สามารถจะเซิร์ฟคนทั้งกรุงเทพได้ ทำไมพิซซ่ามามีกินในประเทศไทยทำไมร้านซักรีดไม่มีแบรนด์ที่มันใหญ่โตสักแบรนด์นึงคำตอบก็คือมันไม่มีเทคโนโลย
0: ี
1: มันไม่มีวิธีการบริหารต้นทุนที่ดีครับงั้นด้วยรีเสิร์ชที่เราพบเนี่ยนะครับก็เลยเราก็เลยเอ้ยทูล็อกเกอร์ใช้พื้นที่น้อยไม่ต้องใช้คน
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็เปิด24ชั่วโมง
0: ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อม
1: ถูกต้อง
0: แต่อย่างที่บอกไงว่าอย่างช่วงแรกๆเนี่ยเชื่อว่าสำหรับคนในกรุงเทพที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของพี่บอลเองเนี่ยนะคะอาจจะยังนึกไม่ออกเพราะเราไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนถูกต้องไหมคะมันเป็น experience ใหม่ของบรรดาผู้ใช้เหมือนกันไปอธิบายเขายังไงว่าเอ้ยเรากำลังจะมีล็อกเกอร์นะเดี๋ยวคุณจะส่งซักผ้าคนมาที่นี่นะคือมันคงต้องอธิบายกันเยอะพอสมควรในช่วงเฟสแรกใช่ไหมคะ
1: ถูกครับก็ก็ดังนั้นเราไล่ปัญหามาจากเรื่องของการที่เราเจอมีไฮโปทีซิสละนะครับมีสมมติฐานไป validate ไปทำ resurvey ไปทำอะไรละทำ prototype มา sourcing เสร็จละครับตู้ไปตั้งคำถามที่เกิดขึ้นอันแรกคือตู้อะไรวะ
0: ถูกตอนแรกนี่จริงเพราะว่าอันนี้หนูน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของพี่อยู่หนูยังนี่คืออะไร
1: นี่คืออะไรนั้นการที่เรา acquire user เนี่ยภาษา startup เรียก user acquisition เนี่ยถ้าเป็นแอปพี่ก็โฆษณาไปดิ Facebook Ad ไปดิ Google Analytics ไปดินะครับ Universal App Campaign อะไรก็ว่าไปแต่พอมันเป็นตู้อย่างเงี้ยแล้วมันเดินผ่านทุกวันการใช้ออฟไลน์หรือ traditional marketing เนี่ยซึ่งก็สำคัญก็ต้องนำกลับมาใช้เราพบว่า channel ที่เรามีโดยเฉพาะตัวตู้ล็อกเกอร์วิธีการ acquire user ที่ดีที่สุดคือการส่งน้องๆพิตตี้ไปอธิบายไปสอน
0: ต้องพิตตี้ด้วยนะเดี๋ยวไม่อยากคุยนาน
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติ
1: กดอย่างนี้น
0: ะ
1: ส่งอย่างนี้น
0: ะ
1: ช่วยได้เยอะมากเพราะเขาก็มีความรู้สึกเฮ้ยไอ้ตู้นี่มันมีฮิวแมนทัช
0: มันก็ไม่ได้ใช้ยากอย่างนั้นนะคะแต่ว่าระหว่างการใช้งานแน่นอนว่าเนื่องจากมันเป็นสิ่งใหม่เพิ่งเกิดขึ้นมันต้องมีการเรียนรู้การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคจริง
1: ๆ
0: ระหว่างทางตรงนั้นเนี่ยWatchBox 24มีการ adjust ตัวเองยังไงบ้าง
1: แน่นอนครับเราพูดถึงพอเราถึง consumer การเปลี่ยนแปลงของตัวเราต่อ consumer เรามักจะพูดถึง 2-3 คำขึ้นมา UX UI User Experience User Interface ที่เหมาะส
0: ม
1: นะครับบอกเลยตัว Locker เวอร์ชันแรกของเราเนี่ยเป็นจอสีน้ำเงิน คือแหมดอทเมทริกกันมาเลยนะครับก็เป็นแบบจอแบบค่อนข้างแบบเนิร์ดๆหน่อยไม่มีสีไม่เฟรนลี
0: ่
1: สติ๊กเกอร์ก็มีแต่ภาษาอังกฤษอันนี้คือเปลี่ยนแล้วนะก็จะมีเป็นภาษาไทยเขียนชัดเจนขึ้นซักอบลี่อะไรพวกนี
0: ้
1: ตอนแรกไม่ใช่อย่างนั้นก็ปรับนะจากภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็มีภาษาไทยเกิดขึ้นก็เขียนเลยซักอบลี่เนี่ยเข้าใจไหมซักอบลี่ตู้เนี่ย
0: ชัดขนาดนั้น
1: แล้วนะชัดมากนะครับงั้นก็เรียนรู้จากเขาเทคฟีดแบ็กจากเขาก็ปรับให้สีสันมันดูน่าใช้ให้มันตรงๆมากขึ้นไม่ต้องไปอะไรแบบโอ้โหฝรั่งมากอะไรอย่างเงี้ยนะเอาแบบเข้าถึงนะครับหน้าจอถ้าสังเกตรุ่นอย่างใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับรีสปอนส์มันก็จะดีขึ้นการกดง่ายขึ้นฮาร์ดแวร์ก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นตามฟีดแบคที่เราได้รับ
0: แต่เนื่องจากมันเป็นฮาร์ดแวร์ไงเพราะฉะนั้นการปรับปรุงแต่ละครั้งมันต้องใช้เงินทุนที่มากขึ้นด้วย
1: ถูกต้อง
0: เราบริหารจัดการตรงนี้ยังไงอะคะ
1: ครับก็เราต้องบอกอย่างนี้ครับโดยตัวตู้น่ะจริงๆอะมันไม่ได้

0: ต้องการบำรุงรักษาเยอะการที่เราปรับปรุงส่วนใหญ่เนี่ยเราปรับปรุงกับเรื่องของการโปรแกรมมิ่งโฟลว์ของการใช้งานถ้าจะมีฮาร์ดแวร์ปรับปรุงบ้างก็แค่จอถ้าใครสังเกตในตู้เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยคือปัจจุบัน Watchbox เรามีประมาณ52สาขาละตู้เวอร์ชัน40กว่าเราเริ่มที่อัปเกรดซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ให้มันดีขึ้นนะครับวิธีการบริหารต้นทุนก็คือเราเนี่ยจริงๆต้องบอกตั้งแต่ตู้แรกๆเราใช้วิธีการแฟรนไชส์ตู
1: ้
0: การแฟรนไชส์หมายถึงว่าก็มีคนทั่วไปเนี่ยนะครับมาซื้อตู้เราในราคา 120,000 บาทนะครับแล้วเขาก็ไปตั้งตามคอนโดตามสถานที่ต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งเราก็จะมีทีมไปสำรวจโอเคไปโง่เฮงมันได้นะแบบเซอร์เวย์
1: ฮงจุ้ยดี
0: ฮงจุ้ยดีอะไรพอดีฮงจุ้ยใช่ไหม
1: ฮงจุ้ย
0: อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยใครเฉลี่ยมันได้อย่างน้อย200ห้องแนวรถไฟฟ้าเอ้ยคนมันดูมีตังคนเมืองก็ไปตั้งแล้วเขาก็จะได้ส่วนแบ่ง 30% จากผ้าซักแห้ง 15% จากซักอบรีดและ 15% จากบริการอื่นของเราเนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรทุกเดือนนะครับงั้นก็จะมีคนที่เหมือนกับช่วยเราขยายธุรกิจในขณะเดียวกันเรื่องของผู้ใช้บริการเนี่ยเราก็มีเรื่องของแพ็กเกจต่างการมีแพ็กเกจซักผ้าก็หมายถึงว่าเขาจ่ายเงินเราก่อนเราก็สามารถบริหารแคชโฟลว์ได้ดีขึ้นนะครับ
1: ก็เลยเลือกใช้วิธีในการที่จะเข้าหากลุ่มทั้งกลุ่มที่สนใจอยากเป็นเจ้าของตู้เลยโดยตรงกับเข้าหากลุ่มผู้บริโภคโดยการเข้าไปดูซิว่าเขาต้องการอะไรกันบ้างนะ
0: ครับ
1: เชื่อว่าแนวคิดเหล่านี้รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าต้นแบบของเราหรือว่าบริการของเราให้มันสอดรับกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเลยเป็นที่มาของการแตกลายเพิ่มเติมอย่างไอตัวนี
0: ้
1: คือ Curry Express Move Box ใช่ไหมคะ
0: อ
1: ันนี้มาเป็นตัวที่2
0: อันนี้เป็นตัวที่2
1: มันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงเกิดเป็นไอเดียตัวนี้ขึ้นมาคะพี
0: ่คือพอเราเริ่มทำธุรกิจซักอบรีดไปเราเริ่มมีไอเดียเราเริ่มมี relationship กับลูกค้าเนี่ยนะครับเราเริ่มมี frequency เนี่ยคนก็ถามว่าเอ๊ะตู้เนี่ยมันควรจะใช้อย่างอื่นได้อีกหรือเปล่าถ้ามันส่งผ้าได
1: ้
0: ทำไมมันส่งพัสดุไม่ได
1: ้
0: มันส่งของไม่ได้แล้วอุตสาหกรรมซักรีดมันมีลักษณะเหมือนกันกับอุตสาหกรรมการส่งพัสดุเนี่ยก
1: ็
0: คือมันเปิดปิดในเวลาที่ฉันไม่สะดวกอ่ะทำไมฉันอยากจะส่ง
1: จะไปไปรษณีย์หรืออะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ฉันอยากไปไปรษณีย์ตอน4ทุ่มมีอะไรป่ะทำไมมันทำไม่ได้ทำไมไปเซเว่นเขาเปิด24ชั่วโมงไม่มีไงใช่ไหมก็เลยสร้างตัวตู้ให้มันสามารถส่งวัสดุได
1: ้
0: ผมกลับไปเรื่องเดิมผมต้องการแก้ปัญหา2เรื่องคือ convenience และ transparency งั้นทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยกลับไป2คำเนี้ย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็24ชั่วโมง
1: อ
0: ันนี้ก็ track ได
1: ้
0: ก็ไม่ต้องไปเข้าแถวอะไรใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่โยนของคุณอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็มีพาร์ทเนอร์อันนี้เราก็เลือกที่จะไปพาร์ทเนอร์เลยกับ Curry Express
0: ถูกต้อง
1: อันนี้คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าธุรกิจนี้ไม่ได้มาตั้งแต่ day 1
0: ไม่
1: มันเป็นการต่อยอดที่เราเห็นโอกาสแล้วก็เป็นการรับฟีดแบคมาจากคนใช้จริงๆ
0: ถูกครับ
1: นะคะอันนี้เป็นอันที่2ก็ว่าน่าสนใจแล้วนะคะอันต่อมาคือตัวนี้Shopbox
0: ครับ
1: อันนี้คือยังไงมาได้ยังไงคะพี
0: ่ก็เป็นการต่อยอดนะครับเพราะว่าถ้าเรามีการส่งพัสดุขึ้นด้วยเชิงของ e-commerce ที่มันมาทุกวันนี้นะครับก็เราก็เลยปล่อย Shopbox ขึ้นมา Shopbox ก็เป็นบริการซื้อของออนไลน
1: ์ค่ะ
0: จากเจ้าไหนก็ตามที่เราซื้อเขาเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถจะมาไปที่ตู้ล็อกเกอร
1: ์
0: ปัจจุบันเนี่ยเรามีแคมเปญร่วมกับทาง Tesco Lotus ในการที่คุณสามารถซื้อของผ่านแอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะครับแล้วก็จะเห็นสินค้าของ Tesco Lotus เลยเลือกซื้อปุ๊บก็เขาจะมาส่งที่ตู
1: ้
0: ส่ง SMS บอกเราเราก็มารับกี่โมงก็ได้
1: อย่างไอ้ตัวเนี้ยจริงๆเราต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเราเป็นการนำเสนอถูกไหมคะบอกว่าเอ้ยลองมาใช้อันนี้เถอะซึ่งจริงๆแล้วสำหรับคนไทยเองก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าการเปลี่ยนวิธีการซื้อของซูเปอร์จากในห้างมาเป็นซื้อออนไลน์แล้วมาส่งแบบนี้มันแอบยากอยู่เหมือนกันพี่สื่อสารออกไปยังไงบ้าง
0: เราก็เหมือนเดิมนะครับมันก็เหมือนกับซักอบรีดก็คือผมคิดว่ามันก็จะมีลูกค้าคือนิดมันมีอยู่ละ
1: ค่ะ
0: วิธีการสื่อนะครับวิธีการที่จะดึงเขาเข้ามาเนี่ยทำยังไงมากกว่าผมพูดถึงเรื่องของการที่มี human interaction มี pity มีส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องการทำให้มันมีอยู่3คำนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของการทำให้ better faster และ cheaper นะครับแต่สังเกตไม่ว่าจะเป็นซักอบรีดเนี่ยเราก็พยายามทำให้มัน better นะครับในเรื่องของ user experience ต่างๆFaster อย่างทุกอย่างที่เราทำก็เป็น24ชั่วโมงหมดซักอบรีดพรุ่งนี้ได
1: ้
0: ส่งพัสดุก็พรุ่งนี้ถึงนะครับส่งซื้อของออนไลน์พรุ่งนี้ก็มางั้นทุกอย่างก็จะเป็น next day ทั้งหมดนะ

0: ครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเราก็ไม่ได้คิดค่าขนส่งด้วย อย่างถ้าเราซื้อของออนไลน์เขาอาจจะต้องขอให้เราซื้ออย่างน้อย500หมื่นพันหนึ่ง อันนี้ก็มีขั้นต่ำไม่มีค่าจัดส่งส่งพัสดุก็ไม่มีขั้นต่ำนะครับก็จ่ายเฉพาะค่าส่งพัสดุปกติผมก็ไม่ได้ชาร์จเพิ่มอะไรหรือซักอบรีดผมก็ไม่ได้คิดค่าบริการใช้ตู้ล็อกเกอร์นั้นผมต้องการทำให้ experience มันไม่มี friction ที่สตาร์ทอัพเขาเรียกว่า frictionless experience เนี่ยก็คือดูแล้วมันแบบเฮ้ยมันไม่เยอะอ่ะคือมันน่าใช้อ่ะนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่คือเฟสแรกที่ในมุมของคนที่ทำธุรกิจเองอาจจะต้องยอมให้ user สร้าง experience กับสินค้าและบริการของเราด้วยตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นด้วยเรื่องของกำไรหรือเม็ดเงินที่เข้ามามันอาจจะต้องเอามาเวทบริหารจัดการกันตรงนี้ด้วยนะคะแต่ทีนี้หลังจากที่เราได้ยินได้ฟังตรงนี้มาแล้วเนี่ยไอเดียต่างๆมันต่อยอดกันขึ้นมาได้มันเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันต้องเรียนรู้ด้วยว่าเราจะฟังจากลูกค้าในมุมไหนอย่างไรกันบ้างหลังจากนี้ล่ะคะมองว่า Watch Box 24ตอนนี้กลายเป็น Box 24แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเรามี3บริการที่อยู่ under locker เหล่านี้เนี่ยนะคะหลังจากนี้เรามีการพัฒนาไอเดียต่อยอดยังไงบ้างคะ
0: ครับก็จะมี2บริการนะครับที่จะเกิดขึ้นก็คือ Dropbox 24และ Paybox 24นะครับDropbox 24ก็จะเป็นการรับฝากพัสดุนะครับคือตู้นี้เราก็จะเห็นไปตามที่ต่างๆอย่างเช่นออฟฟิศห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือแม้แต่รถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนนะครับก็จะเหมือนญี่ปุ่นที่เขามีตู้เนี่ยสำหรับให้บริการฝากของได้เราเรียกมันว่า Dropbox 24นะครับหลักสุดท้ายคือ Paybox 24 Paybox ก็คือบริการ Bill Payment จ่ายบิลต่างๆเพราะว่าลูกค้าที่ใช้บริการเราเนี่ยนะครับเขาอาจจะมาส่งผ้าอยู่แล้วถ้าเขามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่ตู้ได้ก็เรียกว่าสะดวกสำหรับเขา
1: เพราะว่ามันก็มีตัวสแกนบาร์โค้ดอยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
1: อย่างใกล้เคียงกัน
0: ถูกต้องครับ
1: ก็จะเกิดการทำทรานแซคชั่นที่ครบวงจรมากขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: สำหรับชีวิตคนในเมืองนะคะที่อยากได้ความสะดวกสบาย24ชั่วโมงแต่ว่าตรวจสอบได้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคำถามสุดท้ายอยากให้พี่บอลเนี่ยช่วยแชร์นิดนึงว่าจริงๆแล้วทีน่าเชื่อว่าไอเดียเหล่านี้หลายๆคนเริ่มที่จะเห็นโอกาสมากขึ้นจากวิถีชีวิตของคนรอบๆตัวเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่มันเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าการที่เราจะเอาไอเดียที่มันฟุ้งๆอยู่ตรงเนี้ยมาตบให้มันเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่มันเป็นโอกาสทำเงินได้จริงๆเนี่ยมันต้องมีอะไรกันบ้างบอส
0: ผมว่ามันต้องลงมือทำคือผมว่าไอเดียเนี่ยมีหลายๆท่านพูดในวงการสตาร์ทอัพว่าidea is cheap execution is key นะครับก็คือไอเดียเนี่ยมันหาที่ไหนก็ได้ครับ Google ไปก็เต็มไปหมดแล้วครับแต่คนที่ลงมือทำนะฮะที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับงั้นยิ่งลงมือทำเร็วนะครับแล้วก็มี passion กับสิ่งที่เราทำก็จะเป็นวิธีการดีที่สุดในการที่จะ validate ไอเดียของเราเพราะมันใช่ไหมถ้าเราผิดพลาดเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กเพราะอะไรแต่ถ้าเราไม่ได้ลงมือเลยมันก็ไม่ถึงไหนหรอกครับ
1: เพราะฉะนั้นเริ่มต้นลงมือนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ก็ตามแต่ว่ากระบวนการทั้งการสร้างให้มันเกิดขึ้นแล้วก็วัดผลเมชเชอร์เมนต์ให้มันเกิดขึ้นอันนี้มันก็ยังเหมือนปกติที่เราจะต้องทำอยู่เรื่อยๆถูกไหมคะแล้วเราก็เอามาเรียนรู้ในการพัฒนาให้เป็นบริการที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มลูกค้าของเราต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะได้เห็นไอเดียดีๆนะคะจากพี่บอลที่มาแชร์ให้ฟังกันว่า Box 24ณปัจจุบันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรขอบคุณพี่บอลมากนะคะ
0: ขอบคุณครับ

0: ับเข้ามาติดตามกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในวันนี้หลังจากที่เราได้คุยกับพี่บอลนิติพลไทยานุรักษ์ Founder ของ Watchbox 24กันไปแล้วนะคะถึงวิธีในการแปลงไอเดียที่มีให้ออกมาเป็นตู้ล็อกเกอร์ในการรับผ้าแล้วก็ไปส่งซักนะคะรวมไปถึงวิธีสร้างธุรกิจโลจิสติกแบบออนไลน์แบบนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยล่าสุดเอง Watchbox 24ก็ได้มีการปรับตัวเองนะคะโดยใช้ตู้ล็อกเกอร์ต่างๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยแหละค่ะมาต่อยอดเป็นบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับของช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าส่งพัสดุต่างๆด้วยนะคะไอเดียต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถแปลงมาเป็นบริการให้กับพวกเราได้ใช้กันแบบนี้เนี่ยจะมีขั้นตอนกระบวนการกันอย่างไรบ้างทีน่าว่าเราไปดูสรุปใจความสำคัญของคลาสนี้กันเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะบทเรียนที่สำคัญที่เราได้เรียนรู้จาก Box 24คำแรกเลยค่ะ Product Prototype หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่แปลงมาจากแนวความคิดให้ออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้และสามารถนำเสนอแนวคิดของผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจได้ง่ายเพื่อนำไปทดสอบตลาดอย่างเช่นตู้ล็อกเกอร์ของ Box 24เนี่ยแหละค่ะUI หรือ User Interface คือส่วนที่ประสานกับผู้ใช้เช่นไอคอนสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถใช้ได้สะดวกคล่องตัวอย่างตัวอย่างของ Box 24ที่ออกแบบหน้าจอตู้ล็อกเกอร์ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นจากเดิมเนี่ยเป็นจอสีฟ้าแล้วก็มาปรับเป็นจอสีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็กดได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะUX หรือ User Experience คือประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อสินค้าและบริการซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเพราะความรู้สึกของ User นั้นจะเป็นตัวตัดสินใจค่ะว่าสินค้าและบริการของเรามีคุณค่าพอที่ User จะเลือกใช้งานต่อหรือไม่และเพื่ออธิบายเรื่องของ UX ให้ทุกท่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะจะขอสรุปขั้นตอนการทำ UX แบบสั้นๆดังนี้ค่ะขั้นแรกนะคะ UX นั้นเริ่มจากการออกแบบสินค้าหรือบริการโดยเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้ใช้งานคือ Design Experience ไม่ใช่ Design ตัว Product ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็ต้องทำการทดลองสิ่งที่ออกแบบเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาเพื่อหาว่าแบบไหนจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับ User ของเรามากที่สุดขั้นตอนที่3นะคะเราต้องศึกษา user ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดก็คือการสัมภาษณ์แบบ1ต่อ1ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งค่ะว่าคนเข้าใจแล้วก็รู้สึกกับสิ่งที่เราออกแบบมาอย่างไรขั้นตอนที่4นะคะนำของที่ได้ออกแบบไปทดสอบกับกลุ่ม persona หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายค่ะซึ่งเป็นวิธีเดียวนะคะที่จะทำให้เรารู้ว่า user นั้นสามารถรู้เข้าใจแล้วก็ใช้งานได้อย่างที่ไม่ต้องมีคนมาบอกให้ทำได้หรือไม่หาก user สามารถใช้งานมันได้และชอบ product ของเรานั้นมันหมายความว่างานออกแบบเนี่ยมาถูกทางแล้วและข้อสุดท้ายนะคะเราต้องจำไว้ให้แม่นเลยค่ะว่า UX หรือ User Experience ไม่ใช่ UI หรือ User Interface นั่นเองยังมีสตาร์ทอัพหลายคนนะคะมักจะเข้าใจว่าการออกแบบ UX ก็คือหน้าจอหรือสกรีนแต่ในความเป็นจริงแล้วการออกแบบ User Experience เกี่ยวข้องกับหน้าจอน้อยมากๆสิ่งที่สำคัญก็คือปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานกับขั้นตอนหรือระบบต่างหากที่แสดงความเป็น User Experience มากกว่าสรุปง่ายๆนะคะว่า UX ต้องออกแบบมาแล้วสามารถตอบโจทย์ได้เรื่องดังนี้ 1. ความสามารถว่า product หรือการบริการของเราทำอะไรได้บ้าง 2. การทำงานต้องใช้ดีและใช้ง่าย 3. ความพึงพอใจ User นั้นต้องใช้แล้วรู้สึกพึงพอใจและอยากจะกลับมาใช้ซ้ำอีก
1: เห็นไหมคะว่าการแปลงไอเดียมาสู่การนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่หลายๆคนเคยคิดกันไว้ค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะไอเดียที่จะแปลงนำมาสู่เป็นบริการที่ถูกใจกับกลุ่มลูกค้าแล้วเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเองระหว่างนี้นะคะถ้าใครอยากจะไปหาไอเดียเพิ่มเติมในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่เว็บไซต์ set.or.th ค่ะเข้าไปนะคะแล้วก็เสิร์ชหามุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีกิจกรรมดีๆแล้วก็บทความรวมไปถึงเนื้อหาดีๆนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งใจที่จะทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เปิดโลกในการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมกันด้วยค่ะแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ือการที่เราบอกเด็กผู้ชายคนนี้อยากจะใส่กระโปรงไม่ได้หมายความว่าโตขึ้นมาเขาจะเป็นเกย์นะเขาอาจจะแค่อยากเล่นก็ได
1: ้ตอนเด็กผมก็เป็นนะผมก็ใส่ส้นสูงนะ
0: ใช่ไหมมัน
1: ทาปาก
2: ฮัลโหลนี่คือคุณพ่อนะครับที่แต่งหญิงรู้สึกไงคะป้า
0: การแต่งหญิงมันคือศิลปะ
3: เขาบอกว่านี่เธอฉันมีเรื่องสำคัญจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งเสร็จแล้วเขาบอกว่าลูกเราเนี่ยนะชอบผู้ชายสิ่งแรกที่ผมนึกขึ้นมาเลย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกว่าจะโตครับบนพื้นที่แห่งนี้ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเบื้องหลังความสำเร็จของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในสาขาที่แตกต่างกันออกไปนะครับว่าเขาถูกเลี้ยงดูและถูกหล่อหลอมมาอย่างไรจากครอบครัวแหละครับซึ่งแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าเขาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในอาชีพที่ทำหน้าที่ในการสร้างความบันเทิงให้กับคนอื่นๆแหละครับมีดีกรีเป็นถึงดราก Queenและที่สำคัญนะครับครอบครัวของเขานั้นจะมาทำให้ครอบครัวอีกหลายๆครอบครัวที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นเข้าใจลูกของตัวเองมากยิ่งขึ้นและสามารถผลักดันให้ลูกของตัวเองประสบความสำเร็จได้นะครับฉายาในวงการของเขาคือ Panjana Hills ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณปันปันนาคประเสริฐ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: สวัสดี
1: ค่ะ
2: เ
0: สียงกรี๊ดแบบนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ครั้งนี้
3: น
0: ะที
3: ่
0: ผมได้ยินทุกครั้งที่ผมเจอพี่ปันปันเนี่ยไม่ว่าจะไปโชว์ตัวที่ไหนก็ตามจะได้ยินเสียงกรี๊ดแบบนี้ตลอดเลย
2: เขาตกใจค่ะผมไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้
0: ผมจำได้เคยไปเห็นพี่ปันปันโชว์ที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็มีชาวต่างชาติเยอะมากก็ส่งเสียงกรี๊ดให้กับพี่แบบนี้ตอนที่พี่เดินออกมาเป็นเลดี้กาก้าบ้างเดินออกมาเป็นอีกหลากหลายคาแรคเตอร
2: ์ชอบแต่งเป็นอะไรแปลก
0: เห็นว่าหลายๆครั้งที่พี่ไปโชว์เนี่ย บางคนไม่รู้จักพี่เลย
2: ครับผม
0: แต่พี่จะสามารถเรียกเสียงกรี๊ดจากเขาได้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเขายังไม่รู้จักมันจะต้องมีสเต็ปลีลาในการแสดงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเธอต้องส่งเสียงกรี๊ดให้ฉันให้ได้อะไรเงี้ย
2: คือปันคิดว่าอย่างนี้มันเป็นแต้มต่อถ้าเกิดเขารู้จักเราแล้วเขาเห็นแล้วว่าเออน่าจะสนุกอะไรอย่างนี้หรือเขาแฮปปี้
0: ถ้าเขาเป็นแฟนคลับอยู่แล้วเขารู้จัก
2: แต่ว่าหน้าที่ของนักแสดงที่ดีอ่ะถึงเขาไม่รู้จักอ่ะถ้าเกิดเราแสดงไปแล้วแล้วเขามีความสุขอ่ะมันจบแล้วคือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรามีบุญแต้มต่อหรือว่ามีชื่อเสียงถ้าเกิดอยู่เป็นนักแสดงที่ดีไม่ว่าแสดงให้ใครดูคนคนนั้นก็จะต้องมีความสุขในที่สุด
0: ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักพี่มากยิ่งขึ้น
2: ค่ะ
0: ลองเล่าให้ฟังเบื้องต้นได้ไหมครับว่าที่ผ่านมาในชีวิตเคยแต่งเป็นใครมาแล้วบ้าง
2: ถ้าเกิดเป็นเหมือนกับพวกดาราคาแรคเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับมันจะชอบแต่งมารายแคร์รีตอนที่มารายมาเมืองไทยมันก็แต่งไปดูนางที่คอนเสิร์ตนางก็ชี้มาตอนนั้นทุกอย่างก็วุบไปหมดเลยเพราะว่าได้ยินเขาเห็นเรานะคะแล้วคือตอนนั้นคือกลายเป็นสีขาวเลยแล้วก็ช็อกมากคือแต่งเป็นมารายแคร์รีตปันชอบแต่งคัฟเวอร์เป็นเลดี้กาก้าคือปันชอบเปลี่ยนโครงหน้าของตัวเองเพราะปันรู้สึกว่าอย่างนั้นน่ะสนุกเหมือนกับร่างกายเราเป็นศิลปะทุกๆวันเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราสามารถแต่งเป็นใครก็ได้เราไม่จําเป็นต้องใช่มั้ยเป็นก็ได้แล้วแต่คาแรคเตอร
0: ์เป็นเอลวิสได้
2: ไหมไม่เคยยังไม่เคย คืออย่างนี้การศิลปะของแดร็กที่ปันชอบทำเนี่ยคือเรา

0: เทิดทูนความเป็นผู้หญิงแล้วเทิดทูนสิ่งที่เราคิดว่าอะไรคือคุณค่าของผู้หญิงแต่ละอย่างการที่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยคือการมีขนตาใช่ไหมการมีใส่ส้นสูงใช่ไหมเราเอาข้อเล็กๆข้อนี้เราออกมาขยายให้มันใหญ่ขึ้นในการเป็นดราก queen ครับ
1: เผื่อคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออก
0: ครับ
1: ว่ารูปหล่อแมนๆแบบนี
0: ้ว้าย
1: เพราะมีคลาวไง
0: ค่ะ
1: พอแต่งเป็นผู้หญิงหรือแต่งเป็นดรากที่เขาว่าเนี่ยจะเป็นยังไงเรามีภาพมาให้ดูไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
0: สวยละอันนี้เริ่มสวยละ

0: คือการเต้นแดร็กหรือการแต่งตัวเป็นแดร็ก
1: แดร็กเนี่ยขอพูดก่อนสำหรับคนที่ไม่รู้จักเนี่ยคือมาจากคำย่อคำว่า dress in a role resembling a girl ซึ่งเป็นศิลปะการแต่งหญิงจากเป็นผู้ชายเนี่ยแต่งเป็นผู้หญิงหรือจากผู้หญิงแต่งเป็นผู้ชายเป็นการแต่งข้ามเพศเป็นศิลปะคล้ายๆถ้าเกิดคนอาจจะไม่รู้จักก็จะคิดเรื่องMiss Tiffany หรือว่าการแต่งหญิงที่เกี่ยวกับการแสดงค่ะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงไม่สามารถขึ้นเวทีได้เวลาเป็นละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นผู้ชายก็จะต้องแต่งเป็นผู้หญิง
0: จริงเหรอ
1: จริงค่ะ
0: ในสมัยนานาชาติเลยนะ
1: ไม่ว่าจะเป็นยุคเชกสเปียร์หรือว่านานาชาติมาสมัยก่อนอะสิทธิของผู้หญิงไม่ได้เหมือนกับสมัยนี้ไงคะ
0: เขาไม่ให้ผู้หญิงขึ้นบนเวที
1: ผู้หญิงขึ้นบนเวที
0: เหมือนเวทีมวย
1: เหมือ
0: นเวทีมวยสมัย
1: สิทธิไม่เท่ากันไงก็เลยตอนนั้นสิ่งที่จะทำได้ผู้ชายก็เลยจะต้องแต่งเป็นคาแรคเตอร์ของผู้หญิง
0: ครับ
1: ใช่นั่นคือจุดเริ่มต้นค่ะ
0: นั่นคือที่มาของคำว่าแดร็ก
1: ใช่ค่ะ
0: และท่าเต้นต่างๆเมื่อสักครู่นี้เขาเร
1: ีย
0: กว่า
1: อะไรคะอันนี้คือแยกกันไม่ใช่ว่าแดร็กควีนส่วนมากจะเต้นสไตล์ที่ปันเพิ่งเต้นไปอันนี้ได้มันไม่เหมือนกันคือเอาง่ายๆถ้าเกิดอยากจะรู้เรื่องแว็กกิ้งเนี่ยค่ะ
0: เรียกแว็กกิ้ง
1: แว็กกิ้ง W A A C K I N G เป็นการเต้นที่คนรู้จักน้อยมากเพราะว่ามันเป็นการเต้นที่สาบสูญไปจากโลกเรามาช่วงนึงเพราะว่ามันเป็นการเต้นจากยุค1970เพลงดิสโก้เริ่มจากลอสแอนเจลิสเป็นการเต้นที่ใช้มือเร็วๆแล้วก็จับจังหวะของเพลงถ้าเกิดทำได้ถูกเนี่ยเราจะเห็นบีทและจังหวะของเพลงหมดเลยค่ะแล้วการเต้นเนี่ยสาบสูญไปเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยมันมีเอพิเดมิกของโรคเอดส์ HIV คนที่เขาเป็นก็เสียเกือบหมดเพราะฉะนั้นการเต้นเนี่ยก็สาบสูญไปเลยแต่ว่าการเต้นแว็กกิ้งเนี่ยกลับมาดังพักหลังๆเพราะว่ามันเหมือนกับมี culture ของสตรีทแดนซ์กลับมาซัพพอร์ตอ่ะปันก็เลยคิดว่าอ่ะปันเป็นแดร็กควีนปันโชว์อยู่แล้วทำไมไม่เป็นนางโชว์ที่เต้นได้ด้วย
0: เดี๋ยวให้พี่ปันลองสาธิตท่าเต้น
1: แว็กกิ้งหรอ
0: แว็กกิ้งให้ดูสักนิดนึงได้ไหม
1: เบาๆได้ไหมเพราะว่ากระดูกไม่ดีแล้วตรงไหนคะตรง
0: นี้สักนิดนึงขอเสียงปรบมือให้หน่อยครับ
1: ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหม

0: ที่ไหนเนี่ยท่าเต้นนี่มันพริ้วไหวมากเลยนะจริงๆแล้วมันสามารถเต้นแบบอื่นได้ไหมผมไม่เข้าใจเลย
1: คือแบ็คกราวด์เต้นเนี่ยเต้นกับเพลงอะไรก็ได้แต่จริงๆยุคที่มันออกมาจากยุคนั้นนะคะคือเพลงดิสโก้เพลงยุค1970เพราะฉะนั้นจริงๆแว็กกิ้งเต้นกับเพลงอะไรก็ได้ค่ะ
0: มันไม่ได้แบบปัจจุบันนี้เขาฮิตเต้นอะไรกันในผมในวงการเขาเรียกป๊อปปิ้งอะไรอะไรเยอะแยะไปหมดเลย
1: คือเอางี้ในแคตตากรีของคำว่าสตรีทแดนซ์อะค่ะแยกลงมาเป็นป๊อปปิ้งฮิปฮอปหลายอย่างมากแว็กกิ้งแค่เป็นหนึ่งใน
0: นั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เหนื่อยใช่ไหม
1: พอเข้าเลข3ปุ๊บนี่คือทุกอย่างไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะ
0: ได้เห็นลีลาของพี่ปันปันไปแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนคงอาจจะทราบประวัติพี่ปันปันมาบ้างเพราะว่าพี่ปันปันนั้นได้ไปออกรายการเยอะแยะมากมายเคยไปประกวดด้วยในหลากหลายเวทีแถมยังเคยได้รับการเป็นตัวแทนได้ไปดูคอนเสิร์ตในเวทีนานาชาติเยอะแยะมากมายจากการใช้ความสามารถของตัวเอง
1: ใ
0: ช่ครับแต่ที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือไม่เคยมีใครทราบเลยครับว่ากว่าพี่ปันปันจะได้เป็นตัวของตัวเองแบบนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากคนที่บ้านอย่างไรบ้างจึงเป็นสาเหตุที่วันนี้เราเชิญมารายการกว่าจะโตแล้ววันนี้คุณพ่อพี่ปันปันก็มาด้วย
1: คนไหนคะ
0: ที่มาด้วยกันไม่ใช่หรอครับ
1: ว่าไป
0: ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเกษมนาคประเสริฐครับ

0: อยากให้เห็นรูปคุณพ่อฮะ
1: ค่ะนั่งค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นทำไมคุณพ่อเลิกไว้หนวดแล้วล่ะครับ
2: ผมไม่อยากจะเป็นโจรหน้าตาเวลาไว้หนวดแล้วเหมือนโจรมากแล้วไม่ใช่โจรธรรมดาโจรเม็กซิกัน
0: โจรเม็กซิกันด้วยต้องถามคุณพ่อครับให้คุณพ่อเล่าอันนี้ขออนุญาตคุณพ่อเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งตอนเด็กๆพี่ปันเป็นยังไงบ้างครับ
2: เด็กๆเป็นเด็กอ้วนครับ
0: เด็กอ้วน
2: เพราะปันเขามักจะบอกว่าดูแล้วกันว่าอ้วนไม่อ้วน
0: โอ้
2: รูปนั้นแม่ผม
0: เป็นเด็กอ้วนร่าเริงไหมครับ
2: โอร่าเริงเกินเหตุแล้วเป็นเด็กที่ไม่เคยอยู่นิ่งเลยคือมันตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กทั้งวันเลย
0: คือฝึกแว็กกิ้งมาแต่เด็ก
2: ไม่ใช่ มันเป็นไฮเปอร
3: ์
2: เป็นเด็กที่อยู่นิ่งไม่ได
0: ้คุณพ่อมีลูกกี่คนครับ
2: 2คนครับ
0: 2คนพี่ปันเป็นคนที
3: ่คนโตค่ะแม่คนที่2ทางขวาค่ะ
0: นี่ก็ไม่อ้วนเท่าไหร่นะเนี่ยตอนนี้ไม่อ้วนนะ
3: อ๋อเดี๋ยวอีกหลังจากนั้นก็อ้วนอีกค่ะเพราะว่าคุณพ่อเลี้ยงดีมากคืออย่างนี้ค่ะเราเป็นครอบครัวคนจีน
0: ค
3: ุณแม่เขาจะบอกอย่างนึงเวลาไปกินอาหารสมมติกินบุฟเฟ่ใช่ไหมห้ามกินข้าวผัดห้ามกินน้ำต้องกินให้คุ้มที่สุดจริงๆไม่อ้วนได้ยังไงล่ะคะ
2: แม่เป็นคนไต้หวันเพราะฉะนั้นแม่จะ
0: เป็นลูกครึ่ง
3: ตุ้ยอ่ะ
0: คุณพ่อเสน่ห์แรงได้ไปจีบคนไต้หวันได
3: ้ตอบสิ
2: มันเป็นชะตาชีวิตเพราะผมเคยแต่งงานมาแล้วก่อนที่จะเจอแม่เขาเนี่ยเคยแต่งงานกับผู้หญิงอังกฤษแล้วก็อยู่ด้วยกันประมาณ 7-8 ปีแล้วก็ไม่มีลูกแล้วก็ต่างคนต่างแยกทางกันแล้วผมก็มาเจอแม่เขาเป็นนัดบอดคือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็อยู่ด้วยกันจนกระทั่งไปวิทย์อยู่ด้วยกันสักพักใหญ่ๆแล้ววันหนึ่งเขาก็มาบอกว่าเขาท้องแล้วนะผมก็นิ่งไปสักแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วผมก็บอกว่าวันมะรืนเนี้ยว่างไหมเขาก็ถามบอกว่าจะทำไมอะบอกไปจดทะเบียนกันเขาก็ถามบอกว่าทำไมอะบอกอยากจะให้เขามีพ่อไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วไม่มีพ
0: ่อหลังจากที่คุณแม่ของพี่ปันคลอดลูกออกมาเห่อลูกไหมครับ
2: อ๋อเห่อมากเพราะว่าเคยมีอยู่รายการเขาถามว่าภูมิใจที่สุดในชีวิตวันไหนเนี่ยก็บอกวันที่เจ้าปันมันเกิดเนี่ยไปไหนก็ตามเนี่ยนะเขาจะต้องนั่งอยู่บนหัวผม
0: ขี่คอ
2: แล้วเขาจะสูงกว่าทุกคนเพราะผมสูง175
0: เรียนเก่งไหมครับ
2: ผมไม่เคยแคร์เขาเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับการเรียนเนี่ยแม่เขาเนี่ยจะจริงจังมาก
3: โหดมากครับเรื่องคือแม่ปันเนี่ยเขาซีเรียสมากเรื่องการเรียนคือจริงๆแม่ปันเขาน่าจะรู้แล้วแหละว่าปันน่ะชอบผู้ชายแต่ว่าเขารู้สึกว่าอาจยังไงไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นยูจะชอบอะไรแต่ว่ายูต้องเรียนให้ดียูต้องทำหน้าที่ที่เป็นลูกที่ดีแล้วก็ทำหน้าที่เป็นนักเรียนที่ดีให้ได้เพราะเขาเป็นคนไต้หวันเขาก็เชื่อว่าแบบการเรียนเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นตอนนั้นจริงๆปันเป็นเด็กเรียนไม่เก่งบอกเลยว่าปันเป็นคนที่หัวช้าแต่ว่าถ้าปันจำอะไรแล้วปันจะไม่ลืมแล้วก็เรื่องการซ้อมเรื่องอะไรเงี้ยคุณแม่เขาใส่เข้ามาในหัวตั้งแต่เด็กว่าถ้า10รอบกว่าจะจำได้เนี่ยเธอก็ต้องจ

0: ไปให้ได้20รอบจะได้จำได้เลยแล้วไม่ลืมไปเลยเพราะฉะนั้นปันจะเป็นนักเรียนที่แบบเรียนพิเศษตลอดแล้วก็จำแล้วคือจากห้องเรียน mathematics
1: เลข
0: จากห้องที่อยู่ห้อง E ซึ่งคือเด็กที่แบบเรียนได้30 40% ไม่เคย40ด้วยค่ะ 20-30% เต็ม100อ่ะแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นมาเปลี่ยนห้องจนมาอยู่ห้อง A จากห้อง E
1: จากการเขี้ยวเข็นของคุณแม่
0: ใช่ครับ
1: ด้วยวิธีการให้ทำแบบฝึกหัดเยอะๆอย่างเงี้ยเหรอ
0: ถูกต้องแม่ส่งไปเรียนพิเศษเรียนกับครูเรียนกับนู่นเรียนกับนี้หรือว่าซ้อมเองจริงๆคุณแม่ทำบทให้นั่งทำเองอะค่ะเหมือนกับคุณครูอยู่ที่บ้านอีกคนหนึ่งอะทุกวัน
1: งั้นให้พี่ปันปันวิเคราะห์หน่อยถ้าเกิดตอนเด็กๆเรียนไม่เก่งเน
0: ี่ย
1: ก่อนที่จะไปเรียนพิเศษอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเรียนไม่เก่งคิดว่าเพราะอะไรหรือเราไม่สนใจหรือเปล่าหร
0: ือ มันแบบปันไม่มันไม่ปัน
1: หรือเราไม่อยากเรียน
0: มันไม่ใช่ไม่อยากเรียนนะครับคือจริงๆปันเอางี้ก่อนปันว่าเด็กทุกคนน่ะเขาน่าจะมี left brain กับ right brain มีสมองที่แบบอาจสมมติอาจจะเข้าใจเรื่องเลขเรื่องวิทยาศาสตร์อ่ะแต่เรื่องศิลปะเขาอาจจะไม่ได้เก่งก็ได้แต่สมองปันน่ะเรื่องศิลปะอะไรอย่างเงี้ยมันมาได้แบบง่ายมากปันเก่งเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอีกด้านนึงปันก็จะไม่ได้ถนัดแล้วมันน้อยคนที่จะมีได้ทั้ง2แบบอ่ะค่ะปันรู้สึก
1: แต่ในทางกลับกันคุณแม่ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าถ้ายิ่งฝึกซ้อม
0: ถูกต้องค่ะ
1: จะสามารถเอาชนะได
0: ้
1: สามารถทำให้เราเก่งได้ถึงแม้หัวเราจะไม่ได้ไปทางนั้นก็ตาม
0: ถูกต้องค่ะ 100% เลยใช่
2: คือแม่เขาเนี่ยเขี่ยวเข็นเขาเรื่องการเรียนแต่ว่าเขาจะไม่มีความกดดันจากทางพ่อเลยเพราะว่าพ่อเคยสอบคำนวณได้0 เต็ม100 คือตอบทุกข้อนะแต่ว่าไม่ถูกสักข้อเลย
1: คุณพ่อกำลังจะบอกเขาได้ยีนคุณพ่อมาล้วน
2: ๆใช่ใช่ใช่ไอ้เรื่องคำนวณนะเพราะเวลาเขาขณะที่เขา
1: ตอนที่คุณแม่เขาเครียดเนี่ยคุณพ่อบอกไม่แปลกใจเลยได้ชั้นมาเอง
2: อ้าวแต่ว่าผมก็มีจุดแข็งของผมนะผมเป็นคนที่บ้าหนังสือตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยเห็นกระดาษอยู่ที่ไหนผมเก็บขึ้นมาอ่าน
0: ใช
2: ่แล้วผมอ่านแล้วผมจำได้หมดเลยไอ้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรต่ออะไรพวกนี้เนี
1: ่
2: ย
1: และด้วยความที่คุณพ่อชอบอ่านแบบนั้นเนี่ยปลูกฝังให้ลูกได้อ่าน
2: นะอ๋อแน่นอนเลยผมจะวางหนังสือไว้ทุกจุดเลยในบ้านเนี่ยแต่ไอ้ปันมันจะหยิบหนังสือที่มันชอบอ่านคือการ์ตูนทุกวันนี้อายุ30กว่าก็ยังดูการ์ตูนอยู
1: ่การ์ตูนอะไรพี่ชอบดูการ์ตูนอะไร
0: ปันจริงๆปันไม่ใช่แค่การ์ตูนเดี๋ยวปันชอบคอมิกส์ค่ะชอบหนังสือกราฟิกคอมิกส์อย่างเงี้ยปันชอบคอลเลกมากแบบ Marvel DC อะไรเงี้ย
1: นี่กำลังถามสไปเดอร์แมนอะไรเงี้ยดูมั้ย
0: ชอบมากชอบอ่านมากเพราะว่าการอ่านการ์ตูนเนี่ยมันไม่เหมือนกับการที่เราดูบนคอมพิวเตอร์เราได้ดมกลิ่นของแบบหนังสืออ่ะเราชอบกลิ่นนั้นมากแล้วก็เวลาเราอ่านคอมิกเนี่ยเราได้จินตนาการแล้วเราได้เห็นภาพวาดสวยๆอ่ะฟินมากเหมือนกับเราได้ไปอยู่ในอีกโลกนึงอ่ะชอบมาก
1: ที่ต่างประเทศเนี่ยผมไม่แปลกใจแต่ที่เมืองไทยตอนพี่เด็กๆเนี่ยพี่หาอ่านจากไหน
0: ตอนเด็กๆตอนนั้นยังไม่ได้หาอ่านการ์ตูนเท่าไหร่แต่ว่าจะได้ดูการ์ตูนดิสนีย์จากที่คุณพ่อเขาเอามาเปิดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
2: พวกนี้จะดูการ์ตูนดิสนีย์เนี่ยคนนึงทั้งปันทั้งปินเนี่ยจะดูจนจำได้หมดเลยว่าตัวไหนชื่ออะไรมันมีบทบาทท่าทางยังไงและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของที่เราจะพูดต่อไปด้วย
1: คืออะไรครับ
2: คือสมัยที่ทำโรงงานเนี่ยผมกับภรรยาก็ทำโรงงานกันแล้วก็โรงงานอยู่แถวพระประแดง
1: ครับ
2: ทำเสื้อผ้าส่งออกหมดเลยแล้วปันตอนนั้นก็มาพูดปันตอนนั้นเพิ่งจะ10ขวบเองปันก็มาบอกป้าป้าหมาม้าพวกเราปันกับปินเนี่ยนะขาดความอบอุ่นมากเลยเพราะป้าป้ามาม่าทำงานกันทั้งวันทั้งคืนนะอยู่ในโรงงานเนี่ยแล้วก็เลี้ยงพวกเราอยู่ที่บ้านบ้างอยู่ที่โรงงานบ้าง
1: พี่พูดคำนี้จำได้ไหม
0: ปันรู้สึกว่าน่าจะพูดอยู่เพราะเรารู้สึกว่าเราเจอพี่เลี้ยงอะค่ะบ่อยกว่าเจอพ่อแม่จนรู้สึกว่าแม่โกรธและหึงมากเพราะปันเรียกพี่เลี้ยงว่าแม่แม่ก็คือโกรธแบบโกรธมากปันจำได้เรื่องนี้เพราะเราไม่เจอเลยอะพ่อกับแม่คือใครอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยอยู่เลย
1: ท่านทำงานหน
0: ัก
1: มากอ
0: ะไรนะคะ
1: เพราะท่านทำงาน
0: หนักมากใช่
2: แต่พอผมกับภรรยาเลิกทำงานแล้วนะหมายถึงว่าปิดโรงงานละนะก็พาเขาไปนู่นมานี่เที่ยวอะไรต่ออะไรแล้วผมก็ขับรถเช้าขึ้นก็ตื่นขึ้นมาข
1: ับ
2: รถไปส่งที่โรงเรียนก่อนไปนี่ก็กลางคืนก็นอนอ่านหนังสือมังกรหยกเช้าขึ้นก็เล่าให้เขาฟังสองคนนี้จะตื่นแต่เช้าเลยเพราะอยากจะฟัง
0: สนุก
2: ไอ้เรื่องมังกรหยกเนี่ย
0: เขาเป็นคนเล่าเรื่องนิทานสนุกครับ
2: แล้วก็เวลาจะตีปันเนี่ยไอ้ปินมันจะหายหัวทุกเที่ยวเลยแต่เวลาที่พอถึงตีปันเสร็จจะตีไอ้ปินมาไอ้ปินหายไปแล้วแต่ถ้าเวลาทำผิดเนี่ยนะจะตีไอ้ปินเนี่ยนะไอ้ปันนี่จะมาขอโทษป้า

0: ตีปันแทนเรื่องนี้ปันปันผิดไม่ใช่ปินปินผิดทุกทีเลยไอ้นี่มีความเป็นสุภาพบุรุษมากเพราะผมสอนมาตั้งแต่เด็กไปเมืองนอกด้วยกันก็บอกให้เราเดินเนี่ยนะเราต้องเดินด้านข้างที่อยู่ริมถนนให้ผู้หญิงเขาเดินอยู่ข้างในไอ้นี่มันก็ถามรถก็ชนเราก่อนสิป้าเอาเองก็ต้องโดนหลบใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็พอเข้าไปประตูโรงแรมเนี่ยนะเราก็ต้องเปิดประตูให้ผู้หญิงเขาเข้าก่
1: อ
0: นเช้าวันรุ่งขึ้นเอ๊ะลูกผมหายไปไหนวะมันไปยืนอยู่ที่ประตูไปคอยเปิดประตูแล้วก็พอพาเขาเที่ยวอยู่ไม่นานเนี่ยไม่กี่ปีเนี่ยเขาก็มาบอกว่าป้าป้ามาม่าที่เคยบอกว่าพวกเราขาดความอบอุ่นเนี่ยนะพวกเราตอนนี้อบอ้าวมากเลย
2: กลับไปทำงานได้ไหม
1: ทีนี้ด้วยความที่ทำงานหนักเพื่ออนาคตของลูกเตรียมเงิน
0: ไม่อนาคตตัวเองด้วย
1: ก็เลยทำให้ไม่มีเวลาให้ลูกก็เลยเลี้ยงลูกให้อยู่กับการ์ตูนใช่ไหมครับซื้อการ์ตูนดิสนีย์ให้ลูกดูซึ่งการ์ตูนดิสนีย์เนี่ยส่วนใหญ่คาแรคเตอร์ตัวละครที่เด่นๆเนี่ยมันเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะ
3: อ่ะถูก
1: ไอตัวเงือกชื่ออะไรนะ
3: แอเรียล
1: ตัวผมแดงใช่ไหม
3: ใช่ชอบที่สุดเลยด้วย
1: Beauty and the Beast อย่างเง
3: ี้
1: ย
3: Yes Belle
1: Snow White ใช่ไหม
3: ก็ชื่อ Snow White ค่ะจ้ะ
1: ก็เป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลย
3: ใช่ค่ะ
1: หรืออีกหลายต่อหลายเรื่องนี่คือสิ่งที่พี่ชอบดูหมดเลย
3: ชอบ
0: แต่แม่เนี่ยตัวนี้คือตัวโปรดของเขา
3: ใช่เพราะว่าตอนนั้นปันอ้วนแล้วปันก็แบบข้างในก็รู้สึกว่าเออนางก็ยังสวยได้เพราะฉะนั้นเราก็มีอินเนอร์ของฮิปโปอ้วนอยู่ในตัว
0: เขาชอบดูมากแล้วเขาก็บอกแม่เขาแม่เขาเลยก็ไปตัดกระโปรงสั่งลูกน้องให้ตัดกระโปรงแบบนี้ให้เขาเขาก็ใส่แล้วก็
3: ออ
0: กมา
3: เดิน
0: แล้วก็ขย่งขาด้วยทำท่าว่าเขากำลังเดินเล่นบัลเล่ผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะผมก็ดูด้วยความสังเวชนิด
3: ๆ
1: เขาชอบแต่งอะไรแบบนี้แล้วไม่ได้ประหลาดใจอะไรใช่ไหม
0: มันเป็นเด็กตัวอ้วนๆตุ๊ๆแล้วก็อย่างนึงคนที่อยู่ในโลกของหนังสือเนี่ยนะจะจินตนาการเยอะมากนะจะไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้หรอกนะไ
1: ม่ได้คิดตอนเด็กผมก็เป็นนะ
3: ครับ
1: ผมก็เป็นอย่างที่พี่ว่าเนี่ยผมก็ใส่ส้นสูงนะ
3: ใช่ไหมมัน
1: ทาปากทาปากใส่ต่างหูอะไรอยากเล่นน่ะ
3: ก็อยากเล่นเด็กอยากเล่น
1: พี่ก็เป็น
3: ใช่ค่ะแต่คือ
1: แต่พี่เป็นมากกว่านั้นหรือเปล่าคือหมายความว่าไอ้ความสนุกที่ได้ลองทำตามตัวการ์ตูนตัวนี้มันทำให้พี่เข้าใจตัวเองอะไร
3: มันได้ fulfill มันได้ให้เรารู้สึกว่าข้างในเรามันไม่จริงๆที่อยากจะพูดคือมันไม่มีอะไรที่ควรจะผิดในการที่เด็กผู้ชายอยากจะใส่กระโปรงหรือเด็กผู้หญิงอยากจะใส่กางเกง
1: okay.
3: เพราะว่าตอนนั้นเขายังเป็นเด็กเขาควรจะเล่นอะไรก็ได้สิ่งหนึ่งที่ปันได้ประสบการที่ดีมากๆจากตอนที่ไปดรากคอน LA ดรากคอนนี่คือคอนเวนชั่นของดรากควีนนะคะเขามีส่วนหนึ่งที่ให้เด็กไปเล่นแล้วก็เห็นพ่อแม่พาเด็กที่เขาอยากจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงหรือผู้หญิงที่อยากแต่งตัวเป็นผู้ชายมามันไม่ได้เกี่ยวกับเพศมันเกี่ยวกับการว่าเด็กตัวเขาเนี่ยข้างในเขารู้สึกยังไงเราไม่ควรกีดแล้วก็บอกเขาว่าเขาห้ามทำอะไรเพราะถ้าเราไปบอกว่าอะไรมันถูกหรือผิดเนี่ยคุณกำลังไปหยุดยั้งความเป็นตัวของเขาอยู
1: ่ซึ่งพี่สนุกสนานกับการได้ใส่กระโปรง
3: เลยใช่ค่ะคือการที่เราบอกเด็กผู้ชายคนนี้อยากจะใส่กระโปรงไม่ได้หมายความว่าโตขึ้นมาเขาจะเป็นเกย์นะเขาอาจจะแค่อยากเล่นก็ได้เราไม่ควรจะบอกว่าอะไรมันผิดหรือถูกเพราะว่ามันไม่มีอะไรผิดถูกในเรื่องนี้เลย
1: ไม่เมื่อกี้ผมฟังแล้วผมนึกภาพตาม
3: ค่ะ
1: ตอนเขาเด็กๆเนี่ยด้วยความที่คุณแม่ตัดกระโปรงมาให้เราใส่พี่จับน้องสาวแต่งตัวด้วยป่ะ
3: จับแต่นางไม่ชอบนางเป็นทอมแบบ
0: เฮ้ย
3: ไม่ใช่นางเป็นทอมบอยไม่ได้บอกไม่คำว่าทอมคือนางเป็นสาวแบบสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ชอบจับน้องสาวแต่งตัว
3: ใช่แต่
1: น้องสาวไม่ชอบ
3: ปินไม่ชอบปินไม่ชอบตุ๊กตาปินไม่ชอบการแต่งตัวปินไม่ชอบส้นสูงปินไม่ชอบเครื่องสำอางไม่ชอบทุกอย่าง
1: แล้วพี่เล่นกับใคร
3: เล่นคนเดียวค่ะเอาของของน้องมาเล่นเองค่ะเอาไปวิ่งแบบไปวิ่งก็ตาสวยจังเลยแต่ไม่ได้บอกว่าเด็กทุกคนที่เป็นอย่างปันจะต้องชอบอะไรอย่างนี้นะปันเชื่อว่าแล้วแต่คนค่ะ
1: แต่พี่เล่นของน้อง
3: อ
1: ของเล่นที่คุณพ่อซื้อให้ลูกชายซื้ออะไรบ้าง
3: เดี๋ยวเรื่องนี้จะเล่าให้มันเป็นอย่างนี้ค่ะ
1: เปินอะไรอย่างนี้ซื้อไหม
0: ไม่
3: ซื
1: ้อไม่ซื้อดาบ
0: เพราะผมไม่ชอบ
1: ดาบ
0: ก็ไม่ซื้อผมไม่ชอบ
1: รถ
0: เดี๋ยว
1: คุณพ่อไม่ถามหรอว่าลูกชอบอะไรพ่อเอาที่พ่อไม่ชอบอย่างเดียวเลย
0: เอาแง่ที่เราไป

0: เจ้าของเงินดีกว่าถามมันมากๆแล้วเกินมันชอบไอ้ของที่แพงสุดขีดเงี้ยนะอะไรเงี้ยนะไปถามมันทำไม
1: จริงๆคุณพ่อจะชอบซื้อตอนเด็กๆอาจจะซื้อสัตว์เลี้ยงให้มากกว่าให้เราเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อไม่ใช่เพราะว่านี่ชอบเอง
1: ชอบสัตว
0: ์ชอบสัตว์ชอบสัตว์ที่พ่อยังไม่กล้าไปจับมันเลย
2: เช่น
0: หนูอะไรต่ออะไรเนี่ยนะ
1: กลัวหนู
0: เกิดปีหนูเว้ย
1: ใช่แต่เขากลัวหนู
0: อืม
1: ใช
0: ่หนูเพราะมันสกปรกแล้วมันเคยปีนขึ้นมาอยู่บนหน้าอก
2: แล้วพอเล่นที่พี่ได้นอกจากสัตว์เลี้ยงมีอะไรครับ
1: เอาจริงๆคือคุณพ่อเขาก็จะแบบซื้อนู่นซื้อนี่อะไรอย่างเงี้ยมาให
2: ้อะไรอะอะไร
1: ลูกบอล
0: ผมชอบเล่นกีฬา
1: ใช่กีฬาอะไรที่เกี่ยวกับกีฬาก
0: ีฬาเนี่ยอะไรเครื่องกีฬาเนี่ยแต่ว่าคนที่เล่นกลายเป็นน้องสาวเขาน้องสาวเขานี่เป็น
1: กัป
0: ต
1: ัน
0: ทีมของโรงเรียนบาสเกตบอลฟุตบอลว่ายน้ำคือทุกอย่างแล้วชอบชกมวยด้วย
2: ของเล่นที่ซื้อให้พี่ชายเล่นน้องสาวเอาไปเล่นของเล่นที่ซื้อให้น้องสาวเล่นพี่ชายกลับเอามาเล่นอย่างเงี้ยนะมันสลับ
0: ในบ้านก็วางไว้ในโรงงานเนี่ยวางไว้แล้วแต่เขาจะเล่นอะไรลักษณะเป็นเงี้ยคือเลี้ยงแบบที่เขาอิสระมากเลยที่เขาจะใช้จินตนาการเขาอยากจะทำอะไรก็ปล่อยให้เขาทำอยากจะเล่นอะไรก็เล่นไปไม่มีปัญหา
2: จนพี่เริ่มค้นพบตัวเองตอนไหนครับ
1: ปันว่าคือเอางี้เด็กส่วนมากถ้าจะเป็นเกย์หรือเป็นเพศที่3เนี่ยค่ะเขาจะมีคำถามมี2คำถาม
2: หรือจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต
1: ่ชอบแบบไหนและยอมรับว่าตัวเองชอบแบบไหนจะมี2แบบมี2เวลา
2: ชอบแบบไหน
1: และยอมรับว่าตัวเองชอบแบบไหนเป็น2เวลา
2: เอาชอบแบบไหนก่อน
1: อ่ะชอบแบบไหนอย่างรู้สึกว่าเราชอบผู้ชาย
2: ชอบแต่อาจจะยังไม่ยอมรับก็ได้ใช่มั้ย
1: ถูกสมมติเราชอบผู้ชายเรารู้สึกว่าเราน่าจะชอบผู้ชายอ่ะก็คืออายุส่วนมากเด็กๆก็จะแบบ12ถึง15แล้วแต่ถ้าเกิดยอมรับได้จริงๆว่าเราชอบเขาแบบนั้นนั่นก็อีกอย่างนึง
2: เอารู้สึกว่าชอบผู้ชายเนี่ยความรู้สึกมันเกิดขึ้นกับพี่ครั้งแรกตอนไหน
1: 10 15น่าจะ15
2: 10ต้น
1: ค่ะ
2: แล้วมันอึดอัดมั้ยกับการที่ยังไม่ยอมรับเพราะพี่บอกว่าไอ้ความรู้สึกชอบกับการยอมรับมันคนละเรื่องกัน
1: ปันเชื่อว่าความรู้สึกอึดอัดของปันไม่ได้แตกต่างจากคนคนอื่นที่เคยรักใครหรือชอบใครและไม่ได้ถูกตอบแทนค่ะ
2: แอบรักเขา
1: ถูกต้อง
2: คุณพ่อเริ่มสังเกตเห็นลูกตัวเองไหมครับหรือว่า
0: สังเกตหรือว่ามันดูไม่ออกโตแล้วว่ามีเพื่อนเนี่ยมาพักที่ห้องของปันแล้วก็ไปคุยกับแม่เขาแม่เขาบอกไม่มีอะไรหรอกเขาเป็นเพื่อนกันเฉยๆผมก็นึกในใจบอกเอ๊ะไม่มีอะไรแล้วมันอยู่ในห้องเดียวกันได้เหรอวะกลางคืนก็นอนที่เนี่ยมาเอา
1: ไม่ต้องเล่าก็ได
2: ้แต่ไม่เห็นแปลกเลยเพื่อนผู้ชายก็นอนค้างบ
1: ้
2: านเพื่อนผู้ชายได้ไม่ใช่หรอครับ
1: ใช่บอ
0: นอนเตียงเดียวกันด้วยนะเพราะในห้องมันมีเตียงเดียวเอง
2: ก็มันมีเตียงเดียวก็ต้องนอนแชร์กันผมก็ยังมีเพื่อนผู้ชายมาเที่ยวบ้านเลยคุณพ่อไม่เคยมีเพื่อนผู้ชายมาเที่ยวบ้านหรอครับ
1: มันธรรมดามาก
0: มาก็ต่างคนต่างอยู่คนละห้องอ
2: ่ะถ้าห้องมันมีห้องเดียวล่ะครับจะทำยังไง
0: ก็อย่ามาสิ
2: แต่คุณพ่อคิดว่ามันแปลกๆไอ้เพื่อนผู้ชายคนนี้มาบ่อย
0: ใช่ใช่
2: มาบ่อย
0: ไม่ใช่มาบ่อยอยู่เลยก็มีอยู่เป็นอาทิตย์อะไรอย่างนี้ก็มีกินข้าวด้วยกันอะไรต่ออะไรด้วยกัน
2: แต่สังเกตออกไหมก็ปกติ
0: เขาก็ปกติเขาก็ธรรมดาผมเคยพาเขาไปค่ายมวยไงเพราะว่าไม่แน่ใจตอนที่เราทำโรงงานอยู่ที่ปากช่องก็พาเขาไปค่ายมวยที่นั่นเจ้าปันไปถึงตรงนั้นก็มีสารพัดข้ออ้างเลยอุ้ยนัวมันเหม็นบอกเหม็นพ่อซื้อนวมใหม่ให้ไม่ได้ใช้นวมของเขานวมเหม็นเหม็นอะไรเนี่ยหัดมวยไทยเพราะว่าต่อไปจะไปเรียนเมืองนอกอะไรเนี่ยหัดมวยไทยไว้ก็ดีไอ้ปันบอกปันเกลียดที่สุดคือเลือดไหลเวลาชกกันเนี่ยนะตีศอกพวกเลือดไหลสาดพับออกมาอะไรอย่างเงี้ยปันไม่ชอบ
2: แต่ว่าณตอนนั้นถ้าจำความได้พี่เริ่มเข้าใจตัวเองแล้วใช่ไหมว่า
1: ไม่เรารู้สึกว่าเด็บปวด
2: ไม่ใช่แต่ว่าเข้าใจตัวเองแล้วใช่ไหมว่าเราเนี่ยมีลักษณะในการที่เราชอบคนที่เป็นผู้ชายเหมือนกัน
1: น่าจะค่ะใช่
2: มีแล้วแต่ว่าคุณพ่อยังไม่รู้ยังไม่ได้เปิดตัวคุณพ่อยังไม่ได้บอกคุณพ่อ
1: ยังไม่ได้บอก
2: ไม่บอกคุณพ่อแล้วบอกเพื่อนไหม
1: บอกสิคะเราก็ต้องบอกเพื่อนใช่
2: มีเพื่อนที่เป็นเหมือนเราม
1: ี
2: ชอบลักษณะเดียวกัน
1: ใช่

0: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วคุยกันไหมว่าเปิดอกว่าเฮ้ยแกบอกพ่อยังที่บ้านว่ายังไง
0: เพื่อนปันตอนนั้นอ่ะเขาก็แนะนำบอกว่าเออก็เวลาเธอพร้อมเธอบอกละกันแล้วปันก็เลยเวลาคนถามว่าควรจะบอกครอบครัวเมื่อไหร่ปันว่าเมื่อเธอพร้อมไม่ว่าถ้าเกิดกลัวว่าพ่อแม่จะรับไม่ได้คุณก็ต้องยอมรับได้นะมันไม่ใช่ว่าการบอกพ่อแม่ทุกรอบเนี่ยเขาจะยอมรับได้แล้วทุกอย่างมันจะดีแบบเหมือนแฟรี่เทลไปอ่ะเพราะว่าแฟนเก่าปันคนนึงบอกพ่อไปปุ๊บโดนพ่อต่อยเข้าโรงพยาบาลใช่มันไม่ใช่ทุกประสบการณ์จะเป็นสิ่งที่ดี
1: พี่ไปเล่าให้แม่ฟังหรือแม่รู้เอง
0: แม่รู้เอง
1: เ
0: พราะว่าคนที่อยู่ด้วยกับตอนนั้นคือแฟนแหละครับอยู่ด้วยกันตั้งปีนึงอ่ะไม่รู้
1: ที่มาอยู่บ้านตลอดแล้วนะ
0: ชัดเจนปะใช่ปันว่ามันชัดเจนไม่แล้วเขาเป็นคนดีด้วยเอางี้สิ่งที่สำคัญอ่ะคือแฟนที่ปันคบคนแรกอ่ะเขาเป็นคนดีเขาแบบเรียนเก่งมารยาทดีเป็นคนดีอ่ะเพราะฉะนั้นปัน
2: อีกข้อหนึ่งสิวะ
0: อะไร
2: หน้าตาดีด้วย
0: หน้าตาดีด้วย
2: รูปร่าง
0: หน้าตาดีด้วยปันก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาเป็นพ่อเนี่ยเป็นแม่เนี่ยเห็นเราได้อยู่กับคนดีอ่ะมันก็สบายใจไปครึ่งทางแล้วไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรค่ะ
2: แม่เขาก็ชอบ
0: แม่ปันหลักมาก
1: แต่ทีเนี้ยวันนึงที่คุณแม่ตัดสินใจบอกคุณพ
0: ่อค่ะ
1: คุณแม่บอกคุณพ่อว่าไงครับ
2: ก็บอกวันนั้นรู้สึกจะเป็นวันที่ปันกำลังจะไปเมืองนอกใช่ไหมไปเรียนหนังสือที่เมืองนอกที่อเมริกาเขาก็บอกว่านี่เธอเขาพูดภาษาอังกฤษนะเขาบอกว่านี่เธอฉันมีเรื่องสำคัญจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งเสร็จแล้วเขาบอกว่าลูกเราเนี่ยนะชอบผู้ชายสิ่งแรกที่ผมนึกขึ้นมาเลยกูนึกแล้ว ปิดกูมาตั้งนานปิดมานานเหลือเกินกูนึกแล้ว เสร็จแล้วพอ
1: แม่
2: เขาพูดอย่างนี้ผมก็เดินเข้าไปแล้วเข้าไปกอดปันบอกปันเอ้ยมีอย่างเดียวนะที่พ่อจะต้องพยายามต่อไปนี้เนี่ยนะคือไม่รักปิ่นมากกว่ารักปันเพราะระหว่างสองคนเนี้ยไอ้ปิ่นเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดมากรู้จักประจบเอาใจพ่อรู้จักถามว่าป้าหิวไหมหิวน้ำไหม
1: เลีย
2: ไม่ใช่เลียเขาเรียกว่า
1: เขารักพ่อ
2: เขารักพ่ออ
0: ยู่เป็น
2: เขารักพ่อใช่ไหมแล้วพ่อก็รักมันแต่พ่อก็รักปัน
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะดีค่ะ
2: เพราะว่าธรรมดาเนี่ยปันเขาก็รู้ว่าผมรักปิ่นมากแต่ต้องการให้เขาเชื่อว่าผมเนี่ยรักเขามากแล้วผมเนี่ยไอความที่ผมไม่ได้เป็นเกย์หรืออะไรเลยนะ
0: รู
2: ้นะผมมักจะ
1: ทำไมพ่อถึงต้องกลัวว่าคนต้องมามองว่าคุณพ่อเป็นหรือไม่เป็น
2: ไอ้หมอเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยมีคลิปอยู่อันนึงเนี่ยที่ทำกันเนี่ยนะไปเข้ามาสัมภาษณ์เนี่ยมันได้ไปเขียนชื่อคลิปว่าพ่อกูไม่ได้เป็นตุ๊ดนะโว้ย
0: ไม่อันนั้นคือแคปชั่นคือเราอยากจะพูดพ่อปันแต่งหญิงอะครั้งแรกอะค่ะแต่งหญิงเสร็จปุ๊บก็มีเพื่อนเขาบางคนมาพูดว่าแบบรู้แล้วใช่ไหมว่าตัวเองชอบอะไรค้นพบตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมปันก็เลยเอามาล
1: ้อแล้วทำไมถึงบังคับให้คุณพ่อแต่งหญิง
0: ปันไม่ได้บังคับค่ะทำไมทุกคนคิดว่าปันบังคับปันมาขอร้องปันไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดการแต่งหญิงแล้วปันบอกถ้าคุณพ่อแต่งเนี่ยจะได้ทำให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศมันเกี่ยวกับศิลปะการแต่งหญิงมันคือศิลปะ
1: อยากให้เห็นว่าคุณพ่อคุณปันเนี่ยก็เคยแต่งหญิงมาแล้วแล้วพอผู้ชายที่ลักษณะแมนๆแบบนี้ลองดรากดูมันจะเป็นยังไงไปชมภาพกันครับ
0: อุ้ยสวยเอายังฮัลโหลนี่คือคุณพ่อนะครับผู้หญิงแต่งหญิงรู้สึกไงคะป้าเพราะว่าถ้าสวยๆหน่อยเป็นผู้หญิงเพราะสวยๆหน่อยป้าครับเวลาถ่ายแบบนี้นะเราจะต้องทำหน้าเหมือนกับตกมาจากตึกสูงนะครับเออแต่แบบมีความสุขนึกแบบเออสวยนะดูมันอันเซียนสวยตลกมากวันนี้เดี๋ยวมีถ่ายแบบกันนะคะเดี๋ยวเจอกัน
3: ไว้อยู่นะคะเนี่ย
1: ทำอย่างไรไปทำยังไงให้คุณพ่อแต่งหญิงแบบนี้ได้ครับ
0: ปันบอกว่าถ้าเกิดครอบครัวคนอื่นเขาดูแล้วเขาเห็นว่าป้ามาทำอย่างเงี้ยมาแต่งดรากเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจลูกเขามากขึ้นเขาอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเพศเพราะขนาดคุณพ่อปันยังมาทำได้เลยมันแค่เกี่ยวกับความรักและความเข้าใจกับพ่อและลูกอ่ะมันความรักมันใหญ่กว่าและมันสำคัญกว่าการที่ว่าลูกเขาชอบเพศไหน

0: มันไม่ได้เกี่ยวกับเพศมันเกี่ยวกับความรัก
1: แต่ว่าตอนที่ไปขอให้คุณพ
0: ่
1: อทําสิ่งเนี้ยพี่ไปบอกคุณพ่อว่าอะไร
0: ป้าเราสามารถถ้าครอบครัวคนอื่นเค้าเห็นเนี่ยครอบครัวคนอื่นเค้าอาจจะแบบเข้าใจกันมากขึ้นนะต้องคิดถึงเด็ก
1: แม่ไปขอคุณพ่ออ
0: ย่างงี้เลย
1: ป้าแต่งหญิงได้มั้ยอย่างเง
0: ี้ยป้าแต่งแดกได้มั้ยป้าบอกจะดีเหรอเจอกันพรุ่งนี้ 8:00 นป้าต้องไปตรงเวลาค่ะใช่
1: คุณพ่อคิดถึงมั้ยว่าคุณพ่อเคยมีลูกน้องเนี่ยในโรงงานเนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ยแล้วถ้าเกิดเค้าไม่เห็นสิ่งเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเฒ่าแก่เนาะดุมากดูอย่างงู้อย่างนี้แล้วอยู่ดีวันนึงเฒ่าแก่มาแต่งอย่างเงี้ยคุณพ่อคิดมั้ยว่าเขาจะรู้สึกยังไง
2: ช่างมัน
1: เลิ
2: กโรงงานปิดไปตั้งนานแล้วที่มาทําเนี่ยนะเลิกทําโรงงานมาตั้งเกือบ20ปีแล้วจะไปเป็นห่วงอะไรใช่มั้ยแล้วอย่างนึงปากคนเนี่ยนะคุณทํามันก็ด่า
1: ไม่ทํา
2: อะไรมันก็ด่ามันจะด่าเนี่ยหายใจเราหายใจมันก็ด่าบอกหายใจไปทําไมวะมึงน่าจะตายตายซะใช่มั้ย
0: นี่เป็นความคิดที่ดีนะคะ
2: เพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจปากคนมากนะนะอะไรที่เราทําแล้วเรามีความสุขเนี่ยนะ
0: ทํา
2: เราควรจะทําอะไรที่ถูกต้องนะนะถึงแม้ว่าบางครั้งไม่มีความสุขเราก็ต้องทําเพราะเขาบอกว่า
1: คุณพ่อไม่มีความสุขหรอครับที่ทําสิ่งนี้
2: คุณจะมีความสุขไหมถ้าอยู่ดีๆคุณไปแต่งเป็นผู้หญิงอะแล้วออกไปทั่วเลยเนี่ยแล้วเพียงไม่กี่วันเนี่ยไอ้ปันมาบอกว่ามีคนดูตั้ง2ล้านกว่าคน 2.2 ล้านคนเนี่ยนะแล้วเขาเขียนมาเนี่ยนะบอกว่าโอ้โหอยากจะมีพ่ออย่างมันปันเหลือเกินเพราะว่าพ่อเขาเนี่ยนะรับเขาไม่ได้เลยแล้วเวลาเดียวกัน
0: เห็นไห
2: มปันเขาก็มาเล่าว่าเพื่อนเขาบางคนเนี่ยหลังจากที่เห็นผมทำกับลูกยังไงแล้วเนี่ยพ่อเขาเนี่ยปฏิบัติต่อเขาเนี่ยดีกว่าเดิมเยอะมากเลยให้อิสระภาพในการพูดในการทำตัวในการใช้ชีวิตกว่าเดิมเยอะอะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่งก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยผมทราบมาว่าย้อนกลับไปในสมัยที่พี่ปันยังเล็กเนี่ยคุณพ่อเคยมีกฎเหล็ก3ข้อ
2: ไม่ใช่กฎเหล็กเราก็บอกว่าพ่อเองเนี่ยนะเกิดมาเนี่ยนะแม่ก็เคยขอพ่อนะบอกว่าอย่าติดยาเสพติดนะแล้วก็ให้เป็นคนดีอย่าไปทําให้ใครเดือดร้อนผมก็เลยเล่าให้ปันๆกับปิ่นๆฟังบอกว่าเป็นคนเนี่ยนะต้องอย่าทําให้คนเค้าเดือดร้อนเราต้องเป็นคนดีเพราะถ้าเลือกเป็นคนดีกับคนไม่ดีเนี่ยคนดีมีความสุขกว่าเยอะนะข้อที่2ก็คือไม่ติดยาเสพติดนะข้อที่3ก็คือไม่เบี่ยงเบนทางเพศใช่มั้ยแต่ตอนนี้ปันพอพ่อรู้เรื่องนี้นะปันก็ได้2ใน3แล้วในชีวิตคนเราเนี่ยนะไม่มีอะไรที่มันได้สมบูรณ์แบบ
1: ทำไมวันนั้นคุณพ่อถึงพูดว่าอย่าเบี่ยงเบนทางเพศ
2: ก็เพราะว่ารู้ว่ามันจะลำบากในชีวิตเนี่ย
1: มุมของผู้ใหญ่นี่คิดอีกแบบนะ
0: ใช่
1: ไม่ใช่ว่าเขารังเกียจ
0: ถูก
1: แต่เขาคิดว่าเราจะลำบากในชีวิต
2: ลำบากมากเลยลำบากมากเพราะว่าผมเกิดในช่วงที่สังคมไทยหรือว่าสังคมโลกเนี่ยเขารับไม่ได้ให้เรื่องเบี่ยงเบนทางเพศมันไม่เหมือนกับทุกวันนี้
1: ครับ
2: ออกไปข้างนอกเนี่ยเจอเขารู้สึกเฉยๆสมัยโน้นเนี่ยเขาต้องเก็บนะคนไหนที่อายุมากแล้วยังไม่แต่งงานเนี่ยก็ถูกมองเป็นว่าต้องเป็นพวกเบี่ยงเบนทางเพศ
1: คือคุณพ่อกลัวลูกจะไม่มีความสุข
2: ใช่ใช
1: ่แต่ในวันที่คุณพ่อสอนเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของ3ข้อที่คุณพ่อขอแล้วก็คุณย่าก็เคยขอคุณพ่อมาอีกทีน
0: ึ
1: งตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่ที่คุณพ่อพูดสิ่งนี
0: ้17มั้งครับ17 18
1: 17 18และได้ยินว่าพี่เชื่อ2ข้อและพี่คิดกับตัวเองว่าเอ๊ะข้อที่3นี่ไม่จําเป็นต้องเชื่อก็ได้เพราะว่าอะไรนะตอนนั้น
0: จริงๆนั่นคือสาเหตุหนึ่งที่ปันรู้สึกว่าปันไม่สนิทกับพ่อด้วยเพราะกฎนี้เพราะเรารู้สึกว่าก็ฉันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเธอมาพูดอย่างงี้ได้ไงแล้วนั่นก็คือสาเหตุที่ช่วงแรกไม่สนิทกับคุณพ่อแล้วหลังจากนั้นหลังที่เราคุยกันแล้วก็เปิดใจกันน่ะจากการที่ปันแบบไม่คุยกับพ่อไม่สนิทกับพ่อก็คือมาเหมือนเป็นเพื่อนแล้วก็สนิทกันคุยกันได้ทุกเรื่องใช่ค่ะ
1: จริงๆเอาจริงคุณพ่อตอนที่มีข้อที่3มาเนี่ยเป็นเพราะคุณพ่อเห็นแล้วหรือเปล่าว่าเขาจะมีอาการที่คุณพ่อพอสังเกตแต่คุณพ่อไม่กล้าถามเขาตรงๆคุณพ่อเลยไปพูดอย่างนี้
2: ไม่ใช่พูดเพราะว่าเรามีประสบการณ์ชีวิตมาเราเคยอยู
1: ่
2: โรงเรียนประจำนะเราเห็นมาว่าถูกล้ออะไรต่ออะไรเนี่ยอาบน้ำบางทีโดน

0: กระตุกผ้าบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะ
1: พี่โดนไหมโดนแกล้งไหม
2: หมายถึงบูลลี่ใช่ไหมคะมีค่ะมีโดนใช
1: ่เขาแกล้งเราอย่างไรครับ
2: ปันว่ามันคือบูลลี่คือแบบมันมีสองแบบฟิสิกอลกับเมนทัลก็คือไม่ว่าจะเป็นคำพูดก็ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องโดนปล่อยโดนอะไรอย่างนี้
1: ตบหัววิ่งหนีอะไรอย่าง
2: น
1: ี
2: ้อะไรอย่างนี้หรือมันก็อาจจะหนักกว่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาคนถามเรื่องบูลลี่เนี่ยปันจะแบบบอกตลอดว่าแบบเราต้องระวังเพราะว่าจริงๆเด็กที่ฆ่าตัวตายตอนอายุเด็กๆเนี่ยครับ 50% คือเด็กที่เป็นเพศที่3ด้วย LGBT
1: เพราะอะไร
2: สมัยก่อนนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคนรอบข้างไม่เข้าใจครอบครัวไม่เข้าใจไม่เข้าใจตัวเองมันมีหลายอิชชูมาก
1: และจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยคุณพ่อเปลี่ยนไปอีกแบบนึงเลยป่ะครับวิธีการแสดงออกของคุณพ่อที่มีต่อพี่ปันหรือว่าการที่พี่ได้มีโอกาสพูดคุยกันเรื่องนี้มันสบายใจมากขึ้นไหมที่คนที่เรารักหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เขารู้แล้วแหละว่าจริงๆแล้วเราชอบแบบไหนเราเป็นยังไงโลกของพี่มันแตกต่างกันไหม
2: มันโล่งมันไม่หนักปันว่าการที่เราม
0: ันโล่ง
2: มันโล่ง
0: ปัน
2: รู้สึกใช่ครับปันรู้สึกว่าการที่เราได้คุยกับพ่อแม่โดยที่เราไม่วางเขาว่าเขาเป็นพ่อหรือเป็นแม่แต่จริงๆเขาเป็นคุณเกษมนักประเสริฐคุณแคร์เรานักประเสริฐการที่เรามองเขาเป็นคนมากกว่าการที่มองเป็นฉลากมันทําให้เราสนิทกับเขาแล้วคุยกับเขาได้มากกว่าปันก็เลยรู้สึกว่าปันคุยอะไรกับพ่อก็ได้แล้วก็เป็นเพื่อนคนหนึ่ง
1: ถามวิธีคิดของคุณพ่อหน่อยเพราะในขณะเดียวกันเมื่อกี้พี่ปันก็เล่าให้ฟังเองว่าเพื่อนเขาเองเพื่อนสนิทเขาเองบอกพ่อกับพ่อเขาต่อยโครมคุณพ่อทำไมคุณพ่อถึงทำใจยอมรับและเข้าใจได้ที่
0: ผมจะบอกคุณอย่างหนึ่งนะผมเนี่ยเคยมีเพื่อนถามผมนะหลังจากที่เห็นปันในคลิปอะไรอย่างเงี้ยแสดงเนี่ยแล้วเขามาถามผมบอกคุณเกษมคุณเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยเพื่อนดีกันมากเลยนะผมก็ตอบเขาทันทีเลยโดยไม่ได้คิดนะเหมือนกับที่พ่อแม่คุณเลี้ยงคุณนั่นแหละโอ้โหเขาหน้าอย่างกับกวนอูเลยนะหน้าแดงนะมีลมออกจากหูฟุ๊บฟุ๊บเลยนะโกรธมากเสร็จแล้วผมก็พูดต่อไปฮะด้วยความรักและความเข้าใจพ่อแม่คุณเนี่ยเลี้ยงคุณด้วยความรักและความเข้าใจผมก็เลี้ยงเขาด้วยความรักนะ
1: ทุกวันนี้สนิทกับคุณพ่อมากเลยใช่ไหมครับ
2: สนิทครับก็ปันรู้สึกว่าก็คุยกับคุณพ่อได้คุณพ่อก็ใช้ชีวิตอ่ะเผาฉันแล้วเดี๋ยวฉันเผาเธอบ้างคุณพ่อตอนนี้ก็คือใช้ชีวิตกับแฟนแล้วก็คุณแม่ปันก็แยกกันอยู่แต่คือทุกคนเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากเพราะว่าคนส่วนมากเขาคิดว่าการที่เราเป็นครอบครัวเนี่ยต้องมีพ่อหนึ่งคนมีแม่หนึ่งคนแล้วก็ถึงจะมีความสุขได้คุณพ่อกับคุณแม่ปันแยกกันอยู่แต่ตอนนี้เป็นครอบครัวมากกว่าเป็นครอบครัวตอนนั้นอีกทุกคนไม่ทะเลาะกันทุกคนมีความสุขแบบที่ไม่ต้องมีฉลากไม่ต้องแคร์ว่าสังคมจะต้องบอกเราว่าเราต้องมีความสุขยังไงแบบไหนชีวิตนี้ต้องการอะไรมากกว่านี้ไปแคร์ว่าใครต้องคิดอะไรล่ะคะถ้าทุกคนที่เราอยู่ด้วยกันมีความสุขอ่ะ
1: เคยมีโอกาสพูดคุยกันบ่อยไหมครับในเรื่องหลายๆเรื่องด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตเขาเองเรื่องของการมีครอบครัวเรื่องของหลายๆอย่างพี่ได้ปรึกษาคุณพ่อบ้างไหมครับ
2: ปรึกษาครับ
0: แล้ว
2: เราคุยกันตลอดก็มันเป็นสิ่งที่ดีที่เราไม่ได้กลัวที่จะคุยกับพ่อแม่เพราะหลายๆคนปันมั่นใจหลายๆคนกลัวที่จะคุยกับพ่อแม่จริงๆปันโชคดีที่ได้คุยกับคุณพ่อได้ทุกเรื่อง
1: งั้นผมขออนุญาตถามแม้กระทั่งเรื่องแฟน
2: เล่าคือเล่าทุกอย่างเรารู้สึกไม่มีอะไรปิดกั้นกันนะปานะ
0: ไม่มี
1: อ่ะในทางกลับกันในการค้นพบความสามารถของตัวเองนอกจากเรื่องของรสนิยมแล้วเนี
2: ่
1: ยได้ข่าวว่าตอนนี้พี่มีโอกาสได้ไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาเหมือนกับเป็นการได้พบตัวตนที่แท้จริงหรือได้มีโอกาสได้ลองและรู้จักกับคำว่า drag นี่ใช่ไหมครับ
2: คือปันไปเรียน universityCalifornia Los Angeles UCLA ครับเป็นมหาลัยต้นๆของอเมริกาเข้าได้เพราะว่าศิลปะ
1: ค่าเทอมแพงมากนะ
2: ใช่ครับ
1: พี่ไปเรียนแล้วยังไงครับได้ค้นพบอะไรที่มหาวิทยาลัยนี้ครับ
2: คือปันก็ค้นพบเรื่องการเต้นเรื่องวอล์กกิ้งเรื่องการแสดงแล้วก็ค้นพบเพื่อนๆที่เขาให้เราดูว่าแบบเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อนๆปันคือเป็นแบบเอาแบบเรียกว่าซุปเปอร์ตุ๊ดละกันคือ2คนที่แบบเป็นรูมเมทด้วยอ่ะก้นขนขาอยู่ดีๆวันดีคืนดีอยากจะใส่ส้นสูงออกไปนอกบ้านก็ใส่ก็น่าไม่รู้สึกผิดแล้วก็อีกอย่างที่อยากจะเคลียร์นะคะคือตอนนี้ที่คุยกันว่าเรื่องโอ๊ยการศึกษาแบบมันแพงนู่นนี่หรืออะไรหรืออย่างเงี้ยกลับมาเนี่ยแม่ปันพูดอะไรอย่างนึงตอนฉันตายเธอจะไม่ได้เงินสักบาทของฉันเลยเพราะฉะนั้นปันไม่เคยคิดว่าเงินของพ่อแม่คือเงินของปันทํางานหนักมากปัน ไปตอนที่ปันกลับมาจากมหาวิทยาลัยเนี่ยปันทํางานตั้งแต่ทุ่มนึงจนถึงตี4เต้น3ที่ได้คืนละ700บาทเพราะปันแม่ปันพูดคํานั้นปุ๊บปันเปลี่ยนความคิดเลยปันจะไม่ใช่เด็กที่มาได้เงินเดือนจากคุณพ่อคุณแม่บลาๆๆหร
1: ือรอขอเงินจากคุณพ่อแม่
2: ไม่ขอไม่ขอค่ะแล้วปันรู้สึกว่าแล้วแต่คนอื่นชีวิตจะเป็นยังไงแต่ว่าชีวิตของปันคือถ้าวันนึงฉันตายแล้วฉันไม่มีโรงศพแล้วโดนเผาฉันจะทํายังไงแล้วก็คิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นช่วงนั้นก็คือจะทํางานทํางานทํางานจนถึงวันนี้ก็คือทํางานทํางานช่วงนั้นน่ะทํางาน3ที่วิ่ง3งานเริ่มแต่ทุ่มนึงจบประมาณอ
1: ันนี้คือกลับมาเมืองไทยแล้ว
2: กลับมาเมืองไทยแล
1: ้วไม่แต่ไอ้ก่อนกลับมาเมืองไทยตอนนั้นพี่ไปเรียนอะไรที
2: ่เรียนศิลปะค่ะ
1: เรียนศิลปะ
2: ใช่ไฟอาร์ตค่ะ
1: ซึ่งพี่มีความถนัดในเรื่องของศิลปะมาตั้งแต่เด็ก
2: ค่ะ
1: อยู่แล้วจริงๆทราบมาว่ามีงานศิลปะ
2: ใช่เป็นนางกวักเลดี้กาก้านะคะจริงๆอันนี้คือเหลืองตัวคือช่วงนั้นทำ
1: ขาย
2: ทำขายทำเป็น
1: นี่แต่นี่ไม่ได้ขายแล้ว
2: อันนี้เหลือแค่2ตัวไม่ได้ขายแล้วค่ะแค่เอามาให้ดูเล่น
0: ตอนนั้นทำตัวใหญ่ด้วย
2: ขายดีมากตอนนั้นเพราะว่าคือเรารู้สึกว่ามันเราชอบเลดี้กาก้าอยู่แล้วเน
1: า
2: ะ
1: วิธีการนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะ
2: หล่อ
1: หล่อ
2: ใช่ค่ะเราชอบเลดี้กาก้าอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าการแต่งหญิงในเลดี้กาก้าเขาส่งเสริมการเป็นตัวของตัวเองเรื่องเพศที่3อยู่แล้วเราก็เลยอยากจะบูชานางในวัฒนธรรมของไทยก็เลยมาผสม
1: กาก้านางกวัก
2: ถูกต้อง
1: ขายดีมาก
2: ขายดีขายดี
1: ขายตัวละเท่าไหร่ครับตอนนั้น
2: 999บาท
1: 999
0: บาทไม่ใช่ตัวเล็กนะ
2: ตัวนี้999บาทเย
0: สแล้วตัวใหญ่เท่าไหร่
2: จำไม่ได้
1: และได้ข่าวว่าตอนที่กลับมาแรกๆเนี่ยพี่มาเพ้นท์งานทํางานโชว์ในหอศิลป์ด้วยใช่มั้ยคร
2: ับใช่ค่ะเคยมีนิทรรศการในหอศิลป์ด้วยค่ะหลายแห่งเลยค่ะ
1: จนกว่าจะมาเป็นดราก
2: ค่ะ
1: ที่เลือกดรากทั้งที่งานศิลปะอีกด้านนึงเนี่ยตอนนั้นได้ข่าวว่ารายได้ก็ดีด้วย
0: ไม่มีเลย
2: ไม่โอเคอยู่เพราะปันเป็นคิวเรเตอร์ด้วยไงช่วงนั้นน่ะปันขายภาพด้วยไง
1: เขาขายภาพได้เป็นหมื่น
0: ๆขายภาพของคนอื่น
2: มันได้คอมมิชชั่นใช่ขายภาพของคนอื่นคือการที่ปันเป็นคิวเรเตอร์ช่วงนั้นน่ะคือปันขายรูปสมมติคนมาดูงานแล้วเขาซื้อรูปปันก็จะได้คอมมิชชั่นของแต่ละรูปแต่ว่ามันก็ไม่แน่นอนถูกต้องไหมคะจากการที่ทํางานจากคอมมิชชั่นน่ะปันก็เลยต้องสู้ต่อไป
1: ผมถามนิดนึงตอนกลับมาเนี่ยครับเขาเรียนจบจากสหรัฐอเมริกากลับมาแล้วคุณพ่อคิดไหมครับว่าลูกจะทํางานอะไรหรือเป็นกังวลถึงอนาคตเขาไหมว่าตอนนั้น
0: ผมไม่กังวลอนาคตเขาเพราะเป็นอนาคตของเขาเองไม่ใช่ของผม
2: คือ
0: เมื่อกี้ที่บอกว่าเราคุยกันเรื่องอนาคตไหมเวลาคุยกันเนี่ยจะพูดถึงอนาคตเขามากกว่าอนาคตผมเพราะผมไม่เคยมีอนาคตแล้วผมอายุตั้ง72ย่าง73แล้วเยอะแยะเลยที่ตายตั้งแต่60เนี่ยนี่ผมก็ได้เปรียบมาตั้งเยอะแยะ
1: แล้วคุยกันกับเรื่องอนาคตเขายังไงครับ
0: เขาก็จะเล่าความหนักใจของเขาแล้วผมก็จะบอกเขาบอกว่าถ้ามีอะไรเดือดร้อนเนี่ยนะพ่อก็ช่วยนะ
1: พอพี่กลับมาปุ๊บเมื่อทำงานเป็นคิวเรเตอร์ได้อยู่สักพักหน
2: ึ่
1: งอะไรที่ทำให้ตัดสินใจว่าอุ๊ยฉันต้องมาทำอาชีพดรากนี่แล้วทำการแสดงเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์นี
2: ่ปันชอบการแสดงปันชอบว่าแบบวันนี้เราตื่นเต้นเราอยากเล่นเป็นใครปันชอบที่แบบเราได้ให้ความสุขกับคนที่เขาเจอเราวันนั้นตอนนั้นเลยทันทีเราลิปซิงหรือเราตลกคนที่มาเที่ยวปุ๊บเขามีความสุขทันทีอ่ะมันไม่ใช่แค่ได้บุญอย่างเดียวแต่ว่าเขาเข้ามาในโลกของเราแล้วเขากลับไปที่บ้านเขาอย่างน้อยเขาได้ลืมสิ่งที่แบบอาจจะเครียดอาจจะเลิกกับแฟนอาจจะทําอะไรมางานอาจจะไม่ดีโดนเจ้านายด่าอะไรเงี้ยแต่เขามาเที่ยวปุ๊บแล้วเขามีความสุขตรงนั้นเลยปันรู้สึกว่าฉันอิ่มดังฉันมีความสุขจังฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี
1: ้พี่ปันเนี่ย
2: ค่ะ
1: ปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้าที่จะเปิดร้านเป็นของตัวเองช่วงที่พีคที่สุดในการแสดงก่อนโควิดนะครับตอนนั้นเดือนหนึ่งมีกี่งานต้องโชว์ทั้งหมดกี่โชว์คือเมื่อก่อนนั้น700บาทนึงคือราคาเริ่มต้นในยุคที่เริ่มทํางานทุกวันนี้ค่าตัวก็แพงมากคําถามก็คือว่าเดือนนึงเนี่ยงานเยอะขนาดไหนครับ30วันนี่เคยมีมั้ย30งาน
2: ไม่มีพักค่ะ
1: ไม่มีพัก
2: ไม่มีพัก
1: ไม่เคยได้พักเลย
2: มันมีมันพี่เอางี้คืออย่างงี้คือ
1: แล้วไม่ใช่แสดงแค่ในประเทศไทยด้วยนะ
2: ค่ะ
1: มีงานโชว์จ้างต่างไปต่างประเทศใช่มั้ยครับบินไปคนเดียว
2: บ่อย
1: บินไปคนเดียวแต่งหน้าเองคนเดียว
2: แต่งหน้าทําผมใช่คร
1: ับ แต่งหน้าทําผมเองคนเดียวแล้วก็แสดง
2: คนเดียวก็แสดงเพราะนั้นคืออาชีพที่เรารักเพราะฉะนั้นเราไม่บ่นถ้าเรายังมีแรงอยู่เราต้องทําต่อไปแล้วปันไม่คิดว่าอาชีพไหนมีเกียรติมากหรือน้อยกว่าถ้าเราให้เกียรติตัวเองเพราะว่าการที่ปันมาเต้นกินรำกินแต่ปันมีความสุขแล้วปันทําให้คนรอบข้างมีความสุข แล้วปันสามารถซื้ออาหารกินเองได้ปันรู้สึกว่าปันได้เกียรติตรงนี้แล้วแล้วปันเข้าใจความลำบากของการแต่งหญิงปันยังคะ
0: เข้าใจสิวะ
2: เออทำไมล่ะคะ
0: โดนหนเดียวก็โอ้โหเกือบตายอ่ะ
2: บ่นไม่หยุดเลยขนตาหนักปวดนู่นปวดนี่ทำไม
0: มันจะให้ใส่ไอ้อะไรนะเลนสีต่างๆใช่ไหม
2: เลนตาคอนแทคเลน
0: คอนแทคเลนสีต่างๆบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาแค่ขนตานี่ก็น้ำหูน้ำตาไหลแล้ววิกเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยโปะเข้าไปเนี่ย
1: กลับมาถามพี่ปันครับ
2: ครับ
1: ประเด็นคือเมื่อกี้ที่พูดกันเรื่องของการได้แต่งหญิงแล้วก็ได้ไปโชว์เยอะแยะมากมายสุดท้ายแล้วเนี่ยคิดว่าการที่คุณพ่อหรือว่าคนที่เป็นครอบครัวสนับสนุนในสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันถึงทำให้พี่ปันเนี่ยได้ไปถึงจุดที่พี่ปันเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้ไหม
2: แน่นอนครับปันรู้สึกว่าคนเราเหมือนต้นไม้เนาะถ้ามีรากแข็งแรงเนี่ยลมพัดเท่าไหร่เราก็ไม่ล้มคือครอบครัวเป็นฟาวเดชั่นที่ดีแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นด้วยว่าคนคนนั้นจะแข่งแก่งขนาดไหนด้วยมันขึ้นอยู่ทั้ง2อย่างเลยค่ะใช
1: ่มีใครมีคำถามกับครอบครัวนี้บ้างครับเชิญครับ
2: เชิญค่ะ
3: อันนี้ต้องขอชื่นชมทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณปันเลยนะคะว่าสามารถที่จะยอมรับแล้วก็เปิดใจซึ่งกันและกันแต่ว่าขอเรียนถามคุณพ่อแล้วก็คุณปันอีกทีนึงนะคะว่าบางครอบครัวซึ่งเขาไม่ได้ยอมรับเลยนะคะว่าแม้พยายามที่จะเข้าใจแล้วก็ยอมรับแต่โดยส่วนลึกๆแล้วอ่ะก็มันยากอ่ะนะคะมีวิธีแนะนำอะไรยังไงบ้างคะขอบคุณค่ะ
1: ต้องถามคุณพ่ออย่างเงี้ย
2: ป้าก่อน
0: ครอบครัวเนี่ยนะถ้าเป็นพ่อหรือแม่เนี่ยนะผมอยากถามเขากลับนะว่าเขามีทางเลือกนะถ้าเขายอมรับเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงแล้วไม่ยอมรับจะเป็นยังไงถ้าเขายอมรับเนี่ยคนแรกที่เขาจะมีความสุขคือตัวเขาเองลูกเขานะแล้วก็ปู่ย่าตายายทุกคนในครอบครัวเนี่ยมีความสุขหมดแต่ถ้าเขาไม่ยอมรับนะคนแรกที่จะกลุ้มใจมากที่สุดนะก็คือตัวเขาเองนะแล้วก็ลูกก็เหมือนตกนรกนะแล้วก็ปู่ย่าตายายน้องทั้งหลายเนี่ยนะทุกคนเนี่ยไม่มีความสุขหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาเลือกได้ว่าเขาอยากจะโง่หรืออยากจะฉลาดใช่ไหมถ้าเขาเป็นคนธรรมดาเนี่ยฉลาดพอสมควรเนี่ยเขาต้องเลือกที่จะมีความสุขใช่ไหมถ้าอยากจะมีความสุขก็แน่นอนที่สุดยอมรับเถอะเพราะว่าเขาก็เป็นลูกนะลูกเนี่ยนะก็เหมือนกับนกนะมันเกิดมาเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยเราก็ให้มันมีขนนะแล้วเราก็ให้การศึกษานะแล้วเขาก็มีปีกที่เขาจะบินตอนนี้เราจะเอาเชือกผูกขาเขาไว้เหรอบอกให้บินไปทางขวาตามที่เราสั่งบินไปทางซ้ายที่เราสั่งเลยพอเขาบินได้นี่เราต้องปล่อยเขาบินอิสระแล้ว
1: แต่ผมฟังดูแล้วผมรู้สึกอย่างนี้ว่าถ้าผมจินตนาการว่าผมเป็นพี่ปันนะแล้วรู้สึกว่าเรามีความสามารถแบบเนี้ยแต่พ่อเรายังไม่ยอมรับสมมติว่าถ้าพ่อเราไม่ยอมรับนะคนอื่นเนี่ยแล้วก็ไม่มีความมั่นใจที่จะทำให้เขาเนี่ยยอมรับเราได้แต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าพ่อเรายอมรับสักอย่างต่อให้คนอื่นไม่ยอมรับทั้งโลกเลยเนี่ยนะเราอาจจะไม่ต้องสนใจเลยก็ได้เพราะอย่างน้อยเรามีคนที่เป็นพ่อเนี่ยรู้ว่าตัวตนของเราเป็นยังไงแล้วเขาก็รักเราแล้วก็ยอมรับเราผมรู้สึกว่าอันนี้มันสำคัญมากนะเพราะมันเริ่มจากคนใกล้ตัวที่สุดยอมรับมันเลยทำให้คนอื่นๆข้างนอกเนี่ยยอมรับในตัวตนเข้าไปด้วยหรือเปล่า
0: เขายังยอมรับผมเลยอ่ะตั้งแต่เล็กๆเนี่ยเขาก็รู้ว่าผมก็ไม่ปกติใช่ไหมเขาก็ยังยอมรับผมเลย
1: พ่อไม่ปกติยังไงครับ
0: ผมทำที่ตามใจผมหลายอย่างอะนะเขาก็รู้ว่าผมก็ไม่ค่อยปกติแล้วแล้วเพื่อนฝูงผมก็เคยไปเล่าเขาให้ไปคุยกับปันบอกป้าหนูไม่ค่อยเต็มบาทนะหรือว่าเกินบาทอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังอยู่กับผมได้โดยที่ไม่หนีออกจากบ้านเนี่ยนะผมก็ถึงตาเองเนี่ยนะยังไงพ่อก็ต้องยอมรับเอง
2: ไม่แต่ว่าจริงๆมันขึ้นอยู่กับคนคนนั้นด้วยว่าถ้าเขาเชื่อในสิ่งที่เขาทำจริงๆอะค่ะว่ามันไม่ผิดแล้วก็ทำไปเรื่อยๆอะปันว่าอย่าง for example แม่ปันอะยอมรับปันได้ในเมื่อทุกๆคนยอมรับปันแล้วพอเพื่อนๆเขามาพูดเท่านั้นแหละว่าลูกเธอเก่งมากนะลูกเธอแต่งหญิงเลิศนะอ๋อเหรอโอเคเลิศก็ได้วะดีก็ได้วะ แม่ปันไม่เหมือนกันแม่ปันเขาคือเริ่มยอมรับปันหลังจาก2ปีที่ปันเริ่มแบบทำ
1: มีชื่อเสียง
2: ถูกต้องแล้วจนเพื่อนเขาทุกคนมาบอกเขาถึงแบบโอเคลูกฉันโอเคเพราะฉะนั้นปันว่ามันขึ้นอยู่ทั้งสองอย่างแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวปันคือซัพพอร์ตปันมากค่ะในเรื่องการแต่งหญิง
1: และซึ่งในมุมของพี่ในฐานะที่เป็นลูกอันนี้พูดในมุมลูกนะ
2: ค่ะ
1: พี่ชอบมากกว่าไหมพี่เลือกแบบไหนเลือกต้องให้คนรอบตัวเรายอมรับก่อนแล้วที่บ้านเขายอมรับหรือเลือกอยากที่จะให้ที่บ้านยอมรับถึงแม้ว่าคนอื่นข้างนอกรอบตัวเราเขาอาจจะไม่ยอมรับก็ได
2: ้มันว่าควรต้องมีทั้งสองอย่างถึงที่จะได้สบายใจนะคะแต่ว่าสำหรับปัน
1: อ
2: ะ process ของปันเนี่ยปันเลือกที่จะต้องยอมรับตัวเองก่อนที่พ่อแม่หรือคนอื่นมายอมรับเรา
1: ต้องขอขอบคุณครอบครัวพี่ปันปันเป็นอย่างมากนะครับทั้งคุณพ่อคุณเกษมแล้วก็พี่ปันปันนะครับ
4: ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนครับ
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าลูกของคุณนั้นจะมีความชอบหรือมีรสนิยมอย่างไรทั้งเรื่องของความฝันเขาเองเรื่องความสามารถของเขาเองหรือแม้กระทั่งรสนิยมทางเพศของเขาเองสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่นะครับตราบใดก็ตามที่คุณยังอยู่เคียงข้างลูกของคุณผมเชื่อได้เลยว่าลูกของคุณจะมีโอกาสได้ค้นพบตัวตนของตัวเองและได้ทำในสิ่งที่เขารักและมีความสุขนะครับยังไงวันนี้หมดเวลาของรายการกว่าจะโตแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภออำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในวันนี้ครับผมพาทุกท่านออกมาเที่ยวกันที่ต่างจังหวัดกันสักนิดนึงนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีครับซึ่งดูจากบรรยากาศแล้วนะครับไม่ต้องบอกก็อาจจะพอเดากันได้ใช่ไหมครับว่านวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Agriculture Tech หรือเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนั่นเองครับซึ่งผู้ที่ผมจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกันในวันนี้นะครับโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยนะฮะเขาเป็นชายหนุ่มครับที่จบจาก MIT นะครับแล้วก็เติบโตในครอบครัวของเกษตรกรครับแล้วก็เห็นปัญหานะฮะที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆแถมเป็นคนที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยครับจนนำมาสู่การกลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง Machine Learning แล้วก็ภาพถ่ายจากดาวเทียมครับ

ัญหาภาคการเกษตรนะครับถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของโลกนะครับโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยที่จำนวนประชากรส่วนใหญ่นั้นอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรฮะแล้วก็รวมถึงเกษตรกรรายย่อยเองปัจจุบันนี้ก็ยังมีปัญหามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งเงินทุนนะครับรวมถึงการเพาะปลูกที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ทำให้ได้ผลผลิตจำนวนน้อยแล้วอาจจะรวมถึงเรื่องของการจัดจำหน่ายครับที่อาจจะโดนพ่อค้าคนกลางเนี่ยโกงราคาก็เป็นไปได้นะครับปัญหาต่างๆเหล่านี้ฮะนำมาสู่ตัวอย่างของนวัตกรรมที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เขาเป็นสตาร์ทอัพน้องใหม่ครับที่ใช้เทคโนโลยีของ Big Data และก็ Machine Learning ที่เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับมาช่วยให้คำปรึกษากับเกษตรกรนะฮะให้เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมพูดคุยกับคุณเอิญฮะหรือคุณอุกิจปุณหะเลขากะ CEO ประเทศไทยและผู้ก่อตั้งบริษัท Recall ครับ

0: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณเอิญหรือคุณอุกิจอุณหะเลขากะนะฮะ CEO ประเทศไทยและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Recall ครับสวัสดีครับคุณเอิญ
1: สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นเรียนถามเลยฮะ Recall คืออะไร
1: ครับ Recall คือบริษัท Big Data ที่เอาข้อมูลต่างๆอย่างเช่นภาพถ่ายดาวเทียมหรือข้อมูลอากาศที่แม่นยำมาวิเคราะห์มาใช้ Machine Learning ในการวิเคราะห์ในการมาช่วยเกษตรกรในการวางแผนในการเพาะปลูกจุดประสงค์หลักคือต้องการข้อมูลมาช่วยเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการทำเกษตรครับ
0: ฮะและที่มาครับก่อนจะมาเป็นรีคอร์ดเนี่ยมันเป็นยังไง
1: ครับจริงๆต้องขอเกริ่นนำมาก่อนว่าจริงๆแล้วผมไล่ไอเดียนี้ตอนที่ผมไปเรียนที่อเมริกาไปเรียนที่มหาลัย MIT ครับก็คือเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านมาจากครอบครัวทำเกษตรกรรมอยู่แล้วแล้วเป็นความฝันเด็กๆว่าเนื่องจากเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีชอบอินโนเวชันก็อยากลองดูว่าเราจะสามารถเอาเทคโนโลยีล้ำๆสมัยใหม่เนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรในเมืองไทยยังไงก็พอไปเรียนที่ MITก็ได้ไปเรียนเทคคลาสอินเทอร์เนชั่นก็เริ่มไปพิชไอเดียนี้ก็ได้ไปเจอโคฟาวเดอร์ที่เป็นคนปากีสถานคนอเมริกันที่ MIT แล้วก็มาก่อตั้งบริษัทนี้ด้วยกันคร
0: ับอ๋อเป็นก็มาก่อตั้งบริษัทรีคอลนี้ฮะแล้วก่อนที่เราจะมาก่อตั้งบริษัทรีคอลเนี่ยจริงๆแล้วเราเห็นแบบโอกาสหรือเพนพอยต์อะไรเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรฮะเราเลยมาทำเนี่ย
1: ครับก็คือเราจะเห็นได้ว่าพวกสตาร์ทอัพอินโนเวชันเนี่ยได้ไป disrupt อุตสาหกรรมต่างๆและโดยเฉพาะในกรุงเทพแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะกับภาคอุตสาหกรรมทางเกษตรซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างใหญ่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีใครนำเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งเพนพอยต์ค่อนข้างเยอะครับเพนพอยต์เริ่มตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรใช่ไหมครับก็ยังมีปัญหานี่นอกระบบอยู
0: ่มีนี่เยอะมาก
1: ใช่ครับแล้วข้อ2ก็คือการที่ผลผลิตของเกษตรกรไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเช่นอเมริกาหรือยุโรปอย่างเงี้ยผลผลิตของประเทศไทยน้อยกว่าเกือบ 2-3 เท่าเพราะว่าเกษตรกรที่ประเทศพวกนั้นเขามีเทคโนโลยีในการใช้แล้วสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือการที่เกษตรกรไม่สามารถขายถึงผู้รับซื้อโดยตรงได้ก็จะมีพ่อค้าคนกลางมากดราคาถึงหน้าสวนปัญหา3อย่างนี้คือปัญหาหลักๆที่มันเกษตรกรถึงน่าจะมีโอกาสดีกว่านี้แล้วผมรู้สึกว่าสามารถเอาเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ครับ
0: อ๋อก็ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยมีปัญหาหลายด้านมากนะฮะก็เลยมาทำแล้วเสร็จปุ๊บพอไปร่วมกับเพื่อนที่ปากีสถานเราก็เหมือนกับว่าไปทำธุรกิจเนี้ยที่ปากีสถานมาก่อนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับก็คือที่น่าสนใจก็คือพอผมไปพิชเจอเพื่อนที่เป็นคนปากีสถานเนี่ยแล้วพิชไอเดียในห้องด้วยกันเนี่ยทำให้รู้ว่าปัญหาของเกษตรกรระหว่างประเทศไทยกับประเทศปากีสถานแทบจะเหมือนกันเด็ดๆเลยแล้วพอไปดูประเทศอื่นเพื่อนบ้านอย่างเช่นลาวเวียดนามอินโดมันแทบจะเป็นปัญหาเดียวกันในประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าสามารถเอาเทคโนโลยีเนี้ย

0: แก้ปัญหาได้ไม่ได้แค่อยู่แค่เมืองไทยแต่อาจจะเป็นระดับเอเชียได้แล้วเพื่อนผมบอกว่าเนี่ยเราไปเริ่มที่ปากีสถานก่อนผมก็อยากลองไปดูเหมือนปากีสถานเป็นไงก่อนที่จะลองที่เมืองไทยก็เลยไปทำที่ปากีสถานด้วยกันคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: แล้วเป็นไงบ้างครับที่ปากีสถานฟีดแบ็กดีไหม
0: ตอนนี้ค่อนข้างประสบความสำเร็จมากครับตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบปีละมีเกษตรกรใช้ประมาณ 4-500 คนแล้วครับก็เราจบเขาเรียกว่าครอปซีซั่นก็คือการที่ปลูกแล้วเก็บเกี่ยวประมาณ3รอบแล้วกับเกษตรกรข้าวโพดที่ปากีสถาน
1: ก็เลยหลังจากปากีสถานปุ๊บก็เพิ่งกลับไทยไม่กี่เดือนนี้เองใช่ไหมครับแล้วก็มาพัฒนาโปรเจกต์นี้ต่อที่ประเทศไทยด้วยฮะแล้วฟีดแบคของประเทศไทยนี่ตอนนี้เริ่มไปถึงไหนแล้วครับมีอะไร
0: ครับก็เพิ่งกลับมาประเทศไทยได้ประมาณปลายกุมภาต้นมีนาครับก็คือไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เราต้องมาเริ่มดูก่อนว่าคัสเตอร์คือฟาร์มเมอร์ของเราเนี่ยปัญหาจริงๆแล้วคืออะไรต้องการอะไรเพราะว่าถึงแม้ภาพรวมมันจะเหมือนกันแต่ก็ตอนลงรายละเอียดแล้วเนี่ยก็จะมีความแตกต่างอยู่ทั้งเรื่องนิสัยใจคอและปัญหาของเกษตรกรไทยกับปากีสถานยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือข้อเด่นของเมืองไทยก็คือ mobile penetration rate คือการที่เข้าถึงสมาร์ทโฟนของเกษตรกรไทยหรือมือถือก็ตามค่อนข้างสูงกว่าปากีสถานทำให้เราสามารถนำแอปพลิเคชันหรือการเข้าถึงข้อมูลมาให้เกษตรกรได้ง่ายขึ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือเกษตรกรไทยเล่นไลน์เยอะคือในต่างประเทศถ้าเกิดเราดูที่อเมริกาหรือที่ปากีสถานเราจะมองว่าเราจะเอาข้อมูลเข้าถึงเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันทำแอปพลิเคชันให้เกษตรกรได้ดาวน์โหลดแต่พอมาเมืองไทยทำให้รู้ว่าเกษตรกรชอบดูเข้าถึงข้อมูลผ่านไลน์ง่ายกว่าเพราะไงเขาคุยกับเพื่อนอยู่แล้วเราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเราให้มันเหมาะสมกับเกษตรกรไทยตอนนี้ก็มีไลน์บอทเลย
1: อ๋อครับดีครับก็เริ่มจากปากีสถานแล้วก็มาที่ไทยนะฮะทีนี้เห็นว่าเราไปเข้าร่วมโครงการต่างๆรวมถึงประกวดแข่งขันด้วยอันนี้มีอะไรบ้างครับเล่าให้เราฟังหน่อย
0: ครับจริงๆเราก็เริ่มมาตั้งแต่ที่ MIT แล้วครับคือเราได้เข้า Accelerator Startup Accelerator ของ MIT ที่เราได้รับเลือกให้เป็น1ใน10 Startup ยอดเยี่ยมของ MIT ของปีนั้นครับก็ได้เงินสนับสนุนผ่าน Accelerator ของ MIT มา3เดือนครับก็ได้แล้วต่อไปเราก็ได้ไปชนะงานเขาเรียก FinTech Disrupt Challenge จาก Bill and Melinda Gates คือ Bill Gates ผู้ก่อตั้ง Microsoft เขาชอบช่วยสังคมเนื่องจากเราเป็น Social Enterprise เขาก็เลยชอบของเราได้ก็เลยได้ชนะรางวัลแล้วก็ได้เงินลงทุนจากเขามาด้วย
1: ก็ถือว่าเป็น FinTech ไปด้วยเพราะว่าเราช่วยในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจริงแล้วเมืองไทยก็ได้ครับก็คือเนื่องจากเราเป็น Big Data Company เนี่ยมันตอบโจทย์ได้หลายขาขาหนึ่งก็คือด้าน FinTech คือเราสามารถข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงของเกษตรกรช่วยให้ธนาคารสามารถวิเคราะห์สินเชื่อได้รวดเร็วและง่ายขึ้นครับผมแล้วบิลเกตก็ชอบไอเดียนี้มากว่าเฮ้ยการเอาเทคโนโลยี Big Data สมัยใหม่มาช่วยปัญหาเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนาอยู
1: ่คร
0: ับผมแล้วล่าสุดเนี่ยพอกลับมาเมืองไทยก็ไปเข้า Dtac Accelerate Batch 5แล้วก็โชคดีที่ได้เป็นผู้ชนะของโครงการนี้เขาก็เพิ่งส่งไป Texas ที่อเมริกาไม่ใช่TechCrunch ที่อเมริกามาครับ
1: เป็นไงบ้างครับ
0: ครับก็ถือว่าเจ๋งมากครับก็ถือว่าเป็นคอนเฟรนซ์ในฝันของสายสตาร์ทอัพแล้วกันใหญ่หนึ่งในอันที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ไปเจอเทคโนโลยีล้ำๆในอเมริกาที่ค่อนข้างล้ำสมัยกว่าเมืองไทยพอควร
1: ครับก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับนำเพนพอยต์ของเกษตรกรเนี่ยแล้วก็มาช่วยพัฒนาปรับปรุงในเรื่องต่างๆจนออกมาเป็นรีคอลได้นะครับแล้วตอนนี้ไหนๆเราก็อยู่ที่ไร่ข้าวโพดจังหวัดสระบุรีแล้วนะครับยังไงจะรบกวนคุณเนี่ยพาไปดูหน่อยครับว่ารีคอลเนี่ยทำงานกันยังไง
0: ได้ครับไปเลยครับ
1: โอเคครับ

0: ครับอันนี้ก็เป็นระบบซอฟต์แวร์ของ Recall ครับซึ่งตอนนี้อยู่ออนไลน์อยู่เลยครับก็คือเราจะเก็บข้อมูลเลยจุดๆคือเกษตรกรที่ทำงานกับเราอยู่ใช่ไหมครับก็คือพอกดเข้าไปปั๊บแต่ละอำเภอเนี่ยเราก็จะมีลิสต์ของเกษตรกรที่ทำงานกับเราตอนนี้มีประมาณ35คนได้ในอำเภอนี้ครับที่สระบุรี
1: คลิกไปที่ของไร่ที่บุพา
0: ได้เลยที่บุพากดเข้าไปเราก็จะมีข้อมูลรายละเอียดค่อนข้างเยอะว่าพยากรณ์อากาศกี่เซลเซียสวันนี้วันศุกร์อะไรอย่างเงี้ย33เซลเซียสมีฝนกี่มิลลิเมตรมาแล้วเราบอกระดับฝนกี่มิลลิเมตรความโซลาร์เรดิเอชันก็คือว่าแสงแดดเป็นยังไงนะครับแล้วความชื้นในดินอะไรเงี้ยเราบอกค่าในดินด้วยทำให้เกษตรกรแค่เปิดขึ้นมาอันนี้ทีเดียวเนี่ยสามารถรู้หมดเลยว่าข้อมูลทั้งในดินในอากาศของแปลงไร่ของตัวเองเนี่ยก็จะเห็นว่าเราก็มีภาพถ่ายดาวเทียมในการดูด้วยว่าอันนี้คือแปลงไร่เราก็จะเห็นว่าตอนนี้ไร่เป็นยังไงครับผม
1: อย่างค่าพวกนี้เราต้องแบบว่าเหมือนกับสื่อสารกับทางเกษตรกรไหมครับว่ามันตีความยังไงอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับก็ตอนนี้อันนี้อีกพาร์ทนึงที่เราให้เกษตรกรดูคือว่าตอนนี้ในการปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเนี่ยอยู่ในสเตจไหนแล้วจะได้บอกว่าตอนนี้ต้องใส่ปุ๋ยตอนนี้ต้องเตรียมไถตอนนี้ต้องเตรียมอะไรครับผมก็ถ้าเกิดจะเห็นได้ลงมาลึกกว่านี้ก็จะเห็น

0: ในแปลงของพี่บุปผาเองเลยที่บุปผาเคยใช้นะครับก็คือจากอาทิตย์แล้วเนี่ยเราเคยพี่บุปผาเคยได้ภาพนี้ไปก็จะเห็นว่ามีด่างๆมีเหลืองกับเขียวใช่ไหมครับพี่ครับแล้วก็จะมีเห็นจุดแดงๆซึ่งเป็นปัญหาในไร่เพราะพี่บุปผาได้ภาพถ่ายดาวเทียมนี้ไปผ่านไลน์เนี่ยพี่บุปผาก็ได้เดินลงไปในไร่ได้เอาปุ๋ยไปใส่ครับครับ
1: ความเสี่ยงที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวเกี่ยวข้องกับจุดที่เกิดเหต
2: ุ
0: ครับพอพี่บุปผาได้จะเห็นว่าจุดแดงๆเนี่ยพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็จะหายไปแล้วก็เก็บภาพสายดาวเทียมกับแปลงไร่ของพี่บุปผาเนี่ยเป็น historical data พี่บุปผาก็สามารถสไวป์ดูอย่างนี้ได้ครับก็จะดูว่าเราได้แก้ปัญหาหรือยังอาทิตย์นี้ความคืบหน้าเป็นยังไง
2: แล้วก็จะรู้ว่ามีปัญหาใหม่เกิดขึ้นนะอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราค่อยไปตามแก
0: ้ครับผมก็แทนที่พี่บุปผาต้องไปเดินดูทุกวันเสียเวลา20กว่าไร่เนี่ยเดินทีเป็นชั่วโมงดูแค่นี้ทำให้ตื่นมาตอนเช้าดูเลยว่าพี่มันมีปัญหาอยู่มุมขวาไปแก้ที่มุมขวา
2: แล้วส่วนใหญ่มีปัญหาแบบทุกวันไหมแบบอาจจะแบบอาทิตย์นึงมีทีนึงเห็นทีนึงอะไรเงี้ย
0: ก็ไม่น่าจะถี่ขนาดนั้นครับ
1: ไม่ค่ะเพราะว่าข้อมูลที่ทันนี่ส่งมาเขาก็จะเป็นอาทิตย
2: ์
1: แล้วเราก็จะดูว่าความคืบหน้าที่เราแก้ไขปัญหาแล้ว
2: เป็นยังไงบ้าง
1: ขึ้นเป็นยังไงบ้างก็จะปรับปรุงตรงที่เสียหายเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้นมากกว่
2: ามีอะไรโชว์อีกครับ
0: มีแค่นี้แหละครับ
2: มีแค่นี้ใช่ไหมครับ
0: ไม่ถ้าไปดูไล
2: ่แต่ในนี้ดูในดูแผนที่แบบนี้ได้ไหม
0: ได้เหมือนกันก็คือจริงแล้วมันคือภาพนี้แหละครับแต่แค่เป็นเวอร์ชันที่ดึงออกมาแต่นี้มันไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตก็เลย
2: อ๋อโอเค
0: ครับคือตอนที่เดี๋ยวให้ดูเวอร์ชันไลน์มีละเวอร์ชัน
2: ตอนจริงนะปัจจุบันนี้เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยคือเราสื่อสารผ่านทางไลน์เป็นหลักเพราะว่าอย่างพี่บุปผาก็จะไม่ได้ดูในเว็บนี้ก็จะรู้ผ่านในไลน์เช่นอาทิตย์นี้ส่งมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เข้าไปลุยตรงไหนแทนอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าถ้าส่งพื้นที่ภาพถ่ายส่วนตัวก็จะส่งมายิงมาข้อมูลของเราโดยตรงแต่ว่าถ้าอัปเดตอากาศสภาพอากาศทั่วไปเขาก็จะส่งไปในไลน์กลุ่มของเกษตรกรแปลงใหญ
0: ่ครับ
2: จะบอกเมฆมากี่โมงพรุ่งนี้ฝนตกอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับนี่คือตัวอย่างเลยครับก็จะมีเกษตรกรที่อยู่ใกล้ๆกันประมาณ20กว่าคนเราก็จะมีทีมงานส่งไปคือแปลงเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราแปลงข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะมาสู่ในข้อความไลน์ง่ายเกษตรกรใจเข้าถึงง่ายย่อยง่ายเลยก็บอกว่าวันนี้6ตุลาคมมีโอกาสฝนตกพร่ำในช่วงค่ำอะไรอย่างเงี้ยครับใน7วันข้างหน้ามีโอกาสฝนตกหนักในช่วงบ่ายวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเกษตรกรใจวางแผนในการใส่ปุ๋ยลงเมล็ดหรือเก็บเกี่ยวได
2: ้ซึ่งนี้เนี่ยคือละเอียดกว่ากรมอุตุอีกเพราะว่าพื้นที
0: ่ใช่ครับ
2: มันเหมือนแคบกว่า
0: ใช่ครับสังจงตอนนี้เรา3คูณ3กิโลเมตร
2: 3คูณ3กิโลเมตรที่อยู่ในตรงเนี้ยใช่มั้ย
0: ใช่ครับจะ
1: ข้อมูลให้
0: ใช่ครับอย่างเช่นตอนนี้กลับไปที่ไร่นี่5กิโลใช่มั้ยครับก็คือ5กิโลก็จะมีจะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันละที่ขับไปแป๊บเดียวแต่ถ้าไปกรมอุตุเขาจะให้ระดับอำเภอครับก็จะรู้เลยว่าในที่ของเราเนี่ยฝนจะตกไม่ตกความชื้นเป็นยังไง

0: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่บุพภานะครับเจ้าของไร่ข้าวโพดที่เราไปเดินดูกันมาสักครู่นี้นะครับไหนๆก็เจอตัวแล้วนะฮะอยากเรียนถามพี่บุพภานิดนึงครับหลังจากที่เราได้เข้าร่วมโครงการของรีคอลแล้วเนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ก็ดีค่ะประสบการณ์มีรีคอลเข้ามาเรารู้สึกว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราต้องการแล้วก็ความต้องการของเกษตรกรก็คือเพื่อเพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตพอเหมือนกับว่าเมื่อก่อนน่ะเวลาทำไร่เวลาที่เราอยากจะไถเตรียมดินแล้วก็จะมองฟ้าอากาศจะเป็นส่วนใหญ่ความกังวลตรงนั้นมันเหมือนกับหายไปก็ต่อเมื่อโครงการนี้เข้ามาเวลาที่เขาบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้ฝนจะตก มันก็ทำให้เราเตรียมดินได้ทันปลูกเพาะปลูกลงปลูกเวลาไหน ทำให้เราเกิดความสบายใจว่าไม่ต้องรอฝนฟ้าอากาศตามเขาเรียกตามอะไรนะยถากรรม แล้วพอที่อย่างที่เราลงปลูกไปแล้วรีเค้าเขาบอกว่าแปลงของเราเนี่ยเสียหายตรงไหน เราก็จะสามารถเข้าถึงจุดที่เสียหายเพราะว่าเวลาที่เกษตรกรปลูกในฐานะที่มันเป็นแปลงใหญ่ๆเราไม่สามารถเข้าลุยไปถึงได้ว่าตรงนี้มันมีปัญหาหรือเปล่ามันต้องใช้เวลาเยอะแต่ว่ารีเค้าส่งข้อมูลให้มันทำให้เราย่นเวลาและประหยัดเวลาทำให้ดียิ่งขึ้น
0: ปกติเหมือนทั้งแปลงเนี่ยเราก็ต้องเหมือนใช้เวลาในการดูทั่วแปลงก็จะใช้เวลานานไม่รู้ว่าตรงไหนเสียหายบ้างแต่นี้เขาส่งรูปมามันก็สะดวกทำให้เราเข้าถึงจุดต่างๆได้ง่ายขึ้น
1: เกษตรกรรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันเกิดอะไรแน่ๆจากที่เราประสบ

0: การเราก็จะไปตรงจุดแล้วก็แก้ไขได้ทันเวลาก็พูดถึงความประทับใจอีกจุดนึงก็คือตอนที่รีเค้าส่งข้อมูลให้ดูว่าแปลงของเราเสียหายตรงไหนอะค่ะตอนนั้นเรารีบไปเข้าไปแก้ไขให้ทันเวลาก็คือไปใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นแล้วก็พอใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นสัปดาห์นึงผ่านไปมันก็เหมือนกับว่าแปลงมันที่ส่งข้อมูลมันดีขึ้นมันเขียวขึ้นแล้วก็โตทัน
1: ทันเพื่อน
0: ใช่ทำให้ที่เราดีใจอ่ะประทับใจมากว่าเราแก้ไขได้แล้วแล้วก็ฝักมันเต็มที่เกษตรกรภูมิใจค่ะ
1: เรียกได้ว่าเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกแล้วก็เพิ่มปริมาณผลผลิตได้ด้วย
0: ใช่แล้วก็มันเห็นผลได้ชัดจากการที่เราเอาโครงการนี้มาใช้หรือว่ามันลงพื้นที่ของเรา
1: เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราได้ไปดูรีวิวมาแล้วว่ารีคอลเนี่ยทำงานยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากรู้เลยก็คือว่ากว่าจะมาเป็นรีคอลนะวันนี้ได้เนี่ยมันผ่านกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมมาอย่างไรบ้างครับ
2: ครับจริงๆแล้วก็เป็นการทำสตาร์ทอัพนะครับก็คือ process คือเราต้องเข้าใจปัญหาของลูกค้าคือ customer ของเราก่อนแค่บังเอิญว่าลูกค้าของผมเป็นเกษตรกรนะครับก็เลยต้องใช้เวลาคุยครีก่อนที่จะเริ่มทำรีคาวผมก็ไปคุยกับเกษตรกรมาเป็นหลายร้อยคนเลยพอดูว่าปัญหาเขาจริงๆคืออะไรเราอยากรู้ว่าโฟลว์การใช้ชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วเราจะเทคโนโลยีมาช่วยทำให้ inefficiency มา efficient ได้ยังไงครับผมก็คือเราต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนต้องเกริ่นก่อนว่าจริงๆแล้วตอนที่ทางทีมเราเริ่มรีคาวเนี่ยเราไม่ได้มาเป็น big data company advanced อะไรอย่างนี้นะครับเราเริ่มจากง่ายๆว่าเป็นบริษัทขายปุ๋ยออนไลน์ตอนแรกผ่านเว็บไซต์ตอนแรกลันช์ไปเรียบร้อยแล้วที่ปากีสถานผ่านไป2เดือนไม่มีคนใช้เลย
1: ขายปุ๋ยออนไลน์
2: ขายปุ๋ยออนไลน์ใช่ครับก็เลยทำให้กลับมาคิดว่าเอ๊ะการทำอีคอมเมิร์ซออนไลน์ให้เกษตรกรเนี่ยอาจจะยากขึ้นไปหรือเปล่านะปัจจุบันเพราะเขามีปัญหาถึงตั้งแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพราะตอนนั้นเราก็ก็คือตอนนั้นยังคิดน้อยไปหน่อยก็คือเริ่มมีบัตรเครดิตการจ่ายออนไลน์ได้ไม่มีเกษตรกรมีบัตรเครดิตหรอใช่ไหมครับก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็เลยเอาตัวนั้นกลับมาเริ่มคุยกับเกษตรกรใหม่เอ๊ะทำไมไม่มีคนซื้อปุ๋ยออนไลน์ผ่านเราเลยก็ทำให้รู้ว่าการระบบการจ่ายตังค์เนี่ยมันยากลำบากสำหรับเกษตรกรที่จะเข้าใจการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เกษตรกรบางคนอาจจะไม่มีเงินมาซื้อออนไลน์แพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วสุดท้ายคือเรื่องความเชื่อมั่นของในแบรนด์เราจริงๆแล้วมันมีปัญหาที่ฟันดาเมนทัลคือพื้นฐานกว่านั้นที่เกษตรกรยังต้องการความเชื่อเหลืออยู่แล้วก็มากลับมาดูถึงการที่ว่าทำยังไงเราจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้ก็เลยกลับมาดูถึงตั้งแต่การเพิ่มผลผลิตการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการช่วยในการขายครับผม
1: แล้วมาเป็นเรื่องของดาวเทียมที่มาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างนี้ได้ไงครับ
2: ก็คือพอเราเริ่มรู้ปัญหาแล้วเราก็เลยเริ่มกลับมาดูว่าจะเทคโนโลยีอะไรมาแก้ปัญหาพวกนี้ได้มากและตอนนี้เทรนด์ Big Data กำลังมาแรง
1: uh-huh.
2: เราก็จะเห็นว่าในหลายๆอุตสาหกรรมการที่เรามีข้อมูลมาช่วยในการให้เกษตรกรหรือให้ลูกค้าในการตัดสินใจเนี่ยค่อนข้างสำคัญมาก
1: uh-huh. อ
2: ย่างเช่นเราสามารถรู้ได้ว่าวันนี้คุณจะใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยเพราะฝนจะตกไม่ตกเนี่ยมันสามารถมีผลกับผลผลิตค่อนข้างเยอะ
1: ไม่ได้คิดเองตามธรรมชาติแบบที่ว่าตามเขาเรียกอะไรนะสัญชาตญาณของเกษตรกรใช่ไหม
2: ครับก็คือถ้าเราดูอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยเมื่อก่อนหลายๆอุตสาหกรรมก็ rely on สัญชาตญาณแต่พอมีเทคโนโลยีมี big data เข้ามาอย่างเช่นตอนนี้เราจะเรียกแท็กซี่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็สัญชาตญาณเดินลงไปบนถนนเรียกรถตอนนี้ก็เราสามารถเรียกผ่านแอปได้แล้วก็คล้ายกันคือพอมีเทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็เริ่มดูว่า data อะไรข้อมูลอะไรที่เหมาะสมกับการจะช่วยเกษตรกรมั่งเริ่มกลับไปเริ่มดูอ๋อข้อมูลจากอากาศสำคัญข้อมูลจากดินสำคัญข้อมูลเรื่องจากท้องฟ้าสำคัญเราก็กลับมาดูว่าเราจะเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนก็เลยเริ่มตีกลับมาแล้วว่าข้อมูลจากท้องฟ้าก็ต้องมาจากโดรนหรือไม่ก็ดาวเทียมยกตัวอย่างแต่เราก็ค้นพบว่าโดรนเนี่ยอาจจะราคาสูงไปสำหรับเกษตรกรงั้นเราก็ไปดูดาวเทียมเพราะดาวเทียมราคาถูกกว่าหรือแบบค่าดินอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเซ็นเซอร์อะไรที่ราคาพอเหมาะที่เกษตรกรรายย่อยจะเข้าถึงได้หรือข้อมูลอากาศเราก็ไปดูว่าเราจะข้อมูลอากาศจากไหนที่เหมาะที่สุดเราก็เอาข้อมูลพวกนี้หลายร้อยตัวมายำกันด้วย machine learning algorithm ของเราเพื่อให้คำแนะนำ recommendation กับเกษตรกรได้ครับ
1: มีหลากหลายได้เลยอันนั้นได้เรื่องของการที่จะช่วยพัฒนาในมุมของการกระบวนการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เราบอกว่าเรามีเรื่องของเครดิตสกอร์ด้วยอันนี้เป็นยังไงฮะ
2: ครับใช่ครับก็คือถ้าเกิดเรากลับไปดูว่าธนาคารตัดสินใจในการปล่อยสินเชื่อยังไงหรือปล่อยกู้ให้คนยังไงนะครับ
1: ดูความเสี่ยงเน
2: า
1: ะ
2: ความเสี่ยงใช่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่ความเสี่ยงปัญหาคือเราจะข้อมูลมาลดความเสี่ยงนี้ให้ธนาคารยังไงนั่นคือสำคัญที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าธนาคารรู้ว่าคนนี้ น่าเชื่อถือความเสี่ยงน้อยเขาก็อยากปล่อยกู้ให้ก็อยากเราก็ดูว่าเราจะข้อมูลอะไรมาสร้างความมั่นใจขึ้นเสริมกับให้ธนาคารได้ว่าเกษตรกรคนนี้ความเสี่ยงต่ำน่าปล่อยกู้ให้เราก็ดูว่าเราสามารถข้อมูล Data ทั้งอากาศพื้นดินและจากท้องฟ้าเนี่ยมาวิเคราะห์ได้ว่าแปลงเนี้ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเยอะขนาดไหนเราสามารถวิเคราะห์ล่วงหน้าได้6เดือนว่าแปลงนี้จะมีโอกาสที่จะมีข้าวโพดหรือมีข้าวออกมากี่กิโลประสบโอกาสประสบความสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดมากกว่า 80% แปลว่าเกษตรกรนี้มีโอกาสจะคืนเงินกับธนาคารมากกว่าแต่ถ้าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จน้อยกว่า 10% แปลว่าโอกาสพังสูงมากก็ธนาคารก็จะรู้แล้วว่าคนนี้ยังไม่ควรจะปล่อยให้เพราะว่าถ้าปล่อยไปเกษตรกรก็ไม่มีตังค์มาคืนอยู่ดีก็ตัวอย่างครับก็เลยทำให้ธนาคารตรงนี้เราก็ทำกับธนาคารธ.ก.ส.อยู
1: ่ร่วมกันเลย
2: ร่วมกันเลยครับครับใช่คร
1: ับแล้วความยากที่สุดของการทำนวัตกรรมตรงนี้มันเป็นเรื่องของอะไรครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่า business model
2: จริงๆแล้วทำสตาร์ทอัพไม่ง่ายต้องบอกตรงๆใช่ก็คือกว่าเราเห็น success case Facebook Google อะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้เลยว่ากว่าเขาจะถึงจุดนี้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างอารมณ์คล้ายๆกันครับมันเหมือนกับเขาชอบบอกว่ามันเหมือนกับลั่งรถไฟเหาะอารมณ์แบบแปรปรวนบ่อยมากเราก็เริ่มดูว่าตอนแรกก็ทำกันมานานพอสมควรว่าเทคโนโลยีจะเอามาใช้ยังไงตอนแรกกว่าจะหาดาวเทียมที่เราซื้อภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ได้เนี่ยก็คุยกับซัพพลายเออร์ดาวเทียมเป็นหลายสิบหลายยี่สิบยี่สิบเจ้าเลยเพื่อหาเจ้าที่ดีราคาถูกที่สุดและดีที่สุดยกตัวอย่างครับก็ใช้เวลานานพอควรแล้ว business model ก็ต้องมาหาอีกว่าเราจะทำเงินจากตรงไหนครับผม
1: จะทำเงินจากตรงไหนครับ
2: ตอนนี้หลักๆก็เราอยากช่วยเกษตรกรไทยก็คือรายได้สามารถจริงๆแล้วถึงแม้จะดูว่าเราใช้ภาพถ่ายดาวเทีย
1: ม
2: แต่เราคิดเกษตรกรเนาะถูกมากหลัก20-30 บาทต่อเดือนต่อไร
1: ่
2: ครับถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้แล้วเราลองไปทดลองกับแปลงที่จริงแล้วที่บ้านทำสวนอยู่แล้วก็เลยไปทดลองที่ปัจจิตมาแล้วกับเกษตรกรแถวๆที่บ้านนะครับก็จะเห็นว่าทุก30บาทที่เขาลงทุนต่อไร่กับเราไป return on investment ROI ประมาณ100บาทคือมา 3-4 เท่าก็คือค่อนข้างคุ้มกับเขาครับแต่รายได้หลักๆของเรามาจากธนาคารครับในการช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยง
1: ในการขาย Big Data ด้วย
2: ใช่ครับเราเป็นฝั่งนั้นเราถือเป็น Data Company แล้วกันขาย Data ครับผม
1: อ๋อฮะอีกเรื่องนึงครับที่อาจจะสงสัยก็คือว่าในเมื่อของแบบ Recall เนี่ยเป็นเทคโนโลยีอันใหม่ที่เข้ามาช่วยเกษตรกรแล้วเกษตรกรเองที่ในมุมมองคนทั่วไปอาจจะคิดว่าอาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้ยากตรงนี้เป็นปัญหาไหมครับในการสื่อสารกับเกษตรกร
2: ครับจริงๆแล้วเราต้องดูก่อนว่าเกษตรกรตอนนี้ใช้เทคโนโลยีอะไรเราการจะไปเปลี่ยนนิสัยคนเนี่ยค่อนข้างยากเราดูก่อนว่าตอนนี้เขาใช้อะไรและเป็นยังไงก็คือโชคดีว่าตอนนี้เกษตรกรเริ่มใช้ไลน์เล่น Facebook กันมากขึ้นแล้วทำให้เราเห็นว่าเราสามารถเข้าถึงช่องทางนี้ได้หรือว่าถ้าเกิดจะเอาเบสิกหน่อยก็ผ่าน SMS message นี่แหละตอนนี้เกษตรกรหลายคนก็รับ SMS ดูหวยดูบอลอะไรอย่างนี้ดูแล้วก็ส่งข้อมูลผ่าน SMS เลย
1: อ๋อก็คือว่าไม่ได้มีปัญหามากเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าเข้าถึงได้ระดับนึงแล้วก็เราก็สื่อสารผ่านช่องทางที่เขาคุ้นเคยอยู่แล้ว
2: แต่ก็อาจจะขอเสริมนิดนึงว่าก็จะมีความแตกต่างในการดีไซน์ UI UX เพราะว่า experience ในการรับข้อมูลของเกษตรกรอาจจะแตกต่างกับลูกค้าในกรุงเทพเราต้องมาทำความเข้าใจเขาว่าเขาชอบฟอนต์ยังไงขนาดประมาณไหนชอบเลย์เอาต์ยังไงเนี่ยต้องแบบเราได้เกษตรที่ว่าการจะทำสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จเราควรจะสเปนเวลากับลูกค้าเยอะๆกับคัสเตอร์เราเยอะเพื่อจะเข้าใจเขา
1: อย่างนี้นี่เองนะแล้วเป้าหมายในอนาคตของรีคอร์ดครับคาดว่าจะไปถึงไหนครับอยากจะขยายเพิ่มขนาดไหนแล้วก็ไปต่างประเทศไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับก็คือตอนนี้ในเมืองไทยเรายังมีแค่ข้าวโพดอยู่แต่ปีหน้าเราจะขยายไปอ้อยกับข้าวละเราอยากจะคุมพืชเศรษฐกิจและผลไม้ให้หมดในประเทศไทยคือเราอยากให้เกษตรกรในเมืองไทยก็มีเป็น10ล้านคนเราอยากความฝันคือเราอยากจะเอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปช่วยให้พี่น้องเกษตรกรไทยมีรายได้มากขึ้นเป็นหลายล้านคนแล้วในอนาคตอยากขยายไปประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะปัญหาของเกษตรกรมันไม่ใช่แค่ปัญหาสำหรับประเทศไทยแต่ปัญหาเกิดขึ้นทั่วโลกเรารู้สึกว่าสตาร์ทอัพก็อยากสเกลทั่วโลกครับ
1: ปัญหาเดียวกันแต่ว่าสามารถถ้าเราใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหานี้ได้ก็สามารถใช้ได้กับทั่วประเทศเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: นะครับสุดท้ายครับอยากให้คุณเอิญฝากถึงผู้ชมรายการหน่อยครับที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วก็อยากจะทำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดีๆแบบที่คุณเอิญได้ทำครับมีคำแนะนำไหมครับ
2: ครับคำแนะนำก็คือให้รีบลงมือทำดีกว่าก็คือหลายๆคนแบบเพื่อนผมเนี่ยชอบมาถามว่าทำอันนู้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเขาจะกลับไปบ้านก็นอนฝันคือโค้ดที่ผมชอบคือเขาบอก execution สำคัญกว่าไอเดียเราต้องลงมือทำพอเราลงมือทำเราจะเรียนรู้เราต้องให้กระบวนการเรียนรู้ให้เร็วที่สุดให้เป็นได้เรียนรู้แล้วกลับมาแก้เรียนรู้กลับมาแก้แล้วจะได้ product ที่ออกมาจริงๆครับผม
1: อ๋อการกระทำสำคัญมากกว่าไอเดียนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับทั้งหมดในวันนี้นะฮะก็เป็นมุมมองดีๆนะครับแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่คุณเอิญได้มาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของ recall นะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเอิญมากๆเลยนะครับ
2: ครับผมครับ

น่ายินดีกับเกษตรกรไทยนะครับที่มีนวัตกรรมดีๆอย่างนี้มาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการเพิ่มปริมาณผลผลิตและก็ประสิทธิภาพในการเพาะปลูกครับแถมยังช่วยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วยนะฮะถ้าหากดีเขาขยายไปใช้ทั่วประเทศเมื่อไหร่แล้วก็เชื่อว่านะฮะอุตสาหกรรมภาคการเกษตรของประเทศเรานั้นจะพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยไปได้อีกเยอะทีเดียวครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันที่เมืองขอนแก่นนะครับกับรถเมล์อัจฉริยะขอนแก่นซิตี้บัสซึ่งถือว่าเป็นนวัตที่เกิดจากคนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐในท้องถิ่นนะฮะที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แต่จะน่าสนใจขนาดไหนนั้นติดตามกันได้นะครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมและเช่นเคยครับหากท่านไหนต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ set.or.th/enterprise ครับในนั้นก็จะมีทั้งคลิปความรู้แล้วก็หัวข้ออบรมสัมมนาดีๆที่รอผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ SME มาเรียนรู้กันอย่างเต็มที่เลยครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับวันนี้หินเดินทางมาไกลมากเลยนะครับแล้วก็ที่อยู่ที่ไหนไม่รู้ครับรู้เพียงอย่างเดียวครับว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็วันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับบุคคลตัวอย่างของหินอีกหนึ่งท่านครับซึ่งท่านสามารถวางแผนให้กับชีวิตของท่านเองเพื่อที่จะเกษียณก่อนอายุ60และท่านก็สามารถทำสำเร็จได้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ครับมาพูดคุยถึงเรื่องของแนวคิดวิธีการครับและชีวิตความเป็นอยู่ของท่านนั้นอยู่อย่างไรหลังจากเกษียณครับเดี๋ยววันนี้ไปเจอกันครับกับพี่บอยนะฮะคุณชาติชายสุวรรณเสวกครับ
1: คุณชาติชายสุวรรณเสวกหรือคุณบอยจากอดีตนักสื่อสารองค์กรและผู้บริหารระดับสูงของยี่ห้อรถชื่อดังที่เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตจึงวางแผนอนาคตให้กับตัวเองด้วยการเกษียณก่อนถึงวัยอันสมควรโดยความที่เป็นคนรักความสงบรักธรรมชาติคุณบอยได้เลือกซื้อที่ดินตามจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ใช้ชีวิตพักผ่อนหลังเกษียณช่วงระหว่างที่ทำงานไปด้วยนั้นคุณบอยก็ได้พัฒนาพื้นที่ที่ได้ซื้อเอาไว้อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีการปลูกต้นไม้พืชผลทางการเกษตรพืชสมุนไพรทำนาข้าวออร์แกนิกและปลูกบ้านเพื่อที่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องเกษียณก็สามารถเกษียณได้เลยโดยที่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าต่อจากนี้ไปชีวิตจะเป็นเช่นไรและไม่ได้พักผ่อนจนถึงจุดอิ่มตัวแล้วคุณบอยยังคิดว่าเราควรทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างคุณบอยจึงได้เลือกเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีอาการเจ็บป่วยน่าสนใจมากๆเลยครับเราไปพูดคุยกับคุณบอยกันเลยดีกว่าครับ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับพิมก็อยู่กับพี่บอยแล้วครับพี่บอยสวัสดีครับพี่บอยครับก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยที่นี่คือที่ไหนนะครับ
2: ที่นี่คือสวนพี่บอยชื่อ199 Highway
0: ครับผม
2: แล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: ตอนนี้ผมอยู่กาญจนบุรีนะครับ
2: เพิ่งตื่นใช่ไหมครับ
0: ผมนอนมาตลอดทางเลยครับตื่นมาอีกทีผมนึกว่าตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่
2: คร
0: ับ นะฮะแหมบรรยากาศเหมือนเชียงใหม่เลยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากพี่บอยเนี่ยช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยครับเพราะผมกลืนไปยาวแล้วคุณผู้ชมอยากจะรู้จักตัวจริงของพี่บอยแล้วครับ
2: ครับก็คือว่าก่อนที่จะมีวันนี้นะครับ
0: ครับ
2: ก็คือเป็นผู้บริหารของบริษัทเจเนอเรลมอเตอร
0: ์
2: นะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของเชฟโรเลตที่อยู่ในประเทศไทยนะครับในตำแหน่งสุดท้ายที่อยู่กับเชฟโรเลตก็คือเป็นกรรมการบริหารแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ
0: ์
2: ให้กับรถยนต์เชฟโรเลตแล้วก็ในเครือของเจเนอเรลมอเตอร
0: ์ครับ
2: ในกลุ่มประเทศในอาเซียนทั้งหมดนะครับ
0: โอ้โหก็คือดูทั่วหมดเลยอย่างนี้ก็ต้องไปหลายประเทศเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับถ้าสมมติว่าในกลุ่มของประเทศในอาเซียนเราก็จะไปเป็นประจำแล้วก็จะต้องไปในกลุ่มของประเทศในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็สำนักงานใหญ่ของเราอยู่ในอเมริกาที่ดีทรอยต์ก็จะไปอยู่ตลอดเวลาครับ
0: อืมแล้วเวลาไปนี่ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆมาทำให้General Motors ไหมครับตอนนั้น
2: ถูกต้องครับเพราะว่าในแต่ละที่ที่ไปเนี่ยเรารับข้อมูลของความเป็นบริษัทของเราที่จะทำยังไงในส่วนของรถยนต์ที่นำมาทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จในเขาเรียกว่าเป็นออริจินอลในส่วนนึงแล้วก็มาสำหรับผู้บริโภคในภูมิภาคของอาเซียนแล้วก็เอเชียแปซิฟิกครับ
0: สนุกไหมครับตอนไป
2: เป็นคนที่ทำงานอะไรก็จะสนุกไปกับงานทุกอย่างนะครับเป็นคนชอบทำงานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับเขาบอกว่าการเดินทางก็เป็นการเปิดสมุดหลายหน้าก็จริงครับเพราะว่าถ้าเราไปในที่ต่างๆทั่วโลกเราก็ได้เรียนรู้มันก็เป็นประสบการณ์ของชีวิตแล้วก็ทำให้มุมมองของเรากว้างขึ้นชีวิตของเราชัดเจนขึ้นมองภาพอะไรชัดเจนขึ้นนะครับ
0: พี่บอยเนี่ยวางแผนเกษียณแต่ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยการใช้จ่ายเงินของพี่บอยเนี่ยมีการวางแผนหรือว่าใช้จ่ายแบบไลฟ์สไตล์แบบเต็มที
2: ่ก็วางแผนด้วยใช้เต็มที่ด้วยเพราะว่าการอยู่ในตำแหน่งของผู้บริหารของบริษัทในระดับแบบนี้เนี่ยก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าเราก็มีรายได้ที่ดีพอสมควรในชีวิตของพี่ก็คือว่าคุณพ่อแม่จะสอนให้รู้จักเก็บออมรู้จักซื้อสิ่งที่อาจจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในอนาคตเสมอพอเราจบการศึกษามาปุ๊บก็จะทำงานไม่ทำงานที่เดียวจะทำงาน2ที่เสมอ
0: ฮะแล้วแบ่งเวลายังไงคร
2: ับ ก็วันนึงเราก็จะทำงาน16ชั่วโมงเราก็จะนอนวันละ4ชั่วโมงเงินที่ได้มาก็ส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็นส่วน
0: ๆครับ
2: เงินทดแทนบุญคุณเงินใช้จ่ายซื้อลุยซื้อไล่ของเรา
0: ครับ
2: เงินเก็บแล้วก็การซื้ออะไรที่เราสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้ในอนาคตในลักษณะแบบนี้ครับ
0: ครับผมมีอย่างนึงที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการทำงาน16ชั่วโมง
2: ครับ
0: พี่บอยทำอะไรครับใน16ชั่วโมงนี้8ชั่วโมงแรกทำงานประจำอีก8ชั่วโมงนี่คือ
2: สมมติว่าตอนจบการศึกษาใหม่ๆ
0: ครับ
2: พี่บอยจบทางด้านชีววิทยา
0: ครับ
2: นะครับ ครึ่งเช้าก็จะไปทำงานอยู่ในห้องแลบเป็นผู้ช่วยนักวิจัยชาวเยอรมันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็8ชั่วโมงในช่วงเช้าเราเริ่มงานตั้งแต่6โมงแล้วเราก็เลิกบ่าย2โมงครับ
0: ครับ
2: พอหลังบ่าย2โมงปุ๊บก็จะวิ่งไปที่โรงแรมชอบทำงานทางด้านโซเชียลเหมือนกันก
0: ็ครับ
2: ไปโรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนทัลบ่าย3โมงจนถึง5ทุ่ม
0: ครับ
2: นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นอนประมาณ4ชั่วโมงวันรุ่งขึ้นก็ตื่นใหม่ตี4แล้วก็ออกจากบ้านไปก็เริ่มทำงาน6โมงเช้า
0: โอ้ฟิตมากเลยอ่ะ
2: ตอนนั้นเราเด็กนะครับเราก็ทำอะไรได้หมดแล้วก็ทั้ง2งานชอบหมดก็คือชอบทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์งานทางด้าน
0: บริการ
2: บริการใช่ครับ
0: หลังจากนั้นก็ผันตัวมาในงานด้านนี้เลยเหรอครับหรือว่าเลือกก่อนไหมฮะว่าเอ๊ะฉันจะทำอะไรก่อนดี
2: ครับก็เทียบฮะตอนที่เริ่มเปลี่ยนงานจากการบริการจริงๆมากลายเป็นพนักงานทางด้านประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรม
0: ครับ
2: คืองานประชาสัมพันธ์ให้กับโรงแรมเนี่ยเป็นงานที่ทำงานค่อนข้างจะ
0: หนัก
2: เต็มชีวิต
0: ครับ
2: เต็มชีวิตคือหมายถึงว่าเรามีสื่อมวลชนเป็นผู้ที่เราทำงานด้วย
0: ครับ
2: มีบริการในโรงแรมมี property ต่างๆมีคนที่เราต้องดีลอยู่เยอะๆ
0: คือต้องดูภาพรวมทั้งหมด
2: ภาพรวมตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เราเป็นพนักงานเราก็ทำทุกอย่างตั้งแต่ถ่ายรูปตัดหนังสือพิมพ
0: ์
2: เขียนข่าวให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าของเราตรวจสอบในลักษณะนั้นนะครับก็มันมาชั่งชีวิตเราดูว่าเราอยากจะไปทางไหนชัดเจนกว่ากัน
0: ครับ
2: ระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับนักบริการหรือนักประชาสัมพันธ์ก็คิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเราเด็กเราก็สนุกกับการเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็เลยเลือกเดินทางมาทางนี
0: ้ครับผม
2: แล้วก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนกระทั่งมา
0: อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายและในปัจจุบันนี้ผมก็ทราบมาครับ
2: ครับ
0: ว่าพี่เกษียณแล้ว
2: ใช่ครับพูดได้เต็มปาก
0: พูดได้เต็มปากเลยว่าเกษียณแล้วทำไมอยู่ในตำแหน่งใหญ่
2: ๆครับ
0: แล้วอยู่ดีถอดตัวเองออกจากอาชีพที่ทำอยู
2: ่ครับ
0: แล้วเกษียณออกมาเลย
2: ความคิดเริ่มต้นก็คือว่าถ้าเรารอให้คนอื่นถอดเราเนี่ยจนกระทั่งเรา60เนี่ยมันน่าจะเป็นความน่าลำบากใจที่ให้คนมาบังคับให้เราออกจากตำแหน่งโดยที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้การที่เราเดินลงจากเขาเรียกว่าเดินลงจากหลังเสือเพื่อที่จะเดินอยู่บนพื้นดินอันนั้นคือความเป็นจริงแล้วจุดประสงค์หลักในชีวิตของพี่บอยก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตซึ่งตำแหน่งที่เราทิ้งมาก็เป็นตำแหน่งที่คนอีกหลายๆคนต้องการที่จะเป็นตำแหน่งนี้ซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรมากมายที่เราสามารถที่จะทำได
0: ้
2: เพื่อตัวเองเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อคนอื่นนะครับอันนั้นมากกว่า
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าดีกว่าเรามาพูดคุยกับพี่บอยต่อว่าหลังจากที่ลงจากหลังเสือมาเดินบนพื้นดินแล้วเป็นยังไงกันบ้างช่วงหน้าครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณชาติชายหรือคุณบอยนะครับผู้บริหารระดับสูงที่เตรียมตัวเกษียณล่วงหน้าแล้วลาออกจากงานที่ทำอยู่มาดูกันว่าคุณบอยจะใช้ชีวิตเกษียณล่วงหน้าได้อย่างไร
1: คุณบอยเนี่ยวางแผนเกษียณมาก่อนล่วงหน้าหรือว่านึกแล้วก็เกษียณแล้วก็ออกมาเลย
2: ฮะจริงๆวางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มทำงานถ้าพูดถึงเรื่องว่าเวลาทำงานของพี่บอยครบเกษียณแล้วยังครบแล้ว
1: ครบ
2: 60ปีแล้ว
1: ล่ะก็คูณ2ไง
2: ใช่ครับเพราะทุกอย่างคูณ2ไปหมดใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราก็วางแผนอย่างนี้มาตลอด
1: หลังจากที่เราเกษียณออกมาแล้วพี่บอยนี่มาซื้อที่ที่นี่เลยหรือว่าเตรียมตัวมาก่อนแล้วค่อยๆซื้อทีละแปลงทีละแปลง
2: ครับซื้อที่ดินแปลงแรกตั้งแต่เริ่มทำงานกับทาง General Motors นะครับแล้วก็ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ผู้บริหารเนี่ยก็จะลุกขึ้นไปตีกอล์ฟแต่พี่บอยเลือกที่ว่าเราจะมาขุดดินก็เป็นการออกกำลังกายปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแต่การปลูกต้นไม้ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีที่ดินพอเพียงสำหรับที่เราจะปลูกเราก็เลยใช้วิธีว่าวันเสาร์อาทิตย์จากการทำงานจากบริษัทเราก็มาขุดดินปลูกต้นไม้รวมแล้วคือ40ไร่นะครับ
1: 40ไร
2: ่ครับพี่บอยก็จะแบ่งพื้นที่ของเราเป็นส่วนๆก็เลยแบ่งสวนส่วนนึงเป็นส่วนของการปลูกผลไม
1: ้ครับ
2: ครับส่วนนี้ก็จะเป็นผลไม้นานาชนิด
1: ด้านนี้เหรอครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปดูได้ไหมครับ
2: ยินดีครับเชิญครับ
1: ผมพูดได้เลยว่านี่มีมากกว่า100ชนิด
2: มากกว่านั้น
1: มากกว่าผลที่กินได้มากกว่า100ชนิด
2: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยครับน่ะอย่างต้นนี้คืออ
2: ันนี้ส้มซ่าครับน้องฮิมเคยทานในนั้นมั้ยครับไอ้มีกรอบ
1: เคยครับ
2: ครับก็ต้องใช้ผิวของส้มซ่าซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราไปทานไปซื้อตามตลาดก็คิดว่าเราไม่ได้ทานมีกรอบที่มีผิวส้มซ่าม
1: ีครับ
2: สมัยก่อน
1: มีครับมีฮะก็ใช้น้ำส้มใส่โซดาเอานะ
2: อันนี้คือทุเรียนน้ำซึ่งปัจจุบันที่เขาฮิตกันมากครับก็ว่าใบเนี่ยเดี๋ยวนี้เอามาต้มเป็นชาแล้วก็แก้โรคมะเร็งแต่พี่บอยคิดว่าในเรื่องของตัวผลไม้เนี่ยมันอร่อยแล้วก็สามารถเอาไปทำลอยแก้วแล้วก็รสชาติเปรี้ยวแล้วก็เหมือนกับน้อยหนาเหนียว
1: ๆ
2: นะครับ
1: มีเม็ดไหมฮะ
2: มีเม็ดครับ
1: ลูกใหญ่ขนาดไหนครับ
2: ลูกใหญ่ก็ประมาณสักกิโลนึงได้ครับก็ประมาณเท่านี
1: ้เท่ากับทุเรียนชนีมีไข่ประมาณนั
2: ้
1: น
2: แต่จริงๆไม่ใช่ทุเรียนนะครับมันเป็นพืชพันธุ์ในกลุ่มของน้อยหนาครับต้นสละนะครับอันนี้คุณพ่อของเพื่อนที่ก็เพาะให้แล้วก็เอามาปลูกให้ต้นลูกมอน
1: โอ้
2: ใหญ่ทั้งลูก
1: ลูกดกมากครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวพี่วายจะเด็ดให้น้องฮีมทานไม่มีสารเคมีครับ
1: เจอแล้วครับนี่ครับ
2: นะครับไม่มีสารเคมีอันต้นนี้ครับเพื่อนพี่เห็นว่าพี่ชอบปลูกต้นไม้เขาก็เอามาให้ในออฟฟิศก็คือต้นมะยมแดงเจ้าของตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่ที่เยอรมัน
3: ครับผม
2: แล้วก็เราก็จะถ่ายรูปส่งไปให้เขาตลอดอยากให้น้องฮิมลองชิมก็รสชาติแปลกดีครับ
1: แล้วพวกนี้พี่บอยปลูกแล้วขายไหมครับ
2: ไม่ขายครับเพราะว่าพี่บอยไม่ได้หวังผลว่าต้นไม้แต่ละต้นจะต้องมีดอกมีผลมากมายนะครับ
1: ครับ
2: สิ่งที่พี่บอยหวังก็คือว่าต่อไปในอนาคตเมื่อต้นไม้มีผลเราก็เก็บทานในทุกๆเดือนของในปีหนึ่งเรามีเหลือเราก็เก็บไปฝากเพื่อนเราพี่น้องพ่อแม่ที่กรุงเทพถ้าเรามีเหลือกว่านั้นคนงานของเราก็มีเขาสามารถเก็บขายเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของเขาได้นะครับ
1: พูดถึงธรรมชาติครับ
2: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่พี่บอยมาอยู่เนี่ยที่พี่บอยบอกว่าเริ่มต้นเริ่มเก็บนะฮะเงินมาเริ่มซื้อที่มาเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ไหมฮะ
2: ถ้าให้พี่บอยนับต้นไม้มันจะมีอยู่ทั้งหมด6ต้น
1: 40ไร่มี6ต้น
2: นอกนั้นก็คือเป็นดินที่ว่างเปล่าเพราะว่ามันเดิมมันคือไร่อ้อย
1: พี่บอยครับด้านนี้เป็นไม้ผลที่ทานได้ส่วนด้านนี้เป็น
2: ด้านนี้จะเป็นไม้ที่พี่บอยปลูกเอาไว้สำหรับใช้งานนะครับ ก็คือว่าจะมีต้นกฤษณามีต้นสะเดามีต้นมะฮอกกานีซึ่งเอาไว้เวลาที่ถ้ามีการลิดกิ่งตัดกิ่งเราก็สามารถเอาไปเผาถ่านของเราได้แต่ว่าคนก็ถามบอกว่าต่อไปพี่บอยจะตัดเอาไปสำหรับที่จะทำโต๊ะทำเก้าอี้หรือเอาไปเจาะทำน้ำมันก็ไม่คิดที่จะทำแบบนั้นเพราะว่าอยากจะเอาให้เป็นต้นไม้โตต่อไปเวลาเด็กรุ่นหลังก็จะได้มีโอกาสได้เห็นได้ดูนะครับ
1: ครับผมพี่บอยครับต้นไม้ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี
2: ้ครับ
1: 5ปีที่ผ่านมาพี่บอยปลูกได้ขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: เปล่าครับ ต้นนี้คือ1ใน6ต้นที่พี่บอยเล่าให้ฟังว่า
1: อ๋อที่มีอยู่ที่นี
2: ่ที่40ไร่ที่เริ่มต้นเนี่ยมีต้นไม้อยู่แค่6ต้นก็คือเริ่มต้นอันนี้พี่บอยเรียกว่าท่านมะขามเพราะว่าท่านน่าจะยืนมาอยู่เป็น100ปีแล้วนะครับ
1: 5ปีที่ผ่านมา
2: ครับ
1: พี่บอยเนี่ยปลูกมานี่เสร็จหรือยังฮะต้นไม
2: ้ถ้าเราทำอะไรกับธรรมชาติไม่มีทางเสร็จนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าวัฏจักรของธรรมชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่เสมอดังนั้นบางอย่างก็เจริญเติบโตไปก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจแล้วก็ที่ดินผืนนี้ก็อาจจะเป็นมรดกให้กับตรงจุดนี้ของเมืองกาญที่เด็กๆรุ่นใหม่อาจจะเข้ามาดูต้นไม้นานาชนิดที่เราปลูกเอาไว
1: ้
2: เป็นความรู้ของเขาต่อไปนะครับ
1: นี่ก็คือเราไม่ใช่ว่าแค่ความสุขของเรานะจริงๆแล้วเราแบ่งปันให้กับไม่ใช่คนแค่คนในประเทศล่ะจริงๆแล้วมันคนทั้งโลก
2: ความสุข

0: เราได้แล้วตั้งแต่เริ่มขุดดินแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็เห็นเขาโตนะครับแต่ในอนาคตต่อไปคนอื่นก็น่าจะได้ชื่นชมสิ่งที่เราได้มีความสุขไปแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ
1: นะฮะเข้ามาเขาจะได้สัมผัสถึงความสุขนะฮะที่เราตั้งใจที่จะทำให้เขา
0: ใช่ครับ
1: นะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาดูแค่ต้นไม้นะฮะผมพาคุณผู้ชมครับมาดูแนวคิดครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราวางแผนดี
0: ๆ
1: เราก็สามารถมีชีวิตนะฮะที่เราอยากจะมีที่เราฝันอยากจะเกษียณก่อนนะฮะอย่างที
0: ่
1: ผู้ชายคนนี้ทำไว้ให้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องราวของพี่บอยนะฮะที่การวางแผนในอนาคตของพี่บอยนั้นเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: หลังจากที่คุณบอยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้ลงมือสร้างบ้านสวนที่เขาจะใช้พักผ่อนในช่วงบั้นปลายของชีวิตจนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณบอยคิดได้ว่าถ้าหากคนเราสามารถทำประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ด้วยก็จะเป็นการดีมากไปดูว่าคุณบอยเลือกทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอย่างไรครับ
1: พี่บอยครับหลังจากที่พี่บอยทำให้ตัวเองเกษียณแล้วก็มีความสุขได้แบบนี้แล้วพี่บอยมีการวางแผนที่จะทำอะไรต่ออีกบ้างครับ
2: ครับที่เล่าให้น้องฮีนฟังในตอนแรกก็คือว่าความประสบความสำเร็จของชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตำแหน่งเราสูงความสุขของพี่บอยอีกที่จะเดินทางต่อไปของพี่ก็คือว่าเราได้เอาตัวของเราเนี่ยได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
2: เป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างแล้วเราก็ถือว่าถ้าวันนี้เราทำความสุขให้ตัวเราแล้ว
1: ครับ
2: แล้วเราก็ได้ส่งความสุขของเราต่อไปโดยการช่วยเหลือคนอื่นให้เขามีความสุขบ้างก็น่าจะเป็นความสุขที่แท้จริง
1: ครับ
2: ที่เราเกิดมาในหนึ่งชีวิตของเรานะครับ
1: ผมทราบมาว่าพอพี่บอยเริ่มแบ่งปัน
2: ครับ
1: สิ่งแรกๆที่พี่บอยเริ่มแบ่งปันก็คือคนในชุมชนแถวๆนี้ด้วย
2: ครับก็พอเรามาอยู่ใช่ไหมครับเราเห็นว่าเอ๊ะในอนาคตถ้าเราจะต้องอยู่ที่นี่ไปจนกระทั่งเราเดินทางต่อนะครับปัจจัยก็คือว่าที่นี่ไม่มีเมนเผาศพนะครับเราก็หาเพื่อนหาพี่น้องหาคนที่เรารู้จักเพื่อนคุณแม่เพื่อนพ่อเราก็มาช่วยกันระดมเงินมาช่วยทำให้เมนเผาศพของที่ชุมชนนี้เนี่ยสำเร็จเพราะเนื่องจากเมื่อก่อนนู้นเนี่ยเมื่อมีคนเสียชีวิตก็ต้องพาออกไปเผาที่ชุมชนอื่นซึ่งก็น่าเสียดายที่ว่าชุมชนเราน่าจะมีสิ่งเหล่านี้นะครับอันนั้นเราก็โอเคถ้าเราเป็นอะไรไปเรามีที่ละของเรา
1: ครับ
2: นะครับในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่สมมุติว่าเราอยากจะอยู่ในธรรมในส่วนของเราก็พระสงฆ์ก็มาขอปักกรดในส่วนของพี่บอยอยู
1: ่
2: เป็นเนืองๆนะครับทุกเช้าก็จะมีพระเข้ามาบิณฑบาตแต่ว่าเราก็เห็นว่าสำหรับชุมชนแล้วเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราก็มีศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดที่ห่างจากเราไปนี่ประมาณ2กิโลครับเราก็ไปช่วยกันช่วยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้กับวัดนั้นจนสำเร็จเนี่ยครับ
1: นอกจากที่จะแบ่งปันในเรื่องของทางธรรมแล้วตอนนี้พี่บอยก็ไปเรียนเรื่องของแพทย์แผนไทย
2: ใช่ครับ
1: เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพลังจักรวาลด้วย
2: ครับพลังจักรวาลนี่เรียนแล้วแล้วก็ช่วยรักษาคนแล้วกับกลุ่มที่ทำงานเรื่องพลังจักรวาลด้วยกันนะครับ
1: ครับ
2: แต่เราก็รักษาให้โดยที่เราก็ไม่ได้คิดสตางค์ของคนที่มารักษา
1: พี่บอยครับแล้วในส่วนของแพทย์แผนไทยนะครับ
2: ครับแพทย์แผนไทยก็คือว่าแนวคิดสำหรับตัวเราเองก็คือ1ต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของเราจะพึ่งพาตัวเองให้ได้ 100% การที่เรามีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยเนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้ต่างๆนานาชนิดที่เราปลูกเนี่ยในการทำยาสำหรับตัวเองคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราแม้แต่ชุมชนข้างเคียงแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดคลินิกเพื่อที่จะรักษาชาวบ้านได้ด้วยในพื้นที่ของเราต่อไปนะครับ
1: อย่างนี้มันก็ทำให้ชุมชนที่นี่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย
2: ก็พยายามนะครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือการอยู่ด้วยกันการอะไรมีต่างๆที่จะเป็นในอนาคตต่อไป
1: พี่บอยครับถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งนะฮะที่อยากจะเกษียณแบบพี่บอย
2: ครับ
1: เขาควรจะวางแผนกับตัวเองยังไงบ้างคร
2: ับ ได้ครับเราก็ต้องทำงานหนักตั้งแต่เราเป็นเด็ก
1: ครับ
2: นะครับและเราก็ต้องวางแผนเรื่องการที่จะใช้ปัจจัยต่างๆของเราให้บริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินในปัจจุบันเงินฉุกเฉินเงินในอนาคตและก็เวลาที่เราจะใช้จนกระทั่งเราวันสุดท้ายของเรานะครับ
1: เกษียณตัวเอง
2: เกษียณ
1: จากโลก
2: เกษียณจากโลกใช่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่าเราก็จะต้องมีส่วนเหล่า

0: ให้พอเพียงกับการที่เราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันสุดท้ายของเรา
1: ครับผมนะครับนะฮะแล้วมีการยังไงบ้างครับ
0: ครับอย่างถ้าเอาตัวพี่บอยเป็นตัวตั้งนั่นก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเก็บเงินในส่วนของการเป็นเงินสดนะครับคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจะสอนเสมอว่าทองคํากับที่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญกับชีวิตของคนนะครับเงินสดคือเงินที่เราสามารถใช้ได้ในทันทีทองคําเราสามารถมาเปลี่ยนให้เป็นเงินในภาวะที่เราฉุกเฉินในทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ดินนั่นคือเงินระยะยาวที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้สําหรับเป็นสิ่งที่จะใช้จ่ายได้ไปจนตลอดชีวิตของเรานะครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะฮะก็นี่ก็เป็นวิธีการนะฮะแล้วก็เป็นแนวคิดของพี่บอยนะที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะสามารถมีการเกษียณได้อย่างสมบูรณ
0: ์
1: นะฮะอย่างพี่บอยก็บอกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% แต่ก็ถือว่าสมบูรณ์ในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็น
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับผมแนะนำครับสิ่งสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดนะฮะสำหรับแนวคิดนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถหากันได้ง่ายๆไม่ยากเลยครับเปิดดู Money Channel เงินทองต้องวางแผนรอคุณอยู่ครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่บอยมากเลยนะครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ขอบคุณครับนะตอนนี้ยิมขออนุญาตแอบไปเด็ดผลไม้กินก่อนนะครับ
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ครับผมไปกันดีกว่าครับ
0: ดีครับ
2: เคยสงสัยไหมครับว่าตอนคุณเกษียณจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ลองมาดูเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้คุณมีเงินใช้ตอนเกษียณกันครับ 1. เริ่มออมอย่างสม่ำเสมอออมตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะยิ่งเริ่มออมช้าเท่าไหร่การเก็บออมต่อเดือนก็จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น 2. รู้จักเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเช่นกองทุนรวมพันธบัตรหุ้นกู้หุ้นสามัญโดยคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 3. ฉลาดซื้อรู้จักเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นคุ้มค่าและคุ้มประโยชน์การใช้งาน4. ฉลาดใช้รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดรักษาสิ่งของต่างๆให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานได้นานๆรวมไปถึงการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมสุขกายสุขใจไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างสบายใจแล้วครับ
1: ผู้ชมครับการเกษียณก่อนเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในบทสนทนาที่เราได้คุยกับพี่บอยครับมีอยู่ตอนนึงครับที่พี่บอยพูดว่าเขาเนี่ยได้ทำงานนะครับเหมือนกับการทำงานคูณ2นะฮะเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับทำงานได้เท่ากับคนที่ทำงานจนถึงอายุ60แล้วนะครับเขาถึงจะเกษียณได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าโอ๊ยการทำแบบนี้นี่มันยากเกินไปมันเปลืองพลังงานเรามากเกินไปคุณผู้ชมลองหาอีกวิธีทางนึงนะครับแบบง่ายๆครับด้วยการเก็บเงินของตัวเองนะครับแล้วก็นำไปลงทุนนะครับในกองทุนหรือว่าจะเป็นการลงทุนด้านหุ้นนะครับหรือว่าการลงทุนด้านต่างๆที่คุณผู้ชมอยากจะลงทุนเท่านี้ครับพอคุณผู้ชมลงทุนและก็เก็บเงินได้ส่วนนึงเงินส่วนนั้นแหละครับที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถเกษียณได้อย่างสมบูรณ์แบบครับวันนี้เงินทองต้องวางแผนลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าเจอกันครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ2รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สมัครอย่างแน่ๆเลยจ้ะ
1: ผมว่าสิลองไปสมัครงานราชการเบิ่งแม่เพราะซุมื้อเนี่ยอำเภอของเฮาเนี่ยก็จะเริ่มรุ่งเรืองขึ้นหลายๆแล้วก็ได้ยินข่าวว่าทั้งจังหวัดเนี่ยก็เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผมว่าสิลองเบิ่งเด้อครับแม
0: ่เออซุมื้อนี้บ้านเมืองเฮาประกาศเป็นกินกันมันเลยบ่เจริญจักเทื่อบ้านเฮาแบบนี้มีในบ้านว่ามีโครงการอีก8ร่วมสาธารณอำเภอการค้ากันไทยที่จะเริ่มมีเรื่องสินค้าแต่พออยู่ก็จะดีใจลูกลูกได้เห็นงานราชการต้องแท่นแผ่นดินรับใจแม่หลวงเอาให้มันได้แล้วลูกหลานเด้อ
1: ครับแม่

0: สวัสดีค่ะกองบริหารบุคคลค่ะอ๋อค่ะที่ว่างอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะได้รับแล้วค่ะอ๋อให้ประกาศลงเว็บเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคได้ค่ะพี่ชาติเรื่องรับสมัครบุคลากรใหม่นายอนุมัติแล้วนะเอาลงเว็บเลยไหม
1: เฮ้ยจริงดิที่แรกพี่คิดว่าจะมาในช่วงงบปีหน้าสิ
0: พัดก็เห็นว่างบมาลงที่จังหวัดแล้วนะมาพร้อมกับงบพัฒนาโครงการพัฒนาคมนาคมอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: หรออืมแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กในจังหวัดของเราเนี่ยจะได้มีการมีงานทำกันสักทีจบมาก็เยอะละเอางี้เดี๋ยวพี่รอคอนเฟิร์มกับหัวหน้าทีนึงพี่จัดการต่อเอง
0: โอเคค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีครับหัวหน้าว่าไงครับอ๋อเห็นน้องได้รับหนังสือนะครับมีเพิ่มเติมเหรอครับให้แก้ไขเพิ่มเติมนะครับท่านอ๋อคือมันจะดีเหรอครับท่านอ๋อครับครับเดี๋ยวผมแก้ให้ครับผมครับผมแก้ให้ครับพัดเดี๋ยวพอดีเอกสารตัวเนี้ยมันจะมีแก้ไขนิดนึงนะครับเด
1: ี๋
0: ยวพี่จัดการต่อเองมา
1: จะแก้เหรอ

0: ครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีเอ้านิว
2: ครับผม
3: เป็นไงบ้างไงเนี่ยเรียนจบหรือยัง
0: อ๋อจบแล้วครับพี่พอดีวันนี้ผมว่าจะมาหาเซอร์เน็ตสมัครงานราชการนะครับผม
3: โอ้ยลงทุนนั่งรถมาจากบ้านมาร้านที่โดยเฉพาะเลยเหรอ
0: ครับ
3: บ้านไม่มีเน็ตเหรอ
0: โอ้ยที่บ้านมีครับผม 3G ก็เพิ่งเข้านะครับแต่ที่อื่นเขาไป 4G กันหมดแล้วพี
3: ่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
0: ครับผม
3: โอเคโอเคตามสบายตามสบายเลยนะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับพี่

0: ขอโทษนะครับเดี๋ยวขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับผม
1: อ๋อเชิญครับ
0: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามาสมัครตำแหน่งอะไรครับผม
1: อ๋อผมมาสมัครนิติกรครับ
0: โอ้เอาเหรอพอดีผมก็จะมาสมัครตำแหน่งนี้เหมือนกันนะครับ
1: อ๋อครับผมก็ไปสมัครมาหลายที่แล้วครับสมัครมาหลายปีแล้วเห็นที่นี่เขาเปิดสมัครคนมาสมัครกันเยอะผมก็เลยลองมาสมัครดูบ้าง
0: ครับผมก็เพิ่งจบใหม่เหมือนกันนะครับพอดีบ้านอยู่ที่นี่ด้วยก็คือก็เลยอยากจะมาสมัครลองดูครับผม
1: อ๋อครับงั้นเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปก่อน
0: ครับผมเจอครับผม
2: ไม่ได้
3: เสียเวลาเนี่ย
4: เสียเวลา
3: เมื่อต้องเสียเวลา
2: เสียความรู้สึกมาก
5: พิมพ์ภาษาเรียบร้อยแล้วครับตักเชิญครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ผมมาสมัครตำแหน่งนิติกรครับ
5: อ๋อขอดูหลักฐานด้วยครับ
0: ครับผม
5: น้องครับพอดีตำแหน่งเนี่ยมันต้องมีเอกสารบางอย่างนะครับผมก็คือว่าจะต้องมีเอกสารรับรองการจบระดับเกียรตินิยมครับ
0: ก็ในเว็บไม่ได้เห็นประกาศไว้นะครับ
5: อ๋อพอดีมันมีเพิ่มเติมมาครับผมเชิญครับสมัครตำแหน่งอะไรครับ
7: เราไม่ยุติธรรมเลยนะทำไมต้องเอาคนที่จบเกียรตินิยมเนี่ยเราไปสมัครที่ไหนที่ไหนไม่เห็นมีใครกำหนดกฎเกณฑ์อะไรอย่างนี้เลยนะ
2: ใช่แย่จังเลยเนาะนี่เราก็มาตั้งต่างจังหวัดเลยนะไหนจะค่ารถค่าที่พักแล้วก็ยิ่งตกงานอยู่ด้วยเงินก็ไม่ค่อยมีเสียความรู้สึกจริงๆเลยอ่ะ
3: ใช่เราตั้งใจมาสมัครงานนะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะถ้าลูกชาวบ้านชาวนาอย่างเราอ่ะจะมีโอกาสทำงานดีกว่าข้าวหรือเปล่าก็ไม่รู
7: ้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจบปริญญามาก็เหมือนกันต่างกันแค่เกียรตินิยม
2: ใช่แล้วคนเกือบเกียรติธรรมดาอย่างเราก็ไม่มีค่าอะไรเลยสิ
3: แล้วนายอ่ะเป็นไงบ้าง
0: ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
2: แล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ย
0: ป่ะพวกเรางั้นไปตั้งหลังก่อน
7: โอเคงั้นไปบ้านเราแล้วกันบ้านเราเปิดร้านกาแฟในตัวเมืองเนี่ยเนาะ
8: ตอนสมัครงานเราต้องแย่งชิงกันเพื่อให้ได้งานแต่ตอนนี้เราต้องมาร่วมมือกันแล้วล่ะงั้นวันนี้เรากลับบ้านกันไปก่อนไปหาข้อมูลมาเพิ่มเราว่าเราคงมีทางเดียวเท่านั้น
2: อะไรอ่ะ
8: เราคงต้องพึ่งศาลปกครอง

0: ็นยังไงลูกไปสมัครงานมื้อนี้มีปัญหาหยังบ
1: ่ยังบ่ทันได้สมัครครับแม่พอดีติดปัญหาอยู่นิดหน่อยครับ
0: มีปัญหาอีหยังเรื่องใหญ่อยู่บ่แม่ไปบอกใกล้บ้านเพิ่นว่าลูก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุทธิพงษ์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: จากสำนักงานศาลปกครองอุดรนะคะ
0: ขอบคุณมากครับผมครับฮัลโหลอามเนี่ยเรื่องที่เราส่งฟ้องศาลปกครองไปอ่ะตอนเนี้ยเขาตัดสินแล้วนะยังไงอย่าลืมบอกเพื่อนเนี่ยให้ไปสมัครใหม่กันด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคเพื่อน
2: ตำแหน่งอะไรครับ
3: นักพัฒนาชุมชนครับ
4: มาตำแหน่งอะไรคะ
5: ตำแหน่งนิติกรครับผม
4: ขอดูเอกสารหน่อยค่ะ

0: เดี๋ยวเส้นตรงนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: พี่ชาพี่ชา
2: น้องครับ
3: ครับ
2: สุทธิพงศ์สุขสร้อยใช่ไหมครับ
3: ครับผม
2: ได้มีเอกสารหรือเปล่าครับ

0: วัสดีจ้าเจ๊วันก่อนที่จะมาขอติดต่อขอห้องเช่าเจ๊จำได้ไหมจ๊ะ
1: จำได้สิจ๊ะทำไมจะจำไม่ได้จำได้สิ
2: สีลุงสวัสดีเจ๊เร็วๆเข้าลูก
3: กราบสวัสดีครับคุณเจ๊วีวีวีวีวี
2: พอๆอยู่ได้ในแล้วสีลุง
1: นี่ลูกบ้าสติไม่ดีใช่ไหมจ๊ะเนี่ย
2: สีลุงเป็นเด็กดีจ้ะเจ๊ไม่เคยมีพิษมีภัยกับใครจ้ะ
1: หลานฉันก็อยู่ข้างๆห้องไม่รู้จะไปทำร้ายเขาหรือเปล่า
2: ถึงสีลุงสติไม่ดีแต่ไม่เคยคิดทำร้ายใครนะจ๊ะ
1: วันก่อนเนี่ยมาติดต่อขอเช่าห้องก็ไม่บอกเลยนะว่าลูกสติไม่ดี
2: ฉันไว้นะจ๊ะเจ๊ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ห้องฉันคงไม่มีที่ซุกหัวนอนกันจ้ะ

0: จ้ะขอบคุณมากจ้ะ
1: ดูๆกันละกันอย่าให้ไปทำร้ายใครเขาเข้า
0: จ้ะ
1: ชนะเวทนา
0: สีลุงขอบคุณเจ๊ด้วยเลยเขาสีลูก
2: ขอบคุณ
1: ได้จ้ะจ้ะ
3: สีลุงเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อข้าวให้หนูกินนะลูกเออแม่ไปอยู่นะซ้อมเริ่มจะนัดทิพย์ไปก่อนกันแล้วกันนะลูกเพราะว่าอาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่เจ้าภาพจะได้ค่าขนมหนูเยอะๆไงสีลุง
4: จ้าแม
3: ่เออสีลุงอย่าออกไปไหนนะลูกเดี๋ยวแม่ออกไปแม่จะรีบเข้ามา

0: ขายก้าวทำมาจะเด็ดเฮ้ย
1: เอ็งชื่ออะไรวะแต่งตรงนี้จะไปไหน
0: ชื่อจะเด็ดจะไปเผาเมืองแปร
2: ชื่อสีรุ้งครับก็ไม่ถามว่าอะไรในละครคุณไม่มีเหตุผลคำพูดคุณจะถูกเก็บไว้เป็นฐานในสารคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด
3: อย่ายอดอย่ายอดอย่าไปถือสามาเลยมันเพิ่งมาอยู่ใหม่
1: อย่าเสียงดังนะเว้ยถ้าเสียงดังอีกคราวหน้าจับพ่อขังแน่

0: ร้องทำไมอะไรกันวะแม่หนูเกลียดสีนี้แม่หนูเกลียดสีนี
1: ้สีรุ้งน้องคือลูกน้องคือหิวนมน่ะเดี๋ยวก็เงียบเองนั่นแหละนอนซะ

0: ม่บอกขยะไปทิ้งถังแล้วทำไมเอาขยะไปโยนทิ้งนอกหน้าต่างอย่างนั้นล่ะ
1: ที่ห้องจ่ายอดอ่ะยังโยนบุหรี่เยอะแยะไปหมดไม่เห็นเป็นไรเลย
2: มึงพวกนี้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหมไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
3: เดี๋ยวกันจ่ายยอดจ่ายยอดพี่วันมีอะไรกันเหรอจ๊ะ
0: อ๋อสีลุงเอาขยะไปทิ้งไว้หลังห้องแต่ไม่เป็นไรนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะเก็บให้จ้ะ
3: เอาอย่างนี้ดีกว่านะเรามีอะไรเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไปจ่ายยอดไปจ่ายเย็น
0: เจ๊
3: จ้ะเรามานั่งคุยกันก่อนอะไรกันหรือจ่ายยอดป้าวันมีอะไรกันเหรออ
0: ๋อสีลุงนะสิเอาขยะไปทิ้งหลังห้องจ้ะเจ๊แต่เดี๋ยวฉันจะไปเก็บให้
3: เอาอย่างนี้ดีไหมป้าวันป้าย้ายออกฉันจะคืนเงินค่าเช่าให้ป้าทั้งหมดหลานฉันมันก็นอนไม่เป็นเวลาวันไหนถ้าจ่ายยอดไปเข้าเวรฉันก็ต้องมาคอยดูแลหลานฉันเนี่ยนะเกรงใจเวลาหลานฉันร้องฉันก็เกรงใจป้าวันไอ้น้องสาวฉันมันก็ไม่ดีไปมีผู้ชายใหม่ฉันน่ะสงสารจ่ายยอดต้องคอยดูแลเลี้ยงลูกคนเดียวนึกว่าเห็นใจกันนะ
0: เจ๊เจ๊แต่ฉันขอย้ายออกต้นสิ้นเดือนได้ไหมเพราะว่าฉันต้องไปตะเวนหาที่อยู่ใหม่นะจ๊ะ
3: จ้ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหานะ

0: มงหมดตั้งแล้ว
1: นอนก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปเอานมที่ห้องเจ๊หวีก่อนนะลูก
2: สีลุงไปเถอะลูกไปลาเจ๊หวีซะเดี๋ยวจะได้ไปการนะลูกเร็ว
3: แม่หนูลืมถุงลูกอม
2: อ่ะอย่าช้านะลูกรีบตามแม่มานะเดี๋ยวแม่ไปรอบ้านเจ๊หวีนะลูก

0: ไปในห้องของจ่าย้อนนะจ๊ะ
1: สีลุงสีลุงออกมาสีลุงออกมาไอ้สีลุง
0: สีลุง
1: เดี๋ยวไอ้สีลุงมึงทำอะไรลูกกู
0: น
1: ่ะ
0: สีลุง
1: ไอ้สีลุงมึงวางมีดลงกูบอกให้วางมีดลงมึงไม่วางใช่ไหมจะวางก็ไม่วางไม่วางกูยิงนะบอกให้มึงวางมีดมึงจะวางไม่วางไม่วางกูยิงนะจะวางไม่วางไม่วางใช่ไหมไม่วางกูยิง
0: อย่าก
1: ูบอกให้วางไม่วางใช่ไหม

0: ับป้านะลูก
1: เฮ้ยลูกเองจะไม่ตายด้วยเหรอครับ

ั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทําในเรื่องใดของหน่วยงานปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดําเนินการทําตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนําเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคําสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: สวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีเรามาเยือนหลายคลองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีก็เพราะสนใจวิถีของชาวสวนและวิถีคนริมคลองนะครับทีมงานเราเข้าไปเช้าเลยได้เห็นกิจวัตรยามเช้าของชาวบ้านแถวนั้น
1: แกงไก่กับหน่อไม้ขนมกระวุ้นสังขยาทำเองพระใหญ่แล้วเราจะทำเป็นหม้อเลยไปแลกกัน
2: พระอาจารย์ท่านบิณฑบาตทางเรืออย่างเดียวเหรอคะ
3: ใช่ทางเรืออย่างเดียวพายไปถึงที่เลยวัดพระเงินไปอีกอะค่ะใช้เวลาพายก็ประมาณเกือบชั่วโมงอะก่อนในน้ำแห้งกว่านี้นะพายลำบากเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

0: ฝนตกหนักเลยอ่ะพี่คิดว่าพายการจะจอดพายตากฝนมาแล้วเอาไปตองคุมอาหารมา
1: ชั้นปิ่นโตเล็กๆของพระสงฆ์ถูกวางเรียงบนเรืออย่างมีระเบียบเพื่อให้ชาวบ้านได้เอาอาหารมาใส่
2: ใส่บาตรตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะมาบิณฑบาตทางเรือทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนไม่มีถนนค่ะสะดวกค่ะและจะใส่ท่านเยอะแค่ไหนก็ได้ผลไม้ได้เป็นโล
0: สวดเขาก็พายเรือบิณฑบาตเลยเดินก็เดินออกทางตามสวดตามอะไรแบบนั้นก่อนยังไม่มีถนนก็ดีการอยู่ริมน้ำอ่ะแต่ไม่ดีตอนช่วง
3: น้ำท่วม
4: แต่มาก็ไปคลองหัวคูไงหัวคูนอกไปอย่างนี้แล้วก็ไปเลี้ยวไปแยกไปคลองมะม่วงพอ6 โมงครึ่งกลับมาประมาณ2 โมงเช้าไปรูปเดียวนั่งกลางลำโยมก็จะมารอที่ท่าน้ำ
5: เวลาที่ไปบิณฑบาตเนี่ยค่ะฤดูกาลไหนที่มันมีความลำบาก
4: กันหนาฝนบางทีก็เปียกบ้างอะไรบ้างหรือว่าช่วงที่ไปเจอสวะเยอะๆเนี่ยไปติดอย่างเงี้ยไปไม่ได้มันต้องใช้กำลังเยอะบางทีชาวบ้านเขาเห็นเขาจะมาช่วยกันดึงเพื่อพระสงสารพระวันไหนไปไม่ได้ก็จะลาล่วงหน้าให้เขารู้ว่าจะไปไหนไปไหนก็บอกชาวบ้านเขาก็มีความสุขในการใส่บาตรพระที่ไปโปรดถึงบ้าน
6: พื้นที่บางนวลเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลูกผลไม้ได้หลายอย่างเพราะเป็นพื้นที่ที่ชุ่มน้ำแล้วก็มีตะกอนดินที่สารอาหารให้แก่ต้นไม้ดีปลูกไม้อะไรก็งามหมด
1: ผู้ใหญ่สมเกียรติคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านหัวคูในบอกกับเราว่าเอกลักษณ์ของสวนดั้งเดิมของคนเมืองนนท์นั้นทำเกษตรผสมผสาน
6: ส้มโอครับแล้วก็สวนผลไม้ผสมผสานนะครับมีละมุดมีส้มโอนะครับมีกล้วยมีมะม่วงมีมะพร้าวน้ำหอม
1: เราเคยได้ยินว่าดินที่นี่นั้นดีมากผู้ใหญ่ขยายเรื่องนี้ให้เราฟัง
7: เนี่ยดินจะไม่ใช่มันอาจจะไม่ใช่ดินร่วมมันมีซากของใบไม้ด้วยที่มันผุ
6: สภาพดินก็ดีนะครับดินที่นี่เหมาะกับปลูกต้นไม้ทุกอย่าง
8: ดินที่นี่ทำไมถึงดีครับ
6: นนทบุรีประมาณสัก10 ปีเนี่ยน้ำจะท่วมทีมันก็จะพาตะกอนสารธาตุอาหารต่างๆมาสะสมไว้ตรงนี้นะทำให้ต้นไม้เนี่ยได้น้ำใหม่เสมอ
1: คนในพื้นที่ตรงนี้มีพื้นที่สวนอยู่หลังบ้านในขณะที่หน้าบ้านก็เป็นลำคลองนะครับ
9: ลงมาสิ
10: ถ้าผมไม่ติดกล้องผมลงไปด้วยแล้วเนี่ย
9: ไปขม
0: อาบน้ำแบบนี้บ่อยไหมคะ
9: ก็เกือบทุกวันนะนะส่วนมากพวกถ้าตัดหญ้าเนี่ยจะลงที่ขอนเศษหญ้าเศษดินจะเยอะมากติดตัวมานะเราก็ล้างกันทีแล้วก็มาเข้าห้องน้ำอาบใหม่ครั้งหนึ่ง
1: พี่พลเป็นลูกชาวสวนริมคลองอ้อมนนท์นะครับ
0: สบายเนาะชีวิตริมคลอง
9: สบายใครๆก็อยากไปอยู่นะนี่ครับชีวิตริมคลองสบายอย่างนี้แหละมีทุกอย่างไม่ต้องซื
1: ้อพี่พลมีสวนมรดกที่พ่อแม่ให้ไว้อยู่หลังบ้าน
0: ไปซื้อมาจากไหนคะ
9: โอเคครับหลังบ้านเนี่ยครับที่พาไปดูครับ
1: ทุกครั้งที่เข้าสวนก็จะเดินด้วยเท้าเปล่านุ่งกางเกงขาก้วยเหน็บมีดแบบนี้ชาวสวนขนานแท้ครับ
0: ที่นี่คนสวนของแท้เลยเน
9: า
0: ะ
9: ผมทำมันจะเกิดอ่ะเพราะว่าผมอยู่กับแม่ผมแม่ผมก็ทำสวนอย่างนี้แหละแล้วผมก็รับจ้างจนปัจจุบันผมก็ไปทำเองปลูกไว้นานมากก็เลยเปลี่ยนไปเอากล้วยเอาไม้นามาปลูกแทนบ้างเปลี่ยนสภาพดินมันถ้าไม่ทำแบบนี้มันไม่พอกินหรอกหนุนเวียนอ่ะ
11: ปลูกแบบนี้มานานแล้วหรอคะพี่
9: ถ้าเกิดเริ่มอ่ะรั้วไปกินได้หมด
11: อ๋อรั้วเป็นรั้วชะอม
9: ชะอมตัดไปแล้วเมื่อเช้า
0: ขนาด
9: เดียวแต่ในที่ประมาณ5ไร
0: ่แบ่งกี่ร่องคะ
9: เดิมทีมา18ผมรวมได้เหลือ9
0: อ้อยกี่ปีแล้วคะ
9: ปลูกตั้งแต่2ปีที่แล้ว
0: หวานไหมอ้อยสนที่อ
9: ่
0: ะ
9: ก็หวานนะ
11: ขอชิมหน่อยได้ไหมอ่ะ
9: เคี้ยวไหวเหรอ
0: แล้วพี่จะตัดอ้อยตรงไหน
9: นี่ไงไม่ต้องลุยรกเข้าไปว่าที่นี้มันจะรกหน่อยนึงยังไม่ได้ได้ยากโอ้ยตากล้องจะแย่ใช่ไหม
12: คงได้ครับ
9: ฮะ
1: สวนของพี่พลเป็นสวนผสมผสานนะครับคือปลูกทุกอย่างรวมกันเหมือนกับสวนอื่นๆของคนแถวนี
9: ้ใครจะคนชิมไม่ใช่แต่ที่มีรับประกันที่ไม่มีผมจะทานอ้อยดูครับ
0: แล้วลุงนาเก็บรักษาฟันปลอมไว้ด้วยนะคะ
9: ยังไม่ได้ใส่ อ๋อสุดยอด
0: เหรออะไรคะแข็ง
9: หวาน
0: หวาน
9: อันเนี้ยเป็นพันธุ์ที่เขาผสมมา
10: ที่ดีโคนอ่ะต้องแบ่งอยู่แล้วเพราะของโบราณ
0: ยังไงพี่เคยดูเหรอ
9: ต้องบอกเปิดแบบปีที่ล่าสุดที่ดูที่ชาจำได้เกิดที่ในกรุงเทพตัวเนี้ยเรือน้ำแข็งหรือ80อ่ะ
11: ไม่มี
9: เดี๋ยวไปย้อนดูเลยไปส่วนใหญ่ผมจะดูเกี่ยวกับพวกเกษตรจำไม่ได้ผมไม่ค่อยจำอะไรนะ
0: จำบ้าง
9: จำเมียผมคนเดียว
1: พี่พลอารมณ์ดีมากนะครับ

0: ม้ว่าจะพูดไวแต่เราก็ฟังทันนะครับ
1: ไม่กลัวค่ะเดินมา
2: โอ้ยปลูกกับใครอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่คิดว่าปลูกแล้วพวกมันซื้อเอง
2: รู้เลยทำไมฝนตก
1: ใช่ก็ฝากไปขายเอาซื้อนี่ฝากเตะลูกขึ้นกลางคืนน้ำท่วมมิดนี่เลยนะเนี่ย
0: พี่พลไม่ใช่แค่พูดสนุกแค่อย่างเดียวแต่ยังให้ความรู้กับพวกเราด้วยนะครับ
2: ต้นสูงๆนี่ต้นอะไรคะเนี่ย
1: ทั้งหลังครับ
2: ต้น
1: ทุเรียนทั้งหลังมีประโยชน์ทั้งใบลำต้นแล้วก็รากคือเวลาก็จะเป็นปุ่มที่เก็บออกซิเจนแล้วก็ใบก็หล่นลงมากระทับผมมันก็ปลูก
2: เป็นปุ๋ย
1: ใช่ลำต้นก็ช่วยพางแฝงคล้ายๆกับต้นไม้เล็ก
0: เพราะอยู่ในพื้นที่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างไหลผ่านไปจนถึงลุ่มแม่น้ำแม่กลองจึงทำให้พื้นที่นนทบุรีมีดินที่ดีทำให้ผลไม้แถวนี้อร่อยเป็นพิเศษอย่างเช่นสวนทุเรียนโบราณของป้าต้อยท่านนี้ครับ
3: คือทำแบบโบราณอยู่นะคะคือเจอทั้งร่องสวนก็คือเราก็จะไม่กบเราก็จะไว้เก็บน้ำไว้ใช้เวลาหน้าแล้ง แล้วก็มีการลอกทั้งร่องก็จะทำแบบโบราณทำมาก็คือถึงปีตัดทุเรียนตัดแตงกิ่งก็จะลอกเลนขึ้นมา
0: ผู้ใหญ่สมเกียรติบอกกับเรานะครับว่าชาวสวนที่นี่ยังคงวิถีดั้งเดิมไว้แม้แต่ของกินเล่นที่ไม่ค่อยได้ยินชื่ออย่างม้าห้อของแม่แขกเจ้าของบ้านโบราณคนนี้ครับ
4: สวัสดีครับแม่แขกทานอะไรแม่แขก
5: อ๋อม้าห้อของอร่อยเดี๋ยวผมต้องขอชิมด้วยหน่อยนะแม่นะ
6: อร่อยไหม
5: รสชาติเหมือนเดิมเลยแม่อร่อย
0: แม้จะมีวัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างแต่ว่าม้าห้อนั้นเป็นอาหารที่หากินได้ยากในปัจจุบัน
7: คุณมาอยู่เปล่าเอาม้าห้อมาให้ชิมหน่อย
4: พี่มะลิทำอะไรอยู
8: ่ทำเมี่ยงส้มโอ
4: โอ้โหน่ากินจังเลย
0: เมี่ยงส้มโอคนที่นี่จะนำผลผลิตจากสวนมาทำกินเองนะครับ
4: ส้มโอในสวนในพื้นที่เรานี่ยังไงครับส้มโอทองดีสีจันแดง
0: แต่ที่เราสนใจก็คือขนมดอกสโหน่ที่กำลังเห็นพี่น้อยคนนี้กำลังเก็บดอกสโหน่ไปทำนะครับ
9: ทำขนมดอกสโหน่ค่ะดอกสโหน่นี่ไปเก็บตรงไหนมาคะ
10: เก็บที่สวนลูกมันมีอยู่หลังบ้าน
0: ส่วนผสมของขนมดอกสโหน่คือใช้ดอกสโหน่ผสมกับแป้งข้าวเจ้าใส่มะพร้าวขูดตัดรสด้วยเกลือนิดหน่อยแล้วก็นำไปนึ่งให้สุกก่อนจะกินก็โรยน้ำตาลแค่นิดเดียวอร่อยเลยครับ
11: เด็กๆอ่ะแม่เคยทำก็ไปเก็บดอกสโหน่กันมาแล้วก็มาทำมืดๆค่ำๆยังทำเลยนะ
12: ปีจะมีตะขนนะดอกสโหน่
13: น้ำตาลดีนะคะ
14: เป็นไงครับอ
15: ร่อยครับมัน
0: อาหารทั้งหมดที่เราถ่ายทำนั้นเป็นอาหารตามฤดูกาลของชาวบ้านนะครับ
4: เขาคูนายเนี่ยก็เป็นคลองที่กั้นระหว่างกล้วยกับอำเภอบางใหญ่ฝั่งนู้นจะเป็นตำบลบางม่วงนะครับฝั่งนี้จะเป็นตำบลใบบางและคลองนี้ถ้าเราย้อนไปทางด้านฝ่ามือผมนะครับก็จะไปออกคลองมหาสวัสดิ์นะครับก็ไปเชื่อมคลองมะกอกน้อยแล้วออกไปน้ำเจ้าพระยาอันนี้อ้อมนนท์ออกทางนี้ก็ได้ฮะไปตรงไปนี่แล้วก็ออกคลองบางใหญ่หรือออกคลองบางม่วงได้มันเชื่อมกันหมดนะครับคลองเมื่อก่อนเราก็ใช้ในการสัญจรนะครับใช้ทางเรือด้วยใช้เพื่อการเกษตรด้วยคนในริมคลองนี่ก็ส่วนมากจะเป็นญาติกันก็เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษชาวบ้านเนี่ยเขาก็พายเรือไปหากันทุกวันนะครับไปพูดคุยสามสารทุกสุขดิบกันบ้างนะครับ
0: ผู้คนที่อยู่ที่นี่ยังนิยมใช้เรือในชีวิตประจำวันกันอยู่มากนะครับพายกันเก่งกว่าเราเยอะเลยครับ
3: คนบ้านเรานี่พายเรือกันเป็นหมดเลย
11: ถ้าคนผู้ใหญ่อะเป็นแต่เด็กไม่เป็นมันไม่ลงกันเรือ
0: เราเจอป้าบูกับป้าเรียมนะครับที่กำลังพายเรือไปหาเพื่อนบ้าน
12: ดิฉันไปสวนแล้วเงียบแล้ว
11: อ้าวจ๊ะเอ๋ทำอะไรอยู่คะ
16: ตาป้อง
11: ลู
16: กหมอด้วย
11: อันนี้นะคะลูกหลานเลย
17: สวัสดีค่ะสามสาว
12: สวัสดีค่ะ
17: สวัสดีค่ะพายเรือมาคุยกันเล่นหรอคะ
12: อยู่ว่างๆไม่ได้ทำอะไรสาวน้อยพากันลอยเรือไปหาเพื่อนคุยสาวมันเหลือน้อยแล้ว
17: แล้วนี่บ้านคุณป้าอะไรคะ
12: ชื่อป้าแดง
17: บ้านทรงไทยแม่สวยมากเลยค่ะ
12: สวยมากพ่อแม่ก็ทำมาให้แล้วส่วนบนนะคะดั้งเดิมอะค่ะแต่ด้านข้างเราจะต่อเติมมาทีหลัง

0: ลักษณะบ้านเรือนไทยมีให้เห็นหลายหลังครับส่วนใหญ่เป็นมรดกตกทอดมาจากรุ่นบรรพบุรุษ
1: เรียกบ้านปวีอันนี้บ้านเจ๊โจพี่โจออกมาคุยเร็วอันนู้นบ้านอาจารย์แห้ว
0: เราสังเกตนะครับว่าบ้านที่อยู่ติดริมคลองเลี้ยงหมากันแทบทุกบ้านเพราะว่าพวกมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนรปภ.คอยส่งเสียงแจ้งเหตุให้กับเจ้าของบ้านได้ว่ามีใครมา
2: บ้านอาจารย์อะไรคะ
1: อาจารย์สายพินหรือลูกพินวะพินยา
2: พ
1: ิน
2: ยา
1: จะเรียกแต่อาจารย์แห
2: ้
1: ว
2: อ๋อบ้านอาจารย์แห้ว
3: บ้านมรดกนะคะ
1: ใช่อาจารย์ยายอ่ะบ้านนี้ก็ถ้าจะนับอายุก็ร้อยกว่าปีแล้วแต่ก่อนเรากับเพื่อนกันเคยเลือกบทไปโรงเรียนว่าพิกุลบางใหญ่นะแต่เขาเรียนต่อเราไม่ได้เรียนเพราะว่าพ่อแม่เราลูกเยอะ
3: ชีวิตริมคลองของเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ
1: ที่เปลี่ยนแล้วอยู่แล้วน่ะดูสิแต่ก่อนเป็นบ้านแล้วมันเป็นอะไรแล้วน่ะ
4: มีทั้งที่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยน
1: ที่ไม่เปลี่ยนก็คือ
4: สายน้ำหลักบ้านคนแต่ว่าก็ยังอยู่คงเดิมคนเก่าๆก็ไปกันหมดแล้ว
1: ถ้าไปก็คิดว่าไม่บอกใครไปเงียบ
0: จากคลองหัวคูในเรามาต่อกันที่คลองอ้อมหรือว่าคลองอ้อมนนเป็นคลองที่มีความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 17.5 กิโลเมตร
5: ในคลองอ้อมนี่ยังมีเรือนไทยสวยๆนะที่เป็นเรือนไม้โบราณยังมีอยู่นะครับ
0: ที่นี่เราเจอกับพี่ตีเป็นชาวชุมชนริมคลองอ้อมนนบอกกับเรานะครับว่าถ้าล่องเรือไปตามสองฝั่งจะเห็นวิถีชีวิตของผู้คนสองฝั่งน้ำที่ยังคงวิถีดั้งเดิมอย่างชัดเจน
5: ลักษณะบ้านเรือนไทยนะครับที่อยู่ริมคลองอ้อมของเราเนี่ยนะครับที่อยู่ในนี้ก็จะเป็นเรือนไม้หมดเลยฮะทุกหลังนี้ต้องมีท่าน้ำสำหรับขึ้นลงคือทุกบ้านเนี่ยต้องหันหน้าริมคลองหมดนะฮะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีถนนนะครับแล้วการจราจรใช้ทางน้ำเป็นหลักบ้านหลังนี้ก็หันหน้ามาหาน้ำเหมือนกัน180เลยดีกว่าที่มองดูเนี่ยทุกบ้านจะมีศาลาท่าน้ำหมดชาวบ้านก็ยังต้องซื้อของทางเรืออยู่นะครับเนี่ยอันนี้นี่เรือปลาทูของเรานะครับก็จะแวะขายตามบ้านไปด้วยนะฮะคุณลุงก็แวะมาซื้อปลาทูไปแล้วอันนี้กดแตรเรียกคนนะครับ
0: พี่ตีเล่าเพิ่มเติมครับว่าเรือสำหรับคลองแถวนั้นนอกจากจะใช้สัญจรแล้วยังจำเป็นสำหรับการค้าขายอีกด้วยล่ะครับ
5: ตรงนี้ก็เป็นเรือขายปลาทูนะครับที่อยู่ในคลองอ้อมของเรานะครับเรือเขาจะขายเป็นเวลาก็ที่ขายอยู่ตอนนี้ก็คือ10 โมงเช้าถึงแค่บ่าย 2นี่
0: เรือขายปลาทูของที่นี่มีเหลือแค่3ลำเท่านั้นคือเรือของลุงชัยพี่หนึ่งและลุงรง
6: เรือของคุณลุงอะไร
5: คุณลุงชัยครับ
6: คุณลุงวันชัยสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
5: คุณลุงชัยจะเป็นเจ้าประจำเจ้าหนึ่งที่วิ่งในคลองนี้นะครับ
0: ลุงชัยเป็นคนขายปลาทูโดยขับเรือขายนะครับมากว่า40ปีแล้ว
5: นะเหมาหมดเลยเปล่าซื้อกี่แขกครับเนี่ย
6: ซื้อปลาทูประจำหรอคะซื้อไปกินเองหรือว่าไปให้แมว
8: กินครับซื้อทีเยอะหลายวันเนี่ย
9: สองสามวันนะครับ
6: แล้วเราจะรู้ได้ไงก็ว่าเรือมาแล้ว
10: เขาขับมันรู้กันเองไงบอกไม่ถูกนั่นแหละการขับแต่ละคนการเร่งเครื่องไม่เหมือนกัน
0: พี่ตีบอกกับเราว่าปลาทูที่จะนำมาขายจะถูกต้มอยู่ที่โรงต้มปลาทูเก่าแก่นะครับที่อยู่คู่กับคลองอ้อมนนมากว่า80ปีเลยละครับ
5: จอดเทียบเลยครับจอดเทียบเลยวันนี้ปลาเยอะเลยแพปลาทูของพี่ตุ๋ยยังต่อยอดมา
11: ทำกันมาเรื่อยๆแล้วก็จะมาตกถึงรุ่นเตี่ยผมแล้วก็มารุ่นผมเนี่ยดูริมคลองชายคลองต่างคนต่างซื้อต่างขายกันครับ
0: แต่เดิมนั้นที่นี่ใช้วิธีการนึ่งนะครับก่อนที่ต่อมาจะปรับเปลี่ยนเป็นการต้มแทน
5: สวัสดีครับพี่ลุงครับสองโรงที่เหลืออยู่เก่าแก่นะครับอายุ80กว่าปีแล้วทำหน้ารุ่นกงแล้วก็ในอดีตเนี่ยตอนสมัยก่อนเนี่ยที่เนี่ยเขาเรียกว่าแพปลาทูตอนเช้าๆเนี่ยเรือที่มารอรับปลาทูเนี่ยก็จอดรอเป็นแพเลยฮะมาผูกต่อกันเป็นแพเลยคนก็เลยเรียกที่นี่ว่าแพปลาทูแต่จริงๆก็คือเป็นโรงหนึ่งปลาทูเนี่ยแหละครับ
0: ลุงรงลุงชัยและพี่หนึ่งจะตื่นแต่เช้ามาช่วยทำปลาทูใส่เข่งที่โรงปลาทูก่อนที่จะออกไปขายช่วยกันจนกลายเป็นญาติพี่น้องกันไปแล้วล่ะครับ
3: นี่คือหนุ่มที่สุดของโรงปลาทูนี้
12: สวัส
7: ที
9: ่ในปลาทู
7: ปลาทูอยู่นี่แท้ๆเลยปลาทูเนี่ย
0: เฮียตุ๋ยบอกกับเราว่าเรื่องการเรียงปลาทูก็มีเคล็ดลับการเก็บหัวเก็บหางนะครับ
11: เนี่ยเราจะต้องเปิดที่ข้างเหงือกค่อยๆโน้มลำตัวกับโน้มที่หัวมามือขวาลีบมาที่หางมือซ้ายจับไปที่หูของปลาหรือหัวปลาแล้วก็ไทยวางแล้วก็กดตัวปลาให้มันกัดทับพอดีกับรูปของเข่งทำให้ปลาเนี่ยต้มออกมาแล้วหนังตึงและท้องจะไม่แตก
12: ปลาหัวหลุดหัวลุ่ยเราก็จะคัดออกนะท้องไม่ดีเราก็คัดออกเราจะใช้ปลาที่มันตัวดีมีคุณภาพพอเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาไปเนี้ยบเอาไปจัดเรียงลงกระทะ
11: อันนี้คือกระทะสำหรับต้มชื่ออีกอย่างนึงเรียกว่าเตี๋ยวนะครับสมัยโบราณอ่ะดั้งเดิมเลยอ่ะข้อดีคือมันไม่อุ้มน้ำฮะยกแล้วมันจะโล่งคือถ้าใช้แบบกระทะอลูมิเนียมแล้วมันจะยกไม่ได้เลยฮะมันจะร้อนมาก
13: วันนึงเฮียต้มกี่กระทะคะ
11: ประมาณทัก50กระทะอย่างต่ำที่สุดอ่ะเข่งรวมๆแล้วจะใช้ถึงวันละ 1,000-1,500 ใบครับยกกระทะใส่ลงไปในหม้อต้มแล้วก็เอาลูกตุ้มเหล็กทับไว้เพื่อไม่ให้ปลามันลอยถ้าไม่ใช้ความร้อนมากหรือไม่ให้เดือดมันจะเหม็นคาวเตี๋ยกับแม่ก็ทำกันมาเป็นการนึ่งแต่ในตอนนี้นึ่งมันนึ่งไม่ทันเราก็เปลี่ยนมาเป็นการต้มในหม้อต้มอย่างที่เห็นนี่นะครับต้มได้ทีละ1กระทะครับกระทะนี่เราใช้เล็กประมาณ35เข่งข้างหน้ายังไงข้างล่างก็อย่างนั้นเนี่ยข้างหน้าสวยข้างล่างก็ต้องสวยเหมือนกันไซส์นี้เป็นไซส์จัมโบ้นะครับไซส์พิเศษเลยนะครับ
0: ปลาทูที่ต้มแล้วนั้นส่วนหนึ่งจะถูกนำไปขายในตลาดและอีกส่วนหนึ่งก็จะถูกขายทางเรือโดย3คนนี้นะครับ
13: หมดไม่กี่แข่งคะลุง
14: 120วันนี้เยอะหน่อย
13: ลุงชายวันนี้ไปกี่แข่งคะ
15: 100คร
16: ับ แต่ก็จะเน้นปลากลางกับปลาใหญ
0: ่วันนี้ลุงชัยไปสายคลองอ้อมนนลุงรงไปคลองบางคูรัตและพี่หนึ่งก็ไปไกลหน่อยไปสายคลองบางกรวยนะครับเสียงเรียกลูกค้าก็มาจากแตรที่ได้ยินนี้แหละครับ
15: บีบแกสัญญาณแกนี่นะ
0: ชีวิตริมคลองของคนจังหวัดนนทบุรีนั้นโชคดีนะครับเพราะว่ามีเรือมาเสิร์ฟปลาทูให้ถึงหน้าบ้านทีเดียว
13: ลุงสวัสดีค่ะ
17: สว
13: ั
17: สดีครับ
13: วันนี้ซื้อปลาทูกี่เข่งคะ
17: 6เข่งพวกแม่แม่หมา
13: คนไม่กินบ้างเหรอคะ
17: คนอย่างอื่นเรามีกินเยอะ
15: นี่ดูว่าการบริการเห็นไหม
13: เวลาเราตะโกนเรียกยังไงคะโบกมือ
18: ครับโบกมือถ้าไม่ได้ยินก็ใช้เสียง
13: พี่จำได้ยังไงคะว่านี่เป็นเรือปลาทู
18: เสียงเรือเขาจำได
19: ้ต้องรีบนิดนึงเพราะผมวิ่งไกลก็ทำปลาทูมาตั้งมาตั้งเล็กๆกันแหละเด็กๆได้การจะแหละแต่เพิ่งจะมาลงเรือขายจริงก็ประมาณสักสิบกว่าปีสมัยก่อนตลาดยังไม่ค่อยมีก็คือทนขายแต่พูดตามในคลองนี่แหละวันนี้ไม่ซื้อเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้ก็ซื้อก็ไล่ๆกันไป
0: ราคาปลาทูขายเข่งละ20ถึง100บาท
15: เข่งละ20
20: เข่ง35
15: เข่งละ50เข่งละ100
9: สวัสดีค่ะนี่ลูกค้าประจำเหรอคะ
13: ค่ะมาหลายปีค่ะวิ่งแมสค่ะ
9: ซื้อครั้งหนึ่งเยอะอย่างนี้เลยเหรอคะพี
15: ่ซื้อทุกวันพุธกับวัน
21: ทุกวันพุธ7วันทุกทีทำได้แล้วครับ
0: ลูกค้าของเรือปลาทูนั้นมาในทุกลีลานะครับ
13: วันนี้สั่งกี่ตัวคะสั่งไว้เหรอคะ
22: 100บาท
13: แล้วมาเอาวันไหนคะ
22: วันนี้จ้ะ
9: ซื้อกันมากี่ปีนะคะคุณพี
22: ่ซื้อสมัยพี่ยังเด็กวัยรุ่นเลยตอนนี้ก็เกษียณแล้ว
21: พ
22: ี่ก็ขายกันหนุ่มๆอายุเท่าไหร่จะ80แล้วพี่ลง
21: เท่าไหร่จะ80อ่ะ
0: แทบทุกคนที่เราได้เจอพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าซื้อปลาทูกับลุงรงมาตั้งแต่ตัวเองเป็นเด็กรู้จักและผูกพันกันมานานกว่า40ปีแม้ปัจจุบันลุงรงอายุ80กว่าปีแล้วแต่ก็ยังไม่เลิกขายนะครับ
21: เอาแบบไหนครับ3เข่ง100ก็มีเข่ง35แล้วก็เข่ง20
9: ที่ทางร้อยเป็นลูกค้าลุงรงมากี่ปีแล้วคะ
22: ก็ตั้งแต่เกิดมาก็กินแต่ปลาทูตะลงอ่ะต้องรอปลาทูตะลงคนเดียวเราจะรู้เวลากันแต่ถ้าเราไม่อยู่ตรงนี้
1: เราจะปักธงสีแดงไว้ในสัญลักษณ์ของเขาเขาบอกวันนี้ก็จะตำน้ำพริก

0: ปลาทูปลาชะอม
1: รู้จักตั้งแต่เด็กๆ
2: เขาแก่กว่าผมอีก80กว่าแล้ว
1: เฮ้ยพวก18
3: ซื้อกันมากี่ปีแล้วคะพี
4: ่40-50ปีแล้วมั้ง
3: ก็ยังนิยมซื้อทางเรือกันอยู
4: ่ใช่
5: ลุงรงบอกกับเราว่าลูกค้าบางบ้านก็จะให้ลูกสมุนก็คือน้องหมามาดักรอเรียกประตูให้นะครับถ้าหมาออกมายืนรอก็เป็นอันรู้กันว่าบ้านนี้จะซื้อปลาทู
1: ก็มองที่หมาอย่างเดียวหมาออกมาก็จอดแ
6: หละหมาออกมาดิแสดงว่าจะจิตต้องซื้อแน่วันนี้
1: บางทีจะลองบีบแกแป๊ะแป๊ะลองนี่มานู่นไปนู่นแล้วเขาจับเรือยาวไปนู่น
6: ติดกันแล้วครับขายไปขายกันมา
5: เราสังเกตนะครับว่าคนขายปลาทูทางเรือจะใช้ทุกทักษะและเทคนิคเลยล่ะครับปากก็คุยกับลูกค้ามือก็แพ็คปลาทูเท้าก็เกี่ยวบันไดท่าน้ำไม่ให้เรือลอยออกไปจากท่านะครับ
1: แล้วเดี๋ยวเราไปขายตรงไหนต่อ
7: เนี่ยแวะไปเนี่ยเข้าคลองเล็กมั่งอะไรมั่งเนี่ยครับ
1: เวลาเข้าซอยเล็กๆนี่เราต้องระวังอะไรบ้าง
7: ครับเออไม้เก่าอะครับ
5: คนขายปลาทูทางเรือก็ต้องระวังอุบัติเหตุด้วยเช่นกันนะครับทั้งจากเศษสวะที่ขวางทางเรือจากตอไม้ใต้น้ำจากเรือที่อาจจะพุ่งมาชนกันได้หรือแม้แต่ฝน
7: เป็นไรป่ะนะไปไหนแวบไปเนี่ย
3: คิดหนึ่งแล้วถ้าฝนตกเนี่ยค่ะเราต้องคลุมผ้าไว้ตลอดเลยเหรอคะ
8: เพราะปลาจะโดนน้ำฝนมากไม่ได้โดนเป็นเมือกแต่เห็นฝนมาเราก็หลบแล้วแล้วแต่ตรงไหนที่จอดได้เราก็จะจอด
1: แล้วลุงเคยเจออุบัติเหตุไหมคะ
7: เรือฟั่งนะครับ
1: ตามเข้าไปได้ไหมคะ
7: มันไม่ไหวครับถ้าเกิดเจออุบัติเหตุมันไม่คุ้มกันนะครับ
1: ทำไมลุงเข้าไปได้
7: ก็ลุงพอรู้ไงว่าเราเข้าประจำจะอดพลาดไม่ได้ฟั่ง
5: การขายปลาทูของทั้ง3คนนั้นเริ่มกันที่9โมงเสร็จประมาณบ่าย2วันหนึ่งต้องขับเรือนับ10กิโลเมตรไปตามคลองต่างๆเห็นแล้วก็ต้องยกนิ้วให้เลยล่ะครับ
9: วันที่เราขายคือคนพื้นเพทั้งนั้นถ้าพื้นที่ถ้าปลาไม่มีมาวันเดียวนะคุณวิ่งไปเป็นอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยเขาก็ไปซื้อคุณแล้วต้องคัดปลาไม่ใช่ว่าตากันว่าเอาปลาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่
10: กินอยู่เจ้าเดียวเนี่ยค่ะ
11: อยู่ว่าที่สด
1: โอ้
11: สดมากลองไหมคะ
1: ยังไม่ได้ลองเลยค่ะ
12: โลกโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
1: ลุงจะทำขายแบบนี้ไปอีกนานมั้งคะ
7: ก็ดูโอกาสจนฝ่าแบบคนซื้อจะหนีหมดอ่ะ
5: ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการวันนี้นอกจากจะอิ่มเอมกับเรื่องของชาวสวนเมืองนนท์แล้วปลาทูที่เห็นก็น่ากินเหลือเกินนะครับ
13: เราจะเปลี่ยนอะไร
14: อร่อยค่ะ
13: ตัวตน
5: แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud

0: หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: จัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเรากลับมาที่ถิ่นเก่าอีกแล้ว
1: คุ้นเคย
0: ช่างช่วย
1: หมดนะ
0: ใช่แน่นอนเลยนะฮะพอมาช่างช่วยทีไรก็นึกถึงงาน DIY ทุกทีพอนึกถึงงาน DIY ทีไรก็นึกถึงคุณหันสาดวงใจทุกทีนะฮะวันนี้ก็นัดพี่หันสาที่นี่แหละ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีชิ้นงานมาให้ DIY กันอีกแล้วว
1: ันนี้จะเป็นเก้าอี้หรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่แล้วพี่อันสาเขาสาบานแล้วเขาจะไม่ทำเก้าอี้แล้ว
1: อ๋อปีนี้เขาจะไม่มีเก้าอี้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้เห็นเก้าอี้มือพี่หรอกแต่ว่าวันนี้จะเป็นอะไรนั้นต้องไปติดตามชมครับไปดูเลยเอาละครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย
1: เปิดให้เปิด
0: เฟรมโป๊ะโป๊ะนี่เหรอเ
2: ออกระลังเลยใช่ไหม
0: นี่ต้อนรับพี่อันสากลับมา
1: ใช่แล้ว
0: ไม่เจอนานเหมือนกันนะฮะ
1: ดีใจมาก
3: นิดนึง
0: คือพี่สางานเยอะไงฮะคิวก็แบบไม่ค่อยได้แล้วก็
2: ก็คิวกันข้ามปีอ่ะ
0: เออ
1: โอ้ข้ามปีก็แต่ว่ามีงานเดียวแต่ว่าเขาจองปีหน้า
2: ใช
0: ่อย่าพูดเรื่องจริงตรงนี้อ่ะโอเควันนี้ชิ้นงานของเรานี่เป็นอะไรฮะเนี่ยโอ้โห
2: เป็นพาร์ติชันสำหรับกั้นแบ่งห้องแบ่งโต๊ะทำงานอะไรประมาณนี้
0: พาร์ติชัน
2: ใช่
1: พาร์ติชัน
0: แบ่งห้องแบ่งโซนแบ
1: ่
0: งโซ
1: นฉากกั้นฉากกั้น
0: สูงไหม
2: ความสูงอยู่ที่เมตร70
0: อ๋อแบบเลยหัวนิดเดียว
2: เหมือน
0: พาร์ติชันถ้าเกิดวันนึงไม่ออกพวกห้องแต่งตัวที่แบบมีฉากเหมือนฉากพับ
1: แล้วก็พับได้เหมือน
0: แล้วก็เข้าเดินเข้าไปข้างหลังไม่เห็นมันข้างหลัง
1: มันข้างหลังที่แบบปุ๊บมี
0: อ๋อพาร์ติชันทำจากไม้อะไรเอ่ย
2: ไม้สนครับ
0: คือแบบว่า

0: แค่บางตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราจะใส่ชั้นเข้าไปในตัวพาร์ติชัน
1: นั่น
0: นะสำหรับถ้าเกิดเวลาเราไม่ใช้เราพับเก็บเราสามารถดึงชั้นตัวนั้นออกมาได้
1: มันจะรวมเป็นอะไรคะพาร์ติชันกับชั้นรวมเป็น
2: พาร์ติชัน
0: ผ่านอีแก้มีไหม
3: ชงมาดูไปยังไงผ่านวรรณยุกต์ไปถูกอ่ะดิฉันชั้นโอเคมันก็คือจะเป็นมัลติเพอร์เพสด้วย
0: ใช่ครับ
3: ใช้งานได้หลากหลายนะฮะทั้งเรื่องของว่าปกติพาร์ติชันก็เป็นพาร์ติชันธรรมดาวางพิงก็ไม่ใช้อะไรไม่ได้
0: ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลย
3: แต่นี่ก็คือเป็นชั้นได้ด้วย
0: เป็นชั้นได้ไว้เก็บไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วก็ไว้วางเอกสารวางอะไรเราได้เลย
3: อันนี้มาดูโครงสร้างหลักก่อนละกัน
0: โครงสร้างหลักก็คือไม้เนี่ยไม้โครง
3: ไม้โครง
0: ไม้สนโครงหนาเลยตัวนี
3: ้อันนี้ถ้าให้เดาก็คือมันเป็นเฟรม
0: ใช่ครับทำเป็นเฟรมเป็นอะไรพวกนี้สำหรับไม้ตกแต่งพวกนี้
1: หนานี่หนาเท่าไหร่คะ
0: ความหนา2เซน
3: 2เซนเนี่ย
0: คือ20มิล
3: เออ20มิลนะครับก็เป็นไม้หน้าที
0: ่ใช้ตัวนี้เป็นเฟรม
3: เฟรม
0: ฮะเต็มเฟรมแล้วส่วนไม้สนบางตัวเนี้ย
3: ลูกฟัก
0: ลูกฟัก
3: นี่ลูกฟักคืออะไรลูกฟักคือเวลาที่มีเขาเรียกว่าถ้ามีตัวบานกรอบแล้วคุณจะสอดแล้วเข้าไปมันจะกลายลูกฟัก
0: ซึ่ง
3: ลูกฟักเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทุกวัสดุเลย
0: ได
3: ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมัยก่อนก็จะมีลูกฟักที่เป็นไม้ที่เป็นกระจกนะฮะจะเป็นหน้าต่างเป็นบานประตูหน้าต่างแต่ถ้าเกิดว่าหลังๆมานี้มันก็จะมีวัสดุทดแทนอย่างเช่นอะคริลิกลูกฟักอะคริลิกก็ได้นะลูกฟักคือการสอดก็อย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้มันอยู่ตรงโดนหนีบอยู่ระหว่างเฟรม
0: ใช่ครับนะฮะแล้วก็ใช้ตัวพวกจะเป็นเดือยหรือใช้ตะปูหรือสกรูยึดก็ได
3: ้อธิบายว่าทำไมต้องมีลูกฟักคือหลายคนอาจจะงงว่าทำไมไม่เอาไม้แผ่นเดียวทำไปเลยล่ะมันจะได้แบบจบบางทีมันไม่มีไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นหรือว่าไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นมันราคาแพงหร
0: ือ
3: ว่าเราอยากจะเล่นลูกเล่นมันไม่สวยอย
0: ่
3: างเงี้ย
0: ใช่คร
3: ับลวดลายการสลับสีต่างๆมันก็เลยมีเรื่องของลูกฟักเข้าม
0: าน
3: ะครับฟังก์ชันต่างๆด้วยเช่นถ้าเกิดเป็นกระจกมันก็จะมีความโปร่งแต่มันก็เป็นเนื้อเดียวกับไม้ไม่ได้เพราะนั้นจะเป็นต้องทำเป็นบานกรอบขึ้นมาแล้วก็สอดกระจกเข้าไปมันก็จะกลายเป็นบานกรอบที่มีลูกฟักกระจกนะคุณไปเวลาไปร้านสั่งบานประตูหน้าต่างรุ่นนี้ถ้ามีคำว่าลูกฟักเข้ามาเข้าใจแล้วนะครับว่าลูกฟักคืออะไร
0: ใช่
3: ฮะโอเคอันนี้มันจะสอดยังไงมันเป็น
0: ตัวนี้พี่ตัวไม้แบนเราจะตัดที่170นี่ตัวนี้เลยแล้วตัด
3: มันไม่เป็นแบนต้องทำไงอ่ะ
0: แล้วเราจะมาซ้อร่องลักษณะน
3: ี้โอ้มีการซ้อร่องนี่ไง
0: การซ้อร่องของความหนาของเท่ากับตัวที่เราจะใช้ทำ
3: ถูกต้องถูกต้อง
0: เอาตัวไม้ตัวนี้มาดีกว่า
3: โอเค
0: เดี๋ยวผมจะ
3: ตัดต้องสอดสินะในนี้อันนี้คือเราใส่ไว้นะฮะ
0: ครับ
3: อ๋อแน่นๆ
0: ม
3: ัน
0: จะพอดีเป๊ะเลยเราทำขนาดเป๊ะเลยความ
3: แน่นนะฮะเข้าไป
0: ตัวนี้คือตัวลูกฟัก
3: ครับ
0: อ่าฮะ
3: นี่นะฮะ
0: แล้วตัวนี้คือตัวบ่าด้านล่างเดี๋ยวเราจะซ้อบ่า
3: อ
0: ๋
3: อคืออย่าง
0: น
3: ี
0: ้กับบ่าด้านบน
1: ข้างล่างนี้
3: ถูกไหมอย่าง
1: น
3: ี้ไหม
0: ใช่ครับถูกครับอ่าฮะเราจะรับล็อกทั้งหมดเลยสามชิ้นแล้วส่วนตัวเนี้ยนี่คือบ่าตัวกลาง
3: ครับ
0: มันจะมีตัวกลาง
3: ตัวกลางก็คือว่ามันต้องมีทั้งแผ่นนี้อยู่บนอยู่ล่าง
0: ใช่ครับ
3: อยู่ตรงกลางได
0: ้ให้มัน
3: ที่ซอยเนาะ
0: ถูกครับ
3: อันนี้คงซอยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกฟักยาวเลยบางทีมันมีการบิดการนี่ของไม้ได้ไม้เวลาพาดช่วงยาวเกินเมตร20อะไรเง
0: ี้
3: ยมันก็จะมีเรื่องของการโก่งงอได้เพราะว่ามีมันไม้เนื้ออ่อนด้วย
1: อารมณ์เดียวกับเสาคาน
3: ใช
1: ่คานยาวเกินไปต้องมีเสามาช่วย
3: แล้วถูกต้องมีการมีค้ำมีอะไรดามไว้นะฮะโอเค
0: ส่วนนี้เราก็จะใช้พวกทิมเมอร์ที่เบอร์ขนาดเท่าตัวลูกฟักซ้อร่อง
3: ซึ่งทิมเมอร์เราตั้งได
0: ้เราตั้งได้ครับต่ำสูงได้หมด
3: ต่ำสูงหาหัวที่มีขนาด
0: เท่าก
3: ับหน้าความกว้างหน้าหมาย
0: ถูกต้องครับ
3: โอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็รู้คร่าวๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องโครง
0: ครับ
3: อันนี้คือเมตร70
0: เมตร70
3: ยาว1เมตร70ก็ประมาณ
1: เราหน้ากว้าง
0: หน้ากว้าง40เซนครับ
3: อ๋อนี่ไง
0: ขนาด
1: 40เซนนี่รวมกรอบด้วย
0: ใช่ครับรวมกรอบ
3: รวมเฟรมด้วยเพราะฉะนั้นเห็นว่า30
1: เพราะฉะนั้นเวลาไปตัดอะไรต้องคำนวณนะ
0: ต้องคำนวณนิดนึง
1: เวลาเราซ้อลึกเข้าไปอย่างเงี้ยไม้จะหายไปเท่าไหร่นะจะเหลือเท่าไหร่เอามาบวกกันนี่ต้องคำนวณส่วนที่จะทับกันด้วยนะ
3: ประกอบร่างเลยดีกว่าคุยแล้วลุยแล้วครับ
0: ครับผม

0: ใช่ครับเพราะว่าไม้ตัวเนี้ยความหนามอยู่ที่20มิล
1: เ
0: ราจะให้มันไม่เลยออก
2: ถ้าไม่ทะลุ
0: ก็15มิล
1: มันมีแรงยิงเข้าไปฝังเข้าไปใช่ไหมฮะโอเค
0: เราก็ยิงไม่กี่จุดยิงหัวกลางท้าย
1: จริงๆปืนยิงตะปูลมเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะแบบยึดแน่นแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่กาวด้วย
0: ใช่ครับแน่นแข็งแรงนี่ใส่กาวไปเลยก็ได
1: ้กาวนี่คือเป็นตัวที่ทำให้ยึดกัน
0: ถูกต้องครับ
1: แต่ว่าตัวปืนเนี่ยเอาไว้แบบว่าเหมือนประคอง
0: ใช่
1: นะ
2: ให้กาวมันติด
0: ใช่ถูกต้องครับ
2: ก่อนที่จะประกอบเข้าไปเวลาเราทำเป็นชนิดเราต้องทำการขัดกระดาษทรายอะไรให้เรียบร้อยก
0: ่
2: อน
0: กระดาษทรายขัดหลังจากประกอบเสร็จแต่ตัวลบเหลี่ยม
2: อันนี้เราพี่สาวทำอะไรมาคะ
0: อันนี้ไม้มันเป็นไม้เนื้อนี้อยู่แล้วอยู่พวกไม้สนเนี้ยไม้สีมันจะแบบ
1: ใส
2: มันก็เรียบอยู่แล้วแต่ว่านี่มีการลบเหลี่ยมไป
0: ลบเหลี่ยมไปเพราะว่าไม้ทั่วไปโดยทั่วไปเหลี่ยมมันจะคมอย่างนี
2: ้
0: พอเราประกอบมาปุ๊บมันจะไม่เอาง่ายๆมันไม่มีลวดลาย
2: มันไม่สวย
0: เวลาเราต่อเนี้ยลวดลาย
1: คือนึกภาพอยากให้มันเป็นร่องเล็ก
0: ๆ
1: ร่องแบบร่องซ้อนเข้าไปดูเรียบร้อยสวยงาม
0: ร่อง
1: ประกอบกันปึ๊กสองแผ่นชนแผ่นถ
0: ้
1: าเกิดว่าไม่ได้มีการลบเหลี่ยมมันก็จะกลายเป็นแผ่นเดียวกัน
0: แผ่นเดียวกัน
1: สีไม่สวยด้วย
0: เหมือนเส้นเล็ก
2: ๆงานดูไม่เรียบร้อยดูไม่ละมุนแบบนี้ก็คือละมุนขึ้นมา
1: เป็นทริคนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากต่อแผ่นแล้วดูสวยงามอะไรเงี้ยก็จริงๆอ
2: ัน
1: น
2: ี้ก็เรียบก่อน
1: ไอเดียเขาดีโอเค
0: อ่ะ3ชิ้น
1: ประกอบเลยไหม
0: ตัวประกอบเลยผมขอลบเหลี่ยมมนตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบ่าล่างอ่ะเราทิมเมอร์ดอกมันกลมเราจะลบแค่นิดเดียว
1: นิดเดียว
0: ก็จะลบแค
1: ่ลบแค่นี
2: ้
0: ลบแค่นิดเดียวเพื่อให้มันเป็นมนอยู
2: ่ด้าน คุณผู้ชม
1: สังเกตนะฮะสังเกตว่าไม่สนเนี่ยขัดนิดเดียวมันไปแล้วนะเห็นไหมขัดนิดเดียวเองไปแล้วนะฮะไม่ได้บอกว่าอุ้ยต้องลำบากยากเย็นอะไรไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะฮะ อันนี้คือ
2: ไปเยอะด้วยนะคะเวลาขัดต้องระวังนะ
1: ที่บอกนี่คือเตือนด้วย
2: ความหนาเปลี่ยนเลยนะ
1: ใช่บางทีขัดเพลินบางใช่ไ
0: หมบาง
2: แล้วล็อกไม่อยู่ใช่
0: เด
2: ี๋
0: ยวขัดแค่
1: นิดเดียวนิดเดียว
2: ใช่
1: นิดเดียว
0: มุมนิดเดียว
2: แต่จะเห็นว่าพี่สาไม่ได้ขัดทั้งด้านขัดแค่มุม
0: เพื่อที่จะลงบา
2: ดด้านมันยังมีความหนาเท่าเดิมอยู
1: ่ครับ
0: เราดูว่ามันจะใส่มุมตรงนั้น
1: นี่ไหมฮะนี่คือ
0: ใช่ครับ
1: ทีมล่างเราเป็นมนไว้นี่ฮะทีมล่างมนไว้แล้วก็เลยทำนี้มนด้วยนะ
2: พอดีกัน
1: อุ้ย
2: ตรงนี้เดี๋ยวช่วยจับ
1: ได้แล้วผมแ
2: หมพอดีเชียว
0: แน่นเนาะ
2: โอ้โหตก
0: โอเคได้ละทีนี้เราก็จะใช้ไม้พวกนี้
1: เล่นอะไร
2: ให้เห็นว่ามันอยู่ไงมันอยู่
0: ก็แล้วก็ใส่ก็ไปทีละแผ่น
2: หน่อย
1: โอ้แล้วตอกไหม
0: ตอกลงไปเลยครับตอกด้านบนก่อนด้านบนก่อนนั่นแหละครับ
1: โอ้ค่อยๆดอกไปอย่าง
0: นี้ตอกเข้าไปเรื่อย
1: ๆตอกอย่างนี้เข้าไปเดี๋ยวมันก็เข้าเอง
0: แผ่นที่สองก็
1: นี่เดี๋ยวให้ดูมุมเนี่ยมุมที่ลบชนมุมที่ลบนะครับมันจะกลายเป็นลายเส้นขึ้นมา
0: ตอกบนเลยครับ
1: วิธีการก็คือจับให้จรด
0: ใช่ครับ
1: เราค่อยตอกใช่ไหมฮะ
0: เพราะถ้าเกิดเนี่ยเราตอกไม้ตรงนี้นะครับสังเกตดีๆบางคนก็จะเอ๊ะประกอบอย่างเงี้ยได้ไหม
1: ได้
0: คุณก็ตอกเข้าไปแต่ถ้าคุณประกบด้านอย่างนี้เลย
1: เทไว
0: ้เนี่ย
1: จรดไว้นี
0: ่ด้านในแล้วตอกด้าน
1: บน
0: ก็จะแน่นเลยตลบมัด
1: แน่
0: ก็จะชิดไปละ
1: พอดี
0: เป๊ะที่เล็ก
1: แล้วก็ดูเนี่ยเวลาต่อกันมันจะมีลายเส้นเกิดขึ้นเส้นนี้เทเข้าเพเข้าด้านในกลายเป็นริมเหมือนริมอย่างนี้นะฮะก็เป็นลายสวยงาม
2: เหมือนซ้อร่อง
1: ใช่เหมือนซ้อร่องซึ่งจริงแล้วมันเกิดจากการที่เราแค่
2: ลบนิดหน
0: ่
2: อยแล้วอย่างนี้อีกด้านในเวลาประกบอ่ะพี่สา
0: วก็คือ
2: ใส่ต้องลบต่อทีเดียวเลย
0: ใช่ครับมันเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูตัวนี้4ชิ้นแล้ว
1: ครับจับไปตรงแนวกัน
2: เอาแล้วอย่างนี
0: ้ฮะ
2: แล้วอย่างนี้ตอกแล้วที
0: ตอกไปเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
2: เอาออกได้ใช่ไหมคะ
0: อันเนี้ยถ้าทางจะแน่นละทีเนี้ยหลังจากนั้นแน่นแล้วครับแน่นแล้วครับตัวนี้แน่นแล้ว
1: นี่หน้าตานี่ไหม
0: นี
1: ่กลายเป็นชิ้นเดียวกันแบบแน่นๆเลยเน
2: ี่
1: ย
2: จริงๆอย่างนี้ถ้าสมมติท่านผู้ชมไม่ใช้กาวไม่ได้ปอกไม่ได้ยิงตะปูอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ไหมคร
1: ับ เราต้องระวังเพราะว่าเวลาใช้เวลานานในตรงนี้มันก็จะเกิดหลวมขึ้นมา
0: ตัวที่เราบอกว่าเป็นบ่ารับเนี่ย
1: มันจะแหกออก
0: เราก็เนี่ยถ้าแน่นแล้วเราก็ปืนลมยิง
1: คือระหว่างแผ่นนั้นไม่ต้องยึดหรอก
0: ไม่ต้องยึดครับ
1: แต่ว่าไอ้ตัวลูกฟางนั้นไม่ต้องยึดเลยแต่ว่าตัวเฟรมไม่ต้องยึดให้มันฟิกซ์แน่
0: แผ่นต่อไป
1: ครับเลื่อนลง
0: อันนี้ทำไมถึงบอกว่าตอกแน่นไปแล้วเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเลื่อนลงแบบนี
2: ้ก็ได้
1: ชนตอกคนเลย
0: อย่างนี้เลยมันจะส
2: มบูรณ์
0: เพราะว่าบางทีอย่างที่ผมบอกต่อแนววางเมื่อตะเกียบแนวนอนอย่างเงี้ยถ้ามันยาวเต็ม มันจะตอกลงลำบากเพราะไม้มันผมว่าไม้ทุกชิ้นมันจะไม่ตกมาเป๊ะออก
1: ถูกต้อง
0: ใช่
1: ใช้วิธียางความอะไร
0: ครับนิดนึงผมจะสาธิตแผ่นต่อไปเราค่อยๆใส่ไปเรื่อย
1: ๆต้องรีบใส่กลางลำก็ได
2: ้โอ้นี่เวลารูดเรามันต้องระวังนะคะถ้ามันมีเสี้ยนมีอะไรอย่างเงี้ยถึงควรจะเอาเสี้ยนออกก่อนนิดนึง
1: เรามาถึงกลางทางแล้วนะเราก็ต้องมาทำโครงขั้นตรงกลาง
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: อย่างที่เราบอก
1: มันก็คือชิ้นบนที่มีซอกบนซอกล่าง
0: ถูกต้องครับ
1: นี้นะฮะเราก็จะใส่เข้าไปถูกไหมฮะ
0: ใส่ลักษณะเดียวกันกับตัวเมื่อกี้แหละ
1: ไม่ต้องมีการลบมุมอะไรใช่ไหม
0: ไม่ตัวนี้ไม่ต้องลบครับตัวกลางเราก็ระวังนิดนึงเพราะว่าบ่าไม้มันบางใช้ค้อนทุบด้านบนเลยครับ
2: ด้านนู้นนิดนึง
0: โอเคนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ตัวต่อไป
1: ต่อนะฮะ
0: เดิม

0: เอาละครับตอนนี้การทริม
1: ทุกอย่างเรียบร้อยหมด
0: ร่องเรียบร้อยเตรียมประกอบ
1: เตรียมประกอบ
0: การประกอบเราจะยึดมันด้วยอะไรนะฮะ
1: ผมใช้ปืนตะปูลมย
0: ิงมันง่ายมันเร็วมันเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
1: แล้วเก็บรอยสวยด้วย
0: เก็บมันไม่ค่อยเห็น
1: มันไม่ค่อยเห็น
2: มันเล็ก
0: ๆซึ่งเราใช้ตะปูสั้นเนาะเนี้ย
1: ตะปูความยาวของดอกตะปูอยู่ที่15มิล
0: เล็กๆ

0: เหลือนิดนึงก็ต่อลงแล้วก็เหลือนิดหน่อยมิล2มิลเราใช้กระดาษทรายขัดได้โอ้ยพอดีเป๊ะ
1: ได้แล้ว
0: เสร็จเร
1: ีย
0: บร้อย
2: อันนี้คือ1บาน
0: คือ1บาน
2: 1บาน
1: ปกติเขาประมาณ4บานก
2: ันเออ33ตอน4ตอนเนี่ย3 3กำลังดี
0: ถ้า
2: คือต้องคิดตอนมันพับด้วยว่าพับมันจะหนาไปไหม
1: ใช่
0: เอาเดี๋ยวผมจะยิงพวกตะปูลมเนี่ย
2: ตรงไหนบ้างครับ
0: เนี่ยจุดเนี้ยจุดรอยต่
1: อ
0: จุดรอยต่อ
2: ตรงที่มีลิ้น
0: ใช่
2: ตรงที่ลิ้นมันเข้าไปอยู่ในไม้แล้วตีเลย
0: โอ้โหยิงเลยไหมยิงเลย
2: ขอแล้วสองดอก
1: ตรงนี้ตรงน
0: ี้ได้ได้เดี๋ยวผม
2: ลักษณะยิงก็คือยิงตรงนี้นะฮะตรงที่ลิ้นไม้มันเข้าไปอยู่ในกรอบ
0: ทำไมผมยิงแค่นี้ทำไมไม่ยิงมุมเพราะด้านนี้ผมถูกซ้อออกม
2: ัน
0: จะไม่มีแล้วต้องยิงเผื่อกลาง
2: ไว้ก่อนติดต่อ
1: แล้วไม่ใช่มายิงตรงนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
2: ยิงนี้ไม่ได้ประโยชน์
0: ไม่ประโยชน์เพราะว่าความลึกของตัวลิ้นเนี่ยแค่หนึ่งเซน
2: ใช่นิดเดียว
0: เดี๋ยวผมยิงด้านนี้ก่อน
2: นั้นตอกแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าตัวไม้แต่ละแผ่นมีเออร์เรอร์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: คือมันจะมาจากโรงงานแล้วก็แล้วแต่มีการทำมันเป็นแพลงเป็นเส้นไม้ขายมาเป็นสำเร็จเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเบี้ยวจะเอียงจะเออร์เรอร์ในตัวแผ่นแต่ละแผ่นอยู่แล้วเวลามาต่อกันคุณก็อย่าคาดหวังมันจะฉาก 100% ไม่มีทาง
0: ไม่ครับ
2: ไม่มีทาง
1: แล้วยิ่งเป็นชิ้นมาต่อกันหลายๆชิ้นด้วยนะแบบเออร์เรอร์ชิ้นนึงมาอาจจะนิดเดียวพอมันต่อๆกันอ่ะ
2: ถูก
1: มันเหมือนบวกเข้าไป
2: ถูกต้องนี่ถือว่าเออร์เรอร์น้อยแล้วนะ
1: ก็คือพอดีแล้ว
2: ใช่เราก็แค่ใส่ออกนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วแต่ว่า
0: เก็บอีกนิดหน่อย
2: แต่หลายคนทำแล้วเสียกำลังใจว่าทำไมเบี้ยวเราทำไม่ฉากหรือเปล่า
1: เป็นปกติน
2: ะฮะก็เรามาทำเรื่อยๆจะได้ทำงานขึ้นรู้จักธรรมชาติของไม้มากขึ้นประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคทำอีกกี่ชิ้น
0: ตัวนี้เสร็จแล้ว1เหลืออีก3ชิ้น
2: อีก3โอ้ทำ4จริงด้วย4บาน
0: ผมดูพื้นที่ไปแล้วไงว่ากี่เมตร
1: แล้วแต่ว่าแล้วก็จะเหลือ
0: ใช่แล้วก็จะเหลือตัวชั้นวาง
2: ครับ
0: อันนี้หลังจากยิงเสร็จอะไรเสร็จผมก็จะโป๊ะอุดรูพวกนี
2: ้
0: เรียบร้อยแล้วก็คำนวณระยะวางของชั้น
2: โอเค
0: กี่ชั้นด
1: ีเดี๋ยวมีชั้นวางอีกเนาะ
0: กี่ชั้นดี
2: ดึงหน้าตาชั้นไม่ออกเลยเดี๋ยวไปทำให้ครบ4แผ่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการเรื่องชั้นดีกว่า
1: ชั้นเดียวก็พอเน
0: า
1: ะ
0: ชั้นเดียวอ่ะ

0: อ่ะมันถึงขั้นตอนนี้แล้วเมื่อกี้ฟังพี่สาอธิบายตอนแรก
1: อ
0: ุ้งผู้ชมฟังดี
2: ๆ
0: ฟังดีๆนะฮะลักษณะแบบนี้เวลาที่เรากางตัวพาร์ติชันออกมาใช่ไหมเปิบเปิบเปิบอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นจึ๊งจึ๊งจึ๊งจึ๊ง
2: ใช
0: ่สี่แง่เงี้ยเงี้ยตัวชั้นเนี่ยนะมันเสียบอย่างนี้เลยเว้ยเสียบผ่านสี่แผ่นเลยแล้วมันจะทำให้ไอ้สี่แผ่นเนี้ยวางนิ่ง
2: ผมจะทำการเอาทิมเมอร์กรีดไม้เส้นตรงนี้ออกให้ทะลุสามชั้น
0: เพราะไอ้ไม้เนี่ยมันไม่ได้หนามากท
2: ิ
0: มเมอร์กรีดผ่านปุ๊บทะลุเลย
2: ใช่
0: ไหมแต่ว่ามันต้องเจาะให้ดี
2: เจาะดีๆวางวางราวนิดนึงหนีบก็เดินเดินทิมเมอร์เลย
0: ก็ตอนนี้คือไม้ก็แน่น
2: ใช่ครับแน่นหมดแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือทำชั้น
1: ทุกชั้นที่เจาะลงไปมันต้องเท่ากันหมดเลยนะไอ้ช่องเนี้ยเพราะว่าเราเสียบเสียบรวดเดียวเลยนะไม่ได้เสียบเป็นแยกกันนะ

0: ถูก
1: ใช่ไหมครับ
2: จริงๆก็ง่ายก็นับแผ่นเอาน
1: ับแผ่น
2: นับแผ่นเอามันก็จะพอๆกันหมดอ่ะ
1: ใช่ครับเพราะแผ่นเนี้ยแผ่นแรกมัน8แผ่นครับมาตรฐานช่องละ8แผ่น
2: ครับโอเคงั้นท่านท่านนึกภาพออกเดี๋ยวเจาะช่องก่อนเดี๋ยวว่ากัน
1: ได้ครับเดี๋ยวผมเจาะให้เลย4แผ่นแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยมาเสียบไม้แผ่น
2: ได้

0: ระยะห่างของบอลครับอย่างเงี้ยค่ะพี่ส
1: า
0: เราจะรู้ได้ไงว่ามันจะต้องใช้กี่อัน
2: ทำไมนี่2หรือทำไมไม่3อันหรือมันต้องห่างกันได้มากสุดแค่ไหนถึงจะต้องมีอีกอันอย่างเงี้ย
1: ระยะตัวไม้ระดับน้ำหนักของไม้ถ
2: ้
1: าเกิดว่าความหนักหรือว่าความกว้างของไม้ตัวบานพับตัวประตูเนี่ยถ้ามันใหญ่กว่านี
2: ้
1: เราจะต้องใช้3เพราะว่า
3: แต่เน้นเบาม
1: ันเบาและอย่างน้ำหนักของมันไม่ได้กว้างมากแค่40เซนระยะ
3: จะต้องขาถ้ามันต้องเล่นได้ก็ติดแผ่นยางได
1: ้เดี๋ยวเราตัดแต่งได
3: ้ก็ขาหน้าติดแผ่นยางได้
1: มากก็ไม่เกิน
3: มิล2มิล
1: ประมาณนั้นตัวที่3แล้วก็ตัวที่4
3: ตัวที่4อยากลองตั้งดูก่อน
1: อ่ะได้ตั้งนั่ง
3: ขอความอุ่นใจนิดนึง
2: ได
3: ้ขอความอุ่นใจ
2: ท
3: าง
2: นี
3: ้น้ำหนัก3แผ่นก็ยังไม่เยอะมากอยู่ดี
1: ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
3: ใช่ได
2: ้นี่
1: ลักษณะการตั้งโดยแบบนี้เลย
3: สุดยอดนะ
1: อ
3: ่
1: ะฮ
3: ะอันนี้ติดนี้นะ
1: ใช่ครับ
3: นี่นะลักษณะนี้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปติดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราวางชั้นกันดูครับ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับชิ้นงานวันนี้นะฮะเป็นพาร์ติชัน4ตอน4บานเฟียบนะฮะที่กางออกมาแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะฮะพับพิงผนังไว้เก็บไว้ก็ไม่เปื้อนที่มาก
1: ใช่
0: แล้วในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันพิเศษด้วยซึ่งเราจะสาธิตให้ดูน
2: ะ
0: ฮะก็คือ
2: นี่เลย
0: สอดชั้นให้ดูฮะ
2: จะ
0: เห็นว่ามีร่องอยู่นะฮะ
1: ที่เราทำ
0: ไว
1: ้
0: นะครับแล้วก็เราจะสอดเข้าไปนะฮะเป็นแผ่นไม้นะครับ
3: ผมสอดแต่ข้างล่างก่อน
0: ดีได้ฮะได้หมดเลยฮะคุณลื่น
1: เว้ยเว้ยมาแล้วมาแล้ว
0: มาเว้ยมาเว้ย
1: อ
0: ันแรกอาจจะยากๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะต่อไปง่ายฮะนี่อ่ะต่อไปฮะเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนอะไรวะเหมือนมายากลเหมือนกันนะสอดดาบเข้าอยู่ในตู้ครับเพราะก็แต่แดดแดดแดดแดดนะฮะแล้วก็คือสอด
1: เป็นสามส่วน
3: ใช่ครับ
1: วันนี้สวยเหมือนกันนะคุณไม่ใช่เล่นเล่น
0: มองจากข้างหน้าคือเรียบร้อยเลยนะ
1: วางของวางอะไร
0: เนี่ยมองจากข้างหน้าคือจะไม่เห็นข้างๆด้วยแล้วก็
3: เราก็ขยับมาให้มันกว้างได้
0: คือสร้างแข็งแรงมากแน่ๆเพราะว่ามันรับแรงโดยเหมือนกับแผงเสาเลย
3: ใช่
0: เออแล้วก็วางของได
1: ้สุดยอดเฮ้ยตั้งแต่ทำมาชอบชิ้นนี้ที่สุดเลย
0: สารภาพออกมาแล้ว
3: ตั้งแต่ทำมาม
0: ันดูใช้งานได้จริงไง
1: ชอบชิ้นนี้ที่สุดเลย
0: แล้วถ้าเกิดว่าอยากได้พื้นที่ชั้นมากขึ้นทำไงอ่ะ
3: พื้นที่ชั้นตัวนี้ใช่ไหมครับ
0: เ
3: ราก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเราดูการใช้งานของชั้นก่อนว่าเราใช้กี่ชั้นถ้าเกิดเราใช้แค่2ชั้นแล้วก็ซ้อแค่2อันหรือถ้าแบบว่าเอ้ยนิดหน่อยของสูงไม่มากก็สัก 4-5 ชั้นแล้วก็คว้านแบบเดิ
0: ม
3: เว้นช่องเนี่ยใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ก็เนี่ยถ้าเพิ่มตรงนี้กับตรงนี้ก็อีกเป็น5ละ
0: หรือเลื่อนออกไม่ได้
1: จะใส่แค่2อันก็ได้ชั้นก็จะสูงขึ้นหรือใครจะวางต้นไม้อย่างนี้เผื่อแบบไปสูงๆอะไรอย
0: ่
1: าง เงี้ยสวย
0: ๆแต่ผมว่าระยะห่างนี้ก็ประมาณกำลังดีนะวาง
1: ตรงสื่อ
0: กำลังไม่ติดนะฮะแล้วก็กระถางต้นไม้แล้วก็พอมีพื้นที
1: ่ดูไม่รกไปด้วยนะคะแต่ก็จริงมีช่องแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแผงกั้นไม่งั้นมันดูทึบไปนิดนึง
0: จริง
1: ถึงแม้ไม่ใช่ใช้เป็นชั้นนะคะเป็นฉากกั้นเฉยๆมีร่องนิดหน่อยก็ทำให้ดูโปร่งขึ้น
0: จริง
1: ด
0: ู
1: ห้องไม่ทึบ
0: โอเคสามารถเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้ได้เหมือน DIY ทุกชิ้นในรายการช่างประจำบ้านนะคะที่พี่อันสาเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับขอบคุณพี่สามารถครับผมครับ
3: ครับผมครับ
0: ครับครับ
3: เดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆฝากเลย
0: ได้เลย
1: อ
0: ันนี้คุณก็สามารถมันเป็นไม้เน
1: า
0: ะคุณก็สามารถไปทาเคลือบผิวอย่างไรก็ได
1: ้
0: จะเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจะเป็นสีเคลือบใสเคลือบด้านเคลือบเงาแล็กเกอร์ได้หมดเลยแม้กระทั่งสีย้อมไม้ที่เดี๋ยวนี้ก็มีขายสำเร็จแล้วนะหลายมีหลายสีมากเลยโทนเฉดเขียวดวงกริดหน่อยก็เฉด

0: มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก1ในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.และในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
0: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
4: มาตรา38พรบจัดตั้งมาตรา43พรบจัดตั้งศาลแรงงานเนี่ยบอกเลยว่าให้ศาลแรงงานพยายามไกล่เกลี่ยให้คู่ความเนี่ยรอมชอมกัน
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิฒวงศ์ทิพย์
1: ครับกลับมาพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับโดยผ่านบัลลังก์คุณธรรมเราเปิดประตูเนี่ยดูศาลผ่านกระบวนการยุติธรรมต่างๆเหล่านั้นทุกเกือบจะทุกภาคแล้วนะฮะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยกันในเรื่องของศาลชำนาญพิเศษก็คือศาลแรงงานวันนี้ก็คงจะมาต่อกันในเรื่องของศาลชำนาญพิเศษนะครับซึ่งเป็นศาลที่อยู่ในหนึ่งในศาลยุติธรรมนะครับแต่มีลักษณะพิเศษนั้นจะมีสาระในตัวรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการต่างๆเหล่านั้นนะครับวันนี้ก็จะได้สาระในส่วนของศาลชำนาญพิเศษแรงงานกันต่อครับ
4: ส่วนภาค6ก็จะลงมาหน่อยไปตั้งที่นครสวรรค์
1: ครับ
4: ก็จัดการกับคดีภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่าง
1: ตอนล่าง
4: เราก็วางหลักอย่างนี้ฮะส่วนภาค7นี่เราก็ไปตั้งที่ภาคตะวันตกไปตั้งที่กาญจนบุรีนะฮะก็จะยาวไปถึงประจวบนะฮะแล้วก็พอภาค8ภาค9ก็ไปตั้งที่ภาคใต้ภาค8ก็ไปตั้งภูเก็ตฝั่งอันดามันภาค9ก็ไปตั้งสงขลา
1: ครับ
4: เพราะฉะนั้นวิธีคิดก็คือว่าสถานประกอบการลูกจ้างอยู่ที่ไหนแล้วมีข้อพิพาทก็ฟ้องยังศาลแรงงานที่สถานประกอบการตั้งอยู
2: ่ครับเรียกง่ายๆว่าใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่น
4: ใช่ครับ
1: ให้บริการเลยนะถือว่า
4: เพราะอันนี้มันเป็นถ้าเป็นตัวชี้วัดก็ต้องถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่ประสบความสำเร็จนะอาจารย์คือก่อนตั้งศาลแรงงานเนี่ยผมเรียนงี้ว่าศาลแรงงานเนี่ยศาลแรงงานกลางเปิดครั้งแรก23เมษายน2523ถามว่าก่อนหน้านั้นคดีแรงงานเนี่ยพิจารณาโดยศาลยุติธรรมทั่วไปเนี่ยคดีแทบไม่มีเลยอาจารย
1: ์
4: คดีที่ลูกจ้างฟ้องนายจ้างเนี่ยเพราะว่าคดีทั่วไปเนี่ยเขาต้องจ้างทนายความเขาต้องเสียค่าขึ้นศาลซึ่งศักยภาพของลูกจ้างในการเข้าสู่ความยุติธรรมเนี่ยเป็นไปได้น้อยมาก
2: เสียเปรียบด้วยใช่ไหมอาจารย์
4: ใช่ครับพอเวลาตั้งศาลแรงงานในปี23ปุ๊บเนี่ยสถิติคดีปีแรกเนี่ยประมาณสัก 2,000 เรื่องอาจารย์
1: โอ้ครับ
4: แล้วก็มันก็ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆพอประมาณสักปี2503 30 31 32อะไรเงี้ยมันจะแตะหลักหมื่นเรื่องพอช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งปี2541ประมาณ 20,000 กว่าเรื่อง

0: อาจารย์ลองเอาวันทําการหารนะฮะวันทําการที่หักเสาร์อาทิตย
1: ์
0: แล้วหารต่อคดี 20,000 กว่าเรื่องมันเป็นคดีที่เยอะมากแต่อย่างน้อยมันก็แสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยการเข้าถึงความยุติธรรมอ่ะมันเป็นจริงเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นจริงเนี่ยถึงเราตั้งดียังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าลูกจ้างมันเข้าถึงไม่ได้เนี่ยมันก็จะบอกสิ่งนั้นยุติธรรมมันก็ไม่ได้ครับ
1: ครับแล้วประเภทของคดีความครับที่เข้ามาสู่ระบบของศาลชำนาญพิเศษอย่างศาลแรงงานเนี่ยมันมีคดีประเภทไหนบ้างครับ
0: ครับคือเราแบ่งแรงงานเนี่ยปัจจุบันเราแบ่งเป็น2ภาคนะอาจารย
2: ์
0: ภาคแรกคือภาครัฐวิสาหกิจนะพวกรัฐวิสาหกิจที่มีข้อพิพาทที่ก็ฟ้องศาลแรงงานนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนอีกภาคนึงคือภาคเอกชนภาคเอกชนก็เป็นเช่นคดีเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างค้างจ่ายค่าล่วงเวลานะครับหรือว่าแม้กระทั่งเงินจากการเลิกจ้างนะครับช่วงนี้ก็มีคดี
2: เยอะ
0: เพราะว่าอาจจะเป็นผลอย่างเช่นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยครับ เราคงฟังข่าวพวกทีวีดิจิทัลพวกนี้ครับ
1: ที่มีการปิดตัว
0: กันนะพวกนี้ก็จะมาเป็นกลุ่มนะครับมาฟ้องที่ศาลแรงงานพวกนี้ก็จะเป็นคดีแรงงานที่เราทำกัน
2: เอ๊ะถ้ามาเป็นกลุ่มแบบนี้เรามันเป็นคดีเดียวไหมหรือว่าต่างคนต้องต่างแยกฟ้องอาจารย
0: ์คือวิธีการก็คือจะฟ้องรวมกันเป็นคดีเดียวก็ได้ครับหรือจะฟ้องแยกก็ได
2: ้
0: คือศาลแรงงานเนี่ยเราจัดการกับคดีกลุ่มแบบนี้จนชำนาญอย่างเช่นโรงงานหนึ่งนายจ้างปิดโรงงานมีคนงาน 400-500 คนตกงานเราจะดีกว่าคน 400-500 คนยังไงวิธีการก็คือว่าเราก็จะมีแบบพิมพ์คำฟ้องให้ไม่ต้องมีทนายความนะฮะเพราะความสามารถในการไปหาทนายความและเสียค่าว่าความก็คงไม่มีลูกจ้างที่ตกงานก็สามารถมายังศาลแรงงานแล้วศาลแรงงานจะมีเจ้าหน้าที่เรียกว่านิติกรนิติกรเนี่ยเขาเป็น legal officer ครับหมายว่าเขาจะเป็นนักกฎหมายแรงงานแล้วทำหน้าที่ให้คำแนะนำนะบอกเลยว่าเขาถูกเลิกจ้างมาอย่างเงี้ยเขาควรจะได้อะไรไงบ้างและเขาต้องการฟ้องไหมถ้าเขาต้องการฟ้องเราก็จะมีแบบพิมพ์คำฟ้องให้นะเขาก็เพียงกรอกข้อความถ้ากรอกข้อความในแบบพิมพ์ไม่เป็นนิติกรก็คอยช่วยแนะนำเราเคยถึงขนาดว่าคนงานอาจารย์เขียนหนังสือไม่ได้ฟ้องคดีแรงงานได้แต่เป็นคนงานก่อสร้างถูกเท่าแก่เลิกจ้างแล้วไม่จ่ายเงินมาถึงก็เขียนหนังสือไม่เป็นนิติกรก็บอกข้อจริงเลยแล้วนิติกรก็ช่วยเขียนให้
1: ครับ
0: นะฮะเซ็นชื่อยังไม่เป็นนะอาจารย์ก็ให้เขาพิมพ์แปะโป้งก็สามารถฟ้องได
2: ้
0: คือมันก็เป็นสิ่งที่ดูแล้วมันเป็นสิ่งที่ความยุติธรรมที่เข้าถึงจริงอาจารย
2: ์คือไม่ต้องมีทนายได้เลย
0: ไม่ต้องครับ
2: เพราะระบบที่ท่านอาจารย์บอกมาสักครู
0: ่มันใช้ระบบไต่สวนแต่ก็ไม่ห้ามในการที่คู่ความจะมีทนายความนะครับ
2: ครับ
0: แต่น้ำหนักไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราไม่ต้องการให้แพ้ชนะในทางเทคนิคการต่อสู้คดีแต่เราต้องการให้แพ้ชนะในเนื้อของคดีจริง
1: ครับแล้วในปัจจุบันเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือมันมีการจ้างแรงงานที่เป็นคนต่างด้าวมากขึ้นนะครับอาจารย์ถ้าเปิดกรณีข้อพิพาทระหว่างลูกจ้างที่เป็นคนต่างด้าวกับนายจ้างที่เป็นคนไทยเนี่ยครับมันจะสามารถที่จะนำข้อพิพาทนี้เข้าสู่กระบวนการของศาลชำนาญพิเศษได้ไหมอาจารย์
0: คือไม่ว่าแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพในประเทศไทยเนี่ยรู้แล้วได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยแล้วก็ได้รับการคุ้มครองโดยศาลแรงงานนะครับเราจะแบ่งแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานคนต่างชาติเนี่ยเป็น2กลุ่
2: ม
0: ก็คือระดับบนกับระดับล่าง
2: ครับ
0: ระดับบนเนี่ยเรามีมานานแล้วครับนะพวกชาวต่างประเทศเช่นว่าชาวญี่ปุ่นนะชาวอเมริกาชาวอเมริกันนะครับหรือคนอังกฤษหรือพวกนี้มาทำงานเนี่ยพวกนี้ก็มีอยู่แล้วก็มีข้อพิพาทปลายแต่ว่าอีกกลุ่มนึงก็คือแรงงานที่ระดับพวกระดับล่างหน่อยระดับปฏิบัติการก็อาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนบ้านเราที่เข้ามาพวกนี้ก็ได้รับการคุ้มครองเช่นกันแต่คดีถามว่าเยอะไหมเนี่ยผมเคยรับราชการอยู่ที่ศาลแรงงานภาค7ที่กาญจนบุรีตอนผมไปเนี่ยเข้าใจว่าคดีแรงงานน่าจะเยอะแดงต่างด้าวแต่ข้อที่จริงปรากฏว่ามีไม่มากมีไม่มากอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่กล้าที่จะเข้ามาใช้สิทธิ
2: ์
0: แต่ผมฟังข่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้ครับมีโรงงานที่กาญจนบุรีแล้วก็ใช้แรงงานชาวเมียนมาเนี่ยครับแล้วค้างจ่ายค่าจ้างประมาณสัก200กว่าคนสามโรงงานนะอาจารย์เขาก็มาฟ้องที่ศาลแรงงานภาค7ศาลแรงงานภาค7ก็จัดนิติกรทำคำฟ้องทำอะไรให้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการการไกล่เกลี่ยก็ได้รับการคุ้มครองเท่ากับลูกจ้างไทยครับอาจารย
2: ์อ๋อกระบวนการไกล่เกลี่ยนี้ก็มีอยู่ในศาลแรงงาน
0: ครับอันนี้หัวใจเลย
2: ห
0: ั
2: วใจเลย
0: มาตรา38พ.ร.บ.จัดตั้งมาตรา43พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานเนี่ยบอกเลยว่าให้ศาลแรงงานพยายามไกล่เกลี่ยให้คู่ความเนี่ยรอมชอมกันเพราะเราเน้นเรื่องแรงงานสัมพันธ์

0: งั้นการไกล่เกลี่ยนี่คือสาระสำคัญของคดีแรงงานแล้วก็เราก็มีการไกล่เกลี่ยในศาลสูงเนี่ยนะอาจารย
1: ์
0: อย่างในศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเนี่ยแม้แพ้ชนะในศาลต้นแล้วเนี่ยแล้วคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลสูงเนี่ยถ้าคู่ความอยากจะคุยกันอีกเนี่ยศาลก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้เผื่อว่าเขาจะได้ยุติลงด้วยการพอใจทั้งสองฝ่าย
1: ครับหลายทางมันอยู่ที่ความพอใจนะ
0: ถูกต้องคร
2: ับ แล้วก็คือว่า
1: เป็น
2: การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างด้วยแม้ว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นข้อพิพาทกันแต่ว่าทุกอย่างถ้ามันจบลงเอยได้ด้วยดีสังคมเราก็น่าจะมีความสุขนะครับ
1: ครับ
2: ผมและสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์พงษ์รัตน์เครือกลิ่นนะครับรองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษแรงงานเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ให้ความรู้และเกี่ยวกับเรื่องแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวกับคดีชำนาญพิเศษศาลแรกของคดีแรงงานนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
0: ขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับ
1: นี่คือบัลลังก์คุณธรรมนะครับเปิดประตูดูศาลวันนี้เราพาไปดูศาลชำนาญพิเศษนะครับซึ่งมีอยู่5ประเภทนะครับ5ลักษณะนะครับเกี่ยวกับแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นแรงงานไม่ว่าจะเป็นภาษีใช่ไหมครับท่านอาจารย์แล้วก็ลมละลายนะฮะ
0: ทรัพย์สินทางปัญญา
1: ทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็ศาลเยาวชนนะครับก็คงได้ความกระจ่างนะครับว่าในระบบของกระบวนการยุติธรรมหรือว่าศาลยุติธรรมเนี่ยนะครับยังมีศาลเฉพาะนะครับซึ่งอนาคตข้างหน้าคงจะมีมากกว่านี้อีกตามที่ท่านอาจารย์บอกไว้นะครับนั้นในวันนี้ก็ในส่วนของเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมนั้นพบกับท่านผู้ชมด้วยสาระในเรื่องของศาลแรงงานเท่านี้นะครับนั้นมีโอกาสก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ
3: พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพุทธศักราช2522มาตรา38เมื่อโจทก์และจำเลยมาพร้อมกันแล้วให้ศาลแรงงานไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันโดยให้ถือว่าคดีแรงงานมีลักษณะพิเศษอันควรระงับลงได้ด้วยความเข้าใจอันดีต่อกันเพื่อที่ทั้งสองฝ่ายจะได้มีความสัมพันธ์กันต่อไปในการไกล่เกลี่ยของศาลแรงงานถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอหรือเมื่อศาลแรงงานเห็นสมควรศาลแรงงานจะสั่งให้ดำเนินการเป็นการลับเฉพาะต่อหน้าคู่ความเท่านั้นก็ได้ในกรณีที่ศาลแรงงานได้ไกล่เกลี่ยแล้วแต่คู่ความไม่อาจตกลงกันหรือไม่อาจประนีประนอมยอมความกันได้ก็ให้ศาลแรงงานดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปมาตรา43ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะดำเนินไปแล้วเพียงใดให้ศาลแรงงานมีอำนาจที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันตามนัยยะที่บัญญัติไว้ในมาตรา38ได้เสมอศาลชำนาญพิเศษประกอบด้วย1ศาลแรงงานศาลแรงงานกลางและศาลแรงงานภาค 2. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้ำระหว่างประเทศกลาง 3. ศาลล้มละลายกลาง 4. ศาลภาษีอากรกลาง 5. ศาลเยาวชนและครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสถานที่ตั้งของศาลแรงงานภาค 1จังหวัดสระบุรีภาค 2 จังหวัดชลบุรีภาค 3 จังหวัดนครราชสีมาภาค 4 จังหวัดอุดรธานีภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์ภาค 7 จังหวัดกาญจนบุรีภาค 8 จังหวัดภูเก็ตและภาค 9 จังหวัดสงขลา
4: โอ้ยไม่ได้นะเนี่ยเจ๊ถ้าพักอาทิตย์นึงเนี่ยงานก็ไม่ได้ทำเงินก็ไม่มีต้องเรียกร้องค่าเสียหาย
5: ช่วง
3: ผู้หญิงรู้ได
5: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
3: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
6: ค่ะพบกับพี่ออย
7: และพี่แนนอีกครั้งนะคะวันนี้พี่ออยเราก็มีละครนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันค่ะวันนี
6: ้ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวนะคะ
7: ซึ่งอาจจะเกิดกับทุกคน ทุกคนได้
6: ใครก็ได้ที่เดินท้องถนนทั่วไป
7: ใช่ค่ะชื่อตอนว่าอะไรคะพี่ออย
6: เป็นเรื่องท่อกทม.
7: ใครชดใช้ค่ะ

0: เจ๊จะไปไหนเนี่ย
1: จะไปรถเม
0: ย์เฮ้ยรถเมย์ไม่มีหรอกรถติดกว่ารถเมย์จะมาสายนี่มอเตอร์ไซค์ผมนี่ปรึ๊บปรึ๊บปรึ๊บนี่แป๊บเดียวถึงเชื่อผม
1: ก็อยากนั่งรถเมย์อ่ะ
0: แบบนี้ดีกว่าเช็คแคร์เต็มที่จะบอกให้ค่ารถไม่แพงด้วย
1: ไม่ไปจะรอรถเมย์
0: เชื่อผมเถอะจะเสียใจนะ
2: สวยอย่างนี้เนี่ยคนเป็นร้อยเป็นพันรุ่นอยู่ดีๆก็มาสวยที่ฉันเนี่ยโอ้ยระบมไปหมดเลยทั้งแขนทั้งขาเลยดูสิเนี่ยตายละทำมาหากินก็ไม่ได้ทำมาหากินโอ้ย
0: เจรอล่ะอยู่ไหมอ
2: ยู่นี่
3: เอ้าอยู่นี่เหรอนึกว่าไม่อยู่นี่แต่ว่าอันนี้ก่อนของฝาก
2: อุ๊ยขอบคุณค่ะ
3: เดี๋ยวมาเอาคืนนะโอ้อะไรอ่ะเป็นไร
2: ตกท่อมานะสิสวยจริงเลย
3: แล้วเดินอีท่าไหนล่ะเจ๊เลยตกท่อไปได้เนี่ย
2: ฮะก็ไม่รู้สิเนี่ยฉันว่าฉันเดินดีนะฝามันก็ไม่มีหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะอยู่ดีมันก็วืดตกลงไปเลย
3: เหรอนี่แล้วสุขสภาพแผลเป็นงี้ท่อไม่แตกกระจายหมดเหรอเนี่ย
2: ท่อน่ะปกติขาฉันเนี่ยสิเนี่ยหมอบอกว่าดีนะเนี่ยกระดูกมันไม่ร้าวแต่เขาให้พักอาทิตย์นึง
3: อาทิตย์นึงเลยเหรอ
2: โอ้ทำมาหากินก็ไม่ได้ทำเนี่ย
3: โอ้ยไม่ได้นะเนี่ยเจ๊ถ้าพักอาทิตย์นึงเนี่ยงานก็ไม่ได้ทำเงินก็ไม่มีต้องเรียกร้องค่าเสียหาย
2: แล้วฉันจะไปเรียกร้องกับใครล่ะ
3: เจ้าของท่อไงกทมไง
2: กทมมันจะได้เหรอ
3: ได้สิกระท่อเนี่ยเป็นของกรุงเทพมหานครใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเจ๊เดินตกลงไปในท่อมันทำให้เจ๊บาดเจ็บแล้วก็ทำงานไม่ได้เสียรายได้เสียอาชีพตัวเองไปตั้งกี่วันต้องมานอนพักเจ็บขาตัวเองอีกไม่ได้ยังไงต้องเรียกร้อง
2: เอางั้นก็ได้นะแต่ลองปรึกษาพี่อ้อยกับพี่แนนก่อนดีกว่าไหม
3: ปรึกษาใครนะ
2: พี่อ้อยกับพี่แนน
3: เขาช่วยได
2: ้หรอน่าจะได้นะ
3: ได้แน่นะพี่อ้อยพี่แนนครับในกรณีแบบนี้เนี่ยช่วยพวกผมได้ไหมครับเนี่ย
4: ค่ะคุณลอล่าอีกแล้ว
5: ค่ะ
4: เดินตกท่อกทมซะงั้นอาจจะเกิดจากตั้งแต่ตอนที่แล้วนะคะที่โดนยิงโดนลูกหลงมาก็เลยกำลังจะไปโรงพยาบาล
5: ชีวิตดูรันทดนะคะพี่ออยนะคะเรามาช่วยคุณลอล่าดีกว่าว่าอย่างนี้คุณลอล่าเนี่ยนะคะเขาจะสามารถเรียกค่าเสียหายกับใครหรือว่าจะเรียกร้องจากใครได้บ้างคะพี่ออย
4: แน่นอนนะคะท่อกทมชื่อท่อกทมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นของกทมนะคะเพราะฉะนั้นกทมเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาท่อให้มันอยู่ในสภาพที่แบบสมบูรณ์ที่มันปิดอยู่แน่นหนาท่อเนี้ยมันไม่ควรจะเปิดทิ้งไว้
5: ทีนี้เราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าไอการที่มันท่อมันเปิดเนี่ยนะคะมันเป็น
4: เปิดได้ยังไง
5: เปิดได้ยังไง
4: ท่อมันคงไม่เปิดเองใช่ไหม
5: ไม่ได้ไม่ได้ท่อไม่มีขาค่ะพี่ออยเพราะฉะนั้นต้องดูก่อนนะคะว่าเป็นลูกจ้างของกทมที่เขามาลอกท่อแล้วลืมปิดหรือเปล่าถ้าในกรณีแบบนั้นนะคะก็คือว่ากทมต้องรับผิดชอบนะคะ
4: แต่ทีนี้เราจะไปฟ้องกทมรวมๆเลยไม่ได้เราก็ต้องหาตัวบุคคลให้ได้ก่อนนะคะซึ่งเมื่อเราฟ้องเนี่ยกทมก็จะไปไล่เบี้ยเอากับ
5: ลูกจ้าง
4: ที่คนนั้น
5: ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นใครก็ไม่รู
4: ้
5: น
4: ะ
5: ค
4: ะไม่ใช่ลูกจ้างของกทมล่ะเป็น
5: กรณีพ่อนะคะมาเปิดเอาไว้ก็ต้องไปฟ้องไล่เบี้ยเอากับในกรณี
4: คนนั้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดฐานละเมิดได้เพราะว่าไปเปิดฝาท่อทำให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
5: ค่ะ
4: ค่ะ
2: อุ้ยพี
3: ่
2: นวดเลยค่ะ
3: ทำไมนวดนวด
2: เดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งค่าเสียหายให้ค่ะ
3: จริงเปล่า
2: 5% ค่ะที่แนะนำค่ะ
3: ขอเป็น15
2: อุ้ย15นวดหัวใจหนูพี่เดือนค่ะ
3: อย่าดิเดี๋ยวมือขึ้นมา
6: หายไปไหนเนี่ยดูทิ้งร้านไว้เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะ
3: เจ๊รอแป๊บนึงพี่หานางฟ้าก่อนนางฟ้าเขาอยากรอนี่เดี๋ยวมาหา 15% นะ
6: 15% ไหนเนี่ย
3: อยู่นี่แหละ 15%
2: มาก่อนสิตายแล้วอะไรเนี่ย
7: มาด่าว่าท่านผู้ชมด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนานาค่ะอาจารย์กรณีอย่างนี้จะสามารถร้องเขาฐานหมิ่นประมาทได้ไหมคะอาจารย
8: ์ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
9: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
10: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ
11: สวัสดีครับ

0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนายแม่ยิ่งตียิ่งมัน
0: วันนี้มีถามด้วยใช่ไหมอาจารย
1: ์อ้าวว่ามาเลย
0: อาจารย์ครับเมื่อวันก่อนนั้นเราเคยคุยให้ท่านผู้ชมฟังถึงเรื่องหมิ่นประมาทนะครับอาจารย์วันนี้มีท่านผู้ชมถามมาเลยค่ะอาจารย์คะเรื่องหมิ่นประมาทนี่นะคะท่านผู้ชมเล่ามาบอกมีคนมาด่าว่าท่านผู้ชมด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนานาค่ะอาจารย์แล้วไม่ใช่ด่าธรรมดานะคะลงโพสต์ลงเฟซบุ๊กด้วยอาจารย์ค่ะอาจารย์เสร็จแล้วก็มาด่าว่าต่างๆใช้ถ้อยคำหยาบคายว่าท่านผู้ชมเนี่ยไม่ยอมชำระเงินให้เขาแต่ท่านผู้ชมบอกว่าชำระแล้วแต่ยังชำระไม่หมดค่ะอาจารย์แล้วก็ปรากฏว่าไอ้คนนั้นเนี่ยที่ด่าเนี่ยเอาชื่อท่านผู้ชมนามสกุลจริงชื่อจริงท่านผู้ชมเนี่ยลงไปด้วยสิคะอาจารย
1: ์
0: ท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้จะสามารถฟ้องร้องเขาฐานหมิ่นประมาทได้ไหมคะอาจารย์
1: ชื่ออะไรแม่มณีป่ะ
0: เอาไม่ใช่คงไม่ใช่
1: หรือแม่อะไรนะ
0: ค่ะ
1: ศิลามณี
0: อะไรอย่างเงี้ยคะอาจารย
1: ์เอาอย่างนี้อาจารย
0: ์ค่ะ
1: มันมีอยู่ 2-3 เรื่อง
0: ค่ะ
1: นะเรื่องที่1
0: ค่ะ
1: ทวงหนี้กันลำพังเดี๋ยวต้องแยกสองอันถ้าด่ากันแบบประเภทสัตว์เดรัจฉานหรือด่ากันประเภทสัตว์ประเภทเปรตประเภทนู่นนี่น
0: ะ
1: ตัวสัตว์เลื้อยคลานอะไรต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าดูหมิ่นด่ากันอย่างนี้เรียกว่าดูหมิ่นยูยูด่าไอ้ชาติหมา
0: ค่ะ
1: มีใครเชื่อไหมเป็นชาติหมา
0: อ๋อค่ะไม่มีใครเชื่อ
1: ยูยูดาไอ้ตะกวด
0: อ๋อค่ะ
1: อย่างเนี้ยเป็นดูหมิ่นปรับไม่กี่สตางค์หรอก
0: ค่ะ
1: 400 500 พันครึ่งพันนะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: ดังนั้นเวลาด่าเนี่ยต้องเข้าใจว่าอันเนี้ยคือดูหมิ่น
0: ดูหมิ่นค่ะ
1: เปรตใครเชื่อเป็นเปรต
0: อ๋อใ
1: ช่ป่ะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แต่อาจารย์ด่าว่าไอ้หมอนี่เป็นคนเลว
0: ค่ะ
1: คนชั่ว
0: ค่ะ
1: อย่างนี้ไม่ใช่ดูหมิ่นแล้ว
0: ค่ะ
1: คนอื่นได้ยินก็เป็นหมิ่นประมาท
0: อ๋อค่ะ
1: หมิ่นประมาทอย่างที่ว่าถ้าด่ากันธรรมดาธรรมดาในพวกหมู่เรา4คน5คนก็แค่ติดคุกไม่เกินปีหนึ่ง
0: ค่ะ
1: เพราะไปด่าเขาว่าชั่วว่าเลว
0: ค่ะ
1: นะแต่ถ้าถึงขนาดเอาไปลงเฟซบุ๊ก
0: ค่ะ
1: ส่งไลน
0: ์
1: บอกชื่อบอกนามสกุลเสร็จแล้วบอกว่าไอ้หมอนี่เป็นคนเลวเป็นหนี้แล้วไม่ยอมจ่าย
0: ค่ะ
1: โอ้โหอาจารย์ผิดฐานหมิ่นประมาทโทษจำคุกเพราะโฆษณาประชาสัมพันธ
0: ์
1: ทางไลน์ทางสื่ออะไรต่างๆอย่างนี
0: ้
1: โทษจำคุก2ปีกลับ 200,000 บาท
0: ค่ะ
1: เท่านั้นไม่พออ
0: ่าโดนอีกเหรอคะ
1: โดนข้อหาทวงหนี้โดยการประจาน
0: ใช่
1: เพราะการทวงหนี้เนี่ยอาจารย์ไปเที่ยวเอาคนมาประจานไม่ได้นะอาจารย์เป็นหนี้ผมแล้วผมเขียนติดโฆษณาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยอาจารย์สุจินนาเป็นหนี้ทนายวันชัย 50,000 แล้วก็ไม่ยอมใช้
0: อู้ตายแล้วต่อมไม่กล้าไปไหนเลยอ่ะ
1: อาจารย์เห็นไหมอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: อย่างนี้เขาถือว่ามีความผิดฐานทวงหนี้โดยการประจานมีโทษหนักนะ
0: ค่ะ
1: เออเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้มีความผิดเด้งมาก
0: ค่ะ
1: เด้งที่หนึ่ง
0: ค่ะ
1: คือหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
0: ค่ะ
1: ประการที่สองมีความผิดฐานทวงหนี้ด้วยการประจาน
0: โอ้โห
1: นะฮะดังนั้นทางแพ่งอาจจะโดนอีกนะ
0: ค่ะ
1: เพราะการทำอย่างนี้ทำให้ศิลามณีเสียหายไหมอาจารย
0: ์
1: ต่อไปนางศิลามณีไปที่ไหนคนก็รู้เลยว่าเยนี่หน้าด้านเป็นหนี้แล้วไม่ใช้เขา
0: โอ้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอย่าทำอย่างนี
0: ้
1: อยากจะทวงหนี้ต้องกระซิบเบา
0: ๆชำระนี่นะ อะไรแบบน
1: ี้แม่เป็นมิตรกันตอนกู
0: ้
1: เป็นศัตรูกันตอนทวง
0: โอ้ใช่ค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะกรณีอย่างนี้สามารถที่จะไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับคนที่ทำได้ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
1: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
2: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
3: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
0: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนมีเหตุทะเลาะวิวาทผิดพลาดถึงไล่ออกคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายกล้าซึ่งเป็นนักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีเหตุมาจากการทะเลาะวิวาทภายในมหาวิทยาลัยระหว่างนักศึกษาต่างสาขาวิชาโดยอธิการบดีได้มีคำสั่งลงโทษนายกล้าให้พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามจะออกคำสั่งไล่ออกนายกล้าไม่ลาออกอธิการบดีจึงมีคำสั่งไล่ออกจากการเป็นนักศึกษานายกล้าอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์นายกล้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งลงโทษและคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีที่เคยเป็นคู่กรณีก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักศึกษาต่างสาขามาก่อนและอยู่ในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทมีน้ำหนักให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการก่อการทะเลาะวิวาทการที่อ้างว่าตนเองเป็นเพียงผู้เข้าไปเจรจากับอีกฝ่ายเพื่อยุติข้อขัดแย้งและพยายามห้ามปรามทั้งสองฝ่ายจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้และแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้พกพาอาวุธแต่เมื่อพฤติกรรมมีลักษณะเป็นการก่อการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายผู้อื่นซึ่งเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่สภาพของการเป็นนักศึกษาและมีผลต่อความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างชัดแจ้งการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงเมื่อไม่ปรากฏว่าการดำเนินการทางวินัยมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรงและไม่สามารถกลับตัวประพฤติตนเป็นนักศึกษาที่ดีที่เคารพกฎของมหาวิทยาลัยและเชื่อฟังคำสั่งครูอาจารย์ได้อีกจึงไม่ใช่การใช้ดุลพินิจวินิจฉัยที่ไม่สมเหตุสมผลดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยให้ลาออกหากไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยจะออกคำสั่งไล่ออกจึงเป็นการออกคำสั่งที่เหมาะสมกับความผิดและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้วและโดยที่คำสั่งวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกันคำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: ชาติตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
0: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีนะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
1: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้ง
3: แม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่เลย
4: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็เรียบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
0: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: โอ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
4: ฝนตกแล้วทุกคน
1: ชัวร์เลยล่ะเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้ว
5: ทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
0: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
2: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
1: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะ
0: เวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
3: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
1: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอ่ะ
2: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
1: ได้ๆๆๆ โทรศัพท์อินเทอร์เน็ตต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
4: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
5: ฉันกลัวฟ้าและฟ้าผ่าที่สุดเลย
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
2: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดีแอลทีวี
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
3: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
4: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกนายอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ
5: พ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
2: เย้เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อย

0: ือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
3: ว้า
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่ แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
1: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนหรอคะลุงชิด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้รายการเงินทองต้องจัดการจะพูดถึงเรื่องการรีไฟแนนซ์นะครับว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดก่อนไปรู้ว่ารีไฟแนนซ์อย่างไรให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube My Don Channel ด้วยนะครับเราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับรีไฟแนนซ์อย่างไรให้ลดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดสเต็ปแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่ารีไฟแนนซ์คืออะไรครับพูดง่ายๆคือการกู้หนี้ใหม่มาโปะหนี้เก่านั่นเองฮะคือปกติเรามีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะเสียดอกเบี้ยที่แพงถ้าอย่างนั้นเรามากู้จากแหล่งใหม่แล้วกันแล้วก็เอาจากแหล่งใหม่เนี่ยไปโปะหนี้เก่าฮะแล้วเรามาผ่อนที่ใหม่ซึ่งอาจจะได้ดอกเบี้ยถูกลงฮะเราเรียกว่าการทำแบบนี้ว่ารีไฟแนนซ์ครับเหตุผลที่เราควรรีไฟแนนซ์นะครับก็เพราะว่าตลาดที่เรากู้ยืมครับไม่ว่าจะเป็นการกู้ซื้อบ้านนะครับกู้ซื้อรถหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็มีการกู้บัตรเครดิตเอากู้ซื้อบ้านก่อนนะช่วงแรกๆเนี่ยธนาคารมักจะมีโปรโมชั่นคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกเมื่อเราผ่อนไปสักพักหนึ่งช่วงโปรโมชั่นก็จะหมดลงอัตราดอกเบี้ยก็ถูกคิดอัตราปกติทำให้เราต้องจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยที่สูงขึ้นถ้าเกิดเราทำรีไฟแนนซ์ฮะแทนที่เราจะต้องผ่อนในอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเราตัดสินใจไปผ่อนกับอีกธนาคารนึงดีกว่าซึ่งเขาอาจจะเสนอโปรโมชั่นใหม่ให้กับเราฮะทำให้เราสามารถได้ผ่อนดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกลงครับเราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ครับถ้าเกิดมีรถถามว่ามีรีไฟแนนซ์ไหมก็มีบ้างนะครับแต่ว่ารถเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะเหตุผลเพราะว่ารถเนี่ยมันผ่อนกันระยะเวลาไม่ค่อยนานนะคือสัก5ปีนะครับเราถามว่าถ้ามันมีบอกว่าได้ดอกเบี้ยถูกลงจะรีไฟแนนซ์ได้ไหมก็รีไฟแนนซ์ได้นะครับแต่เขาไม่ค่อยเกิดธุรกรรมสักเท่าไหร่ฮะเพราะว่าไอ้ตัวที่เดิมฮะเขามักจะมีเงื่อนไขยุบยิบบอกว่าถ้าไปรีไฟแนนซ์เนี่ยนะจะต้องจ่ายเบี้ยบงเบี้ยปรับอะไรพวกนี้ครับก็เลยมีการรีไฟแนนซ์ไม่เยอะเท่ากับบ้านฮะอย่างบ้านเนี่ยต่อให้มีเงื่อนไขฮะแต่ว่ามันผ่อนยาวใช่ไหมมันผ่านไป5ปีแล้วเงื่อนไขอย่างมากก็5ปีแรกฮะดังนั้นเมื่อผ่าน5ปีแรกไปแล้วเนี่ยคุณก็ไม่สามารถรีไฟแนนซ์ที่อื่นได้นะครับอีกอันนึงที่จะนิยมกันมากกว่าก็คือบัตรเครดิตครับยุคปัจจุบันเรามีบัตรเครดิตอยู่หลายใบใช่ไหมฮะแล้วบางทีเราก็รูดใบแล้วก็บอกว่ารูดบัตรเครดิตใบแล้วก็ขอจ่ายมินิมัมเท่านั้นอีกบัตรหนึ่งก็รูดใบก็จ่ายแค่มินิมัมเท่านั้นเราก็เลยเหลือหนี้บัตรเครดิตเนี่ยสะสมมาหลายใบในหลายที่ใช่ไหมดอกเบี้ยบัตรเครดิตนี่มันแพงมากนะครับก็ประมาณสัก 20% ขึ้นไปดังนั้นถ้าเราโมดผ่อนจ่ายดอกเบี้ยบัตรเครดิตอย่างเดียวเนี่ยมันต้องเสียในดอกเบี้ยที่แพงเขาก็เลยมีบริการฮะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยบัตรเครดิตฮะก็คือว่าคุณก็ไปเข้าบริการจากสถาบันการเงินใช่ไหมเขาจะให้เงินคุณมาเงินจำนวนนี้เขาก็เอามาจ่ายลงให้กับบัตรเครดิตเหล่านี้ฮะท่านก็จะปิดหนี้บัตรเครดิตเหล่านี้ไปฮะแล้วคุณก็ไปผ่อนกับเขาทีนี้สินเชื่อนี้ก็จะไม่ใช่เป็นสินเชื่อบัตรเครดิตอีกต่อไปฮะคุณใหญ่ก็จะถือเป็นสินเชื่อบุคคลธรรมดาฮะซึ่งสามารถคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำลงฮะเมื่อเราตัดสินใจว่าจะต้องรีไฟแนนซ์แล้วนะฮะอย่างแรกที่ผมแนะนำก่อนเลยนะครับคืออ่านสัญญากู้ยืมอันเดิมของเราก่อนนะครับเขามีเงื่อนไขในการทำรีไฟแนนซ์ไหมถ้าเกิดเขามีฮะตรงนั้นคือค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นฮะยกตัวอย่างเช่นท่านไปกู้ยืมจากเขามาผ่อนบ้านไปแค่1ปีเองเขาให้ดอกเบี้ยท่านถูกพิเศษเลย1ปีละท่านบอกว่าเอ้ยมีข้อเสนอจากที่อื่นให้ดอกเบี้ยดีเหมือนกันดีกว่าอีกท่านจะรีไฟแนนซ์ไปที่อื่นใช่ไหมที่เดิมเขาอาจจะถือบอกว่าเฮ้ยผมอุตส่าห์ช่วยคุณมา1ปีแล้วนะคิดดอกเบี้ยถูกมากๆเลยคุณจะหนีไปแล้วเหรอผมก็ยังไม่ได้อะไรเลยสิดังนั้นถ้าเกิดคุณจะไปนะคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายนิดนึงนะเป็นค่าธรรมเนียมดังนั้นเขาจะมีการคิดค่าใช้จ่ายถ้าเกิดท่านต้องการทำรีไฟแนนซ์จากที่เดิมคุณต้องไปอ่านก่อนเลยฮะว่าถ้ารีไฟแนนซ์เนี่ยในสัญญาเดิมเนี่ยนะมันมีคิดค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอะไรไหมถ้ามีฮะเราก็ต้องคำนวณไว้ด้วยว่าในการทำรีไฟแนนซ์นะต้นทุนตอนนี้ต้องเอาไปคิดด้วยครับส่วนเมื่อคุณเช็คตรงนี้แล้วก็ไปถัดไปฮะก็ต้องมาหาว่าควรจะไปรีไฟแนนซ์กับที่ไหนดีถึงจะเหมาะสมที่สุดก็คือไปติดต่อแต่ละที่เลยฮะดูเงื่อนไขของแต่ละสัญญาว่าในการทำรีไฟแนนซ์เขามีเงื่อนไขยังไงบ้างฮะให้โปรโมชั่นกับคุณเนี่ยยังไงบ้างฮะก็อาจจะต้องเสียเวลาแล้วถ้าเกิดท่านเนี่ยฮะต้องการประหยัดเวลาแล้วต้องการบอกว่าเอาทุกที่เนี่ยมาเปรียบเทียบกันเลยทีเดียวฮะไม่ต้องให้เราไปติดตามข้อมูลแต่ละที่เอาเองฮะอย่างนั้นก็ลองไป search Google ฮะเดี๋ยวนี้มันมีบริการที่รับทำตรงนี้นะฮะก็จะมีเทียบกันบอกว่าเอาทุกที่มาเทียบกันแล้วท่านเลือกเอาว่าที่ไหนฮะ ปกติส่วนใหญ่บริการพวกนี้จะฟรีครับเพราะว่าเขาถือว่าให้คุณใช้บริการเขาฮะแล้วพอคุณไปรีไฟแนนซ์ที่ไหนแล้วเนี่ยเขาเข้าไปเก็บจากธนาคารนั้นแทนนะฮะสำหรับท่านที่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราจะดูไฟแนนซ์ไปที่ไหนดีเนี่ยเราควรจะดูเงื่อนไขใดฮะเอาที่ชัดเจนสุดๆก่อนเลยนะครับก็คือว่าก็ดูดอกเบี้ยครับป้าที่ท่านรีไฟแนนซ์ไปเนี่ยเขาคิดดอกเบี้ยท่านถูกลงกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็คือดูก่อนเลยฮะนอกจากดอกเบี้ยนะครับซึ่งบอกว่าในช่วงปกติเขาคิดดอกเบี้ยคุณเท่าไหร่ฮะอีกปัจจัยนึงที่เราอาจจะพิจารณาดูฮะก็คือดอกเบี้ยในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยคือตอนที่คุณรีไฟมาใช้บริการกับเขามาคู่ยืมจากเขาฮะดังนั้นเราก็ต้องเทียบไหมดอกเบี้ยปกติเขาคิดเรากี่เปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยช่วงโปรโมชั่นเนี่ยเขาจะคิดให้เราเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วต้องเปรียบเทียบอีกคิดนานหรือคิดสั้นบางที่อาจจะคิดโปรโมชั่นดอกเบี้ยโปรโมชั่นเนี่ยนะสูงหน่อยแต่ว่าให้นานบางที่ดอกเบี้ยโปรโมชั่นเนี่ยต่ำก็จริงแต่ว่าให้น้อยระยะเวลาสั้นถูกไหมแล้วนอกจากนั้นดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้นเป็นดอกเบี้ยปกตินะฮะนอกจากนั้นก็ต้องดูอีกว่าเมื่อเราดีไฟแนนซ์ไปแล้วเงื่อนไขในสัญญาใหม่นี่นะเขาให้ดีไฟแนนซ์ได้อีกไหมบางที่ก็บอกผมให้โปรโมชั่นคุณดีนะดังนั้นผมไม่ยอมให้คุณรีไฟแนนซ์แล้วนะถ้าคุณจะรีไฟแนนซ์เนี่ยต้องเสียค่าธรรมเนียมเยอะบางที่บอกไม่เป็นไรคุณรีไฟแนนซ์มาที่ผมแล้วผมให้คุณรีไฟแนนซ์ต่อได้ถ้าคุณต้องการอะไรเงี้ยไม่มีข้อจำกัดไว้แล้วก็ต้องเอาเงื่อนไขพวกนี้มาเปรียบเทียบด้วยนะครับหวังว่าความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในการเอาไปตัดสินใจรีไฟแนนซ์เพื่อจัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดครับอย่าลืมติดตามรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้สื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือออคราวได้ทางเว็บไซต์ocrow.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน ocrow ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัคร

าชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขัดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถ

ปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคต

ทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ผู้ต้องหาโทกไฟครอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดมายข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่าราวตีเซ่หัวรุงได้เกิดเหตุไฟไหม้ห้องแก๊ปข้องกลางที่อยู่ข้างหลังของสถานีตำรวจแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลามไปที่ห้องข้างบนชั้นสองทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมอยู่ในห้องข้างถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งเม็ดรวมถึงนายวันเททกจับในข้อห้ามเมาแล้วครับจากเหตุการณ์นี้ลูกสาวนายวันเห็นว่าตัวเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตลูกสาวนายวันจึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครองแล้วว่าแล่ตาหน้าคนเราวะนะทกจับติดร่างแล้วยังมาทกไฟคลอกตายแล้วหายว่าเวทนานัดนี้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57ทับ2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องขังบนสถานีตำรวจนะเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้ต้องหาตามระเบียบข้อบังคับขณะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามมันต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายที่จะต้องทำแทนหรือทำในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าเวรในขณะที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังแทนที่ว่าอีแคบแทงกุญแจเปิดปักตัวให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วไม่สนใจไรพืชนี้ทำให้ผู้ต้องหาทั้งแม็ดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการทำผันนี้นะถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล้าช้าเกินสมควรแล้ววาเหตุที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นผลโดยตรงทำให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานตอนสังกัดต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่แล้วนักเรียนเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำวิเศษใช่ไหมครับคำวิเศษเป็นอย่างไรลูกคำวิเศษก็จะเป็นคำที่ทำไมเกี่ยวกับคำกริยาเอามาขยายกริยาช่วยให้คำกริยานั้นเป็นยังไง
3: ช
2: ั
3: ดเจน
2: ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเช่นคำว่าอะไรบ้างครูโ
3: อ
2: กินข้าวเยอะมากได้ไหมครูโอกินข้าวเยอะมากครูโอเป็นประธานกินเป็นเป็นกริยาเยอะมากก็มาขยาย
3: กริยาก
2: ริยาก็คือคำว่ากินบ่งบอกว่าครูโอเป็นยังไงกินข้าวเยอะมากนี่คือการวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคแบบง่ายๆนะครับแต่ถ้าตามหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทยเนี่ยเล่มสีเขียวๆจะวิเคราะห์ว่าเป็นประธานแล้วก็ภาคแสดงนะครับเรามาดูกิจกรรมของเรากันในวันนี้นะครับกิจกรรมของเราก็คืออ่านคิดสะกิดสมองชั่วโมงนี้ไม่เกี่ยวกับคำวิเศษแล้วฟังนะตั้งใจฟังให้ดีชั่วโมงนี้จะไม่เกี่ยวกับคำวิเศษส่วนจะเป็นคำอะไรนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนมาทำกิจกรรมอ่านคิดสะกิดสมองโดยให้นักเรียนเนี่ยอ่านบัตรคำเกี่ยวกับจำนวนที่ครูโอเตรียมมาให้ถ้าพร้อมแล้วต้นทางและปลายทางตามมาเลยครับเดี๋ยวครูโอจะอ่านให้ฟังแล้วนักเรียนอ่านตามนะครับส้มหนึ่งผล
1: ส้มหนึ่งผล
2: รถสองคัน
1: รถสองคัน
2: บ้านสามหลัง
1: บ้านสามหลัง
2: สามสตรี
1: สามสตรี
2: ตึกหกชั้น
1: ห
2: ้
1: าทรชน
2: นักเรียนดูบรรทัดบนนะครับบรรทัดบนสุดเลยส้มหนึ่งผลรถสองคันบ้านสามหลังจะมีตัวเลขใช่ไหมครับที่บอกจำนวนของสิ่งนั้นเช่นบอกว่าส้มมีอยู่หนึ่งผลบอกว่ารถมีอยู่สองคันและก็บอกว่าบ้านเนี่ยมีอยู่สามหลังต่อมาบรรทัดล่างบรรทัดล่างนะ3สตรีมีตัวเลขกำกับไหมไม่มีแต่ใช้ภาษาไทยใช้อักษรไทยในการเขียนใช่ไหมสออามอ3ก็แทนเลข3ตึก6ชั้นคำว่า6แทนเลข6ถูกต้อง5ทรชน5ก็แทนเลข5เพราะฉะนั้นคำเหล่านี้เนี่ยมันก็คือคำที่บอกจำนวนของสิ่งนั้นซึ่งสามารถอยู่ในรูปของตัวเลขหรือในรูปของตัวอักษรหรือตัวหนังสือก็ได้นะครับเรามาดูคำถามชวนคิดพร้อมกันเลยนะครับลูกทำไมต้องมีการบอกจำนวนของสิ่งต่างๆขอสุ่มถามเลขที่5ครับณัฐพัฒน์ทำไมต้องมีการบอกสิ่งของบอกจำนวนของสิ่งต่างๆครับลูก
4: เพื่อที่จะได้รู้จำนวนของสิ่งนั้นๆครับ
2: เพื่อที่จะได้รู้จำนวนของสิ่งนั้นๆถูกต้องไหมถูกต้องประมือให้ณัฐพัฒน์ครับแล้วก็เพื่อให้สิ่งนั้นทำไมครับลูกชัดเจน

0: มากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถสื่อสารได้เข้าใจตรงกันเช่นนักเรียนไปซื้อของไปซื้อผลไม้ไปซื้อแตงโมนักเรียนต้องการแตงโม3ลูกนักเรียนบอกว่าอ่ะเอาเนี่ยแตงโมเอาแตงโมแตงโมแตงโมได้ไหมพูดแตงโมพร้อมกัน3ครั้งสิลูก3 4แตงโมการพูดแตงโม3ครั้งเนี่ยแม่ค้าอาจจะฟังเป็นเพลงก็ได้แต่ถ้าจะให้ชัดเจนเราต้องบอกอะไรครับบอกจำนวนเช่นแตงโม3ลูกแตงโม3ผลแบบนี้เข้าใจไหมก็จะทำให้ประโยคที่เราสื่อสารกันนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำบอกกำหนดและคำบอกจำนวนนะครับเรามาดูจุดประสงค์นะครับก็จะเป็นการบอกลักษณะของคำที่เกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดได้นะครับรวมไปถึงการจำแนกชนิดของคำที่เกี่ยวกับจำนวนแล้วก็คำบอกกำหนดได้สุดท้ายเนี่ยนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องบอกประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องคำที่เกี่ยวกับจำนวนแล้วก็คำบอกกำหนดนั่นเองเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาลูกเรามาดูพร้อมกันนะในส่วนของคำที่เกี่ยวกับจำนวนคำที่เกี่ยวกับจำนวนเนี่ยเป็นคำที่หมายถึงจำนวนของสิ่งต่างๆเช่นหนังสือ2เล่มน้องสอบได้ที่1แม่จะซื้อเสื้ออีก1ตัวปูตัวนี้หนัก1กิโลกรัมพอดีเห็นไหมครับตัวหนังสือสีแดงเนี่ยจะเป็นคำที่เกี่ยวกับจำนวนบางคำไม่ได้บอกจำนวนแต่มันเป็นคำที่อยู่ใกล้กับจำนวนนั้นๆเช่นคำว่าอีกไม่ใช่บอกจำนวนแต่มันอยู่ใกล้เลข1นะคำว่าพอดีไม่ได้บอกจำนวนแต่มันอยู่ใกล้กับคำที่เกี่ยวกับจำนวนนะครับส่วนที่1นักเรียนเข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมที่1ก็คือชนะอะไรชนะเลิศนะครับชนะเลิศต่อมาชนิดของคำที่เกี่ยวกับจำนวนนะครับเรามาดูพร้อมกัน1ก็จะมีคำบอกจำนวน2คำบอกลำดับลองคิดดูซิว่าคำบอกลำดับเนี่ยน่าจะเป็นคำที่เกี่ยวกับอะไร3คำหน้าจำนวนและ4คำหลังจำนวนนะครับซึ่งครูก็สรุปเนื้อหามาจากบรรทัดฐานภาษาไทยเล่มที่3นะครับเป็นสื่อสีเขียวนะครับเล่มสีเขียวๆหน้าปกสีเขียวนั่นเองนักเรียนครับข้อที่1เนี่ยชนิดแรกคำบอกจำนวนก็คือคำที่มีความหมายถึงจำนวนใช่ไหมอะไรบ้างเราจะซื้อหนังสือ2เล่มแบบนี้ชัดเจนไหมครับบอกจำนวนไหมตัวสีแดงนักเรียนสังเกตตัวสีแดงทั้งที่เป็นตัวเลขแล้วก็ตัวหนังสือนะครับเขามีลูก3คน3พรานอาสาล่าช้างที่ตกมันคำว่า3พรานเนี่ยหมายถึงมีพรานกี่คนลูก3พรานแบบนี้เข้าใจนะครับผ่านนะต่อไปชนิดที่2คำบอกลำดับก็คือคำแสดงลำดับที่โดยอาจจะเขียนเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือก็ได้เช่นกันเราไปดูตัวอย่างแก้วตาได้รับรางวัลที่1การประกวดคัดลายมือจริงไหมที่1ก็คือรางวัลชนะเลิศก็คือลำดับที่1เลยใช่ไหมครับได้อันดับ1ต่อมาเขาสอบได้ที่โหลบ่อยมากคำว่าที่โหลนี่คือที่อะไรที่สุดท้ายพวกเราอยู่ที่1หรือว่าที่โหลครับอยู่ที่1นะเก่งมากต่อมาได้ที่3ย่อมดีกว่าได้ที่4แน่ๆได้ที่3ย่อมดีกว่าที่4แน่ๆจริงไหมอะไรดีกว่าที่3
1: ที
0: ่2แล้วอะไรดีกว่าที่2
1: ที
0: ่1แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเขียนด้วยตัวเลขหรือเขียนด้วยตัวอักษรก็มีความหมายเดียวกันนะความหมายเดียวกันนะครับสื่อความหมายได้ตรงกันต่อมาชนิดที่3คำหน้าจำนวนแสดงว่าอยู่หน้าหรืออยู่หลังจำนวนอยู่หน้าสังเกตตัวสีแดงสิลูกเห็นไหมเราจะซื้อเสื้ออีก2ตัวคำหน้าจำนวนคือคำว่าอะไรครับลูกคำว่าอีก

0: สมฤทัยมีลูกตั้ง5คนคำหน้าจำนวนคือคำว่าอะไร
1: ต
0: ั้
1: ง
0: คือคำว่าตั้งต่อมาบริษัทนี้มีคนงานราวๆ500คนคำหน้าจำนวนคือคำว่า
1: รา
0: วๆนี่แหละคือคำหน้าจำนวนนะครับอ่ะต่อมาเมื่อมีหน้าจำนวนแล้วก็ต้องมีหลังจำนวนนะครับคำหลังจำนวนคือคำที่ปรากฏอยู่ข้างหลังคำบอกจำนวนดูตัวอย่างพร้อมกันมีคนมาชุมนุมพันกว่าคนตรงไหนเป็นจำนวนพันคำว่าพันเนี่ยเป็นคำบอกจำนวนแล้วคำไหนเป็นคำหลังจำนวนคำว่ากว่าต่อมาครับเขาต้องการซื้อผ้า3หลาเศษจุดไหนตำแหน่งไหนที่เป็นการบอกจำนวนลูก3เลข3แล้วคำไหนเป็นคำหลังจำนวนตอบดังๆลูก
1: เศษ
0: คำว่าเศษต่อมาไก่ตัวนี้หนัก2กิโลพอดีจุดไหนตำแหน่งไหนที่บอกจำนวนครับ
1: 2
0: ตอบดังๆ
1: 2
0: เลข2นั่นเองแล้วคำไหนเป็นคำหลังลูก
1: พอด
0: ีคำว่าพอดีนักเรียนเวลาตอบคำถามช่วยตอบดังๆหน่อยได้ไหมลูกเอาให้มั่นใจหน่อยจะผิดจะถูกไม่ว่านะครับตอบเสียงดังไว้ก่อนต่อมาครับลูกเราต้องจ่ายค่าน้ำ900บาทถ้วน900บาทถ้วนจุดไหนตำแหน่งไหนที่เป็นการบอกจำนวนเยี่ยมตอบให้มั่นใจ900แล้วคำไหนเป็นคำหลังจำนวนลูกคำว่าท้วนนี่เรียบร้อยนะครับก็ผ่านไปเกี่ยวกับคำอะไรคำที่เกี่ยวกับจำนวนมีอะไรบ้างหนึ่งคำบอกจำนวน2คำบอกลำดับ3
1: คำหน
0: ้
1: าจำนวน
0: และ4
1: คำหลังจำนวน
0: คำหลังจำนวนถูกต้องปรบมือให้ตนเองเก่งมากต่อมานะครับคำบอกกำหนดคำบอกกำหนดคืออะไรลูกขอสุ่มถามเลขที่19ยกมือปนัสยาคำบอกกำหนดคืออะไรเอ่ย
2: คำขยายน้ำที่อยู่ตำแหน่งสุดท้ายของน้ำวลีค่ะ
0: ถูกไหมช่วยกันตรวจสอบสิครับลูกถูกไหมครับถ้าถูกต้องก็ปรบมือให้เพื่อนเก่งมากเพราะฉะนั้นคำบอกกำหนดเนี่ยก็เป็นคำที่ขยายน้ำที่อยู่ตำแหน่งท้ายสุดในน้ำวลีเช่นหนังสือนี้ใครเป็นคนแต่งรถอื่นเข้าอู่หมดรถอื่นๆเข้าอู่หมดนะครับเป็นการบอกกำหนดแบบชี้เฉพาะกับไม่ชี้เฉพาะเรามาดูชนิดของคำบอกกำหนดกันนะครับปลายทางก็ติดตามฟังด้วยนะลูกชนิดแรกก็คือคำบอกกำหนดชี้เฉพาะชนิดที่2ก็คือคำบอกกำหนดแบบไม่ชี้เฉพาะเรามาดูชนิดแรกคำบอกกำหนดชี้เฉพาะคือคำขยายนามเพื่อกำหนดชี้เฉพาะว่าคำนามนั้นอยู่ใกล้หรือไกลคำนามนั้นอยู่ใกล้หรือไกลนั่นเอง 1. นวนิยายนี่ใครเป็นคนแต่งนวนิยายเล่มนี้เรื่องนี้ใครเป็นคนแต่งเรามาดูส่วนอธิบายนวนิยายคือคำนามเป็นคำนามสามัญคำนามทั่วไปคำว่านี่คือคำบอกกำหนดชี้เฉพาะ มันก็สะท้อนกลับไปดูที่มือครูโอนะปลายทางมันก็จะสะท้อนกลับไปที่ความหมายไงลูกปลายทางเห็นไหมที่ครูชี้อยู่เนี่ยเห็นไหมลูกคำนามเนี่ยมันก็สะท้อนกลับไปที่ความหมายไงลูกเพราะคำบอกกำหนดก็คือคำขยายนามนี่ไงคำนามเห็นไหมเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าคำว่านี่บอกระยะอะไรระยะใกล้นะครับต่อไปตัวอย่างบ้านโน้นบ้านไหนบ้านโน้นมีงานบุญบ้างไฟเราจะดูพร้อมกันคำว่าบ้านเป็นคำอะไรบ้านเป็นคำชนิดใดคำนามหรือคำกริยา
1: คำนาม
0: ถูกต้องเพราะคำบอกกำหนดชี้เฉพาะเนี่ยมันจะขยายคำนามบ้านเป็นคำนามแล้วคำว่าโน้นเนี่ยเป็นคำบอกกำหนดชี้เฉพาะใช่ไหมทุกคนชี้ไปบ้านโน้นไกลไหม
3: ไกลคร
0: ับ ไกลแต่มันก็เป็นการชี้เฉพาะใช่ไหมว่าบ้านโน้นหมู่บ้านโน้นนะลูกหมู่บ้านโน้นเขามีบุญบ้างไฟเอามือเรากลับมาดึงกลับมาเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าคำว่าโน้นเป็นการบอกระยะใกล้หรือว่าไกล
1: ไกล
0: ถ้าคำว่านี่ล่ะนี่ไกลโน้นไกลต่อมาคำบอกกำหนดแบบไม่ชี้เฉพาะก็คือคำขยายนามที่ไม่ระบุระยะใกล้ไกลไม่ระบุแน่ชัดแล้วก็ไม่เจาะจงด้วยเช่นของอื่นๆมีคนจองแล้วทั้งนั้นของอื่นๆเป็นการชี้เฉพาะเจาะจงไหมไม่ได้บอกใช่ไหมครับของก็คือคำอะไรคำอะไรเอ้าคำว่าของอะสิ่งของอะลูกเป็นคำนามแล้วคำว่าอื่นๆก็คือคำบอกกำหนดไม่ชี้เฉพาะสรุปได้ว่าคำว่าอื่นๆเนี่ยก็คือไม่ชี้เฉพาะเจาะจงถูกไหมเข้าใจนะทศพรเข้าใจไหมครับลูกนะเข้าใจนะลูกเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างคำบอกกำหนดไม่ชี้เฉพาะนะครับลูกบ้านไหนเป็นการระบุชี้เฉพาะไหมบอกไหมว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่ไม่บอกบอกไหมว่าเป็นบ้านของใครไม่ได้บอกเพราะฉะนั้นบ้านไหนถูกโจรขึ้นก็ให้ไปแจ้งความเป็นการบอกแบบทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงคำว่าบ้านเป็นคำอะไร
1: คำ
0: นี้นะคำว่าบ้านเป็นคำนามแล้วคำว่าไหนล่ะลูกคำเนี้ยชี้เฉพาะหรือว่าไม่ชี้เฉพาะ
1: ไม่ชี้เฉพาะ
0: ตอบให้ดังฟังชัดถูกต้องไหมก็ถูกต้องประมือให้ตนเองสิครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าอย่างไรคำว่าไหนไม่ชี้เฉพาะเจาะจงแบบนี้เข้าใจไหมเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเรามาสรุปเนื้อหาพร้อมกันชนิดของคำที่เกี่ยวกับจำนวนมีอะไรบ้างใครตอบได้บ้างลูกสุ่มถามดีกว่าสนุกดีขอสุ่มถามเลขที่8ครับยกมือเลขที่8อยู่ตรงนี้นี่เองพงธนา
4: 4ชนิดครับ
0: 4ชนิดอะไรบ้าง
4: คำบอกจำนวนครับบอกลำดับคำหน้าจำนวนครับแล้วก็คำหลังจำนวนครับ
0: ถูกไหมเพื่อนๆถูกต้องก็ปรบมือให้พงธนาครับลูกถูกต้องเลยต่อมาคำบอกกำหนดเลขที่14ยกมือปวเรศนี่เองห้ามดูลูกห้ามดูคำบอกกำหนดมีกี่ชนิดอะไรบ้าง
5: 2ชนิดครับ
0: มี2ชนิดอะไรบ้างลูก
5: กำหนดไม่ชี้เฉพาะกับชี้เฉพาะครับ
0: คำบอกกำหนดที่ชี้เฉพาะ
5: กับไม่ชี้เฉพาะ
0: กับไม่ชี้เฉพาะใช่ไหมครับถูกต้องไหมเพื่อนๆถูกต้องก็ปรบมือให้ปวเรศเพราะฉะนั้นเราก็ทบทวนกันแล้วนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาของคำที่เกี่ยวกับจำนวนแล้วก็คำบอกกำหนดเราสู่กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเรานะครับ ให้นักเรียนทำใบงานที่11ทบทวน

คำที่เกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดโดยให้นักเรียนเนี่ยได้วิเคราะห์ชนิดของคำที่เกี่ยวกับจำนวนแล้วก็ชนิดของคำบอกกำหนดนะครับลูกสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็รบกวนคุณครูประจำชั้นแจกชุดกิจกรรมหรือใบงานให้กับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งให้คุณครูประจำชั้นตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนะครับหน้าตาใบงานของนักเรียนเป็นแบบนี้นะครับด้านบน5ข้อจะเป็นคำเกี่ยวกับจำนวนส่วนด้านล่าง5ข้อก็จะเป็นคำบอกกำหนดนั่นเองถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับที่ได้ทำกิจกรรมวิเคราะห์คำที่เกี่ยวกับจำนวนแล้วก็วิเคราะห์คำบอกกำหนดไปแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเรามาสรุปการทำกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันนะลูกช่วงแรกจะเป็นของคำที่เกี่ยวกับจำนวนนะครับนักเรียนเราจะซื้อหนังสือ2เล่มคำไหนบอกจำนวนลูก2เล่มใช่ไหมครับ2บอกจำนวนเป็นคำชนิดใดคำบอกจำนวนนั่นเองต่อมาเขาต้องการซื้อผ้า3หลาเศษคำที่เกี่ยวกับจำนวนก็คือคำว่าเศษเป็นคำอะไรครับคำหลังจำนวนนั่นเองถูกต้องไหมเนี่ยถูกต้องนะครับต่อมา13ทหารเสือออกรบด้วยกันตาย7รอด6จุดไหนที่เป็นคำที่เกี่ยวกับจำนวนบ้างลูก13 7แล้วก็6เป็นคำบอกจำนวนต่อมาครับป้านกมีลูกตั้ง5คนโอ้โหคำที่เกี่ยวกับจำนวนคือคำว่าคือคำว่าตั้งเป็นคำชนิดใดคำหน้าจำนวนเพราะว่าเลข5เนี่ยมันเป็นจำนวนใช่ไหมครับต่อมาฉันจะรักคุณเป็นคนสุดท้ายคำที่เกี่ยวกับจำนวนคือคำว่าสุดท้ายคำว่าสุดท้ายสุดท้ายเนี่ยเป็นคำชนิดใดลูกคำบอกลำดับลำดับที่เท่าไหร่ลำดับสุดท้ายเลยต้นทางและปลายทางตรวจสอบถูกต้องของตนเองเลยครับลูกนักเรียนตรวจเสร็จหรือยังครับ
1: เสร
0: ็จแล้วนะเดี๋ยวให้ปลายทางตรวจสอบสักครู่ครับนักเรียนใช้ปากกาแดงนะในการขีดถูกติ๊กถูกติ๊กถูกติ๊กถูกถ้าเกิดผิดก็ติ๊กผิดทำเครื่องหมายกากบาทแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องนะครับต่อมาช่วงที่2ก็จะเป็นพาร์ทของคำบอกกำหนดนะครับเป็นช่วงของคำบอกกำหนดดูประโยคพร้อมกัน

0: หนังสือนี่ใครเป็นคนแต่งคำบอกกำหนดคือคำว่านี่นี่คำว่านี่ชี้เฉพาะหรือไม่ชี้เฉพาะครับ
1: ชี้เฉพาะ
0: ชี้เฉพาะนะเป็นคำบอกกำหนดชี้เฉพาะต่อมาเสื้อนั่นยังไม่ได้ซักเสื้อนั่นยังไม่ได้ซักชี้เฉพาะไหมใครว่าชี้เฉพาะบ้างยกมือเอาปลายทางยกมือด้วยครับลูกใครว่านั่นเนี่ยเป็นคำชี้เฉพาะยกมือโอ้โหทั้งห้องเลยเอามือลงเก่งมากเป็นคำบอกกำหนดชี้เฉพาะต่อมานะครับรถคันอื่นเข้าอู่หมดรู้จักอู่ซ่อมรถไหมก็จะเป็นอู่ใหญ่ๆที่เอาไว้ซ่อมรถต่างๆนะครับรถคันอื่นนักเรียนลูกคำว่าอื่นเนี่ยชี้เฉพาะไหมชี้เฉพาะไหมไม่ถูกต้องนะครับต่อมาต้นไม้นู้นมีอีกาอยู่เยอะได้ชี้เฉพาะได้บอกไหมบอกสิก็ต้นนู้นไงเฉลยคือชี้เฉพาะต่อมาสุดท้ายแล้วลูกส่วนนี้มีพันไม้นานาชนิดคำว่านานาชนิดเนี่ยนานาเนี่ยลูกมันชี้เฉพาะไหมไม่ชี้เฉพาะเพราะฉะนั้นคำตอบคือเป็นคำบอกกำหนดไม่ชี้เฉพาะนั่นเองเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางได้ตรวจสอบความถูกต้องของใบงานอีกครั้งนะครับลูกถ้าทำถูกก็ทำเครื่องหมายถูกถ้าทำผิดก็กากบาทเลยนะครับแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องด้วยเรามาสรุปบทเรียนด้วยคำถามพร้อมกันดังนี้คำที่เกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดมีความสำคัญอย่างไรลูกมีความสำคัญอย่างไรขอสุ่มถามเลขที่7อยู่ไหนเอ่ยธัญวัฒน์
2: ทำให้เราสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ชัดเจนขึ้นครับ
0: สื่อสารอย่างไรบ้างยกตัวอย่างได้ไหมเอ่ย
2: เวลาไปซื้อของบอกได้ว่าบอกจำนวนได้ครับทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นครับ
0: เช่นไปซื้ออะไรบอกจำนวนได้บ้างซื้อของนั่นแหละ
2: ซื้อหนังสือครับ
0: ซื้อหนังสือที่ไหน
2: ร้านขายหนังสือครับ
0: ที่ร้านขายหนังสือเช่นยกตัวอย่างสถานการณ์แม่ค้าครับ
2: แม่ค้าครับซื้อหนังสือ3เล่มครับ
0: หนังสืออะไรล่ะลูกบอกได้ไหม
2: ภาษาไทย3เล่มครับ
0: ภาษาไทยเก่งมากนะครับซื้อหนังสือภาษาไทยไปอ่านเพิ่มเติมใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: กี่เล่มนะ
2: 3เล่มครับ
0: 3เล่มนะครับแบบนี้แม่ค้าจัดของให้ถูกไหมก็จะถูกต้องเนี่ยแหละครับประโยชน์ของการเรียนเรื่องคำที่เกี่ยวกับจำนวนและคำบอกกำหนดต่อมาสมมติซื้อหนังสือเสร็จแล้วไปตลาดสดจะเอาปลาตัวนี้ต้องการชี้เฉพาะต้องบอกแม่ค้าว่ายังไงลูก
2: แม่ค้าครับเอาปลาตัวนี
0: ้ไหนทำท่า
2: ปลาตัวนี้1ตัวครับ
0: ปลาตัวนี้1ตัวตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมอาจจะได้รู้ถ้าไม่บอกแม่ค้ารู้ไห
2: ม
0: แม่ค้าอาจจะหยิบปลาตัวเน่าๆมาให้ก็ได้ปรบมือให้ธัญวัฒน์ขยายความได้เก่งเพราะฉะนั้นนักเรียนจำไว้เลยนะการนำความรู้ที่เราเรียนเนี่ยไปสื่อสารไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องและเหมาะสมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับกระดานคำตอบที่ว่าจะทำให้การสื่อสารของเราระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็บอกจำนวนได้ถูกต้องนะครับเรื่องที่เราจะเรียนครั้งต่อไปก็คือนิทานทองอิน1เป็นเรื่องของคำศัพท์น่ารู้ศัพท์ชั่วโมงหน้านะเราจะเรียนกันแบบสับๆเลยชั่วโมงหน้าเนี่ยเราจะเริ่มหน่วยการเรียนรู้ใหม่แล้วนะอยากรู้ไหมว่าชื่อหน่วยการเรียนรู้อะไรก็ติดตามชมแล้วกันนะครับสำหรับปลายทางและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปมีดังนี้นะลูกปลายทางดูพร้อมกันมีใบความรู้เรื่องนิทานทองอิน1คำศัพท์น่ารู้แล้วก็ใบงานเรื่องนิทานทองอิน1คำศัพท์น่ารู้นะครับเลข1เนี่ยเป็นเลขที่กำกับให้รู้ว่าเราจะเรียนนิทานทองอินกี่ชั่วโมงและอย่าลืมนะครับบัตรคำศัพท์ถ้ามีสำหรับวันนี้ก็ฝากให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมและชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.

0: ีดสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้รารู้รอบไปเลย
1: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานและพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ